0: ระดับพื้นที่รุ่นที่1ประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569ที่ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กำชับให้เร่งแก้ไขปัญหาอาวุธปืนอย่างจริงจังเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดพฤติกรรมเลียนแบบโดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มความเข้มงวดในการสอดส่องตรวจค้นและจับกุมการพกพาอาวุธปืนผิดกฎหมายรวมถึงขยายผลไปยังเครือข่ายที่เกี่ยวข้องพร้อมสั่งการให้กระทรวงมหาดไทยชะลอการออกใบอนุญาตให้ซื้ออาวุธปืนหรือแบบป.3สำหรับประชาชนทั่วไปเนื่องจากอาวุธปืนเป็นสิ่งที่มีอันตรายร้ายแรงและประชาชนทั่วไปไม่มีหน้าที่ต้องนำอาวุธปืนไปใช้ในการปฏิบัติงานพร้อมกันนี้ยังได้มอบหมายให้นายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีดำเนินการยกร่างพระราชบัญญัติอาวุธปืนฉบับใหม่เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีเครื่องมือทางกฎหมายที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
1: ในช่วงที่ผ่านมาก็มีเรื่องอาวุธปืนที่เราต้องให้ความสำคัญอย่างเร่งด่วนก็ต้องฝากทุกท่านด้วยว่าตอนนี้ต้องเข้มงวดกวดขันเป็นพิเศษอย่าให้มันมีพฤติกรรมลอกเลียนแบบแล้วก็ส่งผลให้เกิดสิ่งที่เราไม่พึงประสงค์ในส่วนของโครงการปกครองกระทรวงมหาดไทยเองผมได้สั่งการไปแล้วครับช่วงนี้ต้องถือว่าระบบการใบออกใบอนุญาตป.3ดังนั้นการซื้อขายการครอบครองอาวุธปืนของคนทั่วไปไม่มีนะครับ
0: นอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังได้สั่งการให้กำนันผู้ใหญ่บ้านและนายอำเภอประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการตั้งจุดตรวจและจุดสกัดโดยเน้นการตรวจคนอาวุธปืนเป็นสำคัญพร้อมกับเจ้าหน้าที่ให้เพิ่มความระมัดระวังปฏิบัติหน้าที่ด้วยความพร้อมและความเข้มงวดและดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
2: รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งกวาดล้างปืนเถื่อนและปืนผิดมือย้ำบังคับใช้กฎหมายเท่าเทียมไม่เว้นแม้นักการเมืองพลตำรวจเอกทัชชัยปิตะนิรบุตรรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกำชับตำรวจยกระดับมาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมโดยเฉพาะการกวาดล้างอาวุธปืนผิดกฎหมายปืนเถื่อนและการพกพาอาวุธปืนโดยไม่ได้รับอนุญาตพร้อมเดินหน้าตัดวงจรความรุนแรงตั้งแต่ต้นทางโดยระบุว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะเน้นแก้ปัญหาความรุนแรงในครอบครัวความขัดแย้งในชุมชนสถานศึกษารวมถึงกลุ่มผู้มีอาการทางจิตที่มีแนวโน้มก่อเหตุโดยย้ำว่ากรณีความรุนแรงในครอบครัวหากเข้าข่ายความผิดจะต้องดำเนินคดีตามกฎหมายไม่ใช้การไกล่เกลี่ยเป็นหลักขณะเดียวกันตำรวจจะเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจค้นอาวุธปืนโดยเฉพาะอาวุธที่เชื่อมโยงกับคดียาเสพติดรวมถึงการซื้อขายอาวุธปืนผ่านช่องทางออนไลน์พร้อมประสานแพลตฟอร์มต่างๆใช้เทคโนโลยีตรวจจับและปิดกั้นการซื้อขายผิดกฎหมายและเร่งสืบสวนจับกุมผู้ขายและผู้ผลิตส่วนกรณีบุคคลมีชื่อเสียงนักการเมืองท้องถิ่นหรือผู้มีอิทธิพลหากพบการพกพาหรือครอบครองอาวุธปืนไม่ถูกต้องตามกฎหมายจะดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดและเท่าเทียมโดยไม่มีการละเว้น
3: สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบร่วมกับตำรวจนครบาลบุกตรวจค้นแหล่งเก็บและจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้ากลางกรุงเทพมหานครยึดของกลางกว่า 20,000 ชิ้นมูลค่ากว่า8ล้านบาทพร้อมขยายผลถึงต้นตอ
4: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานแถลงข่าวสคบผนึกกำลังสำนักงานตำรวจแห่งชาติปราบปรามการลักลอบจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าในพื้นที่ย่านตลาดนัดคลองถมพัฒนากรุงเทพมหานครโดยระบุว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของบุหรี่ไฟฟ้าโดยเฉพาะการป้องกันการเข้าถึงของเด็กและเยาวชนจึงได้กำหนดนโยบายเชิงรุกและจัดตั้งชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจของสคบเพื่อสืบสวนและประสานการทำงานกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเจ้าหน้าที่ได้เข้าตรวจค้นแหล่งลักลอบจำหน่ายและเก็บบุหรี่ไฟฟ้ารายใหญ่ในพื้นที่ตลาดนัดคลองถมพัฒนารวม5จุดเป็นห้องพักและจุดเก็บสินค้าภายในอาคารแฟลตคลองถม4จุดและโกดังอีก1จุดซึ่งใช้เป็นสถานที่พักและกระจายสินค้าไปยังหน้าร้านและช่องทางออนไลน์สามารถจับกุมผู้ต้องหาได้2รายพร้อมตรวจยึดบุหรี่ไฟฟ้าน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าและหัวบรรจุน้ำยารวมกว่า 20,000 ชิ้นมูลค่ากว่า8ล้านบาทโดยนางสาวสุภมาศย้ำว่าการดำเนินการจะไม่หยุดเพียงการตรวจยึดของกลางแต่จะขยายผลไปถึงผู้นำเข้าผู้จัดหาแหล่งเก็บผู้กระจายสินค้าผู้จำหน่ายและเครือข่ายออนไลน์เพื่อปราบปรามให้ถึงต้นตอของขบวนการ พร้อมยืนยันว่ารัฐบาลจะเดินหน้าปราบปรามบุหรี่ไฟฟ้าอย่างต่อเนื่องจริงจังและไม่มีข้อยกเว้นโดยมีเป้าหมายให้บุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงเด็กและเยาวชนได้ยากที่สุดและหมดไปจากสังคมไทยในที่สุด
5: งานของเราจะไม่จบเพียงแค่การยึดของกลางในวันนี้นะคะดิฉันได้กำชับให้ขยายผลไปให้ถึงผู้นำเข้าผู้จัดหาแหล่งเก็บสินค้าผู้กระจายสินค้าผู้จัดจำหน่ายตลอดจนเครือข่ายออนไลน์ทั้งหมดนะคะเราไม่ได้ต้องการจับแต่เพียงปลายทางนะคะเฉพาะผู้จำหน่ายเท่านั้นนะคะแต่เราจะต้องการตัดวงจรทั้งระบบนะคะวันนี้จึงถือว่าเป็นอีกหนึ่งสัญญาณที่รัฐบาลต้องการที่จะส่งไปถึงผู้ที่ยังลักลอบจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้านะคะว่ารัฐบาลเราเอาจริงนะคะเราไม่ได้เกรงกลัวอิทธิพลหรือว่ารอให้มีเรื่องร้องเรียนแล้วจึงเข้าไปแก้ไขนะคะแต่ว่าเราทำงานเชิงรุกสืบสวนหาตั้งแต่ต้นทางตรวจสอบแหล่งเก็บแหล่งกระจายสินค้ารวมถึงช่องทางออนไลน์นะคะ
4: ประชาชนที่พบเห็นการลักลอบจำหน่ายหรือโฆษณาบุหรี่ไฟฟ้าสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนสคบ1166 OCPB Connect เว็บไซต์สคบหรือศูนย์ดำรงธรรมทั่วประเทศปฏิพลสัทพรมมารายงาน
2: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานยืนยันวันเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมยังคงเป็นวันที่27กันยายนนี้พร้อมเร่งเดินหน้าขั้นตอนตามแผนส่วนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งต้องรอศาลปกครองสูงสุดชี้แจงแนวทางที่ชัดเจนนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานยืนยันการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมยังเดินหน้าตามกำหนดเดิมคือวันที่27กันยายน2569โดยสำนักงานประกันสังคมไม่ได้มีคำสั่งเลื่อนการเลือกตั้งเพียงแต่มีประกาศชะลอตามคำสั่งทุเลาที่อยู่ระหว่างกระบวนการทางกฎหมายขณะที่การดำเนินการส่วนอื่นยังเดินหน้าต่อเนื่องทั้งการเตรียมบัตรเลือกตั้งสถานที่บุคลากรและการอบรมส่วนการจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจะต้องเป็นผู้ลงทะเบียนหรือไม่ต้องลงทะเบียนก็สามารถใช้สิทธิ์ได้นั้นนายจุลพันธ์กล่าวว่าขณะนี้ยังต้องหารือกับศาลให้เกิดความชัดเจนก่อนว่าควรใช้รายชื่อชุดใดโดยเมื่อศาลวินิจฉัยหรือมีคำสั่งอย่างไรกระทรวงแรงงานก็จะดำเนินการตามนั้นพร้อมระบุว่ากระทรวงแรงงานไม่ได้มีหน้าที่เพียงทำให้การเลือกตั้งเกิดขึ้นแต่ต้องทำให้ทุกขั้นตอนเป็นไปตามข้อกฎหมายและมีความรัดกุมที่สุดเพื่อให้การเลือกตั้งมีความบริสุทธิ์ยุติธรรมโปร่งใสและสามารถได้บอร์ดประกันสังคมชุดใหม่เข้ามาทำหน้าที่โดยไม่มีปัญหาทางกฎหมายภายหลังนอกจากนี้สำนักงานประกันสังคมเตรียมเปิดเวทีให้ผู้สมัครแต่ละฝ่ายนำเสนอนโยบายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างเท่าเทียมเพื่อให้ผู้ประกันตนและนายจ้างมีข้อมูลเพียงพอประกอบการตัดสินใจเลือกตัวแทนพร้อมขอความร่วมมือนายจ้างอำนวยความสะดวกให้ผู้ประกันตนสามารถออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันที่27กันยายนนี้
6: อย่างแรกต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าทางสำนักงานประกันสังคมไม่เคยเลื่อนนะครับผมก็เคยให้สัมภาษณ์หลายครั้งแล้วเรายังไม่ได้เลื่อนนะครับแต่เรามีการชะลอในเรื่องของคำสั่งที่2ซึ่งถูกทุเลาไว้คือเรื่องของการลงทะเบียนถูกไหมครับแต่มิติอื่นๆในเรื่องของการเลือกตั้งไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเตรียมบัตรในเรื่องของการเตรียมสถานที่เตรียมบุคลากรการอบรมเราทำต่อเนื่องมาโดยตลอดเราไม่ได้หยุดเรายังไม่ได้มีคำสั่งให้เลื่อนการเลือกตั้งแต่อย่างใดนะครับอันนี้ยืนยันในข้อแรกตรงนี้ครับเป็นประเด็นนึงที่ต้องหารือเพราะว่าเราคงขอเวลาในการไปหารือกับทางศาลเพื่อให้เกิดความชัดเจนนะครับว่าเราจะใช้รายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งชุดไหนอย่างไรนะครับ
3: ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานมีมติเห็นชอบให้นำผลประโยชน์ส่วนเกินจากการกลั่นน้ำมันมาใช้เป็นส่วนลดราคาณโรงกลั่นสำหรับน้ำมันดีเซลหมุนเร็วมีผลตั้งแต่วันที่16สิงหาคมถึง15กันยายนนี้นายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานหรือกบง.เปิดเผยว่าสถานการณ์ราคาน้ำมันในตลาดโลกช่วงนี้ยังคงผันผวนส่งผลให้ค่าการกลั่นอยู่ในระดับสูงจากการตรวจสอบต้นทุนโรงกลั่นทั้ง6แห่งในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาพบว่ามีผลประโยชน์ส่วนเกินเกิดขึ้นซึ่งภาครัฐจัดสรรนำมาคืนเป็นส่วนลดให้ประชาชนแล้วอย่างต่อเนื่อง จากการจัดสรรงบประมาณรอบนี้นะเป็นครั้งที่6ซึ่งเมื่อรวมยอดทั้งหมดแล้วสามารถนำผลประโยชน์ส่วนเกินจากการกลั่นมาช่วยบรรเทาภาระค่าครองชีพด้านพลังงานให้กับประชาชนได้แล้วรวมกว่า 17,400 ล้านบาททั้งนี้ที่ประชุมกบง.มีมติเห็นชอบให้นำผลประโยชน์ส่วนเกินจากการกลั่นน้ำมันมาใช้เป็นส่วนลดราคาณโรงกลั่นสำหรับน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B0 B7 และ B20ในอัตรา2บาท40

0: สนุนผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ที่จำเป็นด้านสุขภาพเพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัยโดยจัดส่งผลิตภัณฑ์ที่กรมวิจัยและพัฒนาขึ้นได้แก่ผลิตภัณฑ์ขี้ผึ้งป้องกันน้ำกัดเท้าสเปรย์ป้องกันยุงจำนวน 1,700 ชุดชุดตรวจโรคฉี่หนูจำนวน325ตัวอย่างชุดตรวจโคลิฟอร์มจำนวน300ตัวอย่างรวมถึงผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ที่จำเป็นด้านสุขภาพส่งไปยังศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ในพื้นที่จังหวัดเชียงรายเชียงใหม่และอุดรธานีเพื่อส่งต่อให้สำนักงานสาธารณสุขในพื้นที่นำไปแจกจ่ายแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยถือเป็นส่วนหนึ่งของภารกิจกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ในการนำศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และห้องปฏิบัติการไปสนับสนุนการรับมือภาวะฉุกเฉินด้านสุขภาพโดยเฉพาะในช่วงเกิดอุทกภัยซึ่งประชาชนอาจมีความเสี่ยงต่อโรคและภัยสุขภาพที่มากับน้ำเช่นโรคฉี่หนูโรคติดเชื้อจากการปนเปื้อนของเชื้อจุลินทรีย์และโรคที่เกิดจากแมลงพาหะรวมถึงปัญหาสุขภาพจากการแช่น้ำเป็นเวลานาน
1: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือผอ.สว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ที่โรงเรียนตั้งใจวิทยาคมตำบลตั้งใจอำเภอเมืองจังหวัดลำปางที่อบต.เสริมกลางตำบลเสริมกลางอำเภอเสริมกลางจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
2: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าก
3: รมทรัพย์สินทางปัญญาแนะนำคอนเทนต์ครีเอเตอร์และยูทูบเบอร์ให้รู้เท่าทันกฎหมายลิขสิทธิ์โดยคลิปวิดีโอถือเป็นงานโสตทัศนวัสดุที่ได้รับความคุ้มครอง50ปีนับจากการเผยแพร่ครั้งแรกหากถูกละเมิดสามารถแจ้งแพลตฟอร์มส่งหนังสือเตือนหรือดำเนินคดีตามกฎหมายได้นอกจากนี้ลิขสิทธิ์ยังสามารถโอนหรือรับมรดกได้ทายาทจึงควรดำเนินการแต่งตั้งผู้จัดการมรดกและแจ้งแพลตฟอร์มเพื่อรับสิทธิ์ดูแลช่องและรายได้อย่างต่อเนื่องสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพลิดวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
4: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
5: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
6: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
5: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
1: ขณะนี้เวลา 7:15 นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของนายอิบราฮิมโซฟากอรีโฆษกกองบัญชาการกลางคาทัมอัลอันบียาแห่งกองทัพอิหร่านที่ยืนยันว่าไม่มีเรือพาณิชย์หรือเรือบรรทุกน้ำมันลำใดสามารถแล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซได้อย่างปลอดภัยหากไม่ได้รับอนุญาตและการกำกับดูแลจากกองทัพอิหร่านโฆษกกองบัญชาการกลางคาทัมอัลอันบียากล่าวเพิ่มเติมข้อกล่าวอ้างที่ไม่เป็นความจริงของสหรัฐที่ระบุว่าเรือต่างๆสามารถแล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซได้ตามปกติแสดงให้เห็นถึงความสิ้นหวังและไร้หนทางของกองทัพสหรัฐถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐอ้างว่าสหรัฐสามารถควบคุมช่องแคบฮอร์มุซได้อย่างเบ็ดเสร็จแล้วและคาดว่าจะรักษาพื้นที่แห่งนี้ไว้ได้พร้อมย้ำว่าการปิดล้อมทางทะเลของสหรัฐเหมือนกับกำแพงเหล็กที่อิหร่านไม่สามารถทำอะไรได้เลย
0: นางซานาเอะทาคาอิจินายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นเปิดเผยเมื่อวานนี้หลังจากที่ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียเยือนหมู่เกาะคูริลทางตะวันออกไกลของรัสเซียซึ่งเป็นพื้นที่พิพาทระหว่างรัสเซียกับญี่ปุ่นโดยระบุว่าหมู่เกาะคูริลหรือดินแดนทางเหนือเป็นดินแดนที่มีอยู่แต่เดิมของญี่ปุ่นทั้งในเชิงประวัติศาสตร์และภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศดังนั้นการเยือนของประธานาธิบดีปูตินในครั้งนี้ถือเป็นการดูหมิ่นความ

0: รู้สึกของประชาชนชาวญี่ปุ่นและเป็นสิ่งที่ไม่อาจยอมรับได้ซึ่งทำให้การฟื้นฟูความสัมพันธ์ระหว่างญี่ปุ่นกับรัสเซียตั้งแต่ระยะกลางจนถึงระยะยาวมีความยากลำบากมากขึ้นขณะที่นายโมเตกิโทชิมิสึรัฐมนตรีต่างประเทศญี่ปุ่นเรียกตัวเอกอัครราชทูตรัสเซียประจำญี่ปุ่นเข้าพบเพื่อประท้วงอย่างรุนแรงต่อการกระทำที่คาดไม่ถึงของผู้นำรัสเซียซึ่งส่งผลกระทบเชิงลบต่อความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศที่มีความซับซ้อนอยู่แล้ว
1: คณะผู้สังเกตการด้านสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติออกแถลงการที่ระบุว่าพลเรือนในยูเครนเสียชีวิตอย่างน้อย437รายและบาดเจ็บมากกว่า 2,610 รายในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นร้อยละ30เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้าและเพิ่มขึ้นร้อยละ70เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วนอกจากนี้ยังนับเป็นจำนวนพลเรือนที่เสียชีวิตในยูเครนที่มากที่สุดนับตั้งแต่เดือนพฤษภาคมปี2565ซึ่งเป็นปีแรกที่รัสเซียรุกรานยูเครนอย่างเต็มรูปแบบ
0: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
2: การแข่งขันเจ็ตสกีชิงแชมป์ประเทศไทย WGP 1 Waterjet Pro Tour Thailand 2026สนามที่3ที่กวานพะเยาอำเภอเมืองจังหวัดพะเยาในรุ่นมหาวิทยาลัย WGP 3 One Lap Slalom Universityผลประเภทชายรุ่นอายุ 17-22 ปีชายแชมป์ตกเป็นของณภีพัฒน์ ฉัตรสิริสกุลจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานทำเวลาดีที่สุดทั้ง2โมโต1นาที 40.21 วินาทีและ1นาที 38.76 วินาทีเก็บ32คะแนนคว้าแชมป์แรกของสนามพะเยากลางปีและประเภทหญิงปิยธิดาหอมขจรจากมหาวิทยาลัยศิรินครินทร์วิโรฒทำเวลาดีที่สุดทั้ง2โมโตเช่นกัน1นาที 38.70 วินาทีและ1นาที 46.97 วินาทีเก็บ40คะแนนเต็มคว้าแชมป์ประเภทหญิงมาครองได้สำเร็จศึกเทนนิสอาชีพหญิง WTA 1000 Cincinnati Open ที่สหรัฐอเมริกามนัญชยาสว่างแก้วนักเทนนิสสาวไทยมืออันดับ109ของโลกผ่านเข้าสู่รอบเมนดรอได้สำเร็จหลังลงหัวในรอบคัดเลือกรอบ2เอาชนะรุ่นน้องลันนาธาราฤดีมืออันดับ79ของโลก 2-0 เซต 6-4 และ6-3คว้าตั๋วผ่านเข้าสู่รอบเมนดรอรายการใหญ่ต่อไปเทนนิสเยาวชนนานาชาติ ITF Junior World Tennis Tour J30 สนาม2ที่ ALMX Impact Tennis and Sport Center เมืองทองธานีในรอบคัดรองชนะเลิศชายเดี่ยวไตรศรีเสนมวงอันดับ3โหชนะธรรมะโคสิริ 2-1 เซต 3-6 6-3 และ6-4 ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปพบกับคุราโนะสุเกะซูซูกิจากญี่ปุ่นซึ่งเป็นมวงอันดับ2และรองแชมป์ชายเดี่ยวสัปดาห์ที่แล้วขณะที่หญิงเดี่ยวสอนวิสากุลพิสารรัตน์รองแชมป์สัปดาห์ที่แล้วโหชนะมะลิอ่องนะอ6-0 และ7-5สอนวิสาผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปตัดเชือกกับคาโรลีนาคอสติอูโควาจากยูเครนพลเอกเดชาเหมกระศรีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าการแข่งขันจักรยานเสือภูเขาทางเรียบและจักรยานประเภทถนน Thailand Open สนามที่3ระหว่างวันที่ 15-16 สิงหาคมใช้เส้นทางในพื้นที่อำเภอเมืองชัยนาทจังหวัดชัยนาทมีกระแสตอบรับดีเกินคาดนักปั่นจากทั่วประเทศแห่สมัครหลายร้อยคนคาดว่าจะมีนักกีฬาและผู้ติดตามกว่า 1,000 คนส่งผลให้โรงแรมที่พักเกือบเต็มช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวได้อย่างดีขณะที่นายภูมิวัฒน์อุดมทรัพย์ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทยืนยันความพร้อมทุกด้านเตรียมต้อนรับนักปั่นเต็มที่พร้อมเชิญชวนสัมผัสแหล่งท่องเที่ยวและของดีเมืองชัยนาทที่มีมากมายติดตามถ่ายทอดสดได้ทาง Facebook Live Thailand Cycling Association และ YouTube TCA Channel นายศิรอดมียศผู้อำนวยการสำนักการศึกษากรมพระศึกษาเป็นประธานแถลงข่าวการแข่งขันกีฬาฟุตซอลกีฬาระหว่างโรงเรียนประเภทกและประเภทข DPE ว้าวฟุตซอลคัพ2026โดยมีทีมเข้าร่วม84ทีมเริ่มทำการแข่งขันวันที่20สิงหาคมถึง16กันยายนที่อาคารกีฬานิมิบุตรสนามกีฬาแห่งชาติถ่ายทอดสดผ่าน YouTube และ Facebook Fanpage ของกรมพระศึกษาพิจิตรกัญจนากุลรายงาน
0: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบริเวณภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาประเทศลาวตอนบนและประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มรวมถึงน้ำล้นตลิ่งในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนน่านและตากอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุดรธานีหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมและมุกดาหารอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสระบุรีและกาญจนบุรีอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 6:40 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง87เซนติเมตรและเวลา 21:28 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง1เมตร28เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:11 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง46เซนติเมตรและเวลา 14:58 นาทีต่ำกว่าระดับเทปานกลาง92เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:43 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:40 นาที
3: 1นาทีกับกปท.
0: เป็นที่น่าสังเกตว่าอุบัติเหตุจากการขับรถแซงรถคันหน้าส่วนใหญ่มักเกิดจากผู้ที่มีประสบการณ์ขับรถมาแล้วหลายปีมักไม่ค่อยเกิดกับนักขับรถมือใหม่เนื่องจากผู้ขับรถมาหลายปีแล้วมักมั่นใจในการขับรถแซงรถคันหน้าซึ่งบางครั้งลืมนึกถึงจุดบอดหรือมุมมองช่วงด้านข้างของรถที่ค่อนไปทางข้างหลังหรือซ้ายและขวาซึ่งผู้ขับขี่จะไม่สามารถมองจากกระจกข้างเพราะมุมของกระจกจะเลยรถคันดังกล่าวขณะที่สายตาผู้ขับขี่มักมองไปข้างหน้ารถที่อยู่ค่อนไปข้างหลังจึงไม่อยู่ในรัศมีของสายตาขณะแซงหรือเปลี่ยนเลนซึ่งอาจเบียดเข้าไปในเลนที่คิดว่าโล่งและอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายเพราะเป็นจุดบอดการขับรถแซงคันหน้าจึงต้องระมัดระวังและมั่นใจในความปลอดภัยก่อนแซงทุกครั้งนะคะเพราะหากเกิดอุบัติเหตุขึ้นจะเสียเวลายิ่งกว่าการขับรถตามกันอย่างปลอดภัยค่ะ
3: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
4: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
5: วันนี้เสนอคำว่าลำโพง ลำโพงเป็นชื่อไม้ล้มลุกชนิดหนึ่งและเป็นชื่ออุปกรณ์ไฟฟ้าส่วนที่ใช้กระจายเสียงออกมาจากเครื่องขยายเสียงเพราะอุปกรณ์ไฟฟ้าดังกล่าวมีลักษณะปากบานเหมือนดอกของต้นลำโพงปัจจุบันอาจมีรูปเปลี่ยนไปบ้างคำว่าลำโพงใช้ประสมกับคำอื่นได้เป็นคำประสมว่าบ้าลำโพงและปากลำโพงบ้าลำโพงหมายความว่าแสดงอาการเมาและขาดสติเหมือนกับว่ากินเมล็ดลำโพงซึ่งกินแล้วจะเมามีอาการผิดปกติคือซึมหรือพูดพล่ามปากลำโพงหมายความว่าชอบโภทนาหรือเปิดเผยเรื่องราวต่างๆที่ตนรู้มาเหมือนว่ามีปากเป็นเครื่องกระจายเสียง
4: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
6: สาระนานากับสารานุกรมไทย
7: วันนี้เสนอตอนการผลิตปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดินปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดินคือเศษซากพืชอินทรีย์วัตถุต่างๆรวมทั้งดินและจุลินทรีย์ที่ไส้เดือนดินกินเข้าไปแล้วผ่านกระบวนการย่อยสลายอินทรีย์วัตถุเหล่านั้นภายในลำไส้ของไส้เดือนดินจากนั้นขับถ่ายเป็นมูลออกมาทางรูทวารเป็นมูลเม็ดสีดำมีธาตุอาหารพืชอยู่ในรูปที่พืชสามารถนำไปใช้ได้ในปริมาณที่สูงและมีจุลินทรีย์จำนวนมากทั้งนี้ในกระบวนการผลิตปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดินนั้นขยะอินทรีย์ที่ไส้เดือนดินกินเข้าไปและผ่านกระบวนการย่อยในลำไส้แล้วขับถ่ายออกมาเป็นมูลไส้เดือนดินติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
0: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์พลตำรวจโทไตรรงผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติและโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเกี่ยวกับการคุมเข้มมาตรการควบคุมอาวุธปืนเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนค่ะ
1: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและยุทธพรบานเย็นอ่าน
4: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
8: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกคนโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
1: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับท่ามกลางกระแสข่าวเกี่ยวกับอาวุธปืนและความรุนแรงที่เกิดขึ้นในสังคมอย่างต่อเนื่องสำนักงานตำรวจแห่งชาติยืนยันว่าดำเนินการมาตรการคุมเข้มการใช้อาวุธปืนมากยิ่งขึ้นเพื่อดูแลความปลอดภัยและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนติดตามรับฟังรายละเอียดจากพลตำรวจโทไตรรงผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติและโฆษกตำรวจแห่งวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์ครับ
9: สวัสดีท่านโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติและท่านผู้ฟังครับผม
10: ครับสวัสดีท่านผู้ฟังครับ
9: ครับท่านโฆษกครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องอาวุธปืนซึ่งสังคมกำลังให้ความสนใจครับเรื่องการใช้อาวุธปืนในเชิงการป้องกันตนเองและก็ทรัพย์สินครับท่านโฆษกครับอย่างเช่นประเด็นที่มีการพูดถึงการยิงผู้ร้ายหรือยิงโจรในบ้านเราเนี่ยสรุปแล้วเนี่ยเรื่องนี้จริงเท็จเป็นยังไงทำได้หรือทำไม่ได้ครับ
10: ก็เรียนอย่างนี้ครับว่าก่อนอื่นเนี่ยต้องบอกถึงหลักทั่วไปตามกฎหมายอาญาก่อนนะครับกรณีมีเหตุผู้อื่นยิงผู้ใดถึงแก่ความตายเนี่ยถือว่าเป็นเหตุคดีอาญา
9: ครับ
10: เจ้าที่ตำรวจก็ต้องมีการสืบสวนสอบสวนนะครับความผิดที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยยืนยันว่าต้องมีการสืบสวนสอบสวนความผิดที่เกิดขึ้นส่วนสถานะทางคดีของผู้ยิงปืนเนี่ยจะอยู่ในสถานะใดเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับ พยานหลักฐานที่ได้จากการสืบสวนสอบสวนครับจึงไม่สามารถบอกเป็นหลักเกณฑ์ตายตัวได้ว่าถ้าโจรเข้าบ้านเราสามารถจริงโจรตายได้โดยไม่มีความผิดนะครับไม่ใช่หลักเกณฑ์อย่างนั้นนะครับเพราะหลักการป้องกันตามกฎหมายเนี่ยจะต้องแน่นอนครับกฎหมายกำหนดให้สิทธิพี่น้องประชาชนในการป้องกันตัวเองเป็นสิทธิอันชอบธรรมนะครับในกรณีที่มีผู้อื่นกระทำการผิดกฎหมายนะครับแล้วก็ละเมิดสิทธิของเรานะครับแต่ว่าการป้องกันนั้นจะต้องเป็นการป้องกันพยานอันตรายที่ใกล้จะถึงนะครับและก็ต้องสมควรแก่เหตุแก่พฤติการด้วยเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องของการที่ต้องพิจารณาเป็นกรณีไปครับ
9: ครับผมก็คือหลักๆเป็นเคส by เคสไปขึ้นอยู่กับว่าแต่ละเคสเนี่ยป้องกันตนเองตามสมควรหรือไม่อยู่ที่ดุลพินิจของศาลท่านจะตัดสินถูกต้องไหมครับ
10: ใช่ครับก็จะอยู่ที่การพิจารณาในแต่ละขั้นตอนแต่ละระดับชั้นของกระบวนการยุติธรรมนะครับตั้งแต่ชั้นพนักงานสอบสวนพนักงานอัยการนะครับถ้าสองชั้นนี้พิจารณาแล้วเห็นว่าไม่เป็นการป้องกันตามกฎหมายนะครับก็จะมีการนำไปขึ้นสู่การพิจารณาของศาลซึ่งก็มีหลายคดีนะครับที่นำขึ้นสู่การพิจารณาคดีของศาลจนถึงท่านศาลฎีกาเลยนะครับมีแนวคำพิพากษาในหลายกรณียกตัวอย่างสักกรณีหนึ่งนะครับว่ากรณีผู้ตายเนี่ยบุกรุกเข้าไปในบ้านผู้อื่นเวลากลางคืน
9: ครับ
10: เข้าไปถึงห้องนอนนะครับแล้วก็มีการส่งเสียงเรียกกันส่งเสียงยับยั้งก็ไม่ยอมหยุดนะครับกรณีนี้นะครับก็มีแนวคำพิพากษาว่าเป็นกรณีที่ถือว่าการป้องกันสมควรแก่เหตุครับอันนี้ยกตัวอย่างนะครับ
9: นั่นก็คือ
10: และอีกกรณีหนึ่งที่ว่าไม่สมควรแก่เหตุก็มีแนวคำพิพากษาศาลฎีกาว่ามีคนเนี่ยปีนอยู่ที่รั้วบ้านนะครับก็ยิงปืนออกไปเลยไปโดนผู้นั้นเสียชีวิตก็เป็นกรณีที่เห็นว่าเป็นการเกินไปเหตุเกินสมควรแก่เหตุนะครับ
9: ครับผมนั่นก็คือเราอาจจะอนุมานได้ว่าการใช้อาวุธปืนนั้นก็ต้องดูความเหมาะสมกับเหตุการณ์แล้วก็ความรุนแรงถูกไหมครับว่า เราได้ใช้อาวุธเนี่ยในการระงับยับยั้งเหตุอย่างสมควรแก่เหตุหรือไม่
10: ใช่ครับ
9: ครับผมครับอันนี้ก็เคลียร์นะครับว่าพี่น้องประชาชนก็ไม่จำเป็นที่จะต้องรู้สึกวิตกกับประเด็นนี้จนเกินไปถ้าเกิดว่ามีโจรผู้ร้ายเข้าบ้านเนี่ยแล้วเราใช้อาวุธอย่างเหมาะสมแก่เหตุเนี่ยเชื่อว่ามันต้องฟังขึ้นครับผมก
10: ็
9: ครับถูกต้องนะครับถ้าเกิดเราสรุปประมาณนี้
10: ใช่ครับก็ให้หลักอย่างนี้นะครับว่าเป็นหลักผมว่าวินยูชนคนทั่วไปรู้ว่าพยานอันตรายนั้นเนี่ยมันสิ้นสุดหรือยัง
9: ครับ
10: ตัวอย่างเมื่อกี้นะครับว่ามีบุคคลนะครับเข้ามาในบ้านของท่านแล้วก็ท่านส่งเสียงเรียกให้หยุดไม่หยุดท่านยิงไปหนึ่งนัดนะครับท่านยิงไปหนึ่งนัดแล้วเขาวิ่งหนีออกไปอย่างนี้ต้องถือว่าเป็นอันตรายที่ใกล้จะถึงนั้นสิ้นสุดแล้วท่านก็ไม่ต้องยิงตามไปอีกนัดนะครับเพราะถ้าท่านยิงตามไปแล้วไปโดนเขาเนี่ยก็จะเป็นการป้องกันตัวเกินกว่าเหตุนะครับหรืออาจจะอ้างมาตรา68หรือ69ในเรื่องการป้องกันไม่ได้เลยก็เป็นไปได้อยู่ที่ดุลพินิจของศาลนะครับ
9: ครับผมก็ถือประเด็นนี้เคลียร์ครับผมสำหรับท่านผู้ฟังทุกคนนะครับอีกเรื่องนึงครับตอนนี้มีการพูดถึงการพกพาอาวุธปืนไปในพื้นที่สาธารณะเนี่ยหลายกรณีมากอยากให้ท่านโฆษกช่วยยืนยันครับผมว่าในขณะนี้ใบอนุญาตเกี่ยวกับการพกพาอาวุธไปในที่สาธารณะหรือใบป.12เนี่ยครับมันไม่มีออกแล้วถูกไหมครับถ้าไม่ใช่เจ้าหน้าที่ทหารตำรวจหรือเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องเนี่ยประชาชนทั่วไปไม่มีสิทธิ์พกปืนไปในที่สาธารณะแน่นอน
10: ถูกต้องครับขณะนี้นะครับตามนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับท่านไม่ต่อใบอนุญาตพกปืนหรือใบป.12เนี่ยให้ตั้งแต่ปี2516นะครับแต่ว่าใบอนุญาตที่เคยให้ไว้หมดอายุหมดแล้วนะครับงั้นปัจจุบันพี่น้องประชาชนที่ได้รับอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนจะไม่สามารถพกพาอาวุธปืนออกจากเคหสถานได้นะครับ
9: ครับผมอาจจะมียกเว้นบ้างใช่ไหมครับอย่างเช่นถ้าเกิดว่ามีกรณีการแข่งขันที่จะต้องใช้อาวุธปืนแล้วก็ท่านผู้นั้นเป็นนักกีฬาที่จะต้องนำอาวุธปืนไปใช้ในการแข่งขันอะไรเงี้ยอาจจะเข้าข่ายได้ไหมครับ
10: ก็จะเข้าข่ายในกรณีเรื่องการพกพาอาวุธปืนโดยมีเหตุจำเป็นเร่งด่วนและมีพฤติการอันสมควรนะครับ
9: ครับผมก็ดูเป็นกรณีไป
10: ข้อนั้นได้เป็นกรณีไปครับ
9: ครับผมโอเคก็อยากให้ทุกคนสบายใจนะครับว่าถ้าเกิดเจอใครเนี่ยอยู่ในที่สาธารณะจู่ๆนำอาวุธปืนออกมาแสดงแล้วใช้ในการอาจจะข่มขู่หรืออะไรอย่างเงี้ยอันนั้นเป็นพฤติการที่ผิดกฎหมายแน่นอนถูกใช่ไหมครับ
10: ถูกต้องครับ
9: ครับผมประเด็นสุดท้ายครับท่านครับในฐานะที่ท่านเคยเป็นผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีมาก่อนเนี่ยครับ อยากถามว่าตอนนี้ตำรวจเนี่ยมีมาตรการควบคุมอาวุธปืนให้เข้มงวดขึ้นอย่างไรบ้างโดยเฉพาะการปราบปรามทั้งปืนเถื่อนทางออนไลน์แล้วก็การตั้งด่านตรวจอย่างเงี้ยครับ
10: ครับเจ้าหน้าที่ตำรวจเราเข้มงวดกดขันในเรื่องเกี่ยวกับการพกพาอาวุธปืนนะครับหรือความผิดเกี่ยวกับอาวุธปืนและวัตถุระเบิดมาโดยตลอดนะครับไม่ว่าจะออนกราวหรือออนไลน์ก็ตามนะครับทางออนกราวเราก็มีการตั้งจุดตรวจค้นนะครับเป็นจุดๆทั่วประเทศอยู่แล้วนะครับส่วนออนไลน์เราก็มีการจัดสายตรวจไซเบอร์ในการตรวจจับนะครับผู้ที่โพสต์หรือผู้ที่โฆษณาชักชวนขายหรือแลกเปลี่ยนอาวุธปืนออนไลน์นะครับก็มีการระดมโดยเฉพาะช่วงนี้นะครับตามนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรีที่สั่งการมายังสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับท่านต้องการลดระดับความรุนแรงของการก่อเหตุโดยใช้อาวุธปืน
9: เร
10: ามีการสั่งลงกวาดล้างนะครับตั้งแต่วันนี้นะครับไปจนถึงสิ้นเดือนนะครับเพราะฉะนั้นก็เรียนเตือนพี่น้องประชาชนแต่ถึงแม้หมดช่วงระดมแล้วนะครับเราก็ยังมีการเพิ่มความเข้มในการตั้งจุดตรวจค้นทั้งออนกราวและออนไลน์ต่างที่นำเรียนให้ทราบครับ
9: ครับผมแล้วกรณีที่ประชาชนอาจจะกังวลครับผมว่าปืนเนี่ยหาซื้อได้ง่ายเหลือเกินอย่างเงี้ยจริงๆแล้วทางตำรวจไซเบอร์เนี่ยเรามีการติดตามอยู่แล้วใช่ไหมครับพอจะรู้อยู่แล้วใช่ไหมครับว่าเพราะแบบมันมาจากไหนช่องทางไหนบ้างอะไรเงี้ยครับ
10: ใช่ครับในกรณีการติดตามจับกลุ่มแหล่งขายปืนนะครับเรามีผลการปฏิบัตินะครับมาโดยตลอดนะครับไม่ว่าจะเป็นปืนทั้งกระบอกเลยหรือเป็นการดัดแปลงสภาพนะครับให้กลายเป็นอาวุธปืนโดยมีการนำอาวุธปืนบีบีกันบ้างปืนอัดลมบ้างมาดัดแปลงสภาพนะครับเราก็มีการจับกลุ่มไปตลอดนะครับ
9: ครับผมเราพอจะรับประกันกับประชาชนได้ไหมครับว่าเรื่องพวกนี้มันจะเบาบางลงกว่าเดิมครับผม
10: เรียนพี่น้องประชาชนนะครับว่าขณะนี้นะครับตามนโยบายของรัฐบาลเนี่ยได้เร่งคัดในเรื่องนี้ถ้าเราดูจากในหลายประเทศนะครับในหลายประเทศเกี่ยวกับเรื่องการลดระดับความรุนแรงของการก่อเหตุโดยใช้อาวุธได้แรงคืออาวุธปืนหลายประเทศถึงกับยกเลิกให้ขายอาวุธปืนนะครับหรือมีการจำกัดที่จะขายอาวุธปืนได้ยากมากนะครับผมยกตัวอย่างเช่นประเทศอังกฤษนะครับสถิติการก่อเหตุโดยใช้อาวุธปืนของประเทศอังกฤษเนี่ยต่ำที่สุดใน EU นะครับก็เพราะมาตรการทางกฎหมายเพราะฉะนั้นนะครับผมเรียนว่าพวกเราบังคับใช้มาตรการนี้อย่างจริงจังนะครับต่อไปก็จะเพิ่มความปลอดภัยในพื้นที่สาธารณะเกี่ยวกับการก่อเหตุโดยใช้อาวุธปืนได้นะครับก็ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนครับ
9: ครับผมทิ้งท้ายครับท่านครับประชาชนสามารถช่วยเป็นหูเป็นตาให้กับตำรวจในกรณีถ้าเกิดเห็นใครพกอาวุธปืนได้ยังไงบ้างและแจ้งได้ยังไงบ้างครับผม
10: หมายเลขด่วนเลยนะครับ191นะครับหรือ1599นะครับสายด่วนของชาตินะครับ
9: ครับผมถ้าเกิดว่าพกพาอาวุธไปในที่สาธารณะเนี่ยมีโทษยังไงบ้างครับตอนนี
10: ้ก็มีโทษจำคุกนะครับก็ขึ้นอยู่กับประเภทของปืนนะครับว่าเป็นปืนที่ได้รับอนุญาตถูกต้องหรือเป็นปืนที่ไม่ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนนะครับ
9: ครับผมก็อยากให้ประชาชนทุกคนนะครับถ้าเกิดเห็นใครพกพาอาวุธไปในที่สาธารณะนะครับก็ช่วยเป็นหูเป็นตาให้กับทางตำรวจด้วยช่วยกันแจ้งนะครับเพื่อที่เราจะได้เป็นส่วนหนึ่งในการปราบปรามอาวุธปืนที่มีการนำออกในที่สาธารณะให้หมดสิ้นไปทุกคนจะได้ปลอดภัยนั่นเองครับผมครับวันนี้ครับต้องขอขอบคุณนะครับท่านพลตำรวจโทไตรรงผิวพันธ์ครับรองเจรตำรวจแห่งชาติและโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่มาร่วมพูดคุยครับโอกาสหน้าถ้ามีเรื่องราวเกี่ยวกับประเด็นที่เกี่ยวข้องกับตำรวจความปลอดภัยในชีวิตประชาชนหรืออาชญากรรมขอเรียนเชิญท่านมาร่วมพูดคุยนะครับ
10: ครับผมครับสวัสดีครับ
9: ครับสวัสดีครับท่านครับ
11: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
0: รัฐบาลออกมาตรการควบคุมอาวุธปืนทั้งระบบพร้อมเร่งจัดทำร่างพระราชบัญญัติอาวุธปืนฉบับใหม่ซึ่งจะพิจารณาเพิ่มบทลงโทษให้รุนแรงขึ้นเพื่อปิดช่องโหว่ลดความเสี่ยงการนำอาวุธปืนไปใช้ก่อเหตุสร้างความปลอดภัยให้ประชาชนติดตามรายละเอียดได้จากช่วงข้อข่าวเล่าประเด็นค่ะ
12: ข้อข่าวเล่าประเด็น
13: จากเหตุการณ์นักเรียนโรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีใช้อาวุธปืนก่อเหตุยิงครูและนักเรียนได้รับบาดเจ็บกลายเป็นประเด็นที่ทำให้สังคมกลับมาตั้งคำถามถึงการเข้าถึงและการครอบครองอาวุธปืนในประเทศรัฐบาลจึงยกระดับมาตรการควบคุมอาวุธปืนทั้งระบบ มีข้อสั่งการให้ดำเนินการตามมาตรการในระยะเร่งด่วนและระยะยาวเพื่อปิดช่องโหว่ป้องกันไม่ให้อาวุธปืนตกไปอยู่ในมือของผู้ที่ไม่ควรครอบครองโดยระยะเร่งด่วนให้ระงับโครงการปืนสวัสดิการใหม่และชะลอการออกใบอนุญาตให้ซื้ออาวุธปืนหรือใบป.3พร้อมให้นายทะเบียนตรวจสอบใบป.3ที่ยังค้างไม่มีการซื้อขายและรายงานต่อกระทรวงมหาดไทยภายใน30 วันพร้อมสั่งตรวจสอบผู้ค้าอาวุธปืนทั่วประเทศรวมถึงการครอบครองและจำหน่ายเครื่องกระสุนของสนามยิงปืนสำหรับมาตรการระยะยาวจะเร่งปรับปรุงกฎหมายให้ทันสมัยและรัดกุมการกำหนดให้ใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนหรือใบป.4ซึ่งปัจจุบันไม่ได้กำหนดอายุต้องต่ออายุทุก3 ปีรวมถึงเพิ่มความเข้มงวดการควบคุมเครื่องกระสุนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้มอบหมายให้นายประกรณ์นิลประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเร่งจัดทำร่างพระราชบัญญัติอาวุธปืนฉบับใหม่จะต้องเพิ่มบทลงโทษที่รุนแรงและเด็ดขาดสำหรับผู้ฝ่าฝืนกฎหมายกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกพื้นที่เพิ่มความเข้มงวดในการตั้งจุดตรวจเน้นตรวจหาอาวุธปืนและยาเสพติดย้ำว่าประชาชนไม่ควรพกอาวุธปืนหากไม่มีใบอนุญาตเพราะอาจเข้าข่ายมีความผิดตามกฎหมาย
14: ก็ต้องควบคุมแล้วก็เรื่องบทลงโทษที่จะต้องมีความรุนแรงแล้วก็เด็ดขาดเพิ่มมากขึ้นก็กำชับไปทุกที่ช่วงนี้ทางฝ่ายปกครองและทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็จะมีการตั้งด่านตรวจค้นนะครับเน้นไปที่อาวุธปืนยาเสพติดเป็นหลักเพราะนั้นถ้าเกิดไปพบในชั้นสอบสวนตำรวจจะคัดค้านการประกันตัวเพราะนั้นอย่าพกพาอาวุธปืนอะไรออกจากบ้าน
13: ด้านนายประกรณ์นิลประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากรมการปกครองและสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาอยู่ระหว่างศึกษาช่องโหว่ของกฎหมายควบคุมอาวุธปืนจะเพิ่มมาตรการตรวจสอบรวมถึงการควบคุมการโอนการนำอาวุธปืนไปจำนำหรือวางเป็นหลักประกันการนำไปใช้งานควบคุมเครื่องกระสุนให้สัมพันธ์กับจำนวนอาวุธปืนเตรียมกำหนดใบอนุญาตครอบครองต้องต่ออายุทุก3 เดือนและจะพัฒนาระบบข้อมูลเป็นเรียลไทม์เชื่อมโยงข้อมูลตรวจสอบผู้ครอบครองอาวุธปืนและเครื่องกระสุนโดยระหว่างรอการแก้ไขกฎหมายหลักรัฐบาลอาจพิจารณาออกกฎกระทรวงหรือกำหนดมาตรการชั่วคราวเพื่อเร่งอุดช่องโหว่และเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมอาวุธปืน
15: ตอนนี้ให้ทีมงานของกรมการปกครองกับกฤษฎีกาเนี่ยเขาไปศึกษาไว้แล้วนะครับว่ามันมีช่องโหว่อะไรบ้างทุกวันนี้มันเป็นระบบแมนนวลหมดแล้วก็กระจายมันไม่รู้ว่าป.3ที่ออกไปแล้วเนี่ยซื้อไปแล้วไปออกป.4จริงหรือเปล่าท่านนายกก็เลยมีนโยบายว่าวันนั้นให้เช็คได้แบบเรียลไทม์ซื้อปืนปุ๊บมันจะต้องตัดยอดออกจากสต็อกมันจะต้องมีออกใบอนุญาตครอบครองได้เลยเราก็จะรู้แล้วว่าใครเรื่องกระสุนเท่าไหร่แล้วก็มีระบบมอนิเตอร์ตามไปเรื่อย
13: มาตรการทั้งหมดของรัฐบาลมีเป้าหมายสำคัญเพื่อยกระดับการควบคุมอาวุธปืนให้รัดกุมตั้งแต่ต้นทางและลดความเสี่ยงจากการนำอาวุธปืนไปใช้ก่อเหตุความรุนแรงซ้ำอีกเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนในอนาคตผลิตนาฏขอนแสนสุขรายงาน
0: การดำเนินโครงการจัดหายุทโธปกรณ์สำคัญของเหล่าทัพโดยเฉพาะเรือดำน้ำและเรือฟริเกตกองทัพเรือต้องดำเนินการตามขั้นตอนต่างๆอย่างรัดกุมเพื่อแสดงความโปร่งใสและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนติดตามรับฟังได้จากรายงานพิเศษนี้ค่ะ
16: หนึ่งในประเด็นความมั่นคงที่ประชาชนบางส่วนกำลังติดตามอย่างใกล้ชิดคือโครงการจัดหายุทโธปกรณ์ของกองทัพเรือที่ถูกตั้งข้อสังเกตถึงความโปร่งใสในการดำเนินการจัดหาตั้งแต่โครงการเรือดำน้ำจนถึงโครงการเรือฟริเกตลำแรกที่ยังไม่ประกาศบริษัทที่ได้รับคัดเลือกชนะโครงการดังกล่าวซึ่งพลเรือตรีสุรสันต์คงสิริโฆษกกระทรวงกลาโหมเล่าว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้สอบถามกองทัพเรือในเรื่องนี้และเน้นย้ำถึงความสำคัญของเรื่องดังกล่าวพร้อมยืนยันว่าการประกาศผลบริษัทที่ได้รับคัดเลือกให้ชนะการประมูลโครงการจัดหาเรือฟริเกตลำแรกจะเกิดขึ้นโดยเร็วที่สุดเมื่อขั้นตอนการดำเนินการทั้งหมดแล้วเสร็จและจะดำเนินโครงการจัดหาเรือฟริเกตลำที่2อย่างต่อเนื่องในปีพุทธศักราช2571ส่วนความคืบหน้าโครงการเรือดำน้ำขณะนี้ยังคงอยู่ระหว่างการต่อเรือและจะมีการนำเรือดำน้ำลำแรกลงน้ำในปี2570และจะส่งมอบให้กับกองทัพเรือได้เรียบร้อยภายในปี2572
17: ัจจุบันเนี่ยกองทัพเรือก็อยู่ในช่วงของการจัดหายุทธุปกรณ์เพิ่มเติมเพื่อเสริมกำลังขีดความสามารถให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ของกองทัพเรือโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการจัดหาเรือฟริเกตเรือดำน้ำในเรื่องของการจัดหาเรือฟริเกตในปี70ก็กำลังจัดหา1ลำถ้ามีโอกาสแรกครับกองทัพเรือก็จะเป็นผู้ชี้แจงในเรื่องของผลของการประมูลให้ได้รับทราบครับส่วนในเรื่องของประเด็นของเรือดำน้ำนะตอนนี้นะครับอยู่ในระหว่างการต่อเรืออยู่นะครับแล้วก็มีแผนที่จะนำเรือลงน้ำในห่วงของปี70แล้วก็แน่นอนในเรื่องของปี72คาดว่าน่าจะเป็นเรื่องของการส่งมอบให้กับกองทัพเรือต่อไป
16: ขณะที่ในด้านความโปร่งใสในโครงการจัดหาเรือฟริเกตลำแรกนั้นพลเรือตรีปารัตน์รัตนชัยพันธุ์โฆษกกองทัพเรือยืนยันว่ากองทัพเรือไม่มีการล็อกผลจัดหาให้กับบริษัทใดบริษัทหนึ่งตามที่เกิดการตั้งข้อสังเกตจากสังคมและขณะนี้ยังไม่มีบริษัทเอกชนที่ยื่นข้อเสนอต่อเรือฟริเกตยื่นเรื่องร้องเรียนกองทัพเรืออย่างไรก็ตามหลังจากประกาศข้อสรุปของโครงการดังกล่าวกองทัพเรือจะเปิดโอกาสให้ผู้ที่ไม่ได้รับการคัดเลือกใช้สิทธิ์ในการยื่นอุทธรณ์เพื่อชี้แจงถึงเหตุผลที่ไม่ได้คัดเลือกบริษัทดังกล่าวด้วยซึ่งแม้จะมีการพิจารณาเรื่องนโยบายชดเชยหรือ offset policy มาเกี่ยวข้องแต่เกณฑ์หลักที่ใช้ในการพิจารณาคือความต้องการทางยุทธการและการปฏิบัติการร่วม
17: คือกองทัพเรือเราได้ให้ข่าวว่าเราสรุปผลเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่เราให้ข่าวว่าสรุปผลณวันนี้ยังไม่มีหนังสือที่ขอความเห็นขอทราบข้อมูลหรือข้อเท็จจริงอะไรมายังไม่มีนะครับกระบวนการอุทธรณ์ก็จะเกิดขึ้นภายหลังจากที่ผู้มีอำนาจลงนามอนุมัติแล้วก็จะมีระยะเวลาช่วงหนึ่งที่จะเปิดโอกาสให้ผู้ที่ประกาศผลแล้วแล้วเขาไม่ได้รับการคัดเลือกเนี่ยได้มีการใช้สิทธิ์ในการอุทธรณ์ผมเรียนว่ากองทัพเรือไม่ได้ปฏิเสธกระบวนการนี้นะครับเราน้อมรับกระบวนการนี้เพราะเป็นกระบวนการที่อยู่ตามกฎหมายแล้วก็ผู้ที่ไม่ได้รับคัดเลือกนะครับเขามีสิทธิ์ในการใช้สิทธิ์ตรงนี้นะครับกองทัพเรือมีหน้าที่แค่ตอบข้อชี้แจงว่าทำไมเราถึงไม่เลือกเขาทำไมเขาถึงไม่ได้
16: การดำเนินการเหล่านี้สะท้อนว่าการดำเนินโครงการด้านความมั่นคงในปัจจุบันสิ่งที่สำคัญไม่แพ้ความจำเป็นของยุทธปกรณ์ที่จัดหาคือความโปร่งใสในการดำเนินขั้นตอนต่างๆรวมทั้งการคัดเลือกผู้ชนะโครงการที่สามารถนำเสนอความคุ้มค่าให้กับทั้งกองทัพและประเทศได้อย่างเต็มที่ซึ่งก็เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนว่าโครงการต่างๆดำเนินการอย่างโปร่งใสและไม่มีการทุจริตปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
0: ท่านผู้ฟังคะผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและปัญหาขยะพลาสติกส่งผลให้สัตว์ทะเลหายากเสี่ยงสูญพันธุ์จึงจำเป็นต้องสร้างเครือข่ายภาคประชาชนให้มีส่วนร่วมอนุรักษ์รับฟังรายละเอียดได้จากรายงานนี้ค่ะ
18: สถานการณ์วิกฤตท้องทะเลไทยในปีนี้กำลังเผชิญภัยคุกคามรุนแรงจากอุณหภูมิน้ำทะเลที่พุ่งสูงขึ้นเนื่องจากภาวะโลกร้อนส่งผลให้เกิดปรากฏการแพลงต้นบลูมหรือน้ำทะเลเปลี่ยนสีขยายวงกว้างพบการขยายตัวของแพลงต้นบลูมหนาแน่นตามแนวชายฝั่งอ่าวไทยเช่นสมุทรปราการเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์เนื่องจากอุณหภูมิน้ำทะเลสูงขึ้นและมลพิษทางน้ำทำให้ทะเลขุ่นขาดออกซิเจนและเป็นอันตรายต่อสัตว์น้ำวิกฤตปะการังฟอกขาวครั้งใหญ่นักวิทยาศาสตร์ทางทะเลแจ้งเตือนสภาวะความเครียดของแนวปะการังจากอุณหภูมิมหาสมุทรที่ร้อนขึ้นอย่างต่อเนื่องในรอบปีขยะทะเลและมลพิษปัญหาขยะพลาสติกและน้ำเสียจากชุมชนที่ยังคงไหลลงสู่เขตชายฝั่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อสัตว์ทะเลหายากและถิ่นอาศัยและสุดท้ายการกัดเซาะชายฝั่งพื้นที่ชายฝั่งทะเลโดยเฉพาะภาคใต้และอ่าวไทยได้รับความเสียหายจากคลื่นลมและการกัดเซาะเป็นระยะทางยาวหลายร้อยกิโลเมตรซึ่งปัญหาดังกล่าวมีผลกระทบต่อระบบนิเวศและเศรษฐกิจประมงอย่างต่อเนื่องกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยังคงเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายเชิงรุกโดยอาศัยองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมควบคู่กับแนวทาง 4R เพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่งส่งเสริมการจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพและสนับสนุนการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าเพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนบทบาทจากผู้ใช้ประโยชน์เป็นผู้พิทักษ์ทะเลผ่านการลดใช้พลาสติกการบริโภคอย่างรับผิดชอบและการไม่ทิ้งขยะลงสู่แหล่งน้ำสัตวแพทย์หญิงราชาวดีจันทราสัตวแพทย์ทางทะเลกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งกล่าวว่าปัจจุบันสัตว์ทะเลหายากอย่างเต่าทะเลได้รับผลกระทบเช่นกันและกำลังเผชิญกับภัยคุกคามจากมนุษย์ผู้ที่ก่อให้เกิดปัญหาขยะทะเลโดยพบเต่าทะเลกว่าร้อยละ30เกยตื้นจากการกินหรือถูกพันรัดตัวจากเศษขยะทะเล ส่งผลให้สัตว์ทะเลเสี่ยงสูงที่จะพิการหรือตายได้จึงจำเป็นต้องสร้างองค์ความรู้ให้ประชาชนที่พบเห็นสัตว์ทะเลเกยตื้นควรต้องทำอย่างไรในการช่วยเหลือเบื้องต้นและแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อช่วยยืดโอกาสรอดของสัตว์ทะเลได้ทั้งนี้การสร้างเครือข่ายภาคประชาชนให้มีส่วนร่วมอนุรักษ์สัตว์ทะเลหายากในไทยเป็นส่วนสำคัญช่วยลดความเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ของสัตว์เพราะหากสามารถร่วมกันอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ทะเลหายากได้อย่างยั่งยืนสิ่งเหล่านี้ยังช่วยเสริมด้านเศรษฐกิจจากการท่องเที่ยวซึ่งปัจจุบันในพื้นที่จังหวัดอ่าวไทยตอนบนมีรายได้จากการพานักท่องเที่ยวออกไปชมวานกลางทะเลและช่วยสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนกว่า26ล้านบาทต่อปี
19: ตอนนี้ทะเลไทยปัญหาที่เห็นสำคัญมากที่สุดสำหรับสัตว์ทะเลหายากจะมีเรื่องภัยคุกคามจากมนุษย์เป็นหลักค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งผลกระทบจากขยะทะเลนะคะต่อสัตว์ทะเลหายากทางกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งค่ะก็มีภารกิจนะคะที่จะช่วยชีวิตสัตว์ทะเลหายากจำพวกเต่าทะเลโลมาวานพยูนปลากระดูกอ่อนบางชนิดค่ะฉลามวานกระเบนลาหูทุกท่านไปเที่ยวทะเลแล้วก็เจอสัตว์ทะเลได้รับบาดเจ็บสามารถโทรแจ้งได้ที่เบอร์136224ชั่วโมงค่ะ
18: ประเทศไทยกำลังเผชิญความท้าทายจากภาวะโลกร้อนการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและปัญหาขยะพลาสติกซึ่งมีผลกระทบต่อระบบนิเวศทางทะเลความหลากหลายทางชีวภาพและความมั่นคงทางอาหารของประเทศดังนั้นการมีระบบเฝ้าระวังที่สามารถตรวจจับความผิดปกติของทะเลได้แบบใกล้เคียงเวลาจริงจึงมีความสำคัญต่อการแจ้งเตือนประชาชนการดูแลทรัพยากรทางทะเลและการประเมินความเสี่ยงต่อระบบนิเวศในระยะยาวปิยาพันยังเทียนรายงาน
20: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
1: ต่อไปขอเชิญรับฟังธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องการติโดยพระราชสิทธิมงคลครับ
21: คนเราใช่จะทำอะไรถูกไปเสียทุกอย่างก็หาไม่การติจึงเท่ากับเป็นการเตือนสติให้ได้แก้กลับตัวเรื่องนี้พระพุทธองค์ตรัสสอนไว้ดังปรากฏในธรรมบทคุถกนิกายว่านิธีนางวะปวัตตารังเป็นต้นความว่าคนเราควรคบบัณฑิตผู้ฉลาดซึ่งคอยว่ากล่าวชี้ความผิดเช่นเดียวกับคนที่บอกขุมทรัพย์ให้หมายความว่าใครบอกขุมทรัพย์ให้เราก็ดีใจมากฉันใดใครมาตำหนิเราด้วยความหวังดีก็ควรจะดีใจเหมือนกับได้ขุมทรัพย์ฉะนั้นผู้จะบำเพ็ญวัดปฏิบัติไม่ว่าทางไหนต้องรักษาศีลเป็นพื้นฐานไว้ก่อนเสมอ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ครบทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก
1: สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านครับต้อนรับเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์นะครับวันนี้วันศุกร์แล้วนะครับศุกร์ที่14สิงหาคม2569ครับวันนี้อยู่กับผมณัฐพงศ์สารบุตรและน้องสายป่านปณิศราพานแก้วครับสวัสดีครับสายป่านครับ
2: สวัสดีค่ะพี่นนท์สวัสดีคุณผู้ฟังด้วยนะคะต้อนรับเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังสามารถติดตามรายการได้ตั้งแต่วันจันทร์จนถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.หลังจากเคารพธงชาติจนถึง 9:00 น.ค่ะทางวิทยุ FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์ AM 891กิโลเฮิรตซ์และเครือข่ายที่รับสัญญาณทั่วประเทศค่ะอีกหนึ่งช่องทางออนไลน์นะคะที่ติดตามได้นะคะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะคะผ่านทาง Facebook Live นะคะตอนนี้ก็ไลฟ์เรียบร้อยแล้วนะคะเข้ามาร่วมพูดคุยกันได้นะคะที่ไหนเป็นยังไงบ้างนะคะมาอัปเดตข่าวสารในรอบวันกันค่ะ
1: ครับวันนี้ทีมงานของเรานะครับช่างเทคนิคโดยคุณสายชนนีสังคุณอุเทนพรหมพันธ์ใจครับประสานงานวันนี้คุณนวพันธ์สมหมายนะครับและ Facebook Live วันนี้ดูแลโดยทีมงานนิวมีเดียนะครับขึ้นไลฟ์เรียบร้อยอย่างที่น้องป่านแจ้งไปนะครับแล้วก็นี้ก็ถือว่าเป็นอีก1เดือนเป็นเดือนใหม่ของปฏิทินจันทรคติ
2: ค่ะ
1: นะครับขึ้น1ค่ําเดือน9ปีมะเมียนั่นเองนะครับก็จริงๆแล้วปีนี้เนี่ยมี8 2หนนะครับก็วนมา2รอบไปแล้วก็รอบนี้เป็นเดือนใหม่นะครับสําหรับเดือน9นะครับวันนี้มีข่าวสารมากมายมาฝากคุณผู้ฟังนะครับทั้งในส่วนของเรื่องของการเดินเรือนะครับที่มีการจะมีการซุ่มซ้อมนะครับในส่วนของการฝึกซ้อมขบวนพยุหยาตราทางชลมาศนะครับก็จะมีการซุ่มซ้อมกันเดี๋ยวเราจะมาฟังรายละเอียดกันนะครับว่าจะเป็นช่วงไหนอะไรยังไงนะครับรวมถึงความคืบหน้าของพรบ.อาวุธปืนนะครับหลังจากที่มีเหตุต่างๆเกิดขึ้นในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาตั้งแต่ศุกร์ที่แล้วนะครับแล้วก็มีเกิดขึ้นในช่วงวันจันทร์ด้วยนะครับก็ทำให้ทางในส่วนของรัฐบาลเนี่ยจะต้องมาควบคุมหรือว่ามีมาตรการต่างๆนะครับมาเรียกว่ากระทุ้งกับกฎหมายเกี่ยวกับการครอบครองอาวุธปืนนะครับแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องนะครับสำหรับในส่วนของการกวาดล้างกวาดล้างไม่ว่าจะเป็นทั้งปืนเถื่อนนะครับหรือว่าเรื่องราวต่างๆที่มีการมุ่งเน้นในการกำจัดเรียกว่าเป็นภัยต่อสังค
2: ม
1: นะครับที่เราจะต้องมาติดตามกันได้ก็อีกหนึ่งอย่างก็คือเรามาเตือนกันด้วยนะครับสำหรับแรงงานต่างชาติแรงงานต่างด้าวนะครับที่อยู่ในประเทศไทยก็จะต้องมีการไปต่ออายุใบอนุญาตด้วยแต่ว่ารายละเอียดจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวเรามาติดตามกันนะครับช่วงนี้นะครับเราไปพูดคุยกันก่อนนะครับกับสายสัมภาษณ์ของเราวันนี้เราได้รับเกียรติจากคุณสุจินชัยชุมศักดิ์ผู้ตรวจการแผ่นดินนะครับจะมาพูดคุยในประเด็นผู้ตรวจการแผ่นดินลงพื้นที่สระบุรีตรวจสอบผลกระทบจากโรงงานปูนซีเมนต์ขนาดใหญ่และแหล่งน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมนะครับซึ่งตอนนี้ท่านอยู่ในสายกับเราแล้วครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: ครับครับผมสวัสดีครับ
1: ครับ
2: ค่ะท่านคะหลังจากที่ทางผู้ตรวจการแผ่นดินเนี่ยได้รับทราบปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนแล้วก็ได้รับเรื่องร้องเรียนเรื่องนี้ทางผู้ตรวจการแผ่นดินมีการดำเนินการอย่างไรบ้างคะ
3: ครับก็ก่อนลงพื้นที่เนี่ยเราคณะทำงานได้ทำการศึกษาข้อมูลเชิงพื้นที่นะครับซึ่งได้รับการร้องเรียนในปัญหาหลักก็คือปัญหาฝุ่นละอองปัญหามลพิษทางเสียงแล้วก็ปัญหาแหล่งน้ำธรรมชาติที่น่าเสียครับในจังหวัดสระบุรีครับ
1: ครับครับแล้วหลังจากมีการตรวจในส่วนของปัญหาได้รับทราบปัญหาแล้วความเดือดร้อนของชาวบ้านมีการร้องเรียนเรื่องนี้แล้วก็ทางในส่วนของผู้ตรวจการแผ่นดินมีการดำเนินการอย่างไรบ้างครับ
3: ครับก็ขออนุญาตแยกเป็น2เรื่องนะครับคือปัญหาเรื่องฝุ่นแล้วก็ปัญหาเรื่องน้ําเสียนะครับครับก็คงจะทราบดีนะครับจริงๆจังหวัดสระบุรีเนี่ยเป็นจังหวัดที่มีเรื่องของโรงงานอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมหนักด้านเกี่ยวกับเรื่องของปูนซีเมนต์หรือการระเบิดหินอะไรต่างๆโกลโมอะไรต่างๆนะครับ
1: อันนี้
3: ขอพูดเรื่องฝุ่นก่อนนะครับ
1: ครับ
3: อนุญาตชี้แจงเรื่องฝุ่นและเสียงก็คือว่าเราก็ได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นกรมโรงงานอุตสาหกรรมสำนักงานสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมจังหวัดผังเมืองโยธาธิการและผังเมืองโดยเฉพาะจังหวัดสระบุรีนะครับก็ได้ประสานหารือกัน ในภาพของการที่จะลงไปดูพื้นที่แล้วก็ได้เลือกพื้นที่หนึ่งที่เราได้ลงไปดูกันนะครับอันนี้การจากการลงไปดูกับพื้นที่เนี่ยในเรื่องของฝุ่นละอองเนี่ยเราได้มีการไปตรวจโรงงานที่เกี่ยวข้องนะครับแล้วได้รับการร้องเรียนมานะครับอันนี้พูดถึงผู้ร้องการร้องเรียนนะครับเราลงไปตรวจแล้วก็หลังจากลงไปตรวจโรงงานในพื้นที่เทศบาลตำบลผู้กลางนะครับที่พอมีข้อแนะนำคือจะมีการตรวจสอบการทำงานของโรงงานซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยต้องกราบเรียนนะครับว่ามีหน่วยงานต่างๆที่ลงไปดูกันมาต่อเนื่องไม่ใช่สำนักผู้ตรวจการไม่ใช่หน่วยแรกที่ลงไปดูนะครับซึ่งได้รับความร่วมมือจากจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดีสิ่งที่ได้พบเห็นในเรื่องของปัญหาฝุ่นละอองนะครับก็ต้องกราบเรียนอย่างนี้นะครับว่าได้มีการจัดการในหลายๆเรื่องเนี่ยเช่นการตรวจสอบและปรับปรุงเครื่องระบบดักฝุ่นในโรงงานปูนซีเมนต
2: ์
3: นะครับซึ่งอันนี้เขามีทำกันค่อนข้างดีนะครับเครื่องดักฝุ่นแบบถุงกรองเรียกว่าแบ็กฟิลเตอร์ที่ให้มีประสิทธิภาพอย่างค่อนข้างดีนะครับอันนี้ลงไปเราเดินดูกับส่วนราชการทุกส่วนเลยที่ลงพื้นที่ไปดูด้วยกันตรวจสอบเรื่องของความสูงความสูงเนี่ยจริงๆก่อนหน้านั้นมีท่านรองนายกลงไปตรวจแล้วก็ได้มีการปรับชั้นความสูงของกองหินนะครับซึ่งจริงๆกองหินที่เป็นเรื่องของสำหรับการใช้ในการดำเนินการเรื่องของการโปร่งปูนเนี่ย
1: ครับ
3: ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของถ่านหินหรืออะไรต่างๆเนี่ยช่วงแรกเนี่ยมีก่อนหน้านี้นานแล้วนะครับมีความสูงซึ่งก็มีการปรับความสูงจำกัดความสูงมานะครับปร
1: ับ
3: ปรุงระบบการเก็บกองฝุ่นแล้วก็มีการฉีดพ่นละอองน้ำในพื้นที่ต่างๆมีการปลูกต้นไม้แล้วก็มีด้านต่างๆเนี่ยทำแล้วสิ่งหนึ่งที่ต้องชื่นชมเลยนะครับก็มีการติดตั้งแผงกันลมและเสียงความสูงถึง11เมตรไว้3ด้านซึ่งอันนี้ได้ทำเกือบเสร็จหมดแล้วนะครับเพราะนั้นเมื่อลงไปดูแล้วเนี่ยต้องกราบเรียนนะครับว่าการดำเนินการต่างๆเนี่ยเป็นไปค่อนข้างทำได้อย่างดีมากนะครับแล้วก็สิ่งที่เราเพิ่มเติมไปก็คือเขามีการปลูกต้นไม้แล้วแต่ว่าต้นไม้อาจจะเล็กไปนิดนึงปลูก 2-3 แถวสลับกันนะครับมีปลูกโศกอินเดียหรืออะไรต่างก็ขอให้เอาไม้ที่มีขนาดสูงมากกว่า 3-4 เมตรขึ้นไปเนี่ยมาปลูกเพิ่มเติมที่แนวหลังจากแนวกำแพงออกมานะครับก็การปลูกต้นไม้เพิ่มขึ้นเนี่ยก็จะช่วยได้ในหลายเรื่องคือการกองเสียงกองฝุ่นนะครับลดแล้วก็เป็นเรื่องของเรื่องอากาศต่างๆด้วยอันนี้โครงการต่างๆนี้ทำได้ค่อนข้างดีนะครับที่ชมเราก็เพิ่มเติมในส่วนที่เห็นว่าเสริมให้มันแข็งแรงขึ้นให้ดีขึ้นนะครับ
1: อัน
3: นี้ในส่วนของฝุ่นละอองที่เกิดจากโรงงานอุตสาหกรรมนะครับ
2: ค่ะท่านคะในส่วนของสุขภาพของพี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณนั้นล่ะคะเรามีการลงไปดูแลตรงนี้ไหมคะ
3: มีครับจริงๆแล้วมีทางโรงงานเนี่ยต้องบอกว่ามีการตั้งกลุ่ม CSR และคุยกันจริงๆแล้วมันมีสองเรื่องเรื่องอีกเรื่องนึงที่ตะกี้ไม่ได้พูดถึงก็คือเรื่องเสียงนะครับเสียงจากรถที่เอาไปดั้มถ่านหินหรือดั้มปูนหรืออะไรต่างๆนะครับดั้มเศษหินอะไรต่างๆเนี่ยซึ่งเดิมเนี่ยต้องบอกว่าพอยกปั๊บเนี่ยประตูท้ายเนี่ยมันจะมีเสียงดังนึกออกไหมฮะเวลายกปั๊บท้ายมันจะออกขึ้นแล้วมันก็ดันโครมคามโครมคามซึ่งสมัยก่อนเราจะได้ยินบ่อยมากแต่ทางโรงงานเนี้ยก็ได้มีการเอาเขาเรียกว่าตัวยางอ่ะสีนยางติดไว้กับรถทุกคันนะฮะคือเป็นผู้ประกอบการทุกคันเนี้ยคือทำให้เสียงลดลงวันที่ไปประชุมร่วมกับชุมชนในพื้นที่เรื่องฝุ่นละอองและเสียงเนี้ยก็ได้รับคำตอบจากชุมชนว่ามีการปรับปรุงแก้ไขได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้ต้องชื่นชมสิ่งที่น่าชื่นชมมากที่สุดคือเขาทำ CSR ร่วมกับชุมชนตลอดเวลา
2: ใน
3: การปรับปรุงในทุกๆเรื่องนะครับ
1: ครับก็ถือว่าเป็นการแก้ปัญหาในเรื่องของมลพิษทางเสียงนะครับได้มีการรับทราบมานะครับว่าในส่วนของการทำงานเนี่ยมีการจัดตั้งคณะทำงานไตรภาคีด้วยรายละเอียดเป็นยังไงครับท่าน
3: ครับก็เป็นความร่วมมือนะครับระหว่างรัฐเองนะครับแล้วก็มีท้องที่ท้องถิ่นนะครับ อำเภอผู้ประกอบการและก็ภาคประชาชนร่วมกันที่ผมกราบเรียนแล้วว่าเป็นเรื่องของคุยกันมีเวลามีปัญหาก็คุยกันเพราะว่าจริงๆการประกอบการมันก็จะมีปัญหาเล็กๆน้อยๆเกิดขึ้นตลอดเวลาแล้วจริงๆก็ต้องบอกว่าทางโรงงานก็ให้ความสำคัญแล้วก็ปรับปรุงตามที่ได้หารือกันและได้พูดคุยกันครับ
1: อีกหนึ่งปัญหาที่ท่านเกริ่นมาตั้งแต่แรกนะครับเป็นเรื่องของปัญหาแหล่งน้ำธรรมชาติเน่าเสียที่มีสารเคมีปนเปื้อนตรงนี้ทางผู้ตรวจการแผ่นดินมีการดำเนินการยังไงบ้างแล้วครับ
3: ครับก็เรื่องนี้ก็ไปทำต่อเนื่องจากเรื่องฝุ่นละอองและเสียงนะครับก็คือแหล่งน้ำธรรมชาติในพื้นที่จังหวัด

0: มีกลิ่นมีเสียงดำมีสีดำนะครับ
1: ครับ
0: กายภาพแล้วจริงๆก็มีหน่วยงานที่ตรวจสอบก็มีหน่วยงานต่างๆที่ตรวจสอบอยู่นะครับซึ่งมีผลแลบแต่ว่าก็ยังอันนี้อยู่ระหว่างการสื่อสารคุยกันอยู่นะครับว่ามีจะมีสารตะกั่วประหลอดทองแดงหรือสารหนูที่มีค่าเกินกว่ามาตรฐานหรือไม่นะครับซึ่งจริงๆมีหน่วยงานต่างๆส่วนก็ต้องมาบูรณาการต้องมาดูกันนะครับว่าเราเห็นกายภาพแต่ว่าจริงๆในเชิงทางเคมีหรือการตรวจสอบเนี่ยหน่วยงานต่างๆเนี่ยโดยเฉพาะสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่7นะครับสำนักงานอุตสาหกรรมจริงวันนั้นมีปปช.เข้าด้วยนะครับแล้วมีกำนันผู้ใหญ่บ้านตัวแทนภาคประชาชนมีท่านรองผู้ว่าเดินทางเข้าไปดูพื้นที่ด้วยกันนะครับก็ได้มีข้อแนะนำนะครับก็คือก็ต้องมีการหารือต่อเนื่องนะครับเพราะปัญหาเนี้ยเข้าใจว่าเป็นปัญหามากว่า20ปีแล
1: ้
0: วนะครับแล้วก็ให้เร่งตรวจสอบได้มีข้อเสนอแนะเบื้องต้นนะครับในการทำงานซึ่งจะต้องหารือกันต่อไปคือขอให้ตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดนะครับก็เฉพาะกรมโรงงานอุตสาหกรรมซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการตรวจสอบโรงงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงนะครับให้ทุกหน่วยงานเนี้ยทำกันส่วนไอ้กรมควบคุมมลพิษก็ดูเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องส่วนต่างๆจังหวัดเองขณะนี้นะครับก็ได้ตั้งคณะทำงานขึ้นมาหลายชุดนะครับตามที่ได้หารือกันเพื่อบูรณาการทั้งก็เป็นลักษณะไตรภาคีเช่นเดียวกันนะครับมีทุกภาคส่วนมีส่วนจังหวัดมีภาคประชาชนนะครับก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการที่จะตรวจสอบว่าแหล่งน้ำเสียต่างๆเหล่านี้เกิดจากใครเป็นผู้กระทำนะครับอันนี้ต้องตรวจสอบเพราะโรงงานก็มีอยู่หลายโรงนะครับแล้วก็เรื่องตั้งศูนย์ปฏิบัติการเฉพาะกิจอันนี้เพิ่มเติมโดยผู้ว่านะฮะได้หารือกับผู้แทนภาคส่วนต่างๆเนี่ยได้มีศูนย์ปฏิบัติการสปอร์ตกิจแล้ววันนั้นได้หารือกับท่านรองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมนะครับขอให้ตรวจพื้นที่ที่ยังไม่ได้ตรวจให้ตรวจเพิ่มเติมนะครับในส่วนต่างๆแล้วก็มีการติดตั้งระบบตรวจสอบนะคุณภาพน้ำแบบออนไลน
1: ์ครับ
0: ครับ
1: ก็ถือได้ว่าเป็นการลงพื้นที่จริงแล้วก็เรียกว่าเรื่องร้องเรียนต่างๆจากชาวสระบุรีที่มีการร้องเรียนมายังผู้ตรวจการแผ่นดินนะครับก็ดำเนินหน้าอย่างเต็มที่ฝุ่นละอองมลพิษทางเสียงแล้วก็แหล่งน้ำธรรมชาตินะครับถ้าเราจะมีการร้องเรียนอย่างนี
2: ้
1: ต้องทำยังไงครับผม
0: ครับก็จริงๆแล้วมีช่องทางหลายช่องทางมากนะครับคือสายด่วนผู้ตรวจการแผ่นดินคือ1676นะครับซึ่งสามารถโทรฟรีได้ทั่วประเทศการร้องเรียนผ่านเว็บไซต์นะครับwww.ombudsman.go.th ร้องเรียนผ่านแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินร้องเรียนทางไปรษณีย์นะครับซึ่งเมื่อ2วันนี้ก็มีคนบอกว่าเว็บไซต์เราล่มเราไม่สามารถติดต่อได้ซึ่งเราได้มีการตรวจสอบแล้วนะครับต้องขอยืนยันว่าเว็บไซต์เราไม่ได้ล่มนะครับแล้วก็สามารถเป็นช่องทางในการเข้าถึงได้อย่างแน่นอนนะครับอันนี้ก็ได้ทำความชี้แจงกับผู้ที่ติดต่อไปแล้วนะครับมันก็อาจจะมีหลายปัจจัยนะครับแต่เราให้เจ้าหน้าที่ของเราเนี่ยนะครับจากทุกมุมกว่า10ท่านเนี่ยเทสระบบเข้ามาซึ่งเราไม่พบความผิดปกติของเว็บไซต์ที่ในการที่จะรับเรื่องร้องเรียนนะครับอันนี้ยืนยันแล้วก็ได้ประสานทางผู้ร้องทุกข์ไปแล้วนะครับก็อาจจะผมก็ไม่ได้โทษว่าส่วนไหนจะมีมันอาจจะมีเครื่องมือหรือของสัญญาณในบ้านอาจจะอ่อนไปหรืออะไรต่างๆครับที่เกิดข้อขัดข้องแต่เราเทสจากทุกมุมแล้วนะครับจากทุกคลิปแชร์มาว่าเว็บไซต์เราล่มหรือเปล่าเจ้าหน้าที่ก็รายงานมาแล้วนะครับก็กราบเรียนนะครับด้วยความเคารพนะครับว่าเราไม่ได้ละเลยนะครับและช่องทางการร้องเรียนต่างๆให้พี่น้องประชาชนเนี่ยถือเป็นปัจจัยที่สำคัญอย่างยิ่งโดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาหลักๆปัญหาที่เป็นปัญหาใหญ่นะครับผู้ตรวจการแผ่นดินไม่ได้เป็นองค์กรขนาดใหญ่เพราะนั้น positioning ของผู้ตรวจการแผ่นดินก็คือการแก้ปัญหาหลักๆที่เป็นปัญหาเรื้อรังปัญหาที่ต้องบูรณาการในหลายภาคส่วนปัญหาในเชิงระบบปัญหาในส่วนที่จะต้องเสนอในการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนเพื่อให้เกิดความยั่งยืน

0: นะครับ
1: ก
0: ับพี่น้องประชาชนครับผมแล้วก็สามารถติดตามข่าวสารได้ทางเว็บไซต์ Facebook YouTube TikTokหรือไลน์ของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินนะครับที่เรียกว่าสปพ.ก็ขออนุญาตนะครับว่าหลายท่านก็บางทีสับสนระหว่างผู้ตรวจการแผ่นดินกับผู้ตรวจเงินแผ่นดินนะครับผู้ตรวจการแผ่นดินเนี่ยหน้าที่หลักของเราคือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่เกิดจากเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือเกิดจากกฎหมายกฎระเบียบนะครับหรือและการดูสิทธิเสรีภาพของพี่น้องประชาชนนะครับที่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญต่างๆนะครับอันนี้เป็นหน้าที่ที่เราจะต้องดูและกัดกรองในส่วนต่างๆเหล่านี้ครับ
2: ค่ะท่านคะสุดท้ายนี้ค่ะท่านอยากจะฝากอะไรถึงคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามอยู่ตอนนี้ไหมคะ
0: ครับก็อยากจะกลับเรียนนะครับว่าเราไม่ใช่หน่วยเดียวแต่เราเป็นหนึ่งในปัจจัยต่างๆที่มีหน้าที่ดูแลเรื่องความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนนะครับแล้วของเราทุกคนนะครับทีมงานของเราทุกคนรวมใจเป็นหนึ่งเดียวในการที่จะทำงานเหล่านี้เพื่อพี่น้องประชาชนนะครับถ้าพี่น้องประชาชนมีปัญหาหรืออะไรที่เราสามารถเราทีมงานทุกคนทุกดวงใจสามารถทำได้ยินดีอย่างยิ่งเลยครับ
2: ค่ะวันนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณค่ะท่านสุจินชุมชัยศักดิ์ค่ะผู้ตรวจการแผ่นดินนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับทางรายการบันทึกสถานการณ์นะคะขอบพระคุณค่ะท่านคะ
1: ขอบคุณครับ
0: ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ครับก็เป็นการลงพื้นที่นะครับของผู้ตรวจการแผ่นดินนะครับไปในพื้นที่ของจังหวัดสระบุรีตรวจสอบผลกระทบของโรงงานปูนซีเมนต์ขนาดใหญ
2: ่
1: คือเราจะเห็นได้ว่าสมมติเรามีการเดินทางไปยังฝั่งภาคอีสานสระบุรีเนี่ยเป็นพื้นที่ที่เราจะต้องผ่านอยู่แล้วนะครับโดยเฉพาะฝั่งแก่งคอยกลางดงมวกเหล็กเนี่ยเราจะเห็นมีโรงงานปูนขนาดใหญ
2: ่
1: นะครับในการที่ผลิตสิ่งเหล่านี้แหละนะครับมาให้พวกเราได้ใช้ในเรื่องของการก่อสร้างแต่ว่าอย่างที่บอกพอเราเห็นในส่วนของเวลามีเกิดเหตุการณ์ต่างๆที่มีการเช็คค่าฝุ่นละออง PM 2.5 เราจะเห็นได้เลยว่าสระบุรีก็เป็นอีกหนึ่งส่วนที่จะเป็นพื้นที่ค่อนข้างเป็นพื้นที่สีแดงที่อำเภอเฉลิมพระเกียรตินะครับเรื่องนี้ก็มีคนไปร้องเรียนนะครับสำหรับผู้ตรวจการแผ่นดินก็มีการลงพื้นที่ไปดูแลว่าในส่วนของปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยจะมีการปรับปรุงยังไงนะครับรวมถึงมลพิษทางเสียงด้วยพออยู่ในโรงงานอุตสาหกรรมนะครับก็จะมีเสียงที่ค่อนข้างที่จะดังบางทีก็อาจจะรบกวนชาวบ้านนะก็ต้องมีการปรับในส่วนนี้เพื่อให้ลดผลกระทบนะครับแล้วก็ปัญหาน้ำเสียต่างๆนะตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวาระนะครับที่ทางสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินนี่แหละเป็นผู้ดูแลนะครับพร้อมที่จะช่วยเหลือประชาชนนะครับก็วันนี้ขอบคุณท่านมากที่มาร่วมพูดคุยกันในรายการนะครับ
2: ค่ะก็มีหลากหลายช่องทางนะคะท่านใดที่อยากจะขอความช่วยเหลือนะ
1: ค
2: ะให้ทางสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินเนี่ยลงไปแก้ไขนะคะก็ติดต่อไปได้ตามช่องทางที่ท่านได้แจ้งไปเลยนะอย่างง่ายๆที่สุดเลยก็คือสายด่วนนะคะ1676โทรฟรีทั่วประเทศนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีแอปพลิเคชันแล้วก็เว็บไซต์ต่างๆรวมไปถึงช่องทางออนไลน์ต่างๆอีกหลากหลายช่องทางด้วยนะคะ
1: ครับเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันก่อนช่วงหน้ามาติดตามข่าวสารกันยาวๆได้เลยนะครับช่วงนี้พักกันก่อนติดตามต่อในช่วงหน้าบันทึกสถานการณ์ครับ
3: ท่านกำลังฟังรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 kHz พร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ
4: ์คืน11มิถุนาฟ้าร่ำไห้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
5: นี่เธอข้างบ้านเธอเขาทำอาชีพอะไรเหรอเห็นเปลี่ยนรถบ่อยๆมาทีไรเนี่ยไม่ซ้ำกันสักวัน
6: หลังนั้นเหรอเขารับราชการน่ะแต่รถนั่นน่ะเป็นรถที่ทำงานของเขาเห็นเอามาจอดที่บ้านน่ะเป็นประจำ
5: อ้าวทำแบบนี้ไม่ได้นะเข้าข่ายประพฤติมิชอบ
6: พบเห็นเจ้าหน้าที่รัฐปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าละเลยละเมิดเลินเล่อแจ้งสำนักงานปปท. สายด่วน1206
7: ยางยิงเยาปากกระเป๋ายิงชุบโหพี่กองอะไหนบอกว่าช่วยออกค้น
3: บทเรียนเรื่องความซื่อสัตย์บางครั้งเริ่มจากเกมเล็กๆแค่หนึ่งเกมแต่การไม่โกงในวันนี้อาจกลายเป็นรากฐานของคนดีในวันหน้าเด็กไทยทุกคนไม่ยอมต่อการเอาเปรียบสังคมไทยในอนาคตจะเต็มไปด้วยคนรุ่นใหม่ที่ยึดถือความถูกต้องโปร่งใสและกล้าปกป้องความจริงเริ่มต้นความซื่อสัตย์จากเรื่องเด็กๆเด็กไทยไม่โกงใครและไม่ให้ใครโกง
8: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคงปฏิบัติการ Re-X-Ray เริ่มแล้วทั่วประเทศค้นหาผู้เสพเข้ารับการบำบัดและล่าผู้ค้ายาเสพติดให้หมดสิ้นจากทุกพื้นที
6: ่ร่วมเป็นหูเป็นตาไม่ปกป้องคนผิดเพราะความร่วมมือของเราคือกำแพงสำคัญในการป้องกัน
8: พบเบาะแสยาเสพติดหรือเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวข้องแจ้งได้ที่สายด่วนปปส. 1386
6: ร่วมกัน Re-X-Ray เพื่อสังคมไทยปลอดยาเสพติด
8: ไม่เสพ
6: ไม่ขาย
8: ไม่ทำลายอนาคต
3: หลากหลายเรื่องราวเจาะลึกทุกประเด็นที่น่าสนใจขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์
1: กลับเข้าสู่บันทึกสถานการณ์ช่วงที่2นะครับช่วงนี้มาติดตามข่าวสารกันเลยน
2: ะคร
1: ับเราเตรียมข่าวสารมาฝากคุณผู้ฟังเยอะมากๆนะครับประเด็นต่างๆไม่ว่าจะเป็นทั้งที่เราเกริ่นไปตั้งแต่แรกนะครับในเรื่องของการแจ้งการควบคุมการเดินเรือในส่วนของแม่น้ำเจ้าพระยานะครับ
2: ค่ะซึ่งทางกรมเจ้าท่านะคะมีการประกาศกำหนดพื้นที่แม่น้ำเจ้าพระยาแล้วก็คลองบางกอกน้อยค่ะซึ่งเป็นพื้นที่ควบคุมการเดินเรือเป็นการเฉพาะคราวนะคะเพื่อที่จะรองรับการฝึกซ้อมขบวนเรือพระราชพิธีสำหรับการเสด็จพระราชดำเนินโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารคค่ะซึ่งการซักซ้อมนี้นะคะก็จะจัดขึ้นนะคะเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ค่ะโดยกำหนดฝึกซ้อมย่อยนะคะประจำเดือนสิงหาคมนี้จำนวน3วันนะคะก็คือวันที่17นะคะวันที่20แล้วก็วันที่27สิงหาคม2569ค่ะเพื่อความปลอดภัยและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของการจราจรทางน้ำนะคะกรมเจ้าท่ามีการกำหนดมาตรการในวันฝึกซ้อมดังนี้ค่ะ
1: คร
2: ับ ข้อที่1 นะคะก็คือบริเวณแม่น้ำเจ้าพระยานะคะช่วงสะพานกรุงธนหรือว่าสะพานสังฮีนะคะถึงสะพานพระปกเกล้าค่ะตั้งแต่ช่วง 9:00 น.จนกว่าจะแล้วเสร็จนะคะขอความร่วมมือเรือเดินทะเลเรือที่ลากจูงเรือลำเลียงสินค้าและเรือบรรทุกสินค้าอันตรายนะคะหลีกเลี่ยงการเดินเรือผ่านพื้นที่นี้นะคะส่วนตั้งแต่ 12:30 น.จนกว่าจะแล้วเสร็จนะคะขอความร่วมมือเรือทุกชนิดหลีกเลี่ยงการเดินเรือผ่านพื้นที่การให้บริการเรือโดยสารค่ะก็จะมีเรือด่วนเจ้าพระยาฝั่งเหนือนะคะตั้งแต่ 12:30 น.ให้รับส่งผู้โดยสารได้ตั้งแต่ท่าเรือพายัพขึ้นไปค่ะส่วนเรือด่วนเจ้าพระยาฝั่งใต้นะคะตั้งแต่ 12:30 น.ให้รับส่งผู้โดยสารได้ตั้งแต่ท่าเรือราชวงศ์ลงไปค่ะเรือไฟฟ้าและเรือข้ามฟากบริเวณวังหลังท่าพระจันทร์ท่ามหาราชท่าช้างและท่าวัดระฆังโคสิตารามนะคะให้บริการถึง 12:30 น.ค่ะและเรือข้ามฟากท่าเตียนนะคะให้บริการถึง 15:00 น.ค่ะนี่เป็นพื้นที่ของเส้นทางแม่น้ำเจ้าพระยานะคะส่วนคลองบางกอกน้อยค่ะช่วงปากคลองบางกอกน้อยจนถึงวัดสุวรรณารามเขตบางกอกน้อยนะคะตั้งแต่ 12:30 น.จนกว่าจะแล้ว แล้วเสร็จค่ะห้ามเรือทุกชนิดเดินเรือผ่านพื้นที่ควบคุมนะคะก็เป็น3วันนะคะที่แจ้งไปก็คือ17สิงหาคมนะคะ20สิงหาคม27สิงหาคมนะคะ3วันนี้ผู้ประกอบการแล้วก็ผู้ควบคุมเรือนะคะจะต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดค่ะผู้ประกอบการหรือเจ้าของเรือและผู้ควบคุมเรือจะต้องปฏิบัติตามประกาศนะคะถ้าหากมีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมีโทษตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทยค่ะปรับตั้งแต่500จนถึง 5,000 บาทแล้วก็ทางกรมเจ้าท่าเนี่ยมีอำนาจในการสั่งยึดประกาศนียบัตรผู้ควบคุมเรือได้ไม่เกิน6เดือนนะคะฉะนั้น3วันนี้นะคะ17 20แล้วก็27สิงหาคมนะคะก็ต้องปฏิบัติตามช่วงเวลาดังกล่าวนะคะอย่างที่แจ้งไป17เนี่ยก็คือช่วงวันจันทร์นะคะวันจันทร์แล้วก็20วันพฤหัสบดีนะคะแล้วก็27ก็คือสัปดาห์หน้าวันพฤหัสนะคะ3วันในเดือนสิงหาคมนี้นะคะถ้ามีอัปเดตยังไงเดี๋ยวมาแจ้งให้ทราบกันอีกทีนะคะ
1: ครับไปติดตามข่าวสารสำหรับสถานการณ์กันหน่อยนะครับเมื่อวานนี้เป็นข่าวที่เรียกว่าเป็นข่าวใหญ่รอบวันเลยก็ว่าได้นะครับสำหรับการพิพากษาในเรื่องของคดี Forex 3D นะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยคดีนี้เนี่ยมีมาอย่างยาวนานมากนะครับก็มีการติดตามกันมาเรื่อยๆแต่ว่าเมื่อวานนี้เนี่ยมีการที่พิพากษาออกมานะครับในช่วง 9:00 น.นะครับที่ศาลอาญาถนนรัชดาภิเษกนะครับก็มีการนัดฟังคำพิพากษาคดีช่อโกงแชร์ Forex 3D นะครับคือมูลค่าความเสียหายเนี่ยเยอะมากๆนะครับก็มี1คนที่ไปเกี่ยวข้องนะครับหลังจากที่พอมีเหตุการณ์เกิดขึ้นเนี่ยก็คือดารานักแสดงท่านหนึ่งพอมีดารานักแสดงเข้าไปเกี่ยวข้องเนี่ยก็กลายเป็นว่าข่าวก็ยิ่งดังขึ้นนะครับแล้วก็ทำให้คนเนี่ยจับตามองเป็นพิเศษนะครับเมื่อวานนี้นะครับในส่วนของพนักงานอัยการคดีพิเศษ4เป็นโจทฟ้องนายอภิรักษ์โกฏฐินะครับผู้บริหารรวมทั้งอีกหนึ่งท่านนักแสดงก็คือคุณสาวิกาชัยเดชหรือว่าคุณพิงกี้นะครับแล้วก็ในส่วนของคุณแม่ของพิงกี้สาวิกานั่นก็คือคุณสิริญญาชัยเดชคุณกิติเชษหรือว่าสรายุทธชัยเดชนะครับอันนี้ก็เป็นพี่ชายของพิงกี้นะครับรวมกับพวกอีก24คนเป็นจำเลยในฐานความผิดร่วมกันกู้ยืมเงินอันเป็นการช่อโกงประชาชนและพรบ.คอมพิวเตอร
2: ์
1: นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยอัยการโจทฟ้องมีการระบุฟ้องความผิดสรุปว่า ในช่วงของวันที่24พฤศจิกายน2568 2558นะครับหลายปีที่ผ่านมานะครับยาวไปจนถึง8กันยายน2563พวกจำเลยร่วมกันหลอกประชาชนโดยการโฆษณาชักชวนบุคคลทั่วไปเนี่ยให้มาลงทุนซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศนะครับเป็นการประกาศทางออนไลน์ในช่องทางของเว็บไซต์ที่มีชื่อว่า forex3d.com นะครับหรือว่าในส่วนของ Facebook ด้วยนะครับ forex3d แล้วก็ใช้ชื่อกองทุนว่า forex 30นะครับโดยจำเลยที่2ที่มีจำเลยที่1ดำเนินการอ้างว่ามีทีมงานมืออาชีพเป็นผู้ทำการลงทุนแทนนะครับโดยจะมีการลงทุนสามารถลงทุนเริ่มอยู่ที่500ดอลลาร์สหรัฐหรือว่าประมาณ 15,000 บาทนะครับต่อมาก็มีการเพิ่มการลงทุนขั้นต่ำเป็น 2,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือว่า 50,000 บาทนะครับโดยไม่จำเป็นจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับการซื้อขายเงินตราต่างประเทศเลยคือจะมีผู้แทนเนี่ยมาดูแลให้นะครับในแต่ก่อนเนี่ยก็พอเว็บไซต์นี้มีการเปิดเข้ามาคือหลายๆคนก็หลงเชื
2: ่อ
1: นะครับนำเงินมาลงทุนแล้วก็พอมีการได้รับเงินในช่วงแรกเนี่ยก็พอได้รับแล้วก็อยากจะลงทุนเพิ่มเพื่อที่จะได้เงินในตรงนี้นะครับพวกจำเลยเนี่ยให้การปฏิเสธแล้วก็ส่วนมากเนี่ยถูกควบคุมตัวขังในเรือนจำนะครับยกเว้นจำเลยที่7ก็คือคุณสาวิกาชัยเดชหรือว่าคุณพิงกี้นี่แหละได้มีการรับการประกันตัววงเงินอยู่ที่5ล้านบาทนะครับพิเคราะห์พยานหลักฐานทั้งหมดเรียบร้อยนะครับการเทรด Forex 3D เนี่ยในคดีต่างๆตั้งแต่ช่วง24พฤศจิกายน58นะครับยาวไปจนถึง8กันยายน63เนี่ยก็มีผู้เสียหายจำนวนกว่า 9,822 คนนะครับรวมมูลค่าความเสียหายกว่า 2,473 ล้านบาทนะครับโดยเมื่อวานนี้สรุปคร่าวๆนะครับในการที่ศาลมีการพิจารณาออกมานะครับก็คือสำหรับคุณพิงกี้สาวิกาเนี่ย มีการรอดนะครับรอดศาลยกฟ้องไปนะครับเพราะว่าในส่วนของมูลเหตุความผิดเนี่ยยังไม่ได้ชัดเจนนะครับแล้วก็เรียกว่าพยานหลักฐานต่างๆเนี่ยก็ เรียกว่ายังไม่ได้บ่งบอกว่าคุณพิงกี้เนี่ยมีการเข้ามาเป็นหุ้นส่วนหรือว่าเป็นผู้ที่มาร่วมเกี่ยวพันนะครับแล้วก็ในส่วนของนายอภิรักษ์โกฏฐินะครับแล้วก็พวกรวมอีก5คนมีการสั่งจำคุกนะครับ 49,110 ปีนะครับคดีช่อโกงประชาชน Forex 3D โอ้โหเยอะมากนะ 49,110 ปีนะครับแล้วก็มีการสั่งปรับของบริษัทด้วยนะครับ 4,911 ล้านบาทรวมถึงต้องคืนเงินให้กับผู้เสียหายทั้งหมดด้วยนะครับแต่ว่าโอ้โหมันค่อนข้างที่จะเยอะนะและประเด็นคือประเด็นการช่อโกงแบบนี้เนี่ยในเรื่องของกฎหมายประเทศไทยจะต้องอยู่ถึงหรอ 40,000 กว่าปีบางทีก็จะมีเกณฑ์ขั้นต่ำนะครับตามกฎหมายที่มีการรองรับอยู่นะครับแล้วก็ขณะในส่วนของทางคุณพิงกี้แล้วก็ครอบครัวนะครับแม่แล้วก็พี่ชายเนี่ยตรงเนี้ยไม่ได้มีการเรียกว่ามีการสั่งยกฟ้องนะครับเนื่องจากว่าพยานหลักฐานยังไม่เพียงพอชี้ชัดว่ามีส่วนร่วมในการกระทำผิดนั่นเองครับ
2: ค่ะเป็นอีกหนึ่งคดีนะคะที่ต้องบอกว่าติดตามกันมาอย่างยาวนานมากเลยนะคะตั้งแต่พี่มาบอกคือปี58เนาะ10ปีแล้วนะ
1: ครับ
2: ปีนี้69แล้ว10กว่าปีแล้วนะคะก็มีคำพิพากษาออกมานะคะ
1: ครับ
2: ในส่วนของคนอื่นๆนะที่มีส่วนเกี่ยวข้องก็อาจจะต้องรอติดตามกันต่อนะคะ
1: ครับ
2: ทีนี้มาดูเรื่องของการควบคุมการครอบครองอาวุธปืนนะคะซึ่งสัปดาห์สองสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเราเห็นข่าวนะที่เกิดเหตุการณ์ที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นนะคะผ่านการใช้อาวุธแบบนี้นะคะอย่างล่าสุดเนี่ยคือเมื่อวานนะช่วงเมื่อวานวันที่12สิงหาคมนะคะ
1: ครับ
2: ก็มีเหตุการณ์อีกแล้วที่โคราชนะคะมีคนร้ายเนี่ยใช้อาวุธปืนลูกซองนะคะยิงผู้คนในงานที่ชิมช็อปใช้นะคะที่บริเวณหน้าอนุสาวรีย์พ่อขุนทดนะคะที่อำเภอด่านขุนทดจังหวัดนครราชสีมานะคะก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บนะคะซึ่งทางตำรวจก็เข้าระงับเหตุนะคะแล้วก็จับกลุ่มผู้ก่อเหตุได้ในเวลาต่อมานะคะซึ่งกลุ่มคนร้ายเนี่ยใช้อาวุธมีดนะคะเข้ามาทำร้ายแล้วก็ใช้ปืนลูกซองไทยประดิษฐ์นะคะเป็นปืนลูกซองนะคะแล้วก็พอยิงไปมันเหมือนเป็นลูกปืนมันก็จะกระจายออกนะผู้ได้รับบาดเจ็บก็เลยมีจำนวนมากอยู่เหมือนกันนะคะสำหรับงานนี้ที่นี้ค่ะพอเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นนะเมื่อวานท่านนายกก็ได้รับทราบนะคะจากทางผู้สื่อข่าว
1: ครับ
2: ผู้สื่อข่าวนะคะก็บอกว่าท่านนายกคะขอสัมภาษณ์หน่อยเรื่องเหตุการณ์เนี่ยที่โคราชอ่ะนะคะ
1: ครับ
2: พอท่านนายกได้ยินคุณสีหน้าท่านตกใจมากเลยอีกแล้วหรอ
1: ครับ
2: เกิดขึ้นอีกแล้วหรอนะคะ
1: เป็นเคสใหญ่เคสที่3
2: แล้วดังนั้นนะคะในการออกใบอนุญาตครอบครองอาวุธปืนเนี่ยคือผู้สื่อข่าวถามอย่างนี้ต้องประเมินสุขภาพจิตด้วยไหมนะคะท่านนายกบอกก็ต้องแก้ไขในเชิงโครงสร้างนะคะตอนนี้อยู่ระหว่างดำเนินการค่ะส่วนกรณีภาพกิจกรรมงานเลี้ยงครบรอบ133ปีกำนันผู้ใหญ่บ้านเกาะพะงันที่จังหวัดสุราษฎร์นะคะที่มีการจับรางวัลเป็นปืนลูกซองยาวนะคะ
1: คือ
2: ก็ปกติเนี่ยเหมือนเป็นธรรมเนียมอะเนาะแต่ว่าเขามีการออกมาชี้แจงนะว่าคือมันเป็นจริงๆมันเป็นเงินรางวัลแต่ว่ามันเหมือนเป็นสัญลักษณ์เฉยๆแล้วเวลาแจกอะนะคะตรงนี้ท่านนายกก็บอกว่ามีการสั่งการให้ที่ประเดี๋ยวกรมการปกครองยกเลิกนโยบายนี้นะคะให้เปลี่ยนเป็นการมอบรางวัลอื่นแทนโดยรายละเอียดเนี่ยให้ไปสอบถามจากทางคุณฤชาโคสาศิวิไลนะคะท่านอธิบดีกรมการปกครองนะคะท่านก็ได้ให้รายละเอียดตรงนี้เอาไว้ด้วยนะคะ
1: ใช่ครับหลังจากที่มีการโยนลูกไปทางฝั่งอธิบดีกรมการปกครองนะครับตรงนี้ในส่วนของท่านนฤชาโคสาศิวิไลนะครับก็มีการออกมาแถลงนะครับในกรณีที่มีการจัดงานเลี้ยงครบรอบ134ปีกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับที่เกาะพังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งก็มีการจับรางวัลเป็นปืนลูกซองยาว5กระบอกว่าปัจจุบันเนี่ยมีนโยบายในการควบคุมปริมาณอาวุธปืนนะครับเป็นนโยบายสำคัญของท่านนายกรัฐมนตรีในการระงับการออกใบอนุญาตซื้ออาวุธปืนหรือว่าใบป.3นะครับยืนยันว่าตามนโยบายของรัฐบาลเนี่ยจะไม่มีการแจกอาวุธปืนเป็นรางวัลให้แก่กำนันผู้ใหญ่บ้านโดยให้เปลี่ยนเป็นสิ่งของที่เป็นสิ่งอื่นที่มีมูลค่าทดแทนกันได้นะครับซึ่งกรณีการมอบปืนเป็นรางวัลที่เกาะพังงานเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นนะครับผู้ที่รับรางวัลตามขั้นตอนก็จะต้องดำเนินการขอใบป.3แต่ว่าขณะนี้เนี่ยกรมการปกครองระงับออกใบป.3ทั่วทั้งประเทศนะครับโดยใช้ฐานข้อมูลส่วนกลางในการตรวจสอบและก็ควบคุมการดำเนินการตรงนี้อยู่ กรณีคำสั่งทางปกครองให้ระงับโครงการปืนสวัสดิการก็มีเสียงสะท้อนนะครับจากเจ้าหน้าที่ตำรวจเกี่ยวกับการเข้าถึงอาวุธปืนก็ต้องทำความเข้าใจว่าปืนในโครงการสวัสดิการเนี่ยมีเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ในการรักษาความสงบเรียบร้อยนะครับแต่เมื่อรัฐบาลเนี่ยมีนโยบายนะครับในเรื่องของการควบคุมอย่างเร่งด่วนเนี่ยในการจำกัดและก็ควบคุมปริมาณอาวุธปืนจึงจำเป็นจะต้องมีการระงับโครงการนี้ไว้ก่อนนะครับก็เช่นเดียวกับนโยบายของรัฐบาลเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกันระหว่างข้าราชการและก็ประชาชนทั่วไปสำหรับข้อกังวลของตำรวจนะครับเกี่ยวกับการจำกัดการพกพาอาวุธปืนและก็การเก็บอาวุธไว้ในสถานที่ปฏิบัติงานอธิบดีกรมการปกครองนะครับชี้แจงว่าเจ้าหน้าที่ที่จำเป็นจะต้องมีการพกพาอาวุธปืนในการปฏิบัติหน้าที่สามารถดำเนินการได้ตามอำนาจหน้าที่นะครับโดยต้องมีคำสั่งจากผู้บังคับบัญชาเป็นลายลักษณ์อักษรมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่รักษาความสงบภายในพื้นที่ดังนั้นเนี่ยสถานีตำรวจทุกสถานีรวมถึงหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องนะครับต้องจัดทำคำรองรับนะครับคำสั่งรองรับการปฏิบัติหน้าที่อย่างชัดเจนไว้ด้วยเพื่อที่จะสามารถพกพาอาวุธปืนไปปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายและระเบียบที่กำหนดได้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยดราม่าที่เกิดขึ้นก็คือในเรื่องของตำรวจจะซื้อปืนนะครับแล้วพอมีการระงับไปป.3ขึ้นมาเนี่ยก็อย่างที่บอกคือมันก็กระทบกับผู้ที่เป็นข้าราชการตำรวจแต่จริงๆแล้วนะครับอย่างอันนี้ประสบการณ์โดยตรงนะครับถ้าสมมุติว่าเป็นนักเรียนนาย10ตำรวจหรือว่านักเรียนนายร้อยตำรวจที่จะต้องมีการขอใบอนุญาตจากทางในส่วนของศูนย์ฝึกนะครับเพื่อที่จะส่งเรื่องไปยังส่วนของกรมการปกครองในพื้นที่ในที่ว่าการอำเภอต่างๆอันนี้นะครับตอนนี้ถูกระงับอยู่เพราะฉะนั้นถ้ายังไม่ได้ใช้ปืนจริงๆในการปฏิบัติหน้าที่เนี่ยก็ใจเย็นไว้ก่
2: อ
1: นเพราะว่าต้องมีการปรับปรุงในเรื่องของกฎหมายนะครับเป็นนโยบายของทางรัฐบาลส่วนตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่ในโรงพักที่จำเป็นจะต้องใช้ปืนในการปฏิบัติหน้าที่ต่างๆตรงนี้นะครับก็สามารถเบิกปืนหลวงได้นะนะครับปืนหลวงก็มีปริมาณที่เพียงพอในแต่ละโรงพักแน่นอนอันนี้ยืนยันเพราะว่าผมเคยอยู่ในพื้นที่จริงนะครับในเรื่องของการเบิกไปใช้ทำหนังสือต่างๆเนี่ยถ้าทำให้ถูกต้องตามกฎระเบียบเนี่ยแน่นอนว่าเราสามารถที่จะดำเนินการได้แล้วก็ปืนเนี่ยมีเพียงพออย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าในเรื่องของการควบคุมอาวุธปืนตอนนี้เราต้องให้ความสำคัญอย่างที่ป่านบอกว่าวันพุธก็เกิดอีกแล้วที่โคราชนะครับที่อะไรนะนนทบุรีก็เกิดไป2เคสนะครับอยู่ที่ฝั่งโรงเรียนเทพศิรินเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาศุกร์ก่อนนะครับแล้วก็วันจันทร์ก็มาอีกนะครับสำหรับกรณีของนายกอบจที่เกิดจากอาวุธปืนนะครับตรงนี้ต้องเป็นวาระแห่งชาติแล้วแหละที่ต้องมาเร่งแก้ไขในเรื่องของการควบคุ
2: ม
1: เพราะฉะนั้นประเด็นดราม่าที่เกิดขึ้นแก้ไขปัญหาได้นะครับใจเย็นก่อนนะสำหรับเจ้าที่ตำรวจเชื่อว่าในเรื่องของการป้องกันตัวเองหรือว่าในเรื่องของการใช้อาวุธปืนเนี่ยระงับเหตุต่างๆเนี่ยทางหน่วยงานของคุณเนี่ยมีการจัดสรรที่เพียงพออย่างแน่น
2: อ
1: นนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องติดตามกันนะครับสำหรับในเรื่องของการแก้ไขปรับปรุงสำหรับพรบ.อาวุธปืนนะครับ
2: ค่ะส่วนทางท่านรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะคะพลตำรวจเอกทัชชัยปิตะนิลบุตรค่ะท่านก็กำชับตำรวจนะคะให้ยกระดับมาตรการป้องกันแล้วก็ปราบปรามอาชญากรรมค่ะโดยเฉพาะเรื่องของการกวาดล้างอาวุธปืนนะคะที่เป็นปืนเถื่อนแล้วก็การพกพาอาวุธโดยไม่ได้รับอนุญาตนะคะพร้อมกับเดินหน้าตัดวงจรความรุนแรงตั้งแต่ต้นทางค่ะซึ่งทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะเน้นแก้ปัญหาความรุนแรงในครอบครัวนะคะความขัดแย้งในชุมชนสถานศึกษาแล้วก็รวมไปถึงกลุ่มผู้ที่มีอาการทางจิตที่มีแนวโน้มที่จะก่อเหตุนะคะย้ำว่ากรณีความรุนแรงในครอบครัวเนี่ยถ้าหากเข้าข่ายความผิดนะคะต้องดำเนินคดีไม่ใช่การไกล่เกลี่ยเป็นหลักนะคะ
1: ครับ
2: ขณะเดียวกันตำรวจเองก็จะเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจค้นอาวุธนะคะโดยเฉพาะที่เชื่อมโยงกับทั้งคดียาเสพติดการซื้อขายอาวุธปืนผ่านช่องทางออนไลน์เดี๋ยวนี้ปืนมันซื้อง่ายเนาะ
1: ม
2: ันหาซื้อง่ายอย่างพวกปืนเถื่อนอะไรเงี้ยนะคะ
1: ครับ
2: ต้องควบคุมตรงนี้กันให้หนักเลยทีเดียวพร้อมทั้งประสานแพลตฟอร์มต่างๆนะคะดูเอาเทคโนโลยีเนี่ยมาตรวจจับเอามาปิดกั้นในการซื้อขายที่มันผิดกฎหมายเร่งสอบสวนนะคะจับกลุ่มผู้ขายแล้วก็ผู้ผลิตค่ะส่วนบุคคลที่มีชื่อเสียงอย่างนักการเมืองท้องถิ่นผู้มีอิทธิพลนะคะ
1: ครับ
2: คือถ้าหากพบการพกพาหรือว่าครอบครองอาวุธปืนที่ไม่ถูกกฎหมายนะคะ ก็ต้องดำเนินคดีไม่มีการละเว้นนะคะทั้งนี้ค่ะท่านรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติท่านก็บอกว่าการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดเนี่ยหมายถึงการดำเนินคดีตามกระบวนการยุติธรรมนะคะไม่ใช่การใช้ความรุนแรงพร้อมกำชับตำรวจที่พกอาวุธปืนนะคะนอกเหนือจากการปฏิบัติหน้าที่หรือว่าอยู่ในภาวะที่ไม่เหมาะสมนะคะก็ต้องถูกดำเนินคดีทางอาญาและวินัยเช่นเดียวกับประชาชนทั่วไปนะคะซึ่งคืออันนี้ก็ต้องยอมรับเนาะว่าการมีอาวุธอยู่ในครอบครองเนี่ย
1: ร
2: เราไม่รู้ว่าในอนาคตเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างมันก็ต้องมีการควบคุมอย่างที่พี่รัฐบอกว่า
1: ค
2: ือถึงแม้ว่าจะเป็นตำรวจที่อาจจะต้องใช้เนี่ยมันเป็นหน้าที่ที่ต้องใช้แต่ว่าเขาก็จะมีกระบวนการในการที่จะต้องมาแก้ไขมาดูโครงสร้างตรงนี้ว่าปัญหามันเกิดจากอะไรนะคะ
1: ค
2: ในส่วนของแต่ละเคสเนี่ยก็ต้องถอดบทเรียนกันไปแต่ในส่วนของอาวุธเนี่ยก็เป็นหน้าที่เป็นวาระแห่งชาติที่ทางรัฐบาลเองจะต้องรับผิดชอบดูแลความมั่นคงและความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนตรงนี้ด้วยเช่นกันนะคะ
1: ครับพูดถึงเรื่องของเถื่อนนะครับเมื่อวานนี้ทางรัฐมนตรีสุภมาศนะครับก็มีการลงพื้นที่ไปปราบปรามอีกนะครับคือท่านดูแลในส่วนของการกำกับดูแลสคบสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคนะครับก็มีการลงพื้นที่ร่วมกับตำรวจนะครับแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ในการปราบบุหรี่ไฟฟ้าผิดกฎหมายอย่างเด็ดขาดเมื่อวานนี้นะครับผนึกกำลังกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยทลายร้านค้ารายใหญ่นะครับที่คลองถมยึดได้กว่า 20,000 ชิ้นรวมมูลค่ากว่า8ล้านบาทนะครับแล้วก็มีการจับกุมด้วยสำหรับผู้ที่ทำผิดกฎหมายเรื่องนี้นะครับซึ่งเมื่อวานนี้นะครับคุณสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยพลตำรวจเอกนิรันดรเหลื่อมศรีรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับแล้วก็คุณรณรงค์ภูมิพัฒน์เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคที่เป็นหน่วยงานสคบนะครับก็มีการแถลงผลการปฏิบัติการทลายแหล่งลักลอบจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าที่คลองถมนะในพื้นที่ในกรุงเทพมหานครนี่แหละนะครับลงพื้นที่ไปตรวจยึดนะครับเจอของกลางเนี่ยกว่า 20,000 ชิ้นด้วยกันนะครับแล้วก็มูลค่าอยู่ที่ประมาณ8ล้านบาทมีการจับกุมผู้ต้องหาด้วยนะครับ2รายนะครับก็ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะครับเพราะว่าในส่วนของบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยนอกจากจะอันตรายต่อชีวิตแล้วยังเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายด้วยนะครับใครที่ดูดบุหรี่ไฟฟ้าอยู่เนี่ยก็เลิกได้เลิกเถอะอันตรายต่อสุขภาพนะครับแล้วก็เป็นสินค้าที่ตอนนี้ถ้าใครที่มีถือครองอยู่เนี่ยก็ถือว่าผิดกฎหมายไปด้วยนะครับทั้งนี้ครับประชาชนสามารถแจ้งเบาะแสหรือว่าเรื่องร้องเรียนต่างๆนะครับของในส่วนของไม่ใช่แค่บุหรี่ไฟฟ้าอย่างเดียวทุกๆเรื่องนะครับร้องเรียนผ่านทางสคบได้นะครับหมายเลขสายด่วน1166หรือว่าที่แอปพลิเคชัน OCPB Connect เว็บไซต์ www.ocpbconnect.go.th หรือว่าที่0ป้องกันปราบปรามบุหรี่ไฟฟ้าและผลิตภัณฑ์ยาสูบสำนักงานตำรวจแห่งชาติสายด่วน1599ได้ทันทีนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นเมื่อกี้น้องป่านพูดถึงเรื่องของเถื่อนเลยโยงมาเรื่องนี้เลย
2: ใช่ซึ่งปืนเถื่อนก็ผิดกฎหมายบุหรี่ไฟฟ้าก็ผิดกฎหมายเหมือนกันนะ
1: ค
2: ะอย่างที่พี่นันบอกเลย
1: ครับ
2: ส่วนทางกระทรวงแรงงานนะคะเมื่อวานนี้นะคะทางท่านรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานค่ะคุณจุรพันธ์อมรวิวัฒน์นะคะเป็นประธานในการแถลงข่าวความพร้อมการเป็นเจ้าภาพการประชุมรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนครั้งที่29ค่ะแล้วก็การประชุมที่เกี่ยวเนื่องนะคะช่วง23ถึง28สิงหาคมนี้นะคะที่โรงแรมดุสิตธานีกรุงเทพมหานครค่ะภายใต้หัวข้อการพัฒนาทุนมนุษย์อาเซียนนะคะรองรับทักษะฝีมือสู่การยอมรับในระดับสากลค่ะซึ่งท่านรัฐมนตรีแรงงานนะคะก็บอกว่าตลาดแรงงานเนี่ยตอนนี้ก็เผชิญความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นะคะทั้งการเป็นเศรษฐกิจดิจิทัลเศรษฐกิจสีเขียวนะคะเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุก็ส่งผลเรื่องของการทำงานรูปแบบการจ้างงานที่มันเปลี่ยนไปนะคะแรงงานเองเนี่ยก็จะต้องพัฒนาทักษะทั้งการอัพสกิลรีสกิลที่เราได้ยินกันบ่อยๆนะคะให้สอดคล้องกับตลาดแรงงานแล้วก็มาตรฐานสากลด้วยซึ่งการประชุมครั้งนี้นะคะไทยเราเองก็จะผลักดันการพัฒนาระบบนิเวศการรองรับผ่าน3เสาหลักด้วยกันนะคะจะมีทั้งการรับรองหลักสูตรฝึกอบรมฝีมือแรงงานอาเซียนนะคะรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานอาเซียนแล้วก็รับรองศูนย์แห่งความเป็นเลิศอาเซียนค่ะภายใต้การดำเนินการ3ระยะนะคะช่วงปี2026ถึง2030ซึ่งจะเริ่มนำร่องนะคะหนังสือเดินทางทักษะดิจิทัลอาเซียนเพื่อให้ทักษะของแรงงานได้รับ การยอมรับข้ามประเทศแล้วก็เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลกด้วยนะคะ
1: ครับ
2: คือประเด็นสำคัญเนี่ยเราจะต้องพัฒนาทักษะของแรงงานนะคะให้มันสอดคล้องกับสถานการณ์โลกที่มันเปลี่ยนไปนะคะเพื่อที่จะได้เพิ่มโอกาสนะคะให้แรงงานของอาเซียนเนี่ยสามารถไปทำงานในตลาดแรงงานนอกภูมิภาคได้มากขึ้นถ้าหากมีใบรับรองทักษะในการยอมรับในระดับสากลนะคะก็จะช่วยเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจแล้วก็รายได้ให้กับตัวแรงงานเองด้วยนะคะซึ่งการประชุมเนี่ยก็จะมีทั้งเจ้าหน้าที่อาวุโสแรงงานอาเซียนรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนนะคะการประชุมก็จะควบคู่ไปกับประเทศคู่เจรจาอาเซียนบวก3ด้วยนะคะก็คือจีนญี่ปุ่นเกาหลีใต้นะคะรวมไปถึงการหารือกับองค์การระหว่างประเทศอย่างสำนักงานเลขาธิการอาเซียนนะคะแล้วก็ต้องมีการกำหนดการพัฒนาทุนมนุษย์ในภูมิภาคพร้อมกับเชิญชวนคนไทยทุกท่านนะคะ ร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดีต้อนรับแขกที่มาเยือนนะคะแล้วก็เรียนรู้ทิศทางแรงงานของประเทศไทยไปพร้อมๆกันค่ะ
1: ครับสัปดาห์หน้านะครับก็จะมีการมีการประชุมแล้วนะครับหลากหลายวันนะตั้งแต่23ไปจนถึง28นะครับก็เป็นเจ้าภาพที่ดีนะประเทศไทยของเรานะครับในเรื่องของการประชุมในครั้งนี้นะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งการประชุมที่น่าสนใจนะครับเพราะว่าแรงงานเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของแต่ละประเทศเหมือนกันนะครับก็ต้องติดตามกันว่าแต่ละประเทศจะมีการมาแลกเปลี่ยนหรือว่าจะมีการใช้แรงงานยังไงนะครับจะได้รู้ถึงเทรนด์ด้วยนะครับตอนนี้ในส่วนของแรงงานแต่ละประเทศเนี่ยก็อย่างที่บอกในประเทศไทยก็มีแรงงานมาใช้เรียกว่ามาทำงานในบ้านเราเยอะเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะแรงงานต่างด้าวนะครับที่ก็มาทำงานในประเทศไทยเนี่ยเยอะไม่ว่าจะเป็นทั้งแรงงานจากสปป.ลาวแรงงานจากเมียนมาหรือว่าแรงงานจากเวียดนามนะครับก็มีมาทำงานในประเทศไทยค่อนข้างที่จะเยอะแล้วก็จะเห็นบ่อยด้วยนะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยการที่มาทำงานเนี่ยขออย่างเดียวคือคุณต้องเรียกว่าทำงานให้ถูกต้องคือจะต้องมีการต่อใบอนุญาตหรือว่าขอใบอนุญาตที่เป็นที่เรียกว่าทำอย่างถูกกฎหมายเพราะว่าหนึ่งคืนคุณจะได้รับสิทธิในเรื่องของสวัสดิการที่ครบถ้วนนะครับก็จะได้รักษาพยาบาลกันได้นะครับแล้วก็ที่สำคัญคือจะได้รับการทำอย่างถูกกฎหมายจากทางประเทศไทยเพราะถ้าคุณทำมาแบบผิดกฎหมายเนี่ย
2: ความคุ้มครองมันก
1: ็ไม่มีคุณโดนจับส่งกลับประเทศด้วยแล้วคุณก็จะไม่สามารถมาอยู่ในประเทศไทยได้นะครับเรื่องนี้ก็ต้องบอกว่าทางกรมการจัดหางานก็มีการแนะสำหรับนายจ้างนะครับที่เป็นผู้จ้างแรงงานต่างด้าวทั้งหลายนะครับเร่งไปต่อใบอนุญาตทำงานให้กับแรงงาน3สัญชาติเมียนมาลาวเวียดนามก่อนวันที่11ธันวาคม2569นี้นะครับเพื่อที่จะได้ทำงานต่อได้อย่างโฟลเลยนะครับจะได้ไม่ต้องมาติดขัดปัญหาว่าจะต้องมีการใบอนุญาตหมดอายุจะต้องส่งกลับก่อนไหมแล้วกลับมาที่ประเทศเรากันก่อนนะครับซึ่งเรื่องนี้นะครับคุณสมชายมรกตศรีวันอธิบดีกรมการจัดหางานนะครับมีการเปิดเผยว่าตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่14กรกฎาคม2569นะครับมีการเห็นชอบให้แรงงานต่างด้าวสัญชาติลาวเมียนมาและเวียดนามที่ใบอนุญาตทำงานและวีซ่าครบกำหนดในวันที่11ธันวาคม2569สามารถต่ออายุทำงานได้อีก1ปีวันที่ตั้งแต่วันที่วันนี้เป็นต้นไปนะครับไปจนถึง11ธันวาคม2570โดยนายจ้างแรงงานหรือว่าบริษัทที่ได้รับมอบอำนาจเนี่ยต้องยื่นคำขออนุญาตนะครับผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์พร้อมเอกสารและก็ชำระค่าธรรมเนียมให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดนะครับซึ่งกลุ่มแรงงานกลุ่มต่างๆหรือว่าอยู่ระหว่างรอสิทธิ์เนี่ยจากนะก็จะต้องเรียกว่าเป้าหมายในการตรวจสอบสุขภาพต่างๆก็ต้องทำให้ตามกำหนดนะครับคือแรงงานจะต้องมีการตรวจสุขภาพด้วยนะครับไม่ใช่ว่าจะมาเป็นได้เลยนะมันมีเกณฑ์มีอะไรต่างๆนะครับแล้วก็ต้องมีการจัดทำระบบประกันสุขภาพกรณีอยู่นอกประกันสังคมนะครับหรือว่าอยู่ระหว่างรอสิทธิ์เนี่ยต้องทำในเรื่องของการดูแลสุขภาพทำประกันกันไว้นะครับเพราะว่าคุณมาอยู่ในประเทศเราเนี่ยพอเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นมาเนี่ยการรักษาพยาบาลก็เป็นหนึ่งที่จะต้องให้ความสำคัญนะครับทั้งชีวิตของคุณเองนะครับจากนั้นก็จะต้องมีการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตทำงานนะครับก็ไปยื่นได้จนถึงวันที่11ธันวาคม2569นะครับค่าคำขอยื่นเนี่ย100บาทค่าธรรมเนียมใบอนุญาต900บาทโดยวันสุดท้ายในการยื่นนะครับก็ยื่นได้จนถึงเวลา 16:30 น.ก็คือช่วงเวลาราชการนะครับของวันที่11 ธันวาคม 2569แล้วก็ต้องชำระค่าธรรมเนียมก่อน20:00 น.ของวันดังกล่าวนะครับสามารถใช้ใบรับคำขอคู่กับใบเสร็จรับเงินเป็นหลักฐานทำงานไปพรางก่อนได้นะครับก่อนที่ระหว่างการรอใบอนุญาตจะออกมานะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ทางกรมการจัดหางานก็มีการเร่งรัดนะครับทั้งนี้เมื่อได้รับอนุญาตแล้วสามารถทำงานต่อได้1ปีนะครับไปจนถึง11 ธันวาคม 2570เลยนะครับก็สามารถไปยื่นเรื่องกันได้นะที่ในส่วนของสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่1-10และสำนักงานจัดหางานทั่วประเทศหรือว่าจะสอบถามได้นะครับที่สายด่วนกรมการจัดหางาน1506-2นั่นเองนะครับ
2: ค่ะก็ทำให้ถูกต้องนะคะตามกฎหมายนะคะท
1: ั้
2: งเรื่องของตัวแรงงานเองแล้วก็ผู้ประกอบการด้วยนะคะหรือว่านายจ้างนะคะอย่างที่พี่น้อยบอกเลยคือตามช่วงระยะเวลาที่แจ้งไปนะคะช่วงนี้ทักทายคุณผู้ฟังกันหน่อยละกัน
1: ไปทักทายแฟนรายการผ่านทางเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับคือวันนี้ต้องบอกว่าเราอบอุ่นนะครับเพราะว่ามีหลากหลายท่านมาทักทายกันเยอะมากๆนะครับพี่อเนกพี่ไทยส่งสติกเกอร์ให้กำลังใจพวกเรามานะครับตั้งแต่ช่วงต้นรายการเลยนะครับรวมถึงคุณวันเพ็ญด้วยนะครับทักทายส่งสติกเกอร์เข้ามาคุณจิรารัตน์นะครับส่งสติกเกอร์ทักทายรูปหัวใจเข้ามาให้เราแบบหลากหลายมากนะครับพี่พิเชษเช่นเดียวกันนะครับทักทายสวัสดีครับเข้ามา คุณสุชินนะครับพี่ภัทรพรพี่สุเทพบอกว่าสวัสดีครับน้องโดทัศน์น้องสายป่านพร้อมทีมงานกดไลค์กดแชร์ให้เรียบร้อยแล้วนะครับส่งสติกเกอร์รวมมาด้วยนะครับ
2: ขอบคุณค่ะ
1: พี่จ๊อบทรงพลด้วยนะครับส่งทักทายกันเข้ามาด้วยนะครับรวมถึงอ๋อป้าวันดีโอ้โหเราเพิ่งเห็นป้าวันดีมาทักทายเราใน
2: ปกติเจอกันข่าวยามเช้า
1: เราจะเจอกันในข่าวยามเช้านะครับสวัสดีน้องโดน้องป่านด้วยนะครับวันนี้ป้ามีโอกาสได้รับฟังดีใจค่ะด
2: ี
1: ใจเหมือนกันนะครับที่ได้เจอในรายการของบันทึกสถานการณ์ตรงนี้นะครับปกติจะทำงานไม่ค่อยมีโอกาสได้รับฟังรับชมฟังบ้างแต่ว่าเป็นบางครั้งถ้าวันไหนที่หยุดเนี่ยก็จะเปิดยาวทั้งวันเลยขอบคุณป้าวันดีแล้วก็ขอบคุณแทนผู้จัดรายการหลายท่านด้วยนะครับที่ติดตามกันมานะครับคุณเพ็ญสินีนะครับบอกสวัสดีค่ะทุกท่านเป็นกำลังใจให้ในการทำหน้าที่นะคะขอบคุณมากๆเลยนะครับโอ้โหหลากหลายข้อความนะครับพี่รจนาบอกสวัสดีค่ะทั้งสองท่านนะครับแชร์ให้แล้วด้วยเนี่ยขอบคุณมากๆเลยนะครับคุณณัชนันท์นะครับสวัสดีค่ะทักทายกันเข้ามาด้วยนะครับรวมถึงพี่หนุ่มเพชรภูไทยเห็นเส้นเลือดขึ้นแขนเลย
2: เส้นเล
1: ือ
2: ดใคร
1: เส้นเลือดใครเอ่ยนะครับพี่ดาวรุ่นกมลทักทายกันเข้ามาด้วยนะครับ
2: ค
1: ุณทองพูนบอกว่าทันโลกสนิทกันเสมอครับขอบคุณมากเลยติดตามข่าวสารได้ที่บันทึกสถานการณ์นะครับคุณเด็กบุ๊กนะครับน้องป่านรู้จักไหม
2: ไม่รู้จัก
1: ไม่รู้จักทักทายกันเข้ามาด้วยนะครับขอบคุณมากเลย
2: น่าจะเป็นแฟนๆหน้าใหม่เนาะ
1: ครับ
2: ต้อนรับทั้งแฟนคลับตัวยงนะ
1: ครับ
2: ก็แฟนๆหน้าใหม่ทุกท่านเลยนะคะ
1: ครับพี่ทองพูนบอก AM 891ที่วิเชียรบุรีเพชรบูรณ์ชัดเจนดี
2: ขอบค
1: ุณมากเลยนะครับรับฟังผ่านทาง AM 891นะครับพี่เสวียนบอกสวัสดีครับนะครับสระบุรีวันนี้ชัดเจนเช่นเดียวกันนะครับเช่นเดียวกับพี่พรนะครับทักทายกันเข้ามาด้วยนะครับคุณสุพิชสวัสดีครับโอ้โหหลากหลายข้อความหลากหลายคอมเมนต์นะครับทักทายมาในเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับขอบคุณทุกท่านเลยนะครับ
2: ค่ะช่วงสุดท้ายก่อนจะจากกันไปนะคะ
1: ครับ
2: อัปเดตพยากรณ์อากาศกันหน่อยนะคะวันนี้กรมอุตุนิยมวิทยานะคะมีออกมาเตือนด้วยเหมือนกันเรื่องของฝนตกหนักนะคะยังไงระวังน้ำป่าไหลหลากแล้วก็คลื่นสูงนะคะซึ่งประเทศไทยนะคะตอนนี้ยังมีคงมีฝนตกหนักบางแห่งนะแล้วก็ที่หนักๆเลยเนี่ยคือภาคตะวันออกนะคะเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาประเทศลาวตอนบนแล้วก็ประเทศเวียดนามตอนบนนะคะประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงค่ะยังไงช่วงนี้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักแล้วก็ฝนที่ตกสะสมด้วยนะคะอาจจะมีบางพื้นที่เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากแล้วก็พื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มเนี่ยช่วงนี้ระวังกันเป็นพิเศษนะคะแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนนี้ยัง คงติดตามเรื่องของน้ำล้นตลิ่งอยู่นะคะ
1: ครับ
2: แล้วก็คลื่นลมที่ทะเลอันดามันตอนบนกำลังค่อนข้างแรงนะคลื่นสูง 2-3 เมตรส่วนบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรค่ะพี่น้องชาวเรือช่วงนี้เดินเรือด้วยความระมัดระวังนะคะหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเอาไว้ด้วยส่วนเรือเล็กที่บริเวณทะเลอันดามันตอนบนช่วงนี้งดออกจากฝั่งก่อนนะคะย
1: ัง
2: ไงการเดินเรือก็ต้องเช็คฝนฟ้าอากาศก่อนเนาะติดตามกรมอุตุนิยมวิทยาไว้นะคะส
1: ่
2: วนภาคเหนือวันนี้ค่ะโอกาสเกิดฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่นะคะมีฝนตกหนักบางแห่งที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเลยคือจังหวัดแม่ฮ่องสอนจังหวัดน่านแล้วก็จังหวัดตากนะคะส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะร้อยละ60ของพื้นที่เช่นเดียวกันค่ะมีฝนตกหนักบางแห่งนะคะที่บริเวณจังหวัดอุดรธานีหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมและมุกดาหารค่ะ
1: ครับ
2: ส่วนภาคกลางนะคะโอกาสเกิดฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ค่ะฝนตกหนักบางแห่งที่จังหวัดสระบุรีและกาญจนบุรีค่ะส่วนภาคตะวันออกนะคะฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ฝนตกหนักบางแห่งที่บริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีนะคะแล้วก็ตกหนักมากนะคะที่จันทบุรีแล้วก็จังหวัดตราดค่ะส่วนภาคใต้นะคะฝั่งตะวันออกฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่นะคะส่วนมากที่บริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชนะคะส
1: ่
2: วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะคะฝนตกหนักมากเช่นเดียวกันนะคะร้อยละ60ของพื้นที่เฝ้าระวังที่จังหวัดระนองและพังงาค่ะส่วนกรุงเทพมหานครร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งนะคะยังไงช่วงนี้เดินทางไปไหนมาไหนนะคะติดตามพยากรณ์อากาศเพื่อที่จะได้วางแผนการเดินทางเพื่อความปลอดภัยด้วยนะคะ
1: ครับในบางพื้นที่ก็อาจจะได้รับผลกระทบมากมากสักหน่อยนะครับก
2: ็
1: ติดตามกันแต่ว่าอย่างที่บอกคือตอนนี้ก็พยายามที่จะมีการผันน้ำนะครับเพราะว่าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นเนี่ยแน
2: ่
1: นอนยังยืนยันว่าในส่วนของปีนี้เนี่ยเอลนีโญยังมาอยู
2: ่
1: นะครับในเรื่องของการดูแลเรื่องผลผลิตทางการเกษตรก็ต้องดูให้ดีๆนะครับบางทีเราผันน้ำออกไปเยอะเนี่ยบางทีไม่มีใช้ในช่วงที่เราจะเป็นจะต้องใช้ก็เป็นเรื่องเดือดร้อนเหมือนกันนะ
2: ต้องจัดการดีๆคือช่วงไหนน้ำเยอะก็เก็บเอาไว
1: ้
2: แต่ว่าคือต้องดูแลไม่ให้มันมีการล้นตลิ่งหรือท่วมบ้านเรือนของพี่น้องประชาชนออกมานะคะส
1: ่
2: วนช่วงไหนที่น้ำมันแล้งเนี่ยไอ้ช่วงที่น้ำที่เรากักเก็บไว้ก็ต้องเอาออกมาใช้ตรงนี้นะคะถือเป็นการบริหารจัดการน้ำนะที่ปีนี้อาจจะหนักหน่อยนะคะ
1: นะครับก็ต้องติดตามกันอย่างต่อเนื่องตอนนี้ภาคเหนือภาคอีสานตอนบนก็จะได้รับอิทธิพลค่อนข้างที่จะเยอะหน่อย
2: ครับ
1: แต่เชื่อว่าหลังจากนี้ถ้าไม่มีพายุมาเติมซ้ำเนี่ยก
2: ็
1: อาจจะได้เห็นในเรื่องของการกลับมาสู่ในสภาวะปกตินะครับและนี่ก็คือทั้งหมดของบันทึกสถานการณ์ในวันนี้นะครับหลากหลายข่าวสารที่นำมาฝากคุณผู้ฟังนะครับกลับมาพบกันใหม่ในวันจันทร์นะครับ 8 นาฬิกาหลังเคารพธงชาติถึง 9 นาฬิกากลับมาพบกับพวกเรา4คนนะสลับกันไปสลับกันมานะครับวันจันทร์พบกับพี่จ๊อบแน่นอนนะคุณทรงพลกลับมาแล้วก็น่าจะเป็นผมนะจะไม่ผิดนะครับสำหรับวันนี้ต้องลาคุณผู้ฟังไปแล้วครับผมณัฐพงศ์สารบุตรครับ
2: ค่ะและดิฉันเป็นสราพันธ์แก้วพร้อมทีมงานลาคุณผู้ฟังไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
9: บันทึกสถานการณ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 kHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะเดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยบินยุทธวิธีกองบิน1จังหวัดนครราชสีมาอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
4: ดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิถูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
5: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
4: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
5: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
4: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
5: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
6: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
7: ได้เลยเช็คมา
6: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
7: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
6: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
7: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
1: นายกรัฐมนตรีพร้อมคณะเดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยบินยุทธวิธีกองบิน1จังหวัดนครราชสีมารับฟังบรรยายสรุปความไม่สงบแนวชายแดนไทยกัมพูชาน
8: ายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.พร้อมด้วยพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและคณะเดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยบินยุทธวิธีที่กองบิน1อำเภอเมืองนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมาโดยนายกรัฐมนตรีรับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับภารกิจสำคัญของกองบิน1รวมถึงสถานการณ์ในพื้นที่และการปฏิบัติในห้วงสถานการณ์ความไม่สงบเรียบร้อยตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาพร้อมทั้งรับฟังการบรรยายสรุปโครงการที่สำคัญต่างๆของกองทัพอากาศจากนั้นให้โอวาทแก่ข้าราชการกองบิน1ในการปฏิบัติตนให้เป็นข้าราชการและกำลังพลที่ดีของกองทัพอากาศและประเทศชาติก่อนจะเยี่ยมชมยุทโธปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการเตรียมความพร้อมในภารกิจสำคัญของกองทัพอากาศทั้งนี้กองบิน1เป็นหน่วยที่ตั้งทางยุทธวิธีตามแผนป้องกันประเทศซึ่งมีอากาศยานรบของกองทัพอากาศวางกำลังณฐานที่ตั้งเพื่อใช้ในการปฏิบัติภารกิจใช้กำลังทางอากาศเมื่อได้รับคำสั่งพร้อมทั้งแจ้งเตือนสถานการณ์ที่เป็นภัยคุกคามในเชิงยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนภารกิจด้านความมั่นคงดังนั้นการตรวจเยี่ยมหน่วยบินยุทธวิธีจึงเป็นภารกิจที่สำคัญเพื่อให้สามารถสั่งการได้อย่างถูกต้องต่อเนื่องและแม่นยำทันต่อสถานการณ์ทั้งในสถานการณ์ปกติและภาวะสงครามปฏิพลสัทพรมารายงาน
1: กระทรวงพาณิชย์เตรียมจัดงานไทยทาพิโอกาเน็กซัส2026เชื่อมโยงคู่ค้าโลกคาดสร้างมูลค่ากว่า 2,600 ล้านบาทพร้อมเดินหน้าขยายตลาดมันสำปะหลังไทย
9: นางอรดาเฟื่องทองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศเปิดเผยว่ากระทรวงพาณิชย์จัดงานไทยทาปิโอกาเน็กซัส2026เพื่อเชื่อมโยงภาครัฐเอกชนผู้ประกอบการและผู้ค้าต่างประเทศแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมภายใต้แนวคิดต่อยอดคุณค่าสู่อนาคตที่ยั่งยืนมุ่งยกระดับคุณภาพ สร้างความเชื่อมั่นและเพิ่มมูลค่ามันสำปะหลังไทยเพื่อแข่งขันในตลาดโลกงานดังกล่าวมีผู้เข้าร่วมกว่า300รายจากหลายประเทศพร้อมจับคู่ธุรกิจประมาณ60คู่คาดสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจไม่น้อยกว่า 2,600 ล้านบาทขณะเดียวกันกรมการค้าต่างประเทศเตรียมเดินหน้าขยายตลาดเชิงรุกทั้งญี่ปุ่นจีนเยอรมนีสหรัฐอเมริกาและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์โดยแป้งสำปะหลังไทยยังได้รับสิทธิ์ยกเว้นภาษีตามมาตรา301ของสหรัฐในอัตราร้อยละ0พร้อมผลักดันผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังมูลค่าสูงเพื่อเพิ่มโอกาสทางการค้าและสร้างความยั่งยืนให้อุตสาหกรรมไทยปริมปรัชโสภาภาครายงาน
1: จังหวัดอุบลราชธานีน้ำโขงหนุนสูงได้รับผลกระทบแล้ว3อำเภอบูรณาการทุกภาคส่วนป้องกันความเสียหายช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมง
10: จากการที่มีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องทำให้น้ำในแม่น้ำโขงมีแนวโน้มสูงขึ้นเบื้องต้นน้ำในแม่น้ำโขงเอ่อล้นเข้าท่วมพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำโขงจังหวัดอุบลราชธานี3อำเภอได้แก่อำเภอโขงเจียม2ตำบลคือเขตเทศบาลตำบลบ้านด่านโขงเจียมและบ้านห้วยไผ่หมู่2ตำบลห้วยไผ่น้ำท่วมถนนและสะพานบางเส้นทางประชาชนเดือดร้อน3ครัวเรือนอพยพไปยังที่พักชั่วคราวที่เทศบาลตำบลบ้านด่านโขงเจียมอำเภอเขมราช2ตำบลคือตำบลเขมราชและตำบลนาแวงบ้านเรือนได้รับผลกระทบ2ครัวเรือนไปพักที่บ้านญาติและอำเภอโพไซ2ตำบลคือตำบลสมโรงและตำบลเหล่างามน้ำท่วมถนนและสะพานบางเส้นทางส่วนพื้นที่การเกษตรอยู่ระหว่างการสำรวจความเสียหายด้านนายณรงค์เทพเสนาผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีมอบหมายให้กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานีนางคณิษฐาแห่งธรรมหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานีบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดและช่วยเหลือประชาชนอย่างเร่งด่วนตลอด24ชั่วโมงกรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาค่ะ
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 90.25 เมกะเฮิรตซ์ขอเชิญท่านรับฟังรายการจากทางสถานีครับ
1: รายการการส่งกระจายเสียงประจำวันศุกร์ที่14สิงหาคมพุทธศักราช2569หลังจากแจ้งรายการพบกับรายการอันดามันวันนี้10นาฬิกา7นาทีรายการเล่าข่าวอันดามัน11นาฬิกา7นาทีรายการร้อยเรื่องอันดามัน12นาฬิกาถ่ายทอดข่าวภาคกลางวัน13นาฬิการายการสารพันจันทร์ถึงศุกร์14นาฬิกา7นาทีรายการเกาะติดเลือกตั้งกับกกต15นาฬิกา7นาทีรายการเสียงชุมชนคนบ้านเรา16นาฬิกา7นาทีรายการ5แยกข่าว16นาฬิกา30นาทีรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง17นาฬิกา7นาทีรายการหมุนตามวัน18นาฬิกาเคารพธงชาติต่อด้วยรายการรอบวันทันข่าวและวิทยุวลัยลักษณ์ Everyday English 18นาฬิกา30นาทีรายการรอบรู้เรื่องราว19นาฬิกาถ่ายทอดข่าว19นาฬิกา30นาทีรายการมองอันดามัน20นาฬิกาถ่ายทอดข่าว20นาฬิกา30นาทีรายการแอตโกลา21นาฬิกา7นาทีรายการเพลงดังฟังก่อนนอน22นาฬิกา7นาทีรายการพลังใจพลังสังคม23นาฬิกา7นาทีรายการเพลงประทับใจไปจนถึง24นาฬิกาปิดสถานีจากนี้ไปเชิญรับฟังรายการอันดามันวันนี้ค่ะ
0: ท่านกำลังรับฟังสวทตะกั่วป่า FM 90.25 เมกะเฮิรตซ์เป็นเลิศด้านข่าวสารล้ำค่าวัฒนธรรมนำสมัยเทคโนโลยีโทร076-421-055

0: ที่นี่สวยจังเลยค่ะคุณพระแค่อนงได้สูดอากาศก็รู้สึกสดชื่นแล้วค่ะ
1: แล้วนี่ถ้าได้จับมือคนข้างๆแบบนี้สุขภาพใจยิ่งดีเลยนะ
0: อนงว่าถ้าได้นวดสมุนไพรอุ่นๆแช่เท้าในน้ำเกลือภูเขาแบบนี้สุขภาพต้องดีทั้งกายและใจแน่ๆเลยค่ะ
1: นะเพราะความสุขมันอยู่ที่การได้ดูแลกันในที่ที่อบอุ่นอย่างเมืองไทยนี่ไงล่ะการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพซอฟต์พาวเวอร์ของไทยเติมรักเติมพลังให้หัวใจและรอยยิ้มที่ประเทศไทย

าวทันเหตุการณ์ทุกความเคลื่อนไหวพร้อมสาระความรู้และความบันเทิงฟังจังหวัดอันดามันเผยแพร่พร้อมกัน6สถานีสวทระนองสวทภูเก็ตสวทกระบี่สวทพังงาและสวทตะกั่วป่า 9:10 น.หลังจบข่าวต้นชั่วโมงถึง 10:00 น.ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์กับรายการอันดามันวันนี้

สวัสดีครับพบกับรายการอันดามันวันนี้ทางสวทระนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์นะครับทางสวทระนอง FM 107.25 นะครับออกอากาศร่วมกันกับอีกนับ4สถานีฟังอันดามันได้แก่สวทพังงากระบี่ภูเก็ตและตะกั่วป่านะครับวันนี้เป็นวันศุกร์ที่14สิงหาคม2560นะครับท่ามกลางบรรยากาศในพื้นที่ฝั่งอันดามันโดยเฉพาะในจังหวัดระนองยังคงมีฝนตกลงมาบ้าง นะครับในช่วงเช้าวันนี้นะครับถึงแม้ว่า 2-3 วันที่ผ่านมาจะมีแสงแดดเริ่มโผล่ออกมาบ้างแล้วนะครับยังไงก็ต้องติดตามการพยากรณ์อากาศแล้วก็ดูแลรักษาสุขภาพต่อเนื่องกันไปนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มกันที่นะครับการพยากรณ์อากาศประจำวันจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับในช่วงนี้นะครับก็คือยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบริเวณภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาประเทศลาวตอนบนและก็ประเทศเวียดนามตอนบนนะครับประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงนะครับจึงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและตกสะสมทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มนะครับรวมถึงน้ำล้นตลิ่งในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือในส่วนคลื่นลมทะเลอันดามันนะครับตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูงประมาณ 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังแล้วก็หลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยในส่วนเรือเล็กนะครับบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งนะครับในช่วงระหว่างวันที่14ถึง20สิงหาคมนี้นะครับประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือแล้วก็ประเทศลาวเวียดนามตอนบนนะครับขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยนะครับระหว่างวันที่14ถึง17สิงหาคมนะครับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนยังคงมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูงประมาณ 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรนะครับ

ดังนั้นจึงขอให้ประชาชนนะครับระวังอันตรายจากฝนตกหนักและตกสะสมทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านนะครับเดี๋ยวเราไปดูพยากรณ์อากาศประจำวันกันบ้างแล้วกันนะครับภาคเหนือวันนี้มีฝนฟ้าคะนองกับฝนตกหนักบางแห่งประมาณ 60% ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด35องศาเซลเซียสต่ำสุด22องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับมีฝนฟ้าคะนองกับฝนตกหนักบางแห่ง 60% ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด35องศาเซลเซียสต่ำสุด24องศาเซลเซียสมาที่ภาคใต้นะครับฝั่งอ่าวไทยมีฝนฟ้าคะนอง 40% ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด36องศาเซลเซียสต่ำสุด23องศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรภาคใต้ฝั่งอันดามันวันนี้มีฝนฟ้าคะนองกับฝนตกหนักบางแห่ง 60% ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด36องศาเซลเซียสต่ำสุด23องศาเซลเซียสทะเลอันดามันมีคลื่นสูงประมาณ 2-3 เมตรนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มกันที่นะครับคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือว่ากกพ.นะครับเคาะนะครับลดค่าไฟบ้านให้เหลือ3บาท86สตางค์ต่อหน่วยโดยจะเริ่มรอบบินเดือนกันยายนนี้นะครับโดยทำการตัดค่าไฟสาธารณะออกเพื่อลดภาระค่าไฟฟ้าของประชาชนนายพูนพัฒน์ลีสมบัติไพบูลย์เลขาธิการคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือว่ากกพ.ในฐานะโฆษกนะครับได้เปิดเผยว่าทางคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานมีมติเห็นชอบการปรับปรุงอัตราค่าไฟฟ้าประเภทบ้านที่อยู่อาศัยแบบอัตราก้าวหน้านะครับและทบทวนนิยามผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านที่อยู่อาศัยซึ่งให้มีผลตั้งแต่บินค่าไฟฟ้าประจำเดือนกันยายนนี้เป็นต้นไปนะครับจึงส่งผลให้ค่าไฟฟ้าฐานเฉลี่ยใหม่อยู่ที่3บาท69สตางค์ต่อหน่วยจากเดิมนะครับ3บาท78สตางค์ต่อหน่วยและเมื่อรวมค่า FT งวดเดือนกันยายนถึงธันวาคมนี้นะครับที่16บาท23สตางค์ต่อหน่วยจะทำให้ค่าไฟฟ้าเรียกเก็บเฉลี่ยทุกประเภทลดลงนะครับจาก3บาท95สตางค์ต่อหน่วยลดลงมาเหลือ3บาท86สตางค์ต่อหน่วยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มซึ่งการปรับโครงสร้างครั้งนี้นะครับครอบคลุมผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านที่อยู่อาศัยทั้งที่ติดตั้งมิเตอร์ขนาดไม่เกิน5แอมแปร์และเกิน5แอมแปร์นะครับโดยกำหนดอัตราค่าพลังงานไฟฟ้าสำหรับการใช้ไฟฟ้า200หน่วยแรกไม่เกิน3บาทต่อหน่วยและตัดค่าไฟฟ้าสาธารณะออกจากต้นทุนโดยค่าไฟฟ้าที่เรียกเก็บจากผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านที่อยู่อาศัยแบบอัตราก้าวหน้าประมาณ6สตางค์ต่อหน่วยนี้นะครับเพื่อลดภาระค่าไฟฟ้าของประชาชนหน่วยที่201ถึง400ลดลงจาก4บาท22สตางค์ต่อหน่วยเป็น4บาท15สตางค์ต่อหน่วยและหน่วยที่401ขึ้นไปลดลงจาก4บาท42สตางค์ต่อหน่วยเป็น4บาท35สตางค์ต่อหน่วยนอกจากนี้ยังเห็นชอบปรับนิยามผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านที่อยู่อาศัยให้ครอบคลุมผู้ที่ไม่มีทะเบียนบ้านถาวรทั้งนี้นะครับผู้ใช้ต้องอาศัยอยู่ถาวรต่อเนื่องมีประวัติชำระค่าไฟฟ้าอย่างน้อย6เดือนและติดต่อการไฟฟ้าเพื่อทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้าตามเงื่อนไขนะครับทั้งนี้นะครับได้มีการแจ้งไปยังการไฟฟ้านครหลวงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเมื่อวันที่11สิงหาคมที่ผ่านมาเพื่อดำเนินตามโครงการใหม่และตั้งแต่บินเดือนกันยายนที่จะถึงนี้นะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาที่รายการอันดามันวันนี้กันต่อนะครับ

0: ชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: ช่วงคัดข่าวมาคุย
2: กลับมาที่รายการอันดามันวันนี้กันต่อนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือว่า PEA และกรมพัฒนาฝีมือแรงงานนะครับผนึกกำลังพัฒนาช่างไฟฟ้าชุมชนขับเคลื่อนโครงการ1หมู่บ้าน1ช่างไฟฟ้าและการติดตั้งโซลารูฟท็อปนะครับนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและนายพลพีสุวรรณฉวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับร่วมกันเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือว่าด้วยการพัฒนาฝีมือแรงงานด้านช่างไฟฟ้าตามโครงการ1หมู่บ้าน1ช่างไฟฟ้าระหว่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและกรมพัฒนาฝีมือแรงงานนะครับทั้งนี้ความร่วมมือนะครับเป็นการบูรณาการความเชี่ยวชาญของทั้ง2หน่วยงานก็เพื่อพัฒนาฝีมือแรงงานด้านช่างไฟฟ้าและสาขาอาชีพที่เกี่ยวข้องโดยมุ่งสร้างช่างไฟฟ้าที่มีความรู้ความสามารถและทักษะมาตรฐานให้เกิดขึ้นในระดับชุมชนนะครับช่วยให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการบริการด้านไฟฟ้าที่ถูกต้องปลอดภัยและได้มาตรฐานใกล้บ้านพร้อมลดความเสี่ยงจากการปฏิบัติงานด้านไฟฟ้าที่ไม่ได้มาตรฐานดังนั้นนะครับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและกรมพัฒนาฝีมือแรงงานก็จะร่วมกันประสานการดำเนินงานทั้งในระดับนโยบายและการปฏิบัติตลอดจนบูรณาการทรัพยากรบุคลากรและงบประมาณที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยส่งเสริมยกระดับฝีมือช่างไฟฟ้าให้มีความรู้ความสามารถแล้วก็มีหนังสือรับรองความรู้ความสามารถสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคารระดับที่1 นะครับรวมถึงมีการพัฒนาทักษะด้านระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์หรือว่าโซลารูฟท็อปและสาขาอาชีพอื่นที่เกี่ยวข้องกับงานด้านไฟฟ้าโดยเฉพาะในหมู่บ้านและก็ชุมชนที่ยังขาดแคลนช่างไฟฟ้าทั้งนี้นะครับนายพลพีสุวรรณฉวีนะครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวว่าโครงการ1หมู่บ้าน1ช่างไฟฟ้านี้เป็นกลไกสำคัญนะครับในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับมีเครือข่ายและองค์ความรู้ด้านระบบไฟฟ้าขณะที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานก็มีความเชี่ยวชาญด้านการพัฒนาทักษะและมาตรฐานฝีมือแรงงานซึ่งการทำงานร่วมกันนี้ก็จะช่วยสร้างความพร้อมให้กับพื้นที่และทำให้ประชาชนได้รับประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมนะครับนอกจากนี้การพัฒนาทักษะด้านระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ยังสอดคล้องกับทิศทางการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศและเป็นการส่งเสริมโซลารูฟท็อปซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นอาศัยบุคลากรที่มีความรู้และทักษะในการติดตั้งอุปกรณ์ให้ได้มาตรฐานมีความปลอดภัยและรองรับการเชื่อมต่อกับระบบโครงข่ายไฟฟ้าอย่างมีเสถียรภาพนะครับเดี๋ยวเราไปที่ฝั่งอันดามันกันบ้างนะครับจังหวัดกระบี่นะครับหนุนสังคมพหุวัฒนธรรมเตรียมคัดเลือกครอบครัวอุปถัมภ์เยาวชน5จังหวัดชายแดนตามโครงการสารใจไทยสู่ใจใต้รุ่นที่47นะครับนายสุวิทย์สุริยะวงศ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่เข้าร่วมประชุมเตรียมคัดเลือกครอบครัวอุปถัมภ์โครงการสารใจไทยสู่ใจใต้รุ่นที่47ผ่านระบบประชุมทางไกลที่ห้องประชุมเหนือคลองชั้น5สารกลางจังหวัดกระบี่นะครับโดยมีการถ่ายทอดการประชุมสดจากห้องประชุมชั้น3นะครับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทั้งนี้กรมการปกครองได้ร่วมกับมูลนิธิสารใจไทยสู่ใจใต้มีการกำหนดจัดกิจกรรมโครงการสารใจไทยสู่ใจใต้รุ่นที่47ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่24กันยายนถึง23ตุลาคมนี้นะครับโดยนำเอาเยาวชนจากพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้มาศึกษาเรียนรู้และใช้ชีวิตร่วมกับครอบครัวอุปถัมภ์ในพื้นที่จังหวัดฝั่งทะเลอันดามันนะครับเพื่อเปิดโอกาสให้กับเยาวชนเสริมสร้างประสบการณ์ชีวิตด้านการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมก่อให้เกิดแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนมุ่งมั่นพัฒนาตนเองพัฒนาถิ่นที่อยู่และพัฒนาสังคมให้สันติสุขต่อไปนะครับที่จังหวัดพังงานะครับมีการฝึกซ้อมแผนดับเพลิงและอพยพหนีไฟในสถานบันเทิงเตรียมความพร้อมรับมือกับเหตุฉุกเฉินสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว ที่โรงพยาบาลพังงานะครับร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายจัดการฝึกซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านอาคีภัยในสถานบันเทิงภายใต้โครงการซ้อมรองรับอุบัติภัยหมู่ประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569ณร้านอภิรมย์ตำบลถ้ำน้ำผุดอำเภอเมืองจังหวัดพังงาโดยมีนายบัญชาธนูอินรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในการฝึกซ้อมนะครับซึ่งการฝึกซ้อมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่และผู้ที่เกี่ยวข้องมีทักษะความเข้าใจในการบริหารจัดการเหตุฉุกเฉินการช่วยเหลือและดูแลผู้ประสบภัยรวมถึงเตรียมความพร้อมของทุกภาคส่วนในการรับมือกับเหตุอัคคีภัยยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของสถานบริการและสถานบันเทิงแล้วก็ลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนนะครับซึ่งการฝึกซ้อมใช้เวลาประมาณ35นาทีเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสามารถทดสอบระบบการแจ้งเหตุการประสานงานการควบคุมเพลิงการอพยพและการช่วยเหลือผู้ประสบภัยของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างเป็นระบบนะครับไปที่จังหวัดภูเก็ตนะครับให้การต้อนรับนายกเทศมนตรีเมืองเปิงเกอรังรัฐยะโฮนะครับประเทศมาเลเซียและเปลี่ยนประสบการณ์พัฒนาการท่องเที่ยวนายชนรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตมอบหมายให้นายรอมดอนยีอาแวรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตให้การต้อนรับนายนออัชมีบินอามีฮัมซะนะครับนายกเทศมนตรีเมืองเปิงเกอรังรัฐยะโฮประเทศมาเลเซียพร้อมคณะในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงานและเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการพัฒนาเมืองและการบริหารจัดการการท่องเที่ยวที่ห้องประชุมเจ้าฟ้าชั้น5สารกลางจังหวัดภูเก็ตนะครับซึ่งการเดินทางเยือนครั้งนี้เป็นโอกาสสำคัญในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ประสบการณ์และแนวทางการปฏิบัติที่ดีด้านการพัฒนาเมืองและการท่องเที่ยวตลอดจนกระชับความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างไทยกับมาเลเซียซึ่งมีความสัมพันธ์อันดีต่อกันในหลายมิติไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจสังคมการท่องเที่ยวการค้าการลงทุนและวัฒนธรรมนะครับซึ่งจังหวัดภูเก็ตเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศไทยและก็เป็นจุดหมายปลายทางระดับนานาชาตินะครับซึ่งปีที่ผ่านมามีนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียเดินทางเข้ามาถึง 100,000 กว่าคนเลยนะครับและเป็นนักท่องเที่ยวสัญชาติอื่นเป็นสัญชาติอันดับที่8นะครับในช่วงเดือนมกราคมถึงมิถุนายนนี้ก็มีมากว่า 76,000 คนสะท้อนให้เห็นถึงความนิยมของนักท่องเที่ยวของมาเลเซียที่มีต่อจังหวัดภูเก็ตนะครับทางนี้นะครับทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องถึงความสำคัญของการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์เพื่อสร้างแนวคิดใหม่ๆนะครับที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาพื้นที่ของแต่ละฝ่ายพร้อมมุ่งหวังให้การศึกษาดูงานครั้งนี้เป็นจุดเริ่มต้นความร่วมมือที่เข้มแข็งและยั่งยืนต่อไปในอนาคตนะครับมาที่จังหวัดระนองกันบ้างนะครับที่ห้องประชุมโกมาซูมชั้น2สารกลางจังหวัดระนองนายราชันมีน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดระนองเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัดระนองครั้งที่2ประจำปี2569เพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนาและยกระดับศักยภาพวิสาหกิจชุมชนให้สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มแก่สินค้าและผลิตภัณฑ์ตลอดจนเพิ่มรายได้ที่มั่นคงแก่เกษตรกรและก็สมาชิกนะครับซึ่งในส่วนของการพัฒนาทุเรียนที่ประชุมพิจารณาความร่วมมือกับสมาคมการค้าทุเรียนไทยอัตลักษณ์ชุมชนเพื่อยกระดับวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกทุเรียนจังหวัดระนองโดยเน้นการพัฒนาคุณภาพผลผลิตการสร้างอัตลักษณ์ทุเรียนแร่นองนะครับการพัฒนาการตลาดและก็แบรนด์รวมถึงการเชื่อมโยงตลาดเพื่อเพิ่มมูลค่าและขีดความสามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืนนะครับซึ่งที่ประชุมเห็นชอบในหลักการให้ดำเนินความร่วมมือดังกล่าวเนื่องจากสอดคล้องกับภารกิจส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนและก็จะช่วยยกระดับคุณภาพสินค้าของเกษตรเพิ่มมูลค่าผลผลิตและก็ขยายโอกาสทางการตลาดสู่ระดับพรีเมียมอย่างยั่งยืนต่อไปนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาที่รายการอันดามันวันนี้กันต่อนะครับ

0: งเปิดอกถกประเด็น
1: กลับมาที่รายการอันดามันวันนี้ในช่วงของเปิดอกโทกประเด็นนะครับวันนี้เราจะไปพบกับคุณจารุวรรณเกียรติไพบูลย์ประธานหอการค้าจังหวัดระนองนะครับที่จะมาพูดคุยกันถึงเรื่องสถานการณ์เศรษฐกิจของจังหวัดระนองนะครับหรือว่าเป็นสถานการณ์เศรษฐกิจบริเวณชายแดนนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปรับฟังกันเลยนะครับ
2: สวัสดีค่ะจารุวรรณเกียรติไพบูลย์นะคะประธานหอการค้าจังหวัดระนองนะคะวันนี้ก็จะมาคุยเกี่ยวกับเรื่องของสถานการณ์ชายแดนในปัจจุบันนะคะของจังหวัดระนองกับผู้ร่วมรับฟังนะคะสำหรับสถานการณ์ชายแดนในปัจจุบันตอนนี้นะคะก็คือในเรื่องของการค้าชายแดนระหว่างไทยกับเมียนมานะคะซึ่งจากที่เราได้รับทราบข้อมูลนะคะจากผู้ที่ทำธุรกิจด้านนี้มานะคะการส่งมูลค่าการส่งออกและก็การนำเข้านะคะก็มีมูลค่าลดลงนะคะอย่างต่อเนื่องซึ่งในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาก็มูลค่าการนำเข้าหรือส่งออกก็มีมูลค่าลดลงในเดือนมิถุนายนก็มีมูลค่าลดลงนะคะอย่างต่อเนื่องปัญหาสำคัญนะคะณปัจจุบันในขณะนี้ก็จะเป็นปัญหาที่เกี่ยวกับเรื่องของลายเส้นนะคะลายเส้นจากประเทศเมียนมานะคะซึ่งในการที่สินค้าผ่านแดนที่เราจะนำเข้าสินค้าผ่านแดนไปยังประเทศเมียนมานะคะจะดำเนินการในเรื่องของการขอออกลายเส้นกับทางประเทศเมียนมาค่อนข้างยากนะคะแล้วก็ล่าช้าก็เลยทำให้เกิดปัญหากับนักธุรกิจนะคะคราวนี้เนี่ยในปัจจุบันหอการค้าเองก็พยายามผลักดันนะคะเกี่ยวกับเรื่องของระยะเวลาของสินค้าผ่านแดนนะคะซึ่งจากเดิมอยู่ประมาณ30วันเราก็พยายามที่จะขอขยายระยะเวลานะคะให้เป็น90วันเนื่องจากว่าในสถานการณ์ตรงนี้นะคะมันไม่ได้มีปัญหาที่เกิดขึ้นจากในส่วนของความล่าช้าของประเทศไทยเองนะคะปัญหาตรงนี้ก็เกิดจากเรื่องของกระบวนการต่างๆนะคะสถานการณ์ความไม่สงบในประเทศเพื่อนบ้านของเรานะคะก็เลยทำให้ในเรื่องของการออกลายเส้นจากประเทศเพื่อนบ้านค่อนข้างล่าช้านะคะซึ่งก็ทำให้มีได้รับผลกระทบจากในทางด้านเศรษฐกิจพอสมควรนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นสิ่งที่หอการค้าจังหวัดระนองเองก็จะต้องผลักดันในเรื่องของการขอขยายระยะเวลาในส่วนตรงนี้นะคะแล้วก็ประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของmissing link นะคะซึ่งตอนนี้เป็นนโยบายของรัฐบาลนะคะว่าในเรื่องของโครงการ land bridge น่าจะเป็นโครงการที่ใหญ่นะคะค่อนข้างใหญ่แล้วก็การทำการศึกษาอาจจะไม่ครอบคลุมนะคะในหลายๆมิติก็เลยมองว่าในส่วนนี้รัฐบาลก็จะมามุ่งเน้นในเรื่องของโครงการเชื่อมโยงนะคะการคมนาคมการขนส่งต่างๆที่เขาเรียกว่าขาดช่วงไปนะคะซึ่งในส่วนของหอการค้าจังหวัดระนองเองเราก็เห็นด้วยนะคะเป็นสิ่งที่เราพยายามผลักดันมาโดยตลอดนะคะว่าเราอยากจะพัฒนาศักยภาพของท่าเรือเดิมที่เรามีอยู่แล้วนะคะเป็นท่าเรืออเนกประสงค์ของจังหวัดระนองนะคะซึ่งปัจจุบันถ้าเราพูดถึงสภาพความพร้อมนะคะของท่าเรืออเนกประสงค์ของเราก็ยังขาดความพร้อม อยู่พอสมควรนะคะทั้งในเรื่องของในเรื่องของร่องน้ำนะคะซึ่งยังไม่มีความลึกมากเพียงพอที่จะรองรับเรือขนส่งสินค้าขนาดใหญ่ได้นะคะก็เป็นสิ่งที่ในส่วนของหอการค้าสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระนองนะคะก็พยายามที่จะเร่งผลักดันซึ่งเราเองก็ได้มีการขึ้นไปประชุมในนามของกกร.นะคะเราก็ได้มีการประชุมร่วมกันระดับจังหวัดซึ่งก็จะมีกกร.ทางส่วนกลางนะคะกกร.แห่งประเทศไทยได้เดินทางมาที่จังหวัดระนองและได้มาประชุมหารือร่วมกันนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการผลักดันศักยภาพของท่าเรือนะคะแล้วก็สถานีรถไฟสัพพีนะคะในส่วนตรงนี้เราก็ได้มีการประชุมหารืออย่างต่อเนื่องแล้วก็ในช่วงเมื่อ2เดือนที่ผ่านมานะคะในส่วนของหอการค้าจังหวัดระนองแล้วก็สภาอุตสาหกรรมจังหวัดระนองเราก็ได้มีการขึ้นไปประชุมนะคะกับท่านรัฐมนตรีช่วยกระทรวงคมนาคมนะคะท่านสันเพชรเราก็ได้มีการไปหารือเรื่องนี้นะคะเกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนาศักยภาพของท่าเรือนะคะให้สามารถรองรับเรือสินค้าขนาดใหญ่ขึ้นแล้วก็ เพิ่มศักยภาพในเรื่องของเส้นทางนะคะที่จะเชื่อมโยงจากสถานีรถไฟสัพพีนะคะมายังท่าเรือน้ำลึกจังหวัดระนองนะคะเพราะว่าในส่วนของเส้นทางเราก็ยังมีปัญหาและอุปสรรคค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็ในส่วนของสถานีรถไฟสัพพีนะคะณปัจจุบันเนี่ยเราก็ยังมีปัญหาในเรื่องของพื้นที่ในเรื่องของการวางตู้คอนเทนเนอร์อะไรต่างๆนะคะแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยมันมีเส้นมันมีการขนส่งได้เพียงแค่1เที่ยวนะคะซึ่งมันก็ทำให้ค่าขนส่งค่าดำเนินการอะไรต่างๆเนี่ยยังไม่สามารถสู้กับในเรื่องของขนส่งโดยรถโดยตรงได้นะคะเพราะว่าการขนส่งมันก็จะมีเป็นมัลติโมเดลนะคะ transportation ก็คือว่ามีขนส่งทางระบบรางแล้วก็ต่อมาด้วยรถนะคะการขนส่งระบบรถแล้วก็มายังท่าเรือน้ำลึกจังหวัดระนองนะคะในส่วนตรงนี้เนี่ยเราก็ยังอยากที่จะให้รัฐบาลเร่งพัฒนาในเรื่องของเส้นทางรถไฟที่มีอยู่เดิมนะคะของสัพพีตรงนี้นะคะเพราะว่าถ้าหากว่าสามารถขยายเที่ยวเพิ่มเที่ยวหรือเขาเรียกว่าให้สามารถรองรับตู้คอนเทนเนอร์ได้จำนวนมากกว่าที่เป็นอยู่นะคะเพิ่มศักยภาพตรงนี้ที่จะเชื่อมโยงที่เราสามารถทำได้เลยนะคะคิดว่าตรงนี้เนี่ยเราสามารถทำได้เลยตรงก็จะช่วยผู้ประกอบการได้เยอะค่ะเพราะเท่าที่ทราบก็คือจากที่ได้มีการพูดคุยกับผู้ประกอบการนะคะก็คือณปัจจุบันการส่งสินค้าผ่านทางรถไฟแล้วก็มายังท่าเรือน้ำลึกระนองเนี่ยตอนนี้ต้นทุนเนี่ยใกล้เคียงกันนะคะกับการขนส่งสินค้าทางรถโดยตรงค่ะเพราะเนื่องจากว่าตอนนี้ค่าน้ำมันมันก็มีการปรับลดราคาลงมานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของค่าธรรมเนียมของรถไฟต่างๆเนี่ยมันจะมีการเขาเรียกว่ามีการรีไวซ์อะไรเดือนละครั้งเพราะฉะนั้นเนี่ยณปัจจุบันเนี่ยก็คือค่าขนส่งการขนส่งสินค้าระหว่างเป็นมัลติโมเดลกับการขนส่งทางรถโดยตรงเลยเนี่ยก็คือต้นทุนจะไม่ค่อยแตกต่างกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่อยากจะให้ทางรัฐบาลดำเนินการก่อนก็อยากจะให้ช่วยผู้ประกอบการนะคะผู้ทำธุรกิจนำเข้าส่งออกตรงนี้นะคะเบื้องต้นก็คืออยากจะให้พัฒนาศักยภาพของสิ่งที่มีอยู่เดิมก่อนนะคะแล้วก็ในส่วนของที่ทางรัฐบาลจะนำโครงการเกี่ยวกับรถไฟต่างๆนะคะที่ได้ท่านนายกได้มีการพูดถึงในส่วนตรงนั้นก็คิดว่าชาวระนองก็ยินดีนะคะถ้าเป็นสิ่งที่ดีๆที่จะเกิดขึ้นกับจังหวัดระนองแล้วก็ไม่ส่งผลกระทบกับผู้ที่ใช้ชีวิตอยู่ในจังหวัดระนองมากอย่างที่ผ่านมานะคะก็ยินดีด้วยนะคะกับโครงการที่จังหวัดระนองจะได้รับค่ะและในส่วนของที่มีการสอบถามว่าจังหวัดระนองจะได้ประโยชน์อะไรบ้างนะคะกับโครงการนี้ก็คิดว่าในส่วนของประโยชน์ที่จะได้รับนะคะเราก็มองในหลายๆมิตินะคะมันก็คือจะได้รับในส่วนประโยชน์ของในเรื่องของโลจิสติกนะคะการขนส่งสินค้าหรือการค้าชายแดนนะคะและในส่วนของภาคการท่องเที่ยวก็คิดว่าก็น่าจะได้รับผลประโยชน์ด้วยเช่นกันนะคะเพราะว่าเท่าที่ทราบนะคะโครงการรถไฟที่ได้มีการทำการศึกษาไปแล้วก็จะมีทั้งในส่วนของเกี่ยวกับเรื่องของการขนส่งสินค้าแล้วก็มีเกี่ยวกับเรื่องของการท่องเที่ยวนะคะเพราะฉะนั้นก็คิดว่าในส่วนตรงนี้มันก็เป็นสิ่งที่ดีก็คือจะได้มีประโยชน์ร่วมกันในหลายๆฝ่ายนะคะก็คงจะต้องฟังเสียงรัฐบาลนะคะว่าจะมีแนวทางในการพัฒนาในทิศทางไหนต่อไปนะคะเพราะว่าตอนนี้ทางภาคเอกชนเองก็ยังไม่ทราบนะคะว่าในส่วนของ missing link ที่ทางท่านนายกได้กล่าวถึงเนี่ยจะนำเส้นทางรถไฟเส้นไหนมาพัฒนาเป็นอันดับแรกนะคะก็คิดว่าคงจะต้องรอความชัดเจนกับทางรัฐบาลต่อไปนะคะค่ะแล้วก็ในส่วนประเด็นอื่นๆนะคะที่อยากจะประชาสัมพันธ์นะคะในส่วนของหอการค้าจังหวัดระนองเองนะคะเราเองก็เป็นหอการค้าก็คือเป็นจุดศูนย์รวมนะคะของนักธุรกิจทั้งแทบจะเขาเรียกว่าแทบจะทุกองค์กรนะคะก็คือทั้งในเรื่องของการค้าการลงทุนนะคะการค้าชายแดนหรือแม้แต่การท่องเที่ยวหรืออุตสาหกรรมนะคะแล้วก็ในเรื่องของภาคธุรกิจการค้าขายทั่วไปนะคะณปัจจุบันเราก็ได้มีการสนับสนุนผู้ประกอบการในพื้นที่นะคะได้มีการลงไปสนับสนุนทั้งในส่วนของวิสาหกิจชุมชนนะคะแล้วก็ในเรื่องของภาคอุตสาหกรรมนะคะแล้วก็ในส่วนของภาคการท่องเที่ยวเพราะฉะนั้นนะคะ ท่านผู้ชมนะคะท่านใดที่ชมรายการนี้อยู่ในจังหวัดระนองนะคะหากท่านมีปัญหาในการดำเนินธุรกิจนะคะท่านก็สามารถเดินเข้ามาปรึกษาหอการค้าได้นะคะเพราะว่าเรายินดีที่จะให้ความช่วยเหลือนะคะผู้ประกอบการการค้าทุกท่านนะคะและปัจจุบันหอการค้าเองนะคะก็มีการเปิดเป็นศูนย์บริการ SME คลินิกนะคะซึ่งเราให้บริการให้คำปรึกษาทั้งในส่วนของการเงินนะคะเรามีธนาคารที่อยู่ในเครือข่ายพันธมิตรของหอการค้านะคะเราสามารถให้คำปรึกษาในเรื่องของระบบการเงินของบริษัทได้นะคะแล้วก็ในเรื่องของการดูในเรื่องของเงินทุนหมุนเวียนหรือโครงการต่างๆของภาครัฐนะคะที่เข้ามาสนับสนุนนะคะเราก็จะมีแนวทางนะคะในการสนับสนุนผู้ประกอบการนะคะโดยเฉพาะวิสาหกิจชุมชนนะคะเราอยากจะให้มีการพัฒนาและก็เติบโตไปพร้อมๆกันนะคะวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดก็สามารถมารับคำปรึกษาได้นะคะเพราะปัจจุบันเนี่ยเราได้มีการสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนในหลายๆแห่งนะคะทั้งในส่วนของวิสาหกิจชุมชนที่เป็นเกษตรนะคะในเรื่องของโกโก้ผลิตภัณฑ์โกโก้ผลิตภัณฑ์กาแฟนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ยังแล้วก็ในส่วนของด้านการท่องเที่ยวนะคะเราก็ยินดีที่จะให้การสนับสนุนค่ะเพราะว่าปัจจุบันนี้ก็จะมีน้องๆที่เขาเริ่มทำธุรกิจนะคะก็มีเข้ามาปรึกษาเหมือนกันนะคะเพราะว่าในบางครั้งนะคะก็อาจจะไม่ได้ทราบหน่วยงานของทางราชการที่ให้การสนับสนุน SME นะคะสตาร์ทอัพนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือถ้าใครติดขัดอะไรก็สามารถมาพูดคุยแล้วก็ขอรับคำแนะนำจากหอการค้าจังหวัดระนองได้ค่ะภารกิจของหอการค้าที่ได้ทำไปนะคะปัจจุบันเนี้ยเมื่อสักครู่ที่เราพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของการให้การสนับสนุนนะคะผู้ประกอบการในพื้นที่นะคะทั้งในส่วนของวิสาหกิจชุมชนแล้วก็กลุ่มต่างๆนะคะปัจจุบันเนี้ยตอนนี้เราก็ได้มีการยื่นขอนะคะขอ GI นะคะให้กับผู้ประกอบการกลุ่มงานหัตถศิลป์ดิ้นโบราณนะคะซึ่งหลายๆท่านก็อาจจะได้ทราบข่าวมาพอสมควรนะคะเกี่ยวกับเรื่องของงานหัตถศิลป์ดิ้นโบราณนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็มันเป็นการนำเขาเรียกว่างานหัตถศิลป์ที่ใกล้จะสูญหายไปแล้วนะคะก็โดยกลุ่มหัตถศิลป์ดิ้นโบราณนะคะในการที่จะนำมาต่อยอดแล้วก็เป็นที่รู้จักนะคะอย่างถ้าเคยได้ยินข่าวนะคะก็มงกุฎของคุณปอยธีชดาที่สวมใส่ในงานแต่งงานนะคะแล้วก็ยังมีเรื่องของน้ำแร่นะคะผลิตภัณฑ์คือตอนนี้เราก็ได้มีการขอ GI น้ำแร่นะคะซึ่งได้มีการประชุมคณะกรรมการ GI ไปเรียบร้อยแล้วเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะก็คิดว่าถ้าหากเราได้มีสินค้าที่มี GI เกิดขึ้นก็จะช่วยในเรื่องของการค้าการขายในจังหวัดระนองได้ดีพอสมควรนะคะและนอกจากนี้เราก็ยังมีโครงการซึ่งเป็นสิ่งที่เราพยายามทำมาโดยตลอดนะคะก็คือเกี่ยวกับเรื่องของการเปิดเส้นทางเดินเรือนะคะระนองจิตตะกองนะคะมันก็ไม่ใช่เฉพาะว่าเราเนี่ยจะเริ่มทำกิจกรรมในครั้งนี้เพียงอย่างเดียวนะคะในส่วนของเส้นทางระนองจิตตะกองเราก็พยายามทำมาค่อนข้างนานแล้วเหมือนกันนะคะแต่ในส่วนของปีบริหารของดิฉันนะคะก็ได้มีการ MOU กันกับหอการค้าบังกลาเทศนะคะในการที่จะร่วมกันทำให้เส้นทางนี้เกิดขึ้นได้อย่างจริงจังนะคะก็ณปัจจุบันก็ได้มีการประชุมหารือร่วมกับการท่าเรือแห่งประเทศไทยการท่าเรือจังหวัดระนองแล้วก็นักธุรกิจแล้วก็ผู้ร่วมลงทุนต่างๆนะคะรวมถึงสายเดินเรือที่จะมาทดลองเส้นทางการเดินเรือนะคะเพราะจริงๆแล้วเราก็มีผลิตภัณฑ์ที่ส่งออกหลักนะคะซึ่งก็คือทำรายได้ให้กับจังหวัดระนองมากพอสมควรนะคะก็คือเป็นผลิตภัณฑ์ดินขาวนะคะของบริษัท Mineral Resources Development จำกัดนะคะซึ่งมีมูลค่าการส่งออกสูงอยู่ในจังหวัดระนองนะคะในส่วนตรงนี้เราก็ได้มีการประชุมหารือร่วมกันนะคะเพราะว่าได้มีปัจจุบันบริษัทนี้ได้มีการส่งออกผ่านทางท่าเรือแหลมฉบังนะคะเราก็เป็นความฝันนะคะของเราที่จะให้มาส่งออกอย่างท่าเรือระนองนะคะแล้วก็ยังมีอีกหนึ่งโครงการนะคะที่ เรากำลังจะดำเนินการซึ่งในเดือนหน้านะคะเราก็จะมีการเดินทางไปยัง12ปันนานะคะเพื่อที่จะพูดคุยนะคะแล้วก็หาแนวทางในการพัฒนาศักยภาพในเรื่องของการเชื่อมโยงเส้นทางรถไฟนะคะทั้งนำเข้าส่งออกนะคะทั้งในส่วนของทางภาคเหนือแล้วก็ภาคอีสานนะคะนำเส้นทางรถไฟลงมาอย่างทางใต้แล้วก็เราเองเราก็สามารถส่งออกเชื่อมโยงทุกเส้นทางนะคะตรงนี้ได้เพราะฉะนั้นในโครงการนี้เราก็ได้มีการจัดทำโครงการขึ้นมาแล้วก็คาดว่าจะเดินทางไปพูดคุยนะคะเจรจาในเดือนหน้าซึ่งตอนนี้ก็ยังอยู่ในระหว่างการตอบรับจากทุกหน่วยงานอยู่ค่ะแต่ในวันที่16นะคะถึง18สิงหาคมที่จะถึงนี้นะคะก็คือหอการค้าจังหวัดระนองก็ได้มีการเดินทางร่วมกับทางพาณิชย์จังหวัดนะคะเพื่อไปเปิดมหกรรมสินค้านะคะมีการทำ business matching นะคะกับผู้ประกอบการที่

0: รู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติชี้แจงแนวทางบังคับใช้กฎหมายอาวุธปืนหากยิงผู้ร้ายต้องสมควรแก่เหตุอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
4: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิผูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอยู่นี้เลยจะได้ไม่พลาด
5: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
4: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
5: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
4: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
5: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
6: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
4: ได้เลยเช็คมา
6: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
4: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
6: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
4: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
1: โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติชี้แจงแนวทางบังคับใช้กฎหมายอาวุธปืนหากยิงผู้ร้ายต้องสมควรแก่เหตุพร้อมสั่งระดมกวาดล้างปืนเถื่อนและปืนดัดแปลงทั่วประเทศ
7: พลตำรวจโทไตรรงผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติและโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยถึงแนวทางการบังคับใช้กฎหมายและการควบคุมอาวุธปืนในพื้นที่สาธารณะว่าที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ได้บังคับใช้ตามหลักข้อกฎหมายทั้งการป้องกันตนเองและพฤติการการใช้อาวุธปืนซึ่งการยิงผู้ร้ายอาจไม่ได้พ้นผิดทุกกรณีจะดูที่พยันตรายและความเหมาะสมตามหลักกฎหมายอาญาเมื่อมีการยิงผู้อื่นจนถึงแก่ความตายเจ้าหน้าที่จะสืบสวนสอบสวนข้อเท็จจริงเป็นคดีอาญาทุกกรณีส่วนผู้ยิงจะมีความผิดหรือไม่ขึ้นอยู่กับพยานหลักฐานว่าเป็นการป้องกันตัวที่สมควรแก่เหตุและเป็นการป้องกันต่อพยันตรายที่ใกล้จะถึงหรือไม่เช่นกรณีผู้ตายบุกรุกเข้าบ้านยามวิกาลจนถึงห้องนอนและไม่หยุดตามคำเตือนถือเป็นการป้องกันที่สมควรแก่เหตุแต่ถ้ายิงใส่บุคคลที่เพียงแค่ปีนรั้วบ้านหรือยิงไล่หลังขณะที่ผู้ร้ายกำลังวิ่งหนีหรือพยันตรายนั้นสิ้นสุดลงแล้วการกระทำดังกล่าวอาจเป็นการป้องกันตัวเกินกว่าเหตุได้ย้ำว่าตั้งแต่ปี2566ไม่มีการออกใบอนุญาตพกพาอาวุธปืนหรือใบป.12หรือต่อใบอนุญาตเดิมให้แก่ประชาชนทั่วไปแล้วหมายชโยรายงาน
1: สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าประเมินสถานการณ์สหรัฐอเมริกาอิหร่านมั่นใจไทยรับมือได้แม้ยืดเยื้อพร้อมระบุกลไกดูแลราคาพลังงานและค่าครองชีพของภาครัฐช่วยลดผลกระทบต่อประชาชนนายนันทพงศ์จิระเลิศพงศ์ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าเปิดเผยว่าสถานการณ์ความตึงเครียดระหว่างสหรัฐอเมริกาและอิหร่านที่กลับมารุนแรงขึ้นอีกครั้งเป็นประเด็นที่ไทยต้องติดตามอย่างใกล้ชิดเนื่องจากหากสถานการณ์ยืดเยื้ออาจกระทบต่ออุปทานพลังงานโลกและทำให้ราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้นซึ่งจะเพิ่มแรงกดดันต่อต้นทุนสินค้าและค่าครองชีพสำหรับประเทศไทยแม้ที่ผ่านมาได้รับผลกระทบจากต้นทุนพลัง ังงานที่สูงขึ้นแต่การกำกับดูแลราคาพลังงานของภาครัฐช่วยลดความผันผวนของราคาขายปลีกทำให้อัตราเงินเฟ้อช่วงครึ่งปีแรกยังอยู่ในกรอบเป้าหมายร้อยละ 1-3 สนค.จึงประเมินว่าไทยยังสามารถรองรับความผันผวนด้านพลังงานในระยะต่อไปได้และสถานการณ์ดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อค่าครองชีพในระดับที่น่ากังวลเจ้าหน้าที่เชิญตัวผู้ต้องสงสัยคดีลอบวางระเบิดกำลังพลกองร้อยทหารพราน4511จังหวัดนราธิวาสเข้ากระบวนการซักถามย้ำคุ้มครองสิทธิ์ตามกฎหมาย
8: พันเอกวริศชอบสุพลรองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสี่ส่วนหน้าเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่ได้เชิญตัวชายรายหนึ่งในพื้นที่ตำบลตะหยงมัดอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสซึ่งเป็นผู้ต้องสงสัยที่อาจมีส่วนเชื่อมโยงกับเหตุลอบวางระเบิดกำลังพลชุดรักษาความปลอดภัยเส้นทางของกองร้อยทหารพรานที่4511หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่45บริเวณบ้านจุฬาภรณ์พัฒนา5ตำบลบงอำเภอระแงะเมื่อวันที่22มกราคม2568เหตุการณ์ดังกล่าวทำให้กำลังพลเสียชีวิต1นายและได้รับบาดเจ็บ6นายก่อนดำเนินการเจ้าหน้าที่ได้ชี้แจงทำความเข้าใจกับผู้นำชุมชนผู้นำศาสนาและครอบครัวของผู้ถูกเชิญตัวจากนั้นนำตัวเข้าสู่กระบวนการซักถามตามขั้นตอนก่อนส่งต่อไปยังศูนย์ซักถามหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่46โดยเจ้าหน้าที่ยืนยันยึดหลักสิทธิมนุษยชนและผู้ถูกเชิญตัวยังคงถือเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าจะมีคำพิพากษาถึงที่สุดปฏิชาณันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
9: คุณกำลังฟัง
10: สวท.
9: ตะอั่วป่า FM 90.25 เมกะเฮิร์ตซ์

0: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: เป็นไงพี่กลับจากป่าเที่ยวเนี้ยสันผับผับอยู่เจ้าข้าวเชียว
2: ไม่รู้ว่าเป็นไข้มาลาเรียจับเอาหรือเปล่า
1: หือใช่ในป่านยุงก้นปล่องเยอะด้วยไปนาไม่ถูกพี
2: ่ยุงก้นปล่องตัวร้ายอาศัยตามป่าเขากัดเรา10ถึง15วันมีอาการครั่นเนื้อครั่นตัวหนาวสั่นการป้องกันต้องนอนกลางมุ้งทายากันยุงอย่าให้ยุงกัด
1: ปรารถนาดีจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่11จังหวัดนครศรีธรรมราช

0: พี่บ่าวพี่บ่าวเดือนนี้ได้เงินเดือนออกแล้วหนุ่ยว่าจะซื้อของออนไลน์อีกสักน้อยค่ะ
1: หนูเออซื้อได้แต่ต้องแบ่งเงินแกไปมั่งตะถ้าชายหมดทุกเดือนแล้วตอนแกน้องจะเอาไว้ให้ชายล่ะคะ
0: จริงด้วยพี่แล้วหนุ่ยต้องทำยังไงอะคะ
1: ก็ง่ายนิดเดียวพอได้เงินมาก็แบ่งเก็บก่อนชายเดือนละนิดเดือนละหน่อยก็ยังดีขอให้ทำทุกเดือนมีวินัยทางการเงินอย่าชายเกินตัวเท่านั้นก็มีเงินเลือกเก็บเลือกชายแล้วครับ
0: อ๋อต้องอ้อมก่อนชายไม่ใช่ชายก้อนแล้วค่อยอ้อมใช่ไหมคะ
1: ถูกต้องแล้วน้องเฮ้อเริ่มอ้อมวันนี้พอถึงเกษียณก็มีเงินเลือกชายชีวิตสบายไม่ลำบากลูกหลานครับอ้อมวันนี้เพื่อความมั่นคงในวันหน้ามีวินัยทางการเงินวางแผนเกษียณตั้งแต่วันนี้เพื่อชีวิตที่อุ่นใจในอนาคต
2: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
3: แม่ไปกินน้ำชาแค่หน้าปากซอยอ่ะหมวกกันน็อกไม่ต้องใส่ก็ได้แค่ตรงนี้เอง
4: ไม่ได้นะไม่ได้ลูกไกลๆแค่ไหนก็ต้องใส่หมวกกันน็อกนะเพราะว่าหมวกกันน็อกมีไวรักษาสมองและก็หน้าสวยๆของเราจ้าขับขี่รถมอเตอร์ไซค์ไม่ว่าจะไกลหรือไกลต้องสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งทั้งคนขับและคนซ้อนด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
5: เฉลยพี่กำลังไปช่วยแล้ว
6: พี่ชาวีทำไมพี่ไม่สวม

ุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์และเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เขต5ฝั่งอันดามันผ่านคลื่นความถี่4จังหวัด5สถานีสวทระนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์สวทกระบี่ FM 98.5 เมกะเฮิรตซ์สวทพังงา FM 100 เมกะเฮิรตซ์สวทตะกั่วป่า FM 90.25 เมกะเฮิรตซ์และสวทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปเชิญติดตามรับฟังรายการเล่าข่าวอันดามันดำเนินรายการโดยทีมงานสวทภูเก็ต

0: วัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเล่าข่าวอันดามันครับรายการข่าวสารจากฝั่งทะเลอันดามันออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตครับทางคลื่นความถี่ FM 96.75 MHz พบกันเป็นประจำนะครับในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับเวลา10นาฬิกาถึง11นาฬิกาโดยประมาณครับโดยในช่วงเวลานี้นะครับเราได้ถ่ายทอดสัญญาณร่วมกันในพื้นที่4จังหวัด5สถานีครับได้แก่สวทภูเก็ตสวทพังงาสวทตะกั่วป่าจังหวัดพังงาครับสวทกระบี่และสวทระนองครับและในวันนี้นะครับอยู่กับผมเช่นเคยเลยน้องดิววสุรัตน์วีรสัยครับเป็นผู้ดำเนินรายการในช่วงสายของวันนี้นะครับก่อนที่เราจะไปเล่าข่าวกันเดี๋ยวรอพักกันสักครู่นะครับแล้วกลับมาติดตามในช่วงเบรกต่อไปก็คือช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนครับ
1: เติมอรรถรสยามสายฟังข่าวสบายสบายร้อยเรื่องราวมาเล่าขานผ่านรายการเล่าข่าวอันดามันกับทีมงานสวท.ภูเก็ต

เตือนนี้คือการฝึกซ้อมในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตอย่าเพิ่งตกใจเพราะวันที่21สิงหาคม2569จังหวัดภูเก็ตมีการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินไม่ใช่เหตุการณ์จริงตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 16:00 นเจ้าหน้าที่จากทุกภาคส่วนจะร่วมฝึกซ้อมที่โรงแรม NH Boat ลากูดภูเก็ตรีสอร์ทจำลองการทำงานตั้งแต่การใช้วิทยุสื่อสารการประสานงานด้านภัยพิบัติไปจนถึงการเรียนรู้ระบบแจ้งเตือนภัยผ่านโทรศัพท์มือถือหรือ CBS Cell Broadcast Service เพื่อทดสอบความพร้อมและการทำงานร่วมกันของทุกหน่วยงานประชาชน

ครับยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับกลับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเล่าข่าวอันดามันนะครับซึ่งตอนนี้นะครับเราอยู่ในช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนนะครับผมมาเริ่มกันที่ข่าวใหญ่ระดับประเทศแล้วกันนะครับเกี่ยวกับการปราบปรามการบุกรุกที่ดินของรัฐครับล่าสุดนะครับปปช.โดยคุณเกียรติศักดิ์พุทธพันธ์นะครับรองเลขาธิการปปช.นะครับนำทีมนะครับลงพื้นที่ติดตามกรณีสถานปฏิบัติธรรมป่าชนะใจในพื้นที่อำเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีครับซึ่งเรื่องนี้ปปช.เขาก็เกาะติดมาต่อเนื่องเป็นเดือนที่6แล้วเพื่อป้องกันไม่ให้เจ้าหน้าที่รัฐปล่อยปละละเลยหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ครับซึ่งต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าจากการลงพื้นที่ไปตรวจล่าสุดนะครับพบว่าพื้นที่ตรงนี้นะครับมีการเอาเครื่องจักรหนักเข้าไปปรับไถทำทางขึ้นผาชนะใจนะครับมีการวางแท้งน้ำท่อน้ำเป็นโครงสร้างถาวรรวมถึงแบ่งแปลงเตรียมก่อสร้างนะครับซึ่งตอนนี้นะครับทางเจ้าหน้าที่ก็ได้ประสานนิมนต์พระสงฆ์แล้วก็ขอความร่วมมือให้ผู้ที่พักอาศัยอยู่นะครับทยอยออกจากพื้นที่ไปแล้วนะครับผมซึ่งทางด้านกรมป่าไม้นะครับโดยรองอธิบดีคุณพัฒน์พงษ์สมิติพัฒน์นะครับท่านก็ได้ออกมาเปิดเผยข้อมูลนะครับว่าจากการตรวจสอบเนี่ยพบพฤติการเจตนาจะครอบครองพื้นที่มากถึง 2,000 ไร่นะครับแต่มีส่วนที่ถูกแผ้วถางนะครับผมเสียหายจริงไปแล้วกว่า136ไร่คิดเป็นมูลค่าความเสียหายเนี่ยมากกว่า5ล้านบาทเลยทีเดียวนะครับผมเป็นมูลค่าความเสียหายทางทรัพยากรนะครับซึ่งพื้นที่ตรงนี้เนี่ยเป็นพื้นที่ลุ่มน้ำชั้น2การจะเอาเครื่องจักรเข้าไปปรับพื้นที่ที่ทำแลนด์มาร์คนะครับโดยไม่ได้รับอนุญาตเนี่ยจะต้องเครียกยังไงดีทำไม่ได้อะนึกออกไหมครับคือเราไม่สามารถทำได้แบบทำไม่ได้เด็ดขาดเลยนะครับตอนนี้ชุดพยัคฆ์พรายก็ได้แจ้งความดำเนินคดีเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ทางปปช.ก็เตรียมจะใช้กรณีป่าชนะใจนี้เป็นโมเดลต้นแบบในการเสนอรัฐบาลครับเพื่อวางแนวทางการป้องปรามการบุกรุกที่ดินรัฐทั่วประเทศให้ชัดเจนต่อไปครับก็เป็นหนึ่งเรื่องที่รัฐบาลพยายามผลักดันอยู่แล้วก็พยายามดำเนินการดำเนินคดีแล้วก็ตรวจสอบนะครับผมในเรื่องของการใช้พื้นที่ที่ดินของรัฐหรือพื้นที่สาธารณะนะครับผมหรือการบุกรุกที่ดินนะครับผมก็จะเห็นได้ว่าตอนนี้ครับกระจายทั่วประเทศเลยในการที่พยายามจะคืนที่ดินสู่รัฐสู่หลวงสู่ประชาชนนะครับก็ต้องเอาใจช่วยแล้วก็ติดตามกันต่อไปนะครับเอาละครับผมมาต่อกันที่ข่าวเด่นข่าวที่2แล้วกันพูดอย่างนี้นะครับในช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนในวันนี้นะครับผมก็ต้องบอกว่าไทยเนี่ยพร้อมเป็นเจ้าภาพการประชุม ALMM ครั้งที่29ครับยกระดับทุนมนุษย์และแรงงานอาเซียนข่าวนี้นะครับเป็นเรื่องใหญ่ระดับภูมิภาคเลยครับกระทรวงแรงงานเนี่ยโดยท่านจุลพัฒน์นะครับผมขออภัยครับท่านจุลพันธ์อมรวิวัฒน์นะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้ออกมาแถลงความพร้อมที่ประเทศไทยเนี่ยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนครั้งที่29หรือ ALMM ครั้งที่29ครับแล้วก็มีการประชุมอื่นๆด้วยที่เกี่ยวข้องนะครับผมซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่23ถึง28สิงหาคมนี้ที่โรงแรมดุสิตธานีกรุงเทพมหานครนะครับซึ่งการประชุมในครั้งนี้นะครับจัดขึ้นภายใต้หัวข้อหลักเลยที่เกี่ยวกับการพัฒนาทุนมนุษย์และการรับรองทักษะฝีมือแรงงานสู่มาตรฐานสากลครับเพื่อจับมือกับอีก11ประเทศสมาชิกที่เข้าร่วมกันนะครับผมซึ่งก็ต้องบอกว่ามาช่วยกันเนี่ยยกระดับและพัฒนากำลังแรงงานในภูมิภาคนะครับผมที่มีรวมกันมากกว่า357ล้านคนนะครับถือว่าเป็นตัวเลขที่เยอะมากๆนะครับผมโดยท่านจุลพันธ์นะครับได้เน้นย้ำมาตลอดนะครับว่าตลาดแรงงานอาเซียนกำลังเผชิญหน้ากับความท้าทายนะครับจาก3การเปลี่ยนผ่านสำคัญได้แก่เศรษฐกิจดิจิทัลเศรษฐกิจสีเขียวแล้วก็การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุครับแรงงานไทยและแรงงานในอาเซียนจึงจำเป็นที่จะต้องเร่งอัพสกิลแล้วก็มีการรีสกิลด้วยนะครับซึ่งเวทีนี้นี่แหละครับประเทศไทยเนี่ยก็ได้เป็นการเค้าเรียกยังไงดีเตรียมที่จะเป็นผู้นำละกันในการผลักดันแล้วก็นำร่องหนังสือเดินทางทักษะดิจิทัลอาเซียนครับหรือที่ชื่อภาษาอังกฤษที่เรียกว่าอาเซียนดิจิทัลสกิลส์พาสปอร์ตนะครับเพื่อเป็นการสร้างระบบการรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานที่สามารถใช้ร่วมกันได้แบบทั่วทั้งภูมิภาคนะครับผมก็คือเป็นที่รองรับ
เป็นมาตรฐานสากลเป็นมาตรฐานเดียวกันนะครับซึ่งจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของแรงงานไทยในระดับสากลได้แบบยั่งยืนเลยทีเดียวนะครับผมก็ถือว่าเป็นข่าวดีสำหรับตลาดแรงงานนะครับแต่ก็ต้องอย่างที่บอกไปจะต้องมีการอัพสกิลแล้วก็รีสกิลนะครับผมเราจะต้องพัฒนาตัวเองเพื่อก้าวสู่สังคมแรงงานไทยในระดับสากลนะครับที่จริงประเทศไทยในปีนี้เนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าโอ้โหรับเป็นเจ้าภาพการประชุมระดับนานาชาติระดับสากลเนี่ยก็หลายงานรวมถึง IMF ด้วยนะครับผมก็การประชุม IMF ก็เกิดขึ้นในเดือนตุลาคมนะครับประเทศไทยเนี่ยก็เตรียมการอย่างเรียกว่าขยันขันแข็งทีเดียวต้องเอาใจช่วยเจ้าหน้าที่ทุกคนเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นการประชุม ALMM หรือ IMF นะครับเราก็ต้องเอาใจช่วยกันนะครับเพราะว่าเป็นหน้าเป็นตาแล้วก็เป็นการเปิดโอกาสให้กับคนไทยประชาชนคนไทยทั้งมวลทั้งหมู่ทุกคนเลยแหละครับเอาละครับผมประมาณนี้แล้วกันเนาะในช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนนะครับถือว่าเป็นข่าวที่อยากจะนำมาฝากกันคัดเลือกมาให้แล้วแหละว่าโอเคผมอยากจะนำเสนอสิ่งเหล่านี้ให้ทุกคนรู้นะครับเพราะเป็นเรื่องที่หลายๆคนก็อาจจะติดตามอยู่หรือว่าอาจจะไปเกี่ยวข้องกับใครหลายๆคนนะครับเพราะฉันก็ฝากไว้ประมาณนี้แล้วกันในช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่แล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามในช่วงของข่าวใต้รายวันกันต่อนะครับ

ขณะนี้คุณกำลังฟังรายการเล่าข่าวอันดามันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 MHz และเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เขต5ฝั่งอันดามันผ่านคลื่นความถี่4จังหวัด5สถานีสวทระนอง FM 107.25 MHz สวทกระบี่ FM 98.5 MHz สวทพังงา FM 100 MHz สวทตะกั่วป่า FM 90.25 MHz และสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 10:00 น.ถึง 11:00 น.ค่ะ

0: ให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร
1: ์นัดมีเรียนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่เส้นยาวาจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
2: ช่วงข่าวใต้รายวัน
3: ครับยินดีต้อนรับกลับนะครับผมเข้าสู่ช่วงข่าวใต้รายวันนะครับข่าวแรกเนี่ยเราก็อย่างที่เป็นที่คุ้นเคยกันนะครับถ้าใครติดตามก็จะเริ่มที่จังหวัดภูเก็ตของเราเสมอนะครับซึ่งต้องบอกว่าข่าวนี้เมื่อวานทีมงานสทภูเก็ตก็ได้ลงพื้นที่ไปทำข่าวด้วยตัวเองนะครับรวมถึงทีมงานกรมประชาสัมพันธ์ทั้ง3หน่วยเลยครับไม่ว่าจะเป็นสทภูเก็ตของเรา NBT หรือสททนะครับแล้วก็ประชาสัมพันธ์จังหวัดนะครับผมสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดก็ได้ลงพื้นที่ตัวเองเลยนะครับผมก็เมื่อวานนี้นะครับวันที่13สิงหาคมที่เทวาลัยพระพิฆเนศสีมันคณปตินะครับจังหวัดภูเก็ตครับได้มีการประกอบพิธีมงคลเป็นการเปิดราชรถสีมยุเรศวรนะครับซึ่งจัดสร้างขึ้นเป็นพิเศษส่งตรงจากเมืองปูเนประเทศอินเดียครับโดยมีท่านมานิกราวดาดาชาวานรองประธานนะครับมูลนิธิสีมันคัตดูเชสอาวาอีคณปติทรัสต์นะครับนี่แหละครับผมก็เป็นชื่อนะครับผมของเหมือนเป็นเขาเรียกว่าเป็นองค์กรละกันนะครับที่ดูแลองค์พระพิฆเนศที่โด่งดังและศักดิ์สิทธิ์ที่สุดแห่งหนึ่งของเมืองปูเน่เลยทีเดียวนะครับประเทศอินเดียนั่นแหละครับท่านก็ได้มาร่วมประกอบพิธีนะครับกับคุณประพัสสรมีปาผู้ก่อตั้งเทวาลัยนะครับสำหรับราชรถสีมยุเรศวรนะครับผมองค์นี้นะครับออกแบบอย่างวิจิตรการตาด้วยสถาปัตยกรรมอินเดียนะครับผสมผสานลวดลายนกยูงอย่างสง่างามครับต้องบอกว่าราชรถองค์นี้นะครับผมจะใช้สำหรับอัญเชิญองค์พระพิฆเนศสีมันคณปตินะครับในขบวนแห่ผ่านย่านเมืองเก่าภูเก็ตในวันที่14กันยายน2569ครับเนื่องในเทศกาลคณเนศจตุรถีครับจังหวัดภูเก็ตครั้งที่2ถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมสำคัญที่ช่วยกระชับนะครับผมความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมระหว่างไทยและอินเดียพร้อมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและจิตวิญญาณของจังหวัดภูเก็ตสู่ระดับโลกนะครับซึ่งจริงๆแล้วต้องบอกว่าราชรถนะครับผมที่เรียกว่าราชรถสีมยุเรศวรนะครับสวยงามมากเมื่อวานได้สัมผัสด้วยตาตัวเองได้มองเห็นด้วยตาตัวเองนะครับผมมีความสวยงามวิจิตรการตานะครับก็คาดหวังว่าในวันที่14กันยายน2569ที่ย่านเมืองเก่าภูเก็ตนะครับเราจะได้เห็นการเขาเรียกว่าขบวนแห่ในวันนั้นอย่างสง่างามนะครับเพราะอยากให้ทุกคนได้รับชมได้เห็นกันจริงๆว่าสวยงามเพียงใดนะครับเอาละครับมากันที่อีกข่าวหนึ่งแล้วกันกับเรื่องราวสะพานบุญแล้วก็น้ำใจอันงดงามในสังคมจังหวัดภูเก็ตแล้วก็สังคมไทยของเรานะครับเมื่อวานนี้นะครับ13สิงหาคมที่ผ่านมาเวลา 15:39 นนะครับที่วัดเขารังสามัคคีธรรมอำเภอเมืองภูเก็ตพระจิรัตน์ปุณณภาโรนะครับรักษาการเจ้าอาวาสพร้อมคณะผู้มีจิตศรัทธาครับได้ร่วมกันเปิดตัวโครงการบ้านพึ่งวัดภูเก็ตเพื่อเปิดเป็นพื้นที่พักอาศัยฟรีสำหรับผู้ป่วยยากไร้แล้วก็ญาติที่ต้องเดินทางมารักษาตัวที่โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตครับตัวโครงการนะครับผมตั้งอยู่บริเวณข้างวัดเขารังสามัคคีธรรมสามารถรองรับผู้เข้าพักได้ราว99-100เตียงในบรรยากาศที่ต้องบอกว่าสงบปลอดภัยนะครับพร้อมดูแลเรื่องอาหารจากข้าวก้นบาตรครับ ื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและมอบกำลังใจให้ผู้ป่วยโดยผู้เข้าพักจะต้องเป็นผู้ป่วยหรือญาตินะครับที่ผ่านการคัดกรองจากโรงพยาบาลวชิรภูเก็ตโดยตรงนะครับซึ่งโครงการนี้เป็นการต่อยอดเจตนารมณ์เดิมของพ่อท่านไข่นะครับพระครูบรรพตสารธรรมนะครับโดยได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิสิริวัฒนภักดีบริษัทไทยเบฟเฟอร์จำกัดมหาชนนั่นแหละครับแล้วก็ผู้มีจิตศรัทธานะครับผมถือเป็นอีกหนึ่งโครงการที่ต้องบอกว่าสะท้อนการเกื้อกูลกันระหว่างคณะสงฆ์ภาคเอกชนและชุมชนในพื้นที่ได้อย่างน่าชื่นชมเลยทีเดียวครับก็ขออนุญาตส่งต่อนะครับผมสะพานบุญในครั้งนี้นะครับเพราะต้องบอกว่าตอนนี้ก็ยังมีการรับเขาได้ยังไงดีบริจาคปัจจัยแล้วกันนะครับเพื่อช่วยเหลือในจุดนี้นะครับผมใครที่อยากจะร่วมช่วยเหลือนะครับไปติดต่อที่โรงพยาบาลวชิรภูเก็ตได้นะครับหรือสามารถสนับสนุนการดำเนินงานของโครงการบ้านพึ่งวัดได้ที่บัญชีธนาคารออมสินนะครับก็ใครที่อยากจะช่วยเหลือก็เตรียมจดหรือว่าหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาได้นะครับชื่อบัญชีนะครับบ้านพึ่งวัดนะครับผมเลขที่บัญชี020481332086นะครับย้ำนะครับธนาคารออมสินนะครับผมชื่อบัญชีนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับบ้านพึ่งวัดนะครับเลขที่บัญชี020481332086นะครับก็นี่แหละครับผมโดยโครงการนะครับจะมีการระบบตรวจสอบการบริจาคเพื่อให้เกิดความโปร่งใสแล้วก็ยอดบริจาคสามารถนำไปใช้ประกอบการลดหย่อนภาษีได้ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดนะครับก็นี่แหละครับผมฝากเอาไว้ประมาณนี้เป็นสะพานบุญให้แล้วกันนะครับผมเอาละครับขยับมาที่จังหวัดพังงากันดีกว่าครับกับการเตรียมความพร้อมรับมือเหตุฉุกเฉินแล้วก็สร้างความมั่นใจครับให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวเมื่อวานนี้เช่นเคยครับ13สิงหาคม2569ที่โรงพยาบาลพังงานะครับผมออกขออภัยครับโรงพยาบาลพังงาก็ได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายนะครับจัดการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านอัคคีภัยในสถานบันเทิงครับโดยได้มีท่านบัญชาธนูอินรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาลงพื้นที่สังเกตการและตรวจความพร้อมของสถานที่นะครับซึ่งเป็นการจำลองสถานการณ์จริงนะครับผมในการเกิดเหตุเพลิงไหม้บริเวณห้องครัวของสถานบันเทิงในพื้นที่ครับขณะที่มีลูกค้าและก็พนักงานใช้บริการอยู่ราวๆ60คนอันนี้เป็นการจำลองสถานการณ์จริงนะครับการฝึกซ้อมในครั้งนี้นะครับครอบคลุมตั้งแต่การระงับเหตุเบื้องต้นนะครับด้วยถังดับเพลิงการโทรแจ้งเหตุ199นะครับผมการคัดแยกผู้บาดเจ็บการปฐมพยาบาลตลอดจนการลำเลียงส่งต่อผู้ป่วยและค้นหาผู้ติดค้างภายในอาคารอย่างเป็นระบบครับโดยได้รับความร่วมมือจากหลายหน่วยงานเลยไม่ว่าจะเป็นปภ.นะครับป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงาอบจ.พังงาเทศบาลเมืองพังงานะครับสภ.เมืองพังงาการไฟฟ้าแล้วก็ทีมอาสาสมัครในพื้นที่เลยนะครับเพื่อต้องบอกว่าเป็นการยกระดับทักษะการปฏิบัติงานร่วมกันแล้วก็สร้างความมั่นใจในมาตรฐานความปลอดภัยของจังหวัดพังงาครับเป็นการยกระดับความปลอดภัยที่เป็นการถอดบทเรียนจากเหตุการณ์ที่ระทึกขวัญแล้วก็เป็นการสูญเสียที่ไม่อยากให้เกิดขึ้นนะครับสร้างเขาเรียกว่าความสลดใจความเศร้าเสียใจให้กับหลายๆฝ่ายนะครับผมอย่างตัวทีมอาสาสมัครเองที่ไปช่วยเหลือกันในวันนั้นทีมงานดับเพลิงแล้วก็กู้ภัยต่างๆที่ไปในวันนั้นนะครับหลายๆคนเขาก็ได้มีความรู้สึกสูญเสียใจนะครับผมแล้วก็มีการสูญเสียบุคคลที่เข้าไปช่วยเหลือด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือความเสียใจที่ไม่สามารถช่วยเหลือบุคคลนะครับผมที่ประสบเหตุได้เนี่ยค่อนข้างจะส่งผลกระทบต่อจิตใจของผู้ช่วยเหลือนะครับเพราะคนที่ได้ทำหน้าที่ตรงนั้นเนี่ยต่างเอาใจพกใจกันไปอย่างยิ่งใหญ่เลยนะครับเพื่อจะช่วยเหลือทุกคนแต่มันมีหลายๆเคสที่ไม่สามารถช่วยเหลือได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่มีการซ้อมแผนเผชิญเหตุต่างๆนะครับผมเหตุฉุกเฉินต่างๆเนี่ยก็จะสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวด้วยแล้วก็สร้างทักษะการปฏิบัติงานร่วมกันแล้วก็สร้างความมั่นใจในตัวเจ้าหน้าที่เองด้วยนะครับผมก็ถือเป็นเรื่องราวที่ดำเนินการได้อย่างดีเลยนะครับในจังหวัดพังงานะครับมาที่จังหวัดกระบี่กันบ้างท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับมาพูดถึงเรื่องมาตรการเชิงรุกกันบ้างในการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยและฝนตกหนักในพื้นที่จังหวัดกระบี่ครับ เมื่อวานนี้นะครับ13สิงหาคม2569เวลา 13:30 นครับโครงการชลประทานกระบี่ได้จับมือร่วมกับเทศบาลเมืองกระบี่ครับนำเครื่องจักรกลและเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เร่งขุดลอกคลองกระบี่ใหญ่โดยเฉพาะบริเวณโรงสูบน้ำดิบผลิตน้ำประปาสถานีเมืองกระบี่เพื่อกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำและตะกอนสะสมเพื่อประสิทธิภาพการระบายน้ำให้ไหลสะดวกยิ่งขึ้นครับต้องบอกว่าการดำเนินการในครั้งนี้เนี่ยเป็นไปตามนโยบายของท่านอังกูลศรีลาเทวากูลผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ครับที่เน้นย้ำเนี่ยให้ทุกหน่วยงานเลยบูรณาการร่วมกันนะครับป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยอย่างเป็นรูปธรรมครับเพื่อปกป้องพื้นที่เศรษฐกิจระบบสาธารณูปโภคนะครับแล้วก็พื้นที่ลุ่มต่ำในเมืองกระบี่นะครับพร้อมกันนี้นะครับยังได้แจ้งเตือนให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงติดตามประกาศแจ้งเตือนสภาพอากาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิดนะครับเป็นมาตรการเชิงรุกที่พยายามดำเนินการให้จังหวัดกระบี่เนี่ยสามารถรับมือกับสถานการณ์อุทกภัยแล้วก็ฝนตกหนักในพื้นที่ได้นะครับถือว่าเป็นการป้องกันที่ดีเลยทีเดียวนะครับและสุดท้ายครับที่จังหวัดระนองนะครับผมเมื่อวันที่13สิงหาคมที่ผ่านมาหรือก็คือเมื่อวานนี้นะครับคณะกรรมการจากโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำรินะครับหรืออสพทนำโดยคุณมรกตวัชรมุสิกนะครับเจ้าหน้าที่ในพระองค์ระดับ8ได้ลงพื้นที่ที่โรงเรียนไทยรัฐวิทยา97บ้านเลียบจังหวัดระนองครับเพื่อติดตามผลการดำเนินงานและพิจารณาครับให้คะแนนสถานศึกษาในการขอรับพระราชทานป้ายสนองพระราชดำริงานส่วนพฤกษศาสตร์พฤกษศาสตร์นะครับโรงเรียนนะครับโดยมีคุณวิทรัตน์อารามันนะครับท่านวิทรัตน์อารามันรองผู้ว่าราชการจังหวัดระนองพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการคณะครูแล้วก็นักเรียนด้วยแหละครับร่วมให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นเลยทีเดียวซึ่งการลงพื้นที่ประเมินในครั้งนี้นะครับเป็นการมุ่งเน้นการตรวจเยี่ยมกิจกรรมส่งเสริมให้เยาวชนและชุมชนนะครับร่วมกันอนุรักษ์พันธุกรรมพืชแล้วก็ทรัพยากรท้องถิ่นอย่างจริงจังและยั่งยืนนั่นเองครับนี่แหละครับผมเป็นเรื่องราวของทั้ง4จังหวัดฝั่งภาคใต้ฝั่งอันดามันของเรานะครับในเขตของเราที่รับสัญญาณอยู่นะครับภูเก็ตพังงากระบี่และระนองนะครับผมจะเห็นได้ว่าดำเนินการในหลากหลายส่วนเลยทีเดียวทุกๆมิติเนี่ยครับผมจังหวัดของภาคใต้ฝั่งอันดามันของเราเนี่ยพยายามพัฒนาในทุกๆด้านรอบด้านนะครับผมเป็น all rounderเพื่อให้ทุกๆด้านเนี่ยสามารถพัฒนาได้อย่างยั่งยืนต่อเนื่องแล้วก็ไปพร้อมๆกันนะครับจะขาดด้านไหนด้านหนึ่งไปไม่ได้นะครับประมาณนี้แล้วกันนะครับในวันนี้ในช่วงของข่าวใต้รายวันกับรายการเล่าข่าวอันดามันนะครับในวันที่14สิงหาคม2569นะครับทั้งหมดนี้นะครับคือข่าวสารจากพื้นที่ฝั่งอันดามันในช่วงสายของวันนี้นะครับทุกท่านเลยนะครับที่ติดตามรับฟังรายการเล่าข่าวอันดามันของเราอยู่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตคลื่นความถี่ FM 96.75 MHz นะครับทุกท่านเนี่ยสามารถติดตามรายการเราได้เป็นประจำในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 10:10 ถึง 11:00 นนะครับวันนี้นะครับกระผมนายวสุรัตน์วีรศัยนะครับหรือน้องดิววสุและพี่วรรณชริยานะครับรวมถึงทีมงานสทภูเก็ตทุกท่านขออนุญาตลาทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: นดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อ

เตือนนี้คือการฝึกซ้อมในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตอย่าเพิ่งตกใจเพราะวันที่21สิงหาคม2569จังหวัดภูเก็ตมีการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินไม่ใช่เหตุการณ์จริงตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 16:00 นเจ้าหน้าที่จากทุกภาคส่วนจะร่วมฝึกซ้อมที่โรงแรม NH Boat ลากูดภูเก็ตรีสอร์ทจำลองการทำงานตั้งแต่การใช้วิทยุสื่อสารการประสานงานด้านภัยพิบัติไปจนถึงการเรียนรู้ระบบแจ้งเตือนภัยผ่านโทรศัพท์มือถือหรือ CBS Cell Broadcast Service เพื่อทดสอบความพร้อมและการทำงานร่วมกันของทุกหน่วยงานประชาชนในพื้นที่ไม่ต้องตื่นตระหนกและไม่ต้องกังวลขอความร่วมมือไม่แชร์หรือส่งต่อข้อมูลที่ยังไม่ได้รับการตรวจสอบและติดตามข่าวสารจากหน่วยงานราชการเท่านั้น21

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับคณิษฐายิ้มดีค่ะกระทรวงคมนาคมเร่งผลิตบุคลากรคุณภาพมาตรฐาน IMO ป้อนตลาดแรงงานโลกควบคู่พัฒนาท่าเรืออีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
4: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกลร่วมกับเช็คสเปียร์ในปีพ.ศ. 2350
5: อยู่นะสุนทรภู่กับเช็คสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
4: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
5: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด
6: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
7: ได้เลยเช็คมา
6: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
7: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
6: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
7: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
1: กระทรวงคมนาคมเร่งผลิตบุคลากรคุณภาพมาตรฐาน IMO ป้อนตลาดแรงงานโลกควบคู่พัฒนาท่าเรือร่องน้ำและระบบ MSW เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ
8: นายสันเพชรบุญยมณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่ารัฐบาลและกระทรวงคมนาคมให้ความสำคัญกับการพัฒนาพาณิชย์นาวีในทุกมิติทั้งโครงสร้างพื้นฐานมาตรฐานและบุคลากรโดยเฉพาะการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญเพราะแม้ประเทศจะมีเทคโนโลยีหรือโครงสร้างพื้นฐานที่ทันสมัยแต่หากขาดบุคลากรที่มีความรู้ก็ไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มศักยภาพการพัฒนาบุคลากรพาณิชย์นาวีไทยจะมุ่งเน้นมาตรฐานสากลตามข้อกำหนดขององค์การทางเรือระหว่างประเทศหรือ IMO ให้มีทักษะมีวินัยเชี่ยวชาญภาษาและเทคโนโลยีเพื่อรองรับตลาดแรงงานสากลที่ยังคงมีความต้องการอีกมากนอกจากนี้กระทรวงคมนาคมยังเร่งรัดโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางน้ำทั้งการปรับปรุงท่าเรือปากเกร็ดเกาะสุกรอ่าวมะขามป้อมและการพัฒนาร่องน้ำสำคัญรวมทั้งการนำเทคโนโลยีมารีนไทม์ซิงเกิลวินโดว์มาใช้ลดขั้นตอนและต้นทุนการขนส่งเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของสินค้าไทยในตลาดโลกนพศรแก้วคำรายงาน
1: รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงไทยช่วยไทยเพิ่มทุนดอกเบี้ยคนละครึ่งไม่ใช่การแจกเงินประชาชนโดยตรงแต่เป็นการเพิ่มโอกาสให้เข้าถึงแหล่งเงินทุน
9: นางสาวณฤดาเพิ่มวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าภายหลังรัฐบาลเปิดโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มทุนดอกเบี้ยคนละครึ่งเมื่อวันที่10สิงหาคม2569พบว่าประชาชนบางส่วนยังมีความสับสนเกี่ยวกับผู้มีสิทธิ์ยื่นคำขอวิธีได้รับประโยชน์และความหมายของคำว่าดอกเบี้ยคนละครึ่งรัฐบาลจึงขอย้ำว่าโครงการดังกล่าวไม่ใช่การแจกเงินหรือโอนเงินเข้าบัญชีประชาชนรายบุคคลแต่เป็นการจัดสรรเงินเพิ่มทุนผ่านกองทุนหมู่บ้านกองทุนชุมชนเมืองและกองทุนชุมชนทหารภายใต้วงเงินรวม 4,452 ล้านบาทโดยวางกรอบครอบคลุมกองทุนทั่วประเทศ 79,610 แห่งและฐานสมาชิกกว่า12ล้านคนซึ่งรัฐบาลมุ่งเพิ่มโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งทุนในระบบด้วยต้นทุนที่เหมาะสมเพื่อนำไปประกอบอาชีพสร้างรายได้และลดการพึ่งพาหนี้นอกระบบกนิกาแก้วใสรายงาน
1: ญี่ปุ่นประกาศเตือนภัยฉุกเฉินในจังหวัดชิบะและหลายพื้นที่ทางตะวันออกของประเทศหลังฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องบรรษัทกระจายเสียงและแพร่ภาพของญี่ปุ่นรายงานว่าสำนักงานอุตุนิยมวิทยาของญี่ปุ่นลดระดับการเตือนภัยฉุกเฉินจากระดับ5ซึ่งเป็นระดับสูงสุดลงมาเป็นระดับ4เมื่อเวลา 5:15 นาทีของวันนี้สำหรับเหตุน้ำท่วมและดินถล่มในหลายเมืองของจังหวัดชิบะหลังเกิดฝนตกหนักครอบคลุมจังหวัดชิบะและอีกหลายพื้นที่ทางตะวันออกของญี่ปุ่นสำนักงานอุตุนิยมวิทยาของญี่ปุ่นยังขอให้ประชาชนเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดและดำเนินการเพื่อความปลอดภัยของตนเองเนื่องจากมีความเสี่ยงที่จะเกิดเหตุดินโคลนถล่มรุนแรงน้ำท่วมในพื้นที่ต่ำและแม่น้ำเอ่อล้นตลิ่งขณะเดียวกันที่ฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องยังส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของท่าอากาศยานานาชาตินาริตะในจังหวัดชิบะโดยมีรายงานว่าเมื่อเวลา 1:00 นของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นยังคงมีประชาชนประมาณ 6,600 คนติดอยู่ที่สนามบินแห่งนี้ขณะที่รถไฟและรถโดยสารในจังหวัดชิบะงดให้บริการเป็นการชั่วคราวเนื่องจากฝนตกหนักรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 ค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pred.go.th
2: ท่านกำลังติดตามรับฟังสวทตะกั่วป่า FM 90.25 เมกะเฮิรตซ์ที่นี่สวทตะกั่วป่าโทร076-421-055และหมายเลข076-431-501
10: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
11: โอ้ยไม่รู้เป็นไรอยู่ๆเจ็บหน้าอกอ่อนแรงเวียนหัวเหงื่อออกหายใจติดขัดมือเท้าเย็นไปเม็ดนี
12: ่นั่นแต่นี่เป็นลมแล้วแค่ไปหาหมอตาบอกตังหลายครั้งได้ข้าวเลยอย่าสูบยาอย่ากินเหล้าข้องมันนั่นจอดนักหน้าบอกอะไรไม่เชื่อพึดแถมยังไม่ค่อยนอนแล้วว่างอีไปเล่นแข่งกำลังกายก็ไม่ค่อยออกแล้ว
11: โรคหัวใจขาดเลือดเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับต้นๆของคนไทยรู้ก่อนรู้ทันป้องกันได้ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่11จังหวัดนครศรีธรรมราชกรมควบคุมโรค
13: ไม่มีใครรู้ว่าเหตุฉุกเฉินจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่อาจเป็นอุบัติเหตุบนท้องถนนคนในครอบครัวจะป่วยกระทันหันไฟไหม้น้ำท่วมหรือเหตุไม่คาดฝันกลางทะเลแต่สิ่งหนึ่งที่เราทุกคนเตรียมพร้อมได้คือการรู้ช่องทางขอความช่วยเหลือเหตุด่วนเหตุร้ายโทร191เจ็บป่วยฉุกเฉินโทร1669ไฟไหม้น้ำท่วมหรือสาธารณภัยโทร1784และเหตุฉุกเฉินทางทะเลโทร1465เพียงจดจำหรือบันทึกไว้ในโทรศัพท์เพราะเมื่อถึงเวลาคับขันการโทรถูกเบอร์อาจช่วยรักษาชีวิตของใครบางคนได้ทุกวินาทีมีค่าทุกเบอร์มีความหมายเพื่อความปลอดภัยในทุกสถานการณ์ด้วยความหมาย

คุณกำลังฟังรายการร้อยเรื่องอันดามัน FM 100 MHz สวท.พังงาส่งสัญญาณพร้อมกันไปยังสวท.ภูเก็ตกระบี่

0: ที่รักครับผมสัญญานะว่าจะดูแลคุณตลอดไปจะไม่ให้ใครมาทำร้ายคุณได้เลยแม้แต่นิดเดียว
1: อุ๊ยผู้ชายรักเราอ่ะอยากจะปกป้องเราด้วยโอนเงินให้ใช้สักหน่อยดีกว่า
0: ขอบคุณที่โอนเงินครับยอดเงิน 50,000 บาทของคุณถูกโอนไปยังบัญชีม้าเรียบร้อยแล้ว
1: คนที่บอกว่าจะปกป้องคุณทุกอย่างอาจจะต้องการแค่อย่างเดียวก็คือเงินในบัญชีของคุณยังไงล่ะมิจฉาชีพมาในทุกรูปแบบทั้งสายจากตำรวจปลอมลิงก์กดรับรางวัลหรือแชทหลอกให้รักจำไว้ให้ดีไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนและอย่า กดลิงก์แปลกๆเด็ดขาดด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
2: ค่ะคุณผู้ฟังคะกลับมาช่วงนี้ค่ะอยู่กับน้องปลายแล้วก็รายการร้อยเรื่องอันดามันค่ะวันนี้นะคะก็มีเรื่องราวนะคะการติดตามการตรวจสอบเงินภาษีของพี่น้องประชาชนค่ะมาเล่าให้ฟังกันนะคะสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติค่ะลงพื้นที่ตรวจศูนย์ออกกำลังกาย2แห่งค่ะจังหวัดสระบุรีติดตามความคุ้มค่าการใช้งบประมาณหลังพบคลุพันธ์กีฬาราคาสูงค่ะลู่วิ่งเครื่องละ 8.8 แสนบาทค่ะนายเกียรติศักดิ์พุทธพันธ์รองเลขาธิการคณะกรรมการปปช.พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนำสื่อมวลชนลงพื้นที่ศูนย์เสริมสร้างสุขภาพประชาชนและผู้สูงอายุเทศบาลตำบลแสลงพันธ์อำเภอวังม่วงและศูนย์เสริมสุขภาพเทศบาลม่วงเหล็กอำเภอม่วงเหล็กจังหวัดสระบุรีค่ะเพื่อเฝ้าระวังและให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้งบประมาณโครงการที่มีมูลค่าสูงจากการลงพื้นที่ค่ะพบว่าทั้งสองแห่งเป็นอาคารออกกำลังกายในร่มค่ะติดตั้งเครื่องปรับอากาศและครุพันธ์กีฬาจำนวนมากค่ะโดยอบจ.สระบุรีเป็นผู้ดำเนินโครงการก่อนส่งมอบให้เทศบาลดูแลต่อทั้งค่าบำรุงรักษาค่าน้ำค่าไฟและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานค่ะโดยมีศูนย์ลักษณะเดียวกันในจังหวัดสระบุรีค่ะรวม15แห่งใช้งบประมาณในปี2563 2564และ2565ค่ะรวมกว่า460ล้านบาทค่ะซึ่งจากการสอบถามเจ้าหน้าที่ศูนย์เสริมสร้างสุขภาพประชาชนและผู้สูงอายุเทศบาลตำบลแสลงพันธ์ทราบว่าในแต่ละวันค่ะจะมีผู้ใช้บริการเฉลี่ยวันละ40-50คนค่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นข้าราชการเกษียณอายุค่ะนายเกียรติศักดิ์ค่ะระบุว่าการลงพื้นที่วันนี้เป็นการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของรัฐค่ะให้เกิดความคุ้มค่าและสมเหตุสมผลค่ะเพื่อให้ประชาชนได้ประโยชน์อย่างแท้จริงซึ่งจากการตรวจสอบค่ะพบว่าอุปกรณ์ส่วนใหญ่มีความทันสมัยและสมรรถนะสูงแต่มีข้อกังวลเรื่องความคุ้มค่าโดยเฉพาะครุพันธ์ราคาสูงค่ะที่มีภาระค่าซ่อมบำรุงรวมถึงค่าไฟฟ้าของอาคารพร้อมเตรียมติดตามความผิดปกติในการจัดซื้อจัดจ้างโครงการลักษณะเดียวกันค่ะทั้งในจังหวัดสระบุรีและพื้นที่ใกล้เคียงต่อไปค่ะด้านนางภารดาแดนวงค่ะปลัดเทศบาลตำบลมวกเหล็กเปิดเผยค่ะว่าทางศูนย์ค่ะมีประชาชนใช้บริการเฉลี่ยวันละประมาณ100คนมีค่าใช้จ่ายดำเนินงานราวเดือนละ 70,000 บาทค่ะทั้งเป็นค่าจ้างเทรนเนอร์ค่าน้ำค่าไฟและค่าแม่บ้านค่ะพร้อมจัดสรรงบซ่อมบำรุงไว้ปีละประมาณ 200,000 บาทแต่หากเกินกำลังก็จะประสานอบจ.สระบุรีค่ะทั้งนี้ค่ะเทศบาลตำบลมวกเหล็กนะคะมีงบดำเนินงานปีละ77ล้านบาทที่มาจากการจัดสรรและจากเงินภาษีประชาชนค่ะพร้อมชี้แจงในส่วนของอุปกรณ์บางรายการค่ะที่มีสมรรถนะสูงว่ามีการใช้งานทั้งจากประชาชนทั่วไปและนักกีฬาทีมชาติที่มาเก็บตัวในพื้นที่จึงเห็นว่ามีความคุ้มค่าพร้อมบอกด้วยว่าการลงพื้นที่ของปปช.ในวันนี้ค่ะตนไม่มีความกังวลใจแต่อย่างใดและพร้อมนำข้อเสนอแนะต่างๆไปปรับปรุงค่ะรวมทั้งทางเทศบาลมวกเหล็กยังมีแผนติดตั้งโซลาร์เซลล์เพื่อช่วยลดภาระค่าไฟฟ้าและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารศูนย์ในระยะยาวด้วยค่ะค่ะเรื่องนี้นะคะก็ต้องติดตามกันยาวๆเลยค่ะในการแก้ปัญหาและแนวทางปรับปรุงของท้องถิ่นค่ะว่าจะตอบโจทย์เรื่องความคุ้มค่าของเงินภาษีประชาชนได้มากน้อยเพียงใดค่ะคุณผู้ฟังคะมาต่อกันที่กรมการปกครองค่ะสั่งระงับด่วนปมมอบอาวุธปืนวันกำนันผู้ใหญ่

0: บ้านเกาะพังงานขีดเส้นสอบ7วันค่ะต้องรู้ผลย้ำมาตรการคุมปืนต้องเข้มงวดค่ะกรมการปกครองระบุว่ากรณีสื่อมวลชนเผยแพร่ภาพและข้อความเกี่ยวกับการจัดงานเลี้ยงฉลองครบรอบ134ปีวันกำนันผู้ใหญ่บ้านค่ะในพื้นที่อำเภอเกาะพังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยมีการนำอาวุธปืนลูกซองยาวจำนวน5กระบอกค่ะมาใช้เป็นของรางวัลจับสลากมอบให้แก่ผู้โชคดีภายในงานค่ะกรมการปกครองค่ะได้ให้ความสำคัญกับกรณีดังกล่าวและมีคำสั่งให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยเร่งด่วนค่ะเพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับอาวุธปืนเป็นไปด้วยความถูกต้องตามกฎหมายและสอดคล้องกับนโยบายของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะที่มุ่งยกระดับมาตรการควบคุมอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนให้มีประสิทธิภาพและรัดกุมครอบคุมตั้งแต่กระบวนการอนุญาตการซื้อขายการครอบครองตลอดจนการป้องกันและปราบปรามอาวุธปืนผิดกฎหมายค่ะโดยกรมการปกครองนะคะได้มีหนังสือด่วนที่สุดถึงจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะให้ระงับการมอบอาวุธปืนในงานดังกล่าวพร้อมทั้งให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงและพฤติการที่เกี่ยวข้องทั้งหมดค่ะโดยเฉพาะการดำเนินการของนายอำเภอและเจ้าหน้าที่หรือบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดงานและการนำอาวุธปืนมาใช้เป็นของรางวัลค่ะทั้งนี้ได้กำหนดกรอบเวลาให้จังหวัดสุราษฎร์ธานีได้ดำเนินการตรวจสอบให้แล้วเสร็จภายใน7วันและรายงานผลการตรวจสอบให้กรมการปกครองทราบโดยเร็วค่ะเพื่อพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปและหากพบว่ามีการกระทำใดนะคะไม่เป็นไปตามกฎหมายระเบียบหรือคำสั่งของทางราชการค่ะจะดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และลงโทษอย่างเด็ดขาดต่อไปค่ะก็เรียกได้ว่าเป็นการย้ำชัดนะคะถึงมาตรการควบคุมอาวุธปืนค่ะที่ต้องเข้มงวดและรัดกุมที่สุดค่ะคุณผู้ฟังคะช่วงนี้พักฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ค่ะเดี๋ยวมาติดตามกันต่อในช่วงหน้านะคะ
1: หน้าฝนแบบนี้เรามาน้ำตกดินโคลนจะถล่มน้ำป่าจะไหลหลากไหมคะดีดีกลัว
2: ไม่ต้องกลัวดีดีเพราะมีเซฟบอสแคสคอยแจ้งเตือนล่วงหน้าและมีอาสาสมัครเฝ้าระวังธรณีพิบัติภัยคอยเฝ้าระวังภัยและดูปริมาณน้ำฝนหากเกิดเหตุจะรีบแจ้งเตือน
1: ดีเลยค่ะชาวีดีดีกับชาวีจะได้เตรียมตัวได้ทันรู้ก่อนเตรียมตัวทันด้วยระบบแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าผ่านเซลบอร์ดแคสต
3: ์สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: ค่ะคุณผู้ฟังคะกลับมาติดตามรายการร้อยเรื่องอันดามันกันต่อนะคะคุณผู้ฟังช่วงนี้นะคะก็มีข่าวดีเรื่องค่าใช้จ่ายในครัวเรือนมาฝากกันค่ะคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานขอลดค่าไฟบ้านเหลือ 3.86 บาทต่อหน่วยเริ่มรอบบินกันยายน2569ค่ะตัดค่าไฟสาธารณะออกลดภาระค่าไฟฟ้าประชาชนค่ะนายภูนพัฒน์ศรีสมบัติไพบูลย์เลขาธิการคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือกกพ.ค่ะในฐานะโฆษกกกพ.เปิดเผยว่ากกพ.มีมติเห็นชอบการปรับปรุงอัตราค่าไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยแบบอัตราก้าวหน้าค่ะและทบทวนนิยามผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยโดยให้มีผลตั้งแต่บินค่าไฟฟ้าประจำเดือนกันยายน2569เป็นต้นไปส่งผลให้ค่าไฟฟ้าฐานเฉลี่ยใหม่อยู่ที่ 3.69 บาทต่อหน่วยจากเดิม3.7 บาทต่อหน่วยค่ะและเมื่อรวมค่า FT งวดเดือนกันยายนถึงเดือนธันวาคม2569ที่ 16.23 สตางค์ต่อหน่วยค่ะจะทำให้ค่าไฟฟ้าเรียกเก็บเฉลี่ยทุกประเภทลดลงจาก 3.95 บาทต่อหน่วยเหลือ 3.86 บาทต่อหน่วยค่ะซึ่งไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มโดยการปรับโครงสร้างครั้งนี้นะคะครอบคลุมผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยทั้งที่ติดตั้งมิเตอร์ขนาดไม่เกิน5แอมป์และเกิน5แอมป์ค่ะโดยกำหนดอัตราค่าพลังงานไฟฟ้าสำหรับการใช้ไฟฟ้า2หน่วยแรกไม่เกิน300บาทต่อหน่วยไม่ขออภัยค่ะไม่เกิน3บาทต่อหน่วยค่ะและตัดค่าไฟฟ้าสาธารณะออกจากต้นทุนค่ะค่าไฟฟ้าที่เรียกเก็บจากผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยแบบอัตราก้าวหน้าประมาณ6สตางค์ต่อหน่วยเพื่อลดภาระค่าไฟฟ้าของประชาชนหน่วยที่201ถึงหน่วยที่400ลดจาก 4.2218 บาทต่อหน่วยเป็น 4.1584 บาทต่อหน่วยค่ะและหน่วยที่201ขึ้นไปค่ะลดจาก 4.4217 บาทต่อหน่วยเป็น 4.3583 บาทต่อหน่วยค่ะและนอกจากนี้ยังเห็นชอบปรับนิยามผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยให้ครอบคลุมผู้ที่ไม่มีทะเบียนบ้านถาวรโดยผู้ใช้ต้องอยู่อาศัยถาวรต่อเนื่องค่ะมีประวัติชำระค่าไฟฟ้าอย่างน้อย6เดือนและติดต่อการไฟฟ้าเพื่อทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้าตามเงื่อนไขโดยกกพ.ค่ะได้แจ้งมติไปยังการไฟฟ้านครหลวงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเมื่อวันที่11สิงหาคม2569ค่ะเพื่อดำเนินการตามโครงสร้างใหม่ตั้งแต่บินเดือนกันยายน2569เป็นต้นไปค่ะคุณผู้ฟังคะนี่ก็คือเป็นข่าวดีเลยนะคะที่การที่ลดค่าไฟฟ้าค่ะคือเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของพวกเราทุกคนได้ไม่น้อยเลยล่ะค่ะคุณผู้ฟังคะเรามาดูกันที่ข่าวความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและความมั่นคงกันบ้างนะคะค่ะนายกรัฐมนตรีค่ะได้หารือปลัดกลาโหมสหรัฐค่ะฝ่ายนโยบายสานต่อสัมพันธ์193ปียกระดับความมั่นคงปราบอาชญากรรมข้ามชาติค่ะณทำเนียบรัฐบาลค่ะนายเอลบิทโคบีปลัดกระทรวงกลาโหมสหรัฐอเมริกาฝ่ายนโยบายค่ะเข้าเยี่ยมคารวะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในโอกาสเดินทางมาเยือนประเทศไทยโดยมีการหารือถึงทิศทางความสัมพันธ์ความร่วมมือด้านความมั่นคงการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติตลอดจนสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาและความร่วมมือด้านเศรษฐกิจค่ะนายกรัฐมนตรีได้กล่าวต้อนรับนายเอลบริดจ์โคบีในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการเป็นครั้งแรกค่ะพร้อมแสดงความยินดีต่อพัฒนาการเชิงบวกความสัมพันธ์ไทยสหรัฐนายกรัฐมนตรีค่ะได้เน้นย้ำว่าความร่วมมือด้านความมั่นคงเป็นหนึ่งในเสาหลักของความสัมพันธ์ไทยสหรัฐซึ่งดำเนินมาอย่างยาวนานถึง193ปีและไทยค่ะให้ความสำคัญกับสถานะความเป็นพันธมิตรและหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์กับสหรัฐอย่างต่อเนื่องค่ะโดยทั้งสองประเทศค่ะค ควรร่วมกันเสริมสร้างความเป็นพันธมิตรให้เข้มแข็งสอดรับกับบริบทระหว่างประเทศที่เปลี่ยนแปลงไปและเพิ่มขีดความสามารถในการรับมือภัยคุกคามและความท้าทายด้านความมั่นคงรูปแบบใหม่อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อประโยชน์ต่อสันติภาพความมั่นคงและเสถียรภาพของภูมิภาคค่ะโดยทั้งสองฝ่ายค่ะเห็นพ้องที่จะยกระดับความร่วมมือด้านความมั่นคงไทยสหรัฐให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นโดยมุ่งเพิ่มขีดความสามารถในการรับมือกับความท้าทายด้านความมั่นคงสมัยใหม่ควบคู่กับการพัฒนาขีดความสามารถและความทันสมัยของกองทัพค่ะรวมถึงการต่อยอดความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศค่ะด้านปลัดกระทรวงกลาโหมสหรัฐค่ะยืนยันว่าไทยเป็นพันธมิตรสำคัญของสหรัฐพร้อมระบุว่าสหรัฐให้ความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์ต่อภูมิภาคและมุ่งทำงานร่วมกับประเทศที่มีหลักการและเป้าหมายร่วมกันในการทำรงไว้ซึ่งสันติภาพและความมั่นคงค่ะทั้งนี้ค่ะสหรัฐพร้อมเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับไทยเพื่อร่วมรับมือกับความท้าทายที่มีความซับซ้อนมากขึ้นและสภาพแวดล้อมด้านความมั่นคงที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วค่ะและนายกรัฐมนตรีค่ะกล่าวต้อนรับกล่าวถึงการหารือกับนายแคชพาเทลผู้อำนวยการสำนักงานสอบสวนกลางสหรัฐเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะซึ่งได้หารือแนวทางยกระดับความร่วมมือด้านการบังคับใช้กฎหมายโดยเฉพาะการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติในภูมิภาคค่ะซึ่งประเด็นดังกล่าวนะคะเป็นภัยคุกคามที่ไทยและสหรัฐให้ความสำคัญและเป็นอีกด้านที่ทั้งสองประเทศสามารถร่วมมือกันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรับมืออาชญากรรมรูปแบบใหม่ที่มีความเชื่อมโยงข้ามพรมแดนค่ะสำหรับสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชานายกรัฐมนตรีกล่าวขอบคุณประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์สำหรับบทบาทเชิงสร้างสรรค์ในการสนับสนุนการคลี่คลายสถานการณ์ค่ะพร้อมยืนยันว่าไทยยังคงยึดมั่นในหลักกฎหมายระหว่างประเทศหลักการเป็นเพื่อนบ้านที่ดีและการแก้ไขปัญหาอย่างสันติผ่านกลไกทวิภาคีค่ะรวมถึงการปฏิบัติตามข้อตกลงกัวลาลัมเปอร์โดยมุ่งรักษาความสงบเรียบร้อยความมั่นคงและเสถียรภาพในพื้นที่อย่างยั่งยืนในด้านเศรษฐกิจค่ะความมุ่งมั่นของไทยในการเร่งสรุปการเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนระหว่างไทยกับสหรัฐให้ได้โดยเร็วที่สุดค่ะในขณะเดียวกันนายกรัฐมนตรีค่ะได้ย้ำอย่างชัดเจนว่าไทยไม่มีนโยบายนำความร่วมมือด้านกลาโหมมาเป็นเงื่อนไขหรือเครื่องมือต่อรองในการเจรจาการค้าโดยประเด็นด้านการค้าและความมั่นคงต่างดำเนินไปบนพื้นฐานของผลประโยชน์ร่วมกันและผ่านกลไกที่เกี่ยวข้องของแต่ละด้านค่ะและในตอนท้ายค่ะนายกรัฐมนตรียังได้กล่าวค่ะว่าไทยพร้อมสานต่อความสัมพันธ์อันยาวนานระหว่างสองประเทศและเสริมสร้างความเป็นพันธมิตรไทยสหรัฐให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นค่ะพร้อมขยายความร่วมมือที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนของทั้งสองประเทศและร่วมกันส่งเสริมสันติภาพความมั่นคงและเสถียรภาพของภูมิภาคต่อไปค่ะโดยในการหารือครั้งนี้นะคะก็คือสะท้อนถึงทิศทางความสัมพันธ์ไทยสหรัฐค่ะที่มุ่งรักษาความเป็นพันธมิตรระยะยาวพร้อมปรับความร่วมมือให้ทันต่อความท้าทายด้านความมั่นคงยุคใหม่ตั้งแต่การพัฒนากองทัพและอุตสาหกรรมป้องกันประเทศค่ะไปจนถึงการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติในขณะเดียวกันค่ะไทยก็ยืนยันแยกประเด็นความมั่นคงออกจากการเจรจาการค้าและเดินหน้าความร่วมมือบนพื้นฐานของผลประโยชน์ร่วมกันค่ะคุณผู้ฟังคะช่วงนี้พักฟังสิ่งที่น่าสนใจและเพลงเพราะๆกันสักครู่นะคะ
1: เธอเคยเห็นไหมเรื่องบางเรื่องมันดูไม่โปร่งใสเหมือนมีอะไรแอบแฝงอยู
2: ่หมายถึงเรื่องทุจริตเหรอเห็นบ่อยเลยแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงดีกลัวไปแจ้งแล้วจะเดือดร้อน
3: ไม่ต้องกลัวเลยนะตอนนี้เขามีช่องทางแจ้งเบาะแสปลอดภัยมากทั้งสายด่วนปปช.1205หรือเข้าทางเว็บไซต์ www.nacc.go.th ก็ได้นะ
2: อ๋อแบบนี้ก็ดีเลยคนธรรมดาอย่างเราก็ช่วยได้สินะ
3: ใช่เพราะทุกเสียงมีค่าในการต่อต้านการทุจริต
2: เรามาร่วมกันแสดงพลังว่าคนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
3: แจ้งเบาะแสวันนี้เพื่อสังคมไทยโปร่งใสในวันพรุ่งนี
4: ้คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตรวมพลังสร้างสังคมซื่อสัตย์โปร่งใสและเป็นธรรม
1: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: คุณผู้ฟังคะกลับมารับฟังข่าวสารในช่วงสุดท้ายของรายการกันต่อค่ะมาดูในเรื่องของรัฐบาลค่ะเอาจริงเอาจังมากค่ะเพื่อปกป้องบุตรหลานของเราเมื่อรัฐมนตรีสุภมาศลั่นบุหรี่ไฟฟ้าผิดกฎหมายเด็ดขาดผนึกตำรวจทลายแหล่งค้ารายใหญ่คลองถมยึด 20,000 ชิ้น8ล้านบาทจับ2รายค่ะนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคสคบร่วมแถลงข่าวผลปฏิบัติการปราบปรามการลักลอบจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าย่านตลาดนัดคลองถมพัฒนาค่ะโดยปฏิบัติการครั้งนี้นะคะเป็นการสานต่อนโยบายของรัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีที่ห่วงใยการแพร่ระบาดของบุหรี่ไฟฟ้าในกลุ่มเด็กและเยาวชนค่ะและกำชับให้ทุกหน่วยงานยกระดับการบังคับใช้กฎหมายตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่9เมษายน2567นางสาวสุภมาศค่ะจึงกำหนดให้การปราบปรามบุหรี่ไฟฟ้าเป็นนโยบายเชิงรุกของสคบและสั่งการให้จัดตั้งชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจขึ้นเป็นการเฉพาะค่ะทำหน้าที่สืบสวนรวบรวมข้อมูลลงพื้นที่ตรวจสอบและประสานการทำงานร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจนนำมาสู่ปฏิบัติการครั้งใหญ่ที่นำมาแถลงในวันนี้ค่ะสำหรับผลการตรวจค้นนะคะเจ้าหน้าที่เข้าตรวจค้นรวม5จุดแบ่งเป็นห้องพักและจุดเก็บสินค้าภายในอาคารแฟลตคลองถม4จุดและโกดังเก็บสินค้าอีก1จุดค่ะซึ่งใช้เป็นที่พักสินค้าและจุดกระจายสินค้าไปยังหน้าร้านและช่องทางออนไลน์ซึ่งจับกลุ่มผู้ต้องหาได้2รายพร้อมตรวจยึดบุหรี่ไฟฟ้าน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าหัวบรรจุน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องรวมประมาณ 20,000 ชิ้นค่ะมูลค่าประมาณ8ล้านบาทเก็บไว้เป็นพยานหลักฐานเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายโดยผู้ฝ่าฝืนขายบุหรี่ไฟฟ้ามีความผิดตามคำสั่งคณะกรรมการว่าด้วยความปลอดภัยของสินค้าและบริการที่ 24/2567 ค่ะเรื่องห้ามผลิตเพื่อขายห้ามขายหรือใช้บริการสินค้าบารากูไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้าหรือตัวยาบารากูน้ำยาสำหรับเติมบารากูไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้าค่ะซึ่งจะมีโทษตามมาตรา 56/4 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคพ.ศ. 2522ค่ะต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน 600,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับค่ะและไม่สามารถเปรียบเทียบปรับเพื่อระงับคดีได้ค่ะค่ะนางสาวสุภมาศนะคะยังกล่าวว่าขอเตือนผู้ปกครองนะคะให้เฝ้าระวังบุตรหลานเนื่องจากบุหรี่ไฟฟ้า1แท่งค่ะมีนิโคตินเทียบเท่าบุหรี่ธรรมดาถึง20มวลและละอองมีขนาดเล็กกว่าฝุ่น PM 2.5 เข้าสู่ปอดได้ลึกและขับออกได้ยากค่ะแต่ยังมีความเข้าใจผิดค่ะว่าคิดว่าบุหรี่ไฟฟ้าไม่มีอันตรายทั้งที่จริงแล้วการสูบบุหรี่ไฟฟ้านะคะคือการนำสารเคมีก่อมะเร็งและโลหะหนักเข้าสู่ร่างกายโดยตรงค่ะดังนั้นค่ะบุหรี่ไฟฟ้านะคะจึงเป็นสินค้าที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพค่ะซึ่งหากพบเห็นการลักลอบจำหน่ายหรือโฆษณาบุหรี่ไฟฟ้าที่ใดนะคะขอให้แจ้งเบาะแสเข้ามาทุกเบาะแสของท่านคือกระบองของยักษ์ที่จะฟาดลงไปยังผู้กระทำผิดค่ะนางสาวสุภมาศกล่าวค่ะทั้งนี้ประชาชนค่ะสามารถแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนได้ที่สายด่วนสคบ1166ค่ะแอปพลิเคชัน OCPB Connect เว็บไซต์ www.ocpb.go.th หรือศูนย์ป้องกันปราบปรามบุหรี่ไฟฟ้าและผลิตภัณฑ์ยาสูบสำนักงานตำรวจแห่งชาติสายด่วน1599ค่ะค่ะคุณผู้ฟังคะมาปิดท้ายข่าวนี้กันค่ะคุณผู้ฟังค่ะจังหวัดพังงาค่ะฝึกซ้อมแผนดับเพลิงและอพยพหนีไฟในสถานบันเทิงเสริมความพร้อมรับมือเหตุฉุกเฉินสร้างความมั่นใจให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวค่ะโรงพยาบาลพังงาค่ะซ้อมแผนเผชิญเหตุอัคคีภัยในสถานบันเทิงเตรียมความพร้อมบูรณาการทุกภาคส่วนรับมือเหตุฉุกเฉินค่ะเมื่อวานนี้ค่ะโรงพยาบาลพังงาได้ดำเนินการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านอัคคีภัยค่ะในสถานบันเทิงเพื่อเตรียมความพร้อมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการรับมือเหตุเพลิงไหม้การค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยตลอดจนการบูรณาการ กำลังเจ้าหน้าที่และทรัพยากรจากหลายหน่วยงานค่ะเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพค่ะพร้อมกันนี้ค่ะนายไพรัชเพชรยวนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงามอบหมายให้นายบัญชาธนูอินรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาค่ะร่วมสังเกตการในการฝึกซ้อมแผนด้วยค่ะและตรวจความพร้อมสถานที่ฝึกซ้อมซึ่งเป็นสถานบันเทิงในพื้นที่ค่ะด้านการปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อกำหนดตามกฎหมายของสถานบันเทิงค่ะโดยการฝึกซ้อมครั้งนี้นะคะได้จำลองสถานการณ์เกิดเหตุเพลิงไหม้บริเวณครัวค่ะภายในร้านซึ่งในขณะนั้นนะคะมีพนักงานและลูกค้าใช้บริการประมาณ60คนค่ะพนักงานที่พบเห็นเหตุการณ์ค่ะได้ร้องขอความช่วยเหลือและนำถังดับเพลิงเข้าระงับเหตุเบื้องต้นค่ะซึ่งเพลิงลุกไหม้อย่างต่อเนื่องและรวดเร็วค่ะทำให้กลุ่มควันและความร้อนเพิ่มสูงขึ้นจึงรีบโทรแจ้งสถานีดับเพลิง199และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะเพื่อขอความช่วยเหลือและนอกจากนี้ค่ะยังฝึกซ้อมการช่วยเหลือผู้ที่ติดอยู่ในอาคารการคัดแยกผู้ป่วยการปฐมพยาบาลและการส่งต่อผู้ป่วยค่ะรวมถึงการฝึกซ้อมการสั่งการและอาสาสมัครเข้าช่วยเหลือโดยการฝึกซ้อมครั้งนี้นะคะเป็นการเตรียมความพร้อมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะสามารถตอบโต้เหตุเพลิงไหม้ในสถานบันเทิงได้อย่างรวดเร็วเป็นระบบและสอดคล้องกับสถานการณ์จริงค่ะโดยเฉพาะการแจ้งเหตุการระงับเพลิงการอพยพประชาชนการค้นหาและช่วยเหลือผู้ติดค้างการคัดแยกและนำส่งผู้บาดเจ็บตลอดจนการบูรณาการกำลังจากหน่วยงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยมีหน่วยต่างๆค่ะร่วมฝึกซ้อมอาทิเช่นองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำน้ำผุดเทศบาลเมืองพังงาสถานีตำรวจภูธรเมืองพังงาการไฟฟ้าพังงาโรงพยาบาลพังงาสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงาเทศบาลตำบลบางเตยองค์การบริหารส่วนตำบลนบปริงอำเภอเมืองพังงาหน่วยอาสาสมัครทีมควบคุมการฝึกซ้อมเพื่อสร้างความมั่นใจว่าทุกหน่วยงานค่ะจะสามารถร่วมกันรับมือและลดความสูญเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะคุณผู้ฟังคะนี่ก็คือนับเป็นการสร้างความพร้อมและเพิ่มความอุ่นใจค่ะให้กับพี่น้องประชาชนของเราค่ะรวมถึงนักท่องเที่ยวนะคะที่เดินทางมาเยือนจังหวัดพังงาของเราได้เป็นอย่างดีเลยละค่ะคุณผู้ฟังคะสำหรับวันนี้นะคะรายการร้อยเรื่องอันดามันก็หมดเวลาลงแล้วค่ะน้องปลายและทีมงานสวทพังงาขอขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะที่ติดตามรับฟังรายการร้อยเรื่องอันดามันของเราค่ะและก็ขอขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะที่รับฟังจากสถานีเครือข่ายค่ะไม่ว่าจะรับฟังจากสวทตะกั่วป่าสวทกระบี่สวทภูเก็ตและสวทระนองค่ะขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านนะคะมีแต่ความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงค่ะพบกันได้ใหม่ในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะทาง FM 100 MHz และ Facebook Live สวทพังงาเรดิโอค่ะสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
1: สุขภาพดีคือของขวัญที่ดีที่สุดสำหรับครอบครัวอยากอยู่นานๆและลูกแต่งงานและล้านบวชต้องดูแลตัวเองให้แข็งแรงเบาหวานความดันโรคหัวใจอย่าให้มาเบียดเบียนจำไว้ให้แม่นลดหวานลดมันลดเค็มเน้นกินผักกินปลาออกกำลังกายหายๆเดินให้เหื่อออกยิ้มแย้มแจ่มใสไม่เครียดเพราะสุขภาพดีไม่มีไข้อยากได้ต้องทำเองด้วยความปรารถนาดีจ้าสวทถุงส่ง FM 97 MHz
2: ว้าวดูดิควันเราเป็นรูปหัวใจได้ด้วยนะ
3: หัวใจเธอหรือหัวใจปอดที่กำลังจะพังจ้า
2: ก็แค่สูบเล่นๆเอง
3: เล่นๆแต่ติดจริงนะเพื่อนนิโคตินไม่เคยเล่นด้วยเอางี้เปลี่ยนจากพ่นควันมาพ่นเหงื่อไปวิ่งกันไหม
2: โอเคเลยอย่างน้อยเราก็ได้ปลอดคืนมาบ้างนะ
3: เลิกบุหรี่ไฟฟ้าไม่ยากอย่างที่คิดนะจ๊ะเริ่มวันนี้ตั้งเป้าชัดหลีกเลี่ยงสิ่งกระตุ้นและหากิจกรรมดีๆแทนต้องการคำแนะนำโทร1600
2: เลิกเถอะปอดจะยิ้มได้เหมือนคุณ
3: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีสั่งการ3ฝ่ายแก้ปัญหานโยบายคุมเข้มอาวุธปืนและเร่งหาแนวทางไม่ให้กระทบนักกีฬายิงปืนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประสานทุกพื้นที่จัดตั้งวอร์รูมรับมือน้ำท่วมตลอด24ชั่วโมง
1: สหรัฐเตรียมออกมาตรการกดดันทางเศรษฐกิจต่ออิหร่านในระดับที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนทีมชาติไทยชนะบราซิลรอลุ้นผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศการแข่งขันบาสเกตบอลฟีบ้า 3x3 Women Series 2026ที่ประเทศสิงคโปร์ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: นายกรัฐมนตรีตรวจเยี่ยมหน่วยบินยุทธวิธีกองบิน1จังหวัดนครราชสีมามอบนโยบาย5ด้านยกระดับขีดความสามารถของกองทัพอากาศและเสริมสร้างความมั่นคงของประเทศในระยะยาว
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยตรวจเยี่ยมหน่วยบินยุทธวิธีกองบิน1ณกองบิน1ฐานบินโคราชจังหวัดนครราชสีมาโดยนายกรัฐมนตรีขับเครื่องบินรุ่นโซกาต้า TBM930 ด้วยตนเองเมื่อเดินทางถึงได้ขึ้นแท่นรับความเคารพจากทหารกองเกียรติยศโดยมีเครื่องบิน F16 บินผ่านแสดงการต้อนรับนายกรัฐมนตรีกล่าวโอวาทมอบนโยบายสำคัญ5ด้านเพื่อยกระดับขีดความสามารถของกองทัพอากาศและเสริมสร้างความมั่นคงของประเทศในระยะยาวประกอบด้วยการพัฒนาขีดความสามารถทางอากาศจะจัดหาเครื่องบินขับไล่โจมตีทดแทนเครื่องบินเติมเชื้อเพลิงทางอากาศและอากาศยานไร้คนขับติดอาวุธหรือโดนโจมตีเพื่อยกระดับการปฏิบัติการทางทหารในอนาคตควบคู่กับการส่งเสริมศักยภาพและอุตสาหกรรมของคนไทยกิจการอวกาศเพื่อความมั่นคงขับเคลื่อนการลาดตระเวนและเฝ้าระวังทางอวกาศอย่างต่อเนื่องพร้อมผลักดันศูนย์ประสานงานการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางอากาศและอวกาศเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของชาติอย่างครอบคลุมการบรรเทาสาธารณภัยและการช่วยเหลือประชาชนการพัฒนาระบบเครือข่ายเชื่อมโยงกำลังรบสนับสนุนแนวคิดวันทีมทัพไทยเพื่อให้ทั้ง3เหล่าทัพปฏิบัติการร่วมกันได้อย่างไร้รอยต่อและการพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศโดยส่งเสริมการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมของไทยโดยเฉพาะอากาศยานไร้คนขับไปสู่การผลิตและใช้งานจริงเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ Made in Thailand ยกระดับอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของไทยนายกรัฐมนตรียังเน้นย้ำให้การจัดหายุทโธปกรณ์มูลค่าสูงโดยกำหนดให้ผู้จำหน่ายจากต่างประเทศต้องถ่ายทอดเทคโนโลยีลงทุนหรือสร้างผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจกลับคืนสู่ประเทศไทยเพื่อเสริมสร้างศักยภาพอุตสาหกรรมภายในประเทศและสร้างผลตอบแทนทางเศรษฐกิจในระยะยาวพร้อมขอบคุณกำลังพลทหารอากาศและขอให้ทุกคนรักษาความพร้อมเป็นกำลังหลักในการพิทักษ์อธิปไตยผลประโยชน์ของชาติและสร้างความมั่นคงให้แก่ประเทศจากนั้นนายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมยุทโธปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการเตรียมความพร้อมสำหรับภารกิจสำคัญของกองทัพอากาศได้ชมการสาธิตภารกิจของกำลังทางอากาศโดยเครื่องบินขับไล่ F-16 จำนวน4เครื่องจำลองการโจมตีทางอากาศที่เรียกว่าอากาศสู่พื้นหรือ Air to Ground และอากาศสู่อากาศหรือ Air to Air รวมทั้งการสาธิตค้นหาและช่วยชีวิตในพื้นที่การรบผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
0: นายกรัฐมนตรีสั่งการ3ฝ่ายแก้ปัญหานโยบายคุมเข้มอาวุธปืนมอบนโยบายเปลี่ยนรูปแบบรางวัลกำนันผู้ใหญ่บ้านและเร่งหาแนวทางไม่ให้กระทบนักกีฬายิงปืน
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงกรณีการมอบปืนเป็นรางวัลให้แก่กำนันผู้ใหญ่บ้านว่าได้มอบนโยบายให้เปลี่ยนรูปแบบการมอบรางวัลเนื่องจากรัฐบาลกำลังเดินหน้านโยบายควบคุมอาวุธปืนโดยอธิบดีกรมการปกครองเห็นด้วยกับแนวทางดังกล่าวและได้นำเรื่องนี้บรรจุไว้ในคำกล่าวเปิดงานโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการหรือเวิร์กช็อปการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความมั่นคงตามนโยบายรัฐบาลในระดับพื้นที่รุ่นที่1ส่วนกรณีสมาคมยิงปืนออกมาแสดงความกังวลว่ามาตรการควบคุมอาวุธปืนที่เข้มงวดอาจส่งผลกระทบต่อการฝึกซ้อมและการแข่งขันย้ำว่าขณะนี้อธิบดีกรมการปกครองการกีฬาแห่งประเทศไทยและสมาคมกีฬายิงปืนอยู่ระหว่างประสานงานและหารือร่วมกันจะมีการออกหมายเพื่อควบคุมอาวุธปืนเพิ่มเติมอย่างแน่นอนอย่างไรก็ตามการควบคุมอาวุธปืนมีรายละเอียดหลายด้านจึงไม่ควรคิดหรือกำหนดมาตรการเพียงฝ่ายเดียวแต่ต้องเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมโดยต้องอยู่บนพื้นฐานของความปลอดภัยและไม่เปิดช่องให้มีการนำอาวุธปืนไปใช้ทำร้ายผู้อื่น
3: ตอนนี้ผมก็ให้อธิบดีกรมการปกครองไปประสานงานคุยกันเราน่าจะออกกฎหมายควบคุมอาวุธปืนเพิ่มเติมแน่นอนแหละด้วยสิ่งที่มันเกิดขึ้น แล้วก็ด้วยนโยบายรัฐบาลคือเวลาเราพูดคำว่าควบคุมอ่ะเดี๋ยวมันก็จะมีประเด็นว่าแล้วอย่างนี้แล้วอย่างนั้นแล้วตรงนี้จะแปลว่าอะไรคนย้ายคุณบอกไม่เอาอาวุธปืนออกจากบ้านคนย้ายบ้านจะทำยังไงอะไรยังไงมันมีรายละเอียดเยอะใช่ไหมคนไปฝึกยิงปืนจะทำยังไงแทนที่เราจะคิดเองทั้งหมดเดี๋ยวก็เป็นการบังคับก็ให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมนะครับแต่ว่าต้องอยู่บนพื้นฐานของความปลอดภัยแล้วก็ไม่ใช่มีช่องโหว่ให้คนใช้อาวุธปืนเหล่านี้ไปทำร้ายคนอื่น
2: นายกรัฐมนตรียังกล่าวถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในจังหวัดนครราชสีมาว่าบางเหตุการณ์เกิดขึ้นในช่วงกลางคืนขณะที่ช่วงเช้านักข่าวมาสอบถามยังไม่ได้รับรายงานทำให้ต้องตรวจสอบข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนจากนั้นจึงได้สั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและตำรวจดำเนินการอย่างเต็มที่และเมื่อสามารถควบคุมตัวผู้ก่อเหตุได้แล้วให้ดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดส่วนกรณีเจ้าหน้าที่ตำรวจบางส่วนแสดงความเห็นว่าการปฏิบัติหน้าที่ภายใต้มาตรการควบคุมอาวุธปืนทำได้ยากมองว่าเป็นหน้าที่ของผู้บังคับบัญชาที่จะต้องกำหนดยุทธศาสตร์แผนงานและวิธีปฏิบัติหากเป็นเรื่องหน้าที่ในราชการขอให้ไปพูดคุยกับผู้บังคับบัญชาและผู้บริหารซึ่งจะนำเรื่องนี้มาหารือในการประชุมผู้บริหารและส่วนงานราชการซึ่งเรื่องเช่นนี้มีทางออกอยู่แล้วผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
0: สำนักงานตำรวจแห่งชาติชี้แจงแนวทางบังคับใช้กฎหมายอาวุธปืนหากยิงผู้ร้ายต้องสมควรแก่เหตุพร้อมสั่งระดมกวาดล้างปืนเถื่อนและปืนดัดแปลงทั่วประเทศ
4: พลตำรวจโทไตรรงผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ได้ควบคุมการพกพาและใช้อาวุธปืนในที่สาธารณะตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดส่วนข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้อาวุธปืนป้องกันตัวเองจากคนร้ายนั้นจะพิจารณาจากภัยอันตรายและความเหมาะสมตามหลักกฎหมายอาญาเมื่อมีการยิงผู้อื่นจนถึงแก่ความตายเจ้าหน้าที่จะสืบสวนสอบสวนข้อเท็จจริงเป็นคดีอาญาทุกกรณีส่วนผู้ยิงจะมีความผิดหรือไม่ขึ้นอยู่กับพยานหลักฐานว่าเป็นการป้องกันตัวที่สมควรแก่เหตุหรือเป็นการป้องกันต่อภัยอันตรายที่ใกล้จะถึงหรือไม่เช่นกรณีผู้ตายบุกรุกเข้าบ้านยามวิกาลจนถึงห้องนอนและไม่หยุดตามคำเตือนถือเป็นการป้องกันที่สมควรแก่เหตุแต่ถ้ายิงใส่บุคคลที่เป็นเพียงแค่ปีนรั้วบ้านหรือยิงไล่หลังขณะที่ผู้ร้ายกำลังวิ่งหนีหรือว่าภัยอันตรายนั้นสิ้นสุดลงแล้วการกระทำดังกล่าวอาจเป็นการป้องกันตัวเกินกว่าเหตุได้พร้อมย้ำว่าตั้งแต่ปี2566ไม่มีการออกใบอนุญาตพกพาอาวุธปืนหรือใบป.12หรือต่ออายุใบอนุญาตเดิมให้แก่ประชาชนทั่วไปแล้วดังนั้นประชาชนที่มีใบอนุญาตให้มีและใช้ใบป.4จึงไม่สามารถพกพาอาวุธปืนออกนอกเคหสถานได้เว้นแต่จะมีเหตุจำเป็นเร่งด่วนตามพฤติการหรือเป็นนักกีฬาที่ต้องเดินทางไปแข่งขันตามระเบียบที่กำหนด
5: ก็ให้หลักอย่างนี้นะครับว่าเป็นหลักผมว่าวินยูชนคนทั่วไปรู้ว่าภัยอันตรายนั้นเนี่ยมันสิ้นสุดหรือยังมีบุคคลนะครับเข้ามาในบ้านของท่านแล้วก็ท่านส่งเสียงเรียกให้หยุดไม่หยุดท่านยิงไปหนึ่งนัดนะครับท่านยิงไปหนึ่งนัดแล้วเขาวิ่งหนีออกไปนี่ต้องถือว่าภัยอันตรายที่ใกล้จะถึงนั้นสิ้นสุดแล้วท่านก็ไม่ต้องยิงตามไปอีกนัดเพราะถ้าท่านยิงตามไปแล้วไปโดนเขาเนี่ยก็จะเป็นการป้องกันตัวเกินกว่าเหตุหรืออาจจะอ้างมาตรา68หรือ69ในเรื่องการป้องกันไม่ได้เลยก็เป็นไปได้อยู่ที่ดุลพินิจของศาลนะครับ
4: ทางนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ยกระดับกวาดล้างปืนออนไลน์และปืนดัดแปลงเข้มงวดการตรวจค้นทั้งในพื้นที่จริงและการตรวจจับทางออนไลน์ผ่านสายตรวจไซเบอร์เพื่อปราบปรามการซื้อขายอาวุธปืนผิดกฎหมายโดยมีการระดมกวาดล้างครั้งใหญ่ไปจนถึงสิ้นเดือนนี้และจะคงความเข้มงวดอย่างต่อเนื่องอีกทั้งยังมุ่งเน้นการจับกุมแหล่งต้นตอของอาวุธปืนและการนำปืนบีบีกันหรือปืนแบงกันมาดัดแปลงเป็นอาวุธร้ายแรงเพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดในพื้นที่สาธารณะมาริชโยรายงาน
0: ด้านผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีชี้แจงกรณีมอบรางวัลในงานวันกำนันผู้ใหญ่บ้านเกาะพะงันยืนยันเป็นเพียงป้ายสัญลักษณ์ไม่ใช่การส่งมอบอาวุธปืนจริง
6: สืบเนื่องจากมีการเผยแพร่ภาพบรรยากาศงานเลี้ยงเนื่องในวันกำนันผู้ใหญ่บ้านประจำปี2569ครบรอบ134ปีของอำเภอเกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งจัดขึ้นเมื่อช่วงค่ำของวันที่10สิงหาคม2569ณบริเวณลานสนามภายในศูนย์ราชการหน้าที่ว่าการอำเภอเกาะพะงันโดยปรากฏภาพการจับสลากมอบรางวัลบนเวทีที่ระบุว่าเป็นปืนลูกซองยาวจนเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในสื่อสังคมออนไลน์ถึงความเหมาะสมนั้นนายชมพศวรรณจัดสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้ ออกมาชี้แจงข้อเท็จจริงเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ประชาชนโดยระบุว่ารางวัลที่มอบในงานดังกล่าวเป็นเพียงป้ายสัญลักษณ์ตอบแทนเท่านั้นไม่มีการส่งมอบอาวุธปืนจริงให้แก่ผู้โชคดีภายในงานแต่อย่างใดพร้อมเน้นย้ำด้วยว่าหากผู้ที่ได้รับรางวัลมีความประสงค์จะนำเงินรางวัลไปจัดหาอาวุธปืนจะต้องดำเนินการขออนุญาตตามระเบียบของทางราชการและปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดทุกขั้นตอนสำหรับการจัดงานดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสามัคคีในหมู่ผู้นำท้องที่ท้องถิ่นโดยมีนายไพศิษฐ์ทองเจิมนายอำเภอเกาะพะงันเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยกำนันผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครองจากพื้นที่อำเภอเกาะพะงันและเกาะเต่าตลอดจนผู้แทนหน่วยงานราชการตำรวจและประชาชนเข้าร่วมงานอย่างพร้อมเพรียงดารารัศมีสุขทีมข่าวสวท.สุราษฎร์ธานีรายงาน
0: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมร่วมกับบริษัทผู้ผลิตเกม Roblox ยกระดับมาตรการความปลอดภัยและคุ้มครองเด็กและเยาวชนพร้อมเตรียมศึกษาการเชื่อมโยงระบบไทย National Digital ID เพื่อยืนยันตัวตนผู้ใช้งาน
2: นายชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดเผยว่าจากการหารือร่วมกับผู้แทนบริษัท Roblox Corporation ผู้ผลิตเกม Roblox เกี่ยวกับความปลอดภัยของเด็กและเยาวชนบนแพลตฟอร์มดิจิทัลโดยมองว่าเป็นวาระเร่งด่วนที่ทุกฝ่ายต้องร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดเบื้องต้นทาง Roblox มีแผนจะนำมาตรการตามมาตรฐานการจัดระดับความเหมาะสมของเกมหรือ IARC Rating มาใช้ภายในปี2027พร้อมนำเสนอพื้นที่คอมมูนิตี้สำหรับครอบครัวและ Family Zone เพื่อช่วยให้ผู้ปกครองเข้าใจระบบความปลอดภัยและส่งเสริมทักษะด้าน AIร่วมถึงการเขียนโคดดิ้งร่วมกันซึ่งนายชัยชนกได้เสนอให้มีการศึกษาแนวทางการยืนยันตัวตนผู้ใช้งานในประเทศไทยโดยการเชื่อมโยงระบบไทย National Digital ID หรือ KYC เข้ากับบัญชีผู้ใช้งาน Roblox เพื่อเพิ่มความแม่นยำในการตรวจสอบอายุและสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ปกครองส่วนในระยะต่อไปจะมีการตั้งคณะทำงานร่วมกันเพื่อศึกษาการใช้เครื่องมือเชิงรุกเช่นการตรวจสอบเนื้อหาก่อนเผยแพร่และการใช้ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI วิเคราะห์พฤติกรรมเสี่ยงด้วยคำนึงถึงความเหมาะสมและสิทธิส่วนบุคคลเป็นสำคัญก่อนจะนำแนวทางดังกล่าวไปหารือร่วมกับผู้ประกอบการเกมข้ามชาติเพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในอุตสาหกรรมเกมทั้งระบบต่อไปนันทภาแสนตุ้มรายงาน
0: นายกรัฐมนตรีย้ำไม่นำเรื่องการทหารมาต่อรองเจรจาภาษีสหรัฐพร้อมปฏิเสธข่าวตั้งฐานผลิตโดรนในไทยและยังฝึกคอบราโกตามกำหนดการนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกระแสข่าวสหรัฐอเมริกาจะเข้ามาตั้งฐานผลิตอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนในประเทศไทยว่าขณะนี้ยังไม่ได้รับรายงานและไม่มีการนำประเด็นด้านการทหารมาใช้ในการเจรจาภาษีการค้ากับสหรัฐตามที่มีการตั้งข้อสังเกตโดยก่อนหน้านี้ปลัดกระทรวงกลาโหมสหรัฐอเมริกาฝ่ายนโยบายได้เข้าพบเพื่อหารือเกี่ยวกับความร่วมมือด้านความมั่นคงและการทหารไม่ได้มีการหารือเรื่องการค้าหรือภาษีและรัฐบาลจะไม่ให้มาเกี่ยวข้องกันส่วนนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้รายงานเรื่องการเจรจาต่อรองภาษีการค้าหรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าได้มีการประชุมวันจันทร์ที่ผ่านมาเพื่อรับทราบข้อมูลความคืบหน้าซึ่งทุกอย่างอยู่ตามกรอบเวลาที่คณะเจรจาได้กำหนดไว้สำหรับการฝึกซ้อมรบร่วมและผสมคอบราโกนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าจะยังดำเนินการตามกำหนดการปกติเนื่องจากเป็นความร่วมมือที่ดำเนินการต่อเนื่องมานานหลายสิบปีด้านสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าประเมินสถานการณ์สหรัฐอเมริกาอิหร่านหากสถานการณ์ยืดเยื้อมีกลไกดูแลราคาพลังงานและค่าครองชีพของภาครัฐช่วยลดผลกระทบต่อประชาชน
7: นายนันทพงศ์จิราเลิศพงศ์ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าหรือสนค.เปิดเผยว่าสถานการณ์ความตึงเครียดระหว่างสหรัฐอเมริกา

0: ายร้อยละ1-3สนคจึงประเมินว่าไทยยังสามารถรองรับความผันผวนด้านพลังงานในระยะต่อไปได้และสถานการณ์ดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อค่าครองชีพในระดับที่น่ากังวลสำหรับการรับมือในระยะต่อไปภาคธุรกิจควรเร่งลดต้นทุนเพิ่มประสิทธิภาพและศึกษาการใช้พลังงานทางเลือกเพื่อลดการพึ่งพาน้ำมันขณะที่ประชาชนควรวางแผนการใช้จ่ายและการเงินอย่างรอบคอบเพื่อลดผลกระทบจากความผันผวนและเสริมความแข็งแกร่งให้เศรษฐกิจไทยสามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลกได้อย่างมีเสถียรภาพปุริมปราศโสภาภาครายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหารือรองนายกรัฐมนตรีรัสเซียเตรียมผลักดันความร่วมมือรอบด้านเขตการค้าเสรีไทยสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียและหาแนวทางลดอุปสรรคที่มีระหว่างกัน
2: นายเสียศักดิ์คงเกียรติแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเข้าพบหารือกับนายอเล็กซานเดอร์โนวัครองนายกรัฐมนตรีสหพันธรัฐรัสเซียณทำเนียบรัฐบาลกรุงมอสโกซึ่งทั้งสองฝ่ายได้หารือถึงแนวทางส่งเสริมความร่วมมือระหว่างไทยรัสเซียทั้งด้านการค้าการลงทุนการเกษตรและพลังงานพร้อมผลักดันการอำนวยความสะดวกทางการค้าเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถและศักยภาพด้านเศรษฐกิจของทั้งสองฝ่ายโดยเฉพาะการผลักดันการเริ่มต้นเจรจาความตกลงเขตการค้าเสรีไทยสหภาพเศรษฐกิจยูเรเชียหรือไทย EAEU FTA รวมทั้งแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับการส่งเสริมความร่วมมือในกรอบความร่วมมือเศรษฐกิจพหุภาคีที่ไทยเป็นประเทศหุ้นส่วนเช่น BRICS นายเสียศักดิ์ระบุว่าสิ่งที่รัสเซียต้องการให้ไทยสนับสนุนคือการพิจารณาถึงศักยภาพการเป็นแหล่งพลังงานสำคัญของรัสเซียทางด้านพลังงานฟอสซิลและพลังงานนิวเคลียร์ซึ่งรัสเซียมองว่าสามารถดำเนินการได้ไม่ใช่การละเมิดมาตรการคว่ำบาตรขณะที่ไทยก็ต้องการส่งออกสินค้าเกษตรมารัสเซียอย่างไรก็ตามการขยายความร่วมมือของทั้งสองฝ่ายยังคงมีอุปสรรคที่ต้องร่วมกันแก้ไขเช่นวิธีการดำเนินธุรกรรมระหว่างกันมาตรฐานสุขอนามัยของสินค้าจากรัสเซียและเรื่องเอกสารที่ใช้ภาษารัสเซียเป็นต้นจึงต้องพูดคุยกันเพื่อการดำเนินการต่างๆราบรื่นขึ้นปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรียืนยันโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มทุนดอกเบี้ยคนละครึ่งไม่ใช่การแจกเงินประชาชนโดยตรงแต่เป็นการเพิ่มโอกาสให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนลดการพึ่งพาหนี้นอกระบบโดยจัดสรรเงินผ่านกองทุนที่จดทะเบียนนิติบุคคลทั่วประเทศ
3: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าภายหลังรัฐบาลเปิดโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มทุนดอกเบี้ยคนละครึ่งเมื่อวันที่10สิงหาคมที่ผ่านมาพบว่าประชาชนบางส่วนยังมีความสับสนเกี่ยวกับผู้มีสิทธิ์ยื่นคำขอวิธีได้รับประโยชน์และความหมายของคำว่าดอกเบี้ยคนละครึ่งรัฐบาลจึงขอย้ำว่าโครงการนี้ไม่ใช่การแจกเงินหรือโอนเงินเข้าบัญชีประชาชนรายบุคคลแต่เป็นการจัดสรรเงินเพิ่มทุนผ่านกองทุนหมู่บ้านกองทุนชุมชนเมืองและกองทุนชุมชนทหารภายใต้วงเงินรวม 4,452 ล้านบาทโดยวางกรอบครอบคลุมกองทุนทั่วประเทศ 79,610 แห่งและฐานสมาชิก 12 ล้านคนซึ่งรัฐบาลมุ่งเพิ่มโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งทุนในระบบด้วยต้นทุนที่เหมาะสมเพื่อนำไปประกอบอาชีพสร้างรายได้และลดการพึ่งพาหนี้นอกระบบโดยกลไกของโครงการกำหนดให้กองทุนเป็นผู้ยื่นคำขอเข้าร่วมไม่ใช่สมาชิกแต่ละรายเมื่อกองทุนสมัครและผ่านเกณฑ์คุณสมบัติตามหลักเกณฑ์แล้วกองทุนจะต้องจัดทำหรือปรับปรุงสัญญาเพื่อลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้บัญชีที่1ให้แก่สมาชิกอย่างน้อยครึ่งหนึ่งของอัตราดอกเบี้ยที่เรียกเก็บตามสัญญาจากนั้นรัฐบาลจะจัดสรรเงินเพิ่มทุนให้แก่กองทุนตามยอดดอกเบี้ยรวมที่กองทุนปรับลดให้สมาชิกในรอบสัญญาของปีบัญชีปัจจุบันกนิกาแก้วใสรายงาน
4: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
5: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประสานทุกพื้นที่จัดตั้งวอร์รูมรับมือน้ำท่วมตลอด24ชั่วโมงและจัดเตรียมกำลังคนเครื่องจักรกลให้พร้อมปฏิบัติงานได้ทันทีหากเกิดสถานการณ์ภัย นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

0: หรือปภ.เปิดเผยว่าได้ขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลโดยได้ดำเนินมาตรการป้องกันและลดผลกระทบจากอุทกภัยไว้ล่วงหน้าตั้งแต่ก่อนเข้าฤดูฝนแล้วโดยเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ระยะนี้จะได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศแปรปรวนปภ.จึงได้บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดตั้งวอร์รูม24ชั่วโมงทุกจังหวัดเพื่อติดตามเฝ้าระวังสภาพอากาศสถานการณ์น้ำท่าและการบริหารจัดการน้ำเพื่อวิเคราะห์และประเมินแนวโน้มการเกิดภัยการแจ้งเตือนภัยอย่างแม่นยำรวดเร็วโดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมซ้ำซากพื้นที่เศรษฐกิจและสถานที่สำคัญที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษนอกจากนี้ยังเตรียมกำลังคนและเครื่องจักรกลสาธารณภัยให้พร้อมปฏิบัติการกรณีทรัพยากรของจังหวัดไม่เพียงพอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดประสานมายังศูนย์ปภ.เขตสนับสนุนเครื่องจักรกลให้กับพื้นที่รวมทั้งเตรียมดูแลสนับสนุนการอพยพประชาชนกรณีคาดว่าภัยจะมีความรุนแรงโดยเฉพาะอุทกภัยและเตรียมพร้อมอุปกรณ์ดำรงชีพเบื้องต้นให้เพียงพอแก่ผู้ประสบภัยที่เข้ามายังศูนย์พักพิงชั่วคราวโดยให้ความสำคัญกับกลุ่มเปราะบางเป็นระดับแรกยืนยันปภ.เตรียมพร้อมทุกสถานการณ์เพื่อดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนอย่างเต็มที่แม่น้ำโขงเอ่อล้นริมฝั่งในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีได้รับผลกระทบแล้ว3อำเภอหลายหน่วยงานร่วมป้องกันความเสียหายช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมง
1: จากการที่มีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องทำให้น้ำในแม่น้ำโขงมีแนวโน้มสูงขึ้นเบื้องต้นน้ำในแม่น้ำโขงเอ่อล้นเข้าท่วมพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำโขงจังหวัดอุบลราชธานี3อำเภอได้แก่อำเภอโขงเจียม2ตำบลคือเขตเทศบาลตำบลบ้านด่านโขงเจียมและบ้านห้วยไผ่หมู่2ตำบลห้วยไผ่น้ำท่วมถนนและสะพานบางเส้นทางประชาชนเดือดร้อน3ครัวเรือนอพยพไปยังที่พักชั่วคราวที่เทศบาลตำบลบ้านด่านโขงเจียมอำเภอเขมราช2ตำบลคือตำบลเขมราชและตำบลนาแวงบ้านเรือนได้รับผลกระทบ2ครัวเรือนไปพักที่บ้านญาติและอำเภอโพไซ2ตำบลคือตำบลสำโรงและตำบลเหล่างามน้ำท่วมถนนและสะพานบางเส้นทางส่วนพื้นที่การเกษตรอยู่ระหว่างการสำรวจความเสียหายด้านนายณรงค์เทพเสนาผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีมอบหมายให้กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานีนางกนิษฐาแห่งธรรมหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานีบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดและช่วยเหลือประชาชนอย่างเร่งด่วนตลอด24ชั่วโมงกรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
0: โครงการชลประทานตรังติดตามสภาพอากาศและสถานการณ์น้ำใกล้ชิดเตรียมพร่องน้ำจากอ่างเก็บน้ำล่วงหน้าเพื่อให้สามารถรองรับน้ำฝนที่จะตกลงมาเพิ่มได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2: นายพิมานจันทมณีโชติผู้อำนวยการโครงการชลประทานตรังเปิดเผยว่าโครงการชลประทานตรังได้จัดเจ้าหน้าที่เครื่องจักรเครื่องมือประจำพื้นที่เสี่ยงพร้อมเข้าช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาอุทกภัยได้อย่างทันท่วงทีหากเกิดเหตุฉุกเฉินพร้อมเร่งตรวจสอบอาคารชลประทานให้มีสภาพพร้อมใช้งานและปรับการระบายน้ำในอ่างเก็บน้ำให้เหมาะสมรวมถึงเร่งกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำต่อเนื่องควบคู่กับการติดตามสภาพอากาศสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดเตรียมพร้อมพร่องน้ำจากอ่างเก็บน้ำล่วงหน้าเพื่อให้สามารถรองรับน้ำฝนที่จะตกลงมาเพิ่มได้อย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้ยังได้บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชาสัมพันธ์การแจ้งเตือนล่วงหน้าให้ประชาชนได้ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดพร้อมรับมือสถานการณ์ภัยได้อย่างทันท่วงทีหลังจังหวัดตรังมีฝนตกหนักต่อเนื่องและฝนตกสะสมในพื้นที่และมีความเสี่ยงที่จะเกิดน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังและดินโคลนถล่มยยศพรนะคะไกรศรีสวท.ตรังรายงาน
0: สำนักงานปปช.จัดกิจกรรมยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสภาครัฐประจำปี2569มุ่งพัฒนาธรรมาภิบาลลดการทุจริตและสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนและนักลงทุน
3: สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.จัดกิจกรรมรณรงค์การยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐสู่การยกระดับธรรมาภิบาลภาครัฐไทยประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569นายนิติพันธ์ประจวบเหมาะรองเลขาธิการคณะกรรมการปปช.กล่าวว่าธรรมาภิบาลและความโปร่งใสเป็นปัจจัยสำคัญต่อความเชื่อมั่นและความสามารถในการแข่งขันของประเทศโดยสำนักงานปปช.มุ่งขับเคลื่อนการป้องกันการทุจริตเชิงระบบผ่านการส่งเสริม e-service การลดขั้นตอนภาครัฐการป้องกันการรับสินบนการกำกับดูแลการจัดซื้อจัดจ้างและการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐหรือ ITA พร้อมนำผลประเมินไปปรับปรุงกระบวนการเปิดเผยข้อมูลและใช้เทคโนโลยีลดการใช้ดุลพินิจ พื่อยกระดับความโปร่งใสและผลการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริตหรือ CPI ของประเทศไทย
4: ที่ผ่านมาปปช.ได้ขับเคลื่อนมาตรการและเครื่องมือเชิงป้องกันหลากหลายมิติไม่ว่าจะเป็นการผลักดันระบบ e-service และลดขั้นตอนภาครัฐการวางมาตรการป้องกันการรับสวยและรับสินบนการกำกับดูแลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐตลอดจนการประเมิน ITA ซึ่งเป็นหนึ่งในเครื่องมือสำคัญในการกระตุ้นและปรับปรุงวัฒนธรรมการทำงานของหน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศสิ่งสำคัญที่ยิ่งกว่าตัวเลขของการประเมิน ITA คือการแปลงผลการประเมิน ITA ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงระบบอย่างแท้จริงซึ่งจะช่วยระบบนิเวศที่โปร่งใสซื่อสัตย์สุจริตและปิดช่องว่างช่องโหว่ของการทุจริต
3: นางสาววาทินีสุริยะวันผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการปปช.กล่าวเสริมว่าการจัดกิจกรรมครั้งนี้มุ่งเผยแพร่การยกระดับธรรมาภิบาลผ่านเครื่องมือ ITA ซึ่งโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติหรือ UNDP ให้การยอมรับว่าเป็นกลไกเชิงรุกในการป้องกันการทุจริตพร้อมเปิดเวทีให้ภาครัฐภาคเอกชนและผู้แทนต่างประเทศแลกเปลี่ยนมุมมองและข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาการให้บริการภาครัฐและเชื่อมโยงผล ITAสู่การยกระดับดัชนี CPI และสร้างความเชื่อมั่นต่อประเทศไทยในระดับสากลสำหรับกิจกรรมภายในงานมีการเสวนาเพื่อนำไปสู่ข้อเสนอเชิงนโยบายที่สามารถยกระดับคุณธรรมความโปร่งใสและธรรมาภิบาลของหน่วยงานภาครัฐช่วยสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนนักลงทุนและประชาคมระหว่างประเทศต่อประเทศไทยชวิสาประทุมมารายงาน
0: กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเชิญชวนประชาชนเที่ยวชมงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ2569ตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึงวันที่23สิงหาคมนี้ที่ Impact เมืองทองธานี
5: นางสาวเพ็ญพิสุทธิ์จินตะโสพลโฆษกกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.กล่าวว่าองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติหรืออพวช.หรือ NSM ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดและภาคีเครือข่ายเตรียมจัดงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติประจำปี2569ภายใต้แนวคิดวิทยาศาสตร์ฉลาดรู้ก้าวสู่อนาคตที่ยั่งยืนมุ่งใช้พลังวิทยาศาสตร์แก้ปัญหาจริงของสังคมยกระดับกำลังคนสมรรถนะสูงของประเทศตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึงวันที่23สิงหาคมนี้ณอาคาร 9-11 Impact เมืองทองธานีซึ่งได้นำองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่มาถ่ายทอดผ่านนิทรรศการที่น่าสนใจภายในงานมหกรรมวิทย์อาทินิทรรศการ AI Revolution The New Human Ageที่พาผู้ชมเรียนรู้ศักยภาพของ AI ในโลกยุคใหม่รวมถึงนิทรรศการดอกไม้เปลี่ยนโลกและนิทรรศการความลับของท้องทุ่งที่เชื่อมโยงประเด็นความหลากหลายทางชีวภาพสิ่งแวดล้อมและความมั่นคงทางอาหารนอกจากนี้ยังได้มีกิจกรรมให้ผู้ชมได้ทดลองและลงมือทำด้วยตนเองไม่ว่าจะเป็น Science Lab ห้องทดลองวิทยาศาสตร์และเวิร์กช็อป Coding and AI รวมถึงกิจกรรมพิเศษอีกหลากหลายที่ออกแบบมาให้ทุกคนได้สามารถสนุกไปพร้อมกับการเรียนรู้และค้นหาแรงบันดาลใจที่เหมาะสำหรับคนทุกช่วงวัยชาวนันมาลีรายงาน
0: ส่วนการจัดงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมีประจำปี2569มียอดจำหน่ายสินค้าสะสมรวม6วันทั้งหมดกว่า437ล้านบาทโดยหมวดสินค้าที่ได้รับความนิยมสูงสุดยังคงเป็นผ้าไทยและเครื่องแต่งกายสร้างรายได้กว่า42ล้านบาทสะท้อนความสำเร็จในการยกระดับผ้าไทยสู่ไลฟ์สไตล์ร่วมสมัยนอกจากนี้ภายในงานยังเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40ตลอดทุกโซนเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพประชาชนและกระจายรายได้สู่ชุมชนฐานรากโดยประชาชนยังสามารถร่วมชมงานและอุดหนุนสินค้าโอท็อปได้จนถึงวันที่16สิงหาคมนี้ณอาคาร Challenger 1-3 Impact เมืองทองธานีการประปานครหลวงจัดงานเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ59ปีมุ่งมั่นพัฒนาระบบประปาสะอาดปลอดภัยดูแลประชาชนกว่า 2.6 ล้านครัวเรือนอย่างต่อเนื่อง
6: นางสาวสุวราทวิชศรีผู้ว่าการการประปานครหลวงหรือกปน.เป็นประธานให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและรัฐวิสาหกิจที่เดินทางมาร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาการประปานครหลวงครบรอบ59ปีณสำนักงานใหญ่การประปานครหลวงโดยมีนางจิรนันท์สุทรัตน์ผู้อำนวยการส่วนช่วยอำนวยการและประสานราชการสำนักงานเลขานุการกรมประชาสัมพันธ์พร้อมด้วยผู้แทนจากสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยเข้าร่วมเป็นเกียรติทั้งนี้การประปานครหลวงได้รับการจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่16สิงหาคมพ.ศ. 2510 จากการรวมกิจการประปา4แห่งเพื่อรับผิดชอบภารกิจสำคัญในการผลิตและส่งจ่ายน้ำประปาให้แก่ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครนนทบุรีและสมุทรปราการตลอดระยะเวลา59ปีที่ผ่านมายังคงมุ่งมั่นพัฒนาระบบการผลิตน้ำการนำเทคโนโลยีอันทันสมัยมาประยุกต์ใช้และยกระดับคุณภาพการให้บริการอย่างต่อเนื่องเพื่อส่งมอบน้ำประปาที่สะอาดปลอดภัยได้มาตรฐานสากลครอบคลุมการดูแลประชาชนกว่า12ล้านคนหรือมากกว่า 2.6 ล้านครัวเรือนอย่างยั่งยืนชนัญชิดาสันทองรายงาน
0: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
7: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
8: ได้เลยเช็คมา
7: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
8: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
7: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
8: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
9: ขณะนี้เวลา 12:31 นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศค่ะนายสกอตต์เบสเซนต์รัฐมนตรีกระทรวงการคลังของสหรัฐเปิดเผยว่าสหรัฐเตรียมออกมาตรการกดดันทางเศรษฐกิจและการปิดล้อมท่าเรือของอิหร่านครั้งใหม่ในสัปดาห์หน้าเพื่อทำให้อิหร่านเผชิญภาวะโดดเดี่ยวทางเศรษฐกิจในระดับที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนพร้อมระบุว่าการที่สหรัฐปิดล้อมบริเวณช่องแคบฮอร์มุซอย่างต่อเนื่องจะทำให้ไม่มีสินค้าเข้าออกท่าเรือของอิหร่านขณะเดียวกันราคาน้ำมันในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้นเล็กน้อยในวันนี้หลังสหรัฐประกาศปิดล้อมทางทะเลต่ออิหร่านอย่างไม่มีกำหนดทำให้นักลงทุนกลับมากังวลเกี่ยวกับความเสี่ยงด้านอุปทานน้ำมันโดยราคาน้ำมันดิบเบรนท์เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.1 อยู่ที่ 87.16 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลส่วนราคาน้ำมันดิบเวสเท็กซัสอยู่ที่ 81.29 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล
0: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยโคลอมเบียเริ่มจำกัดขอบเขตการค้นหาและช่วยเหลือประชาชนที่ติดอยู่ภายใต้ซากปรักหักพังจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 7.4 ในพื้นที่แถบตะวันตกของโคลอมเบียเมื่อวันที่10สิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งเป็นสัญญาณบ่งชี้ว่าการตอบสนองต่อเหตุภัยพิบัติครั้งนี้กำลังเข้าสู่ช่วงเวลาที่ตึงเครียดยิ่งขึ้นหลังผ่านพ้น72ชั่วโมงแรกซึ่งเป็นช่วงเวลาสำคัญในการค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยขณะที่ล่าสุดยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวดังกล่าวเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย273รายส่วนใหญ่อยู่ในเมืองเปเรราและเมืองคาลีซึ่งเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบรุนแรงที่สุดนอกจากนี้ยังมีผู้บาดเจ็บมากกว่า 3,800 รายและสูญหายอีกกว่า370คนด้านประธานาธิบดีอาเบลาโดเดล่าเอสเปียล่าผู้นำโคลอมเบียคนใหม่ประกาศภาวะฉุกเฉินทางเศรษฐกิจและจะตั้งกองทุนฟื้นฟูเพื่อช่วยเหลือประชาชนและฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัย
9: สำนักงานบริหารจัดการภัยพิบัติจังหวัดชิบะเปิดเผยว่าเหตุฝนตกหนักเป็นประวัติการณ์ในจังหวัดชิบะซึ่งอยู่ติดกับกรุงโตเกียวเมืองหลวงของญี่ปุ่นทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย4รายโดยหนึ่งในผู้เสียชีวิตติดอยู่ภายในรถยนต์ที่ถูกน้ำท่วมขณะที่บางพื้นที่มีปริมาณฝนมากกว่า360มิลลิเมตรภายใน24ชั่วโมงส่งผลให้บ้านเรือนเกือบ 25,000 หลังไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้โดยขณะนี้ทางการญี่ปุ่นส่งกำลังป้องกันตนเองลงพื้นที่เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้วด้านนายโทชิฮิโตะคูมาไกผู้ว่าราชการจังหวัดชิบะกล่าวว่าเหตุการณ์ครั้งนี้เป็นสถานการณ์ที่ผิดปกติอย่างมากเมื่อเทียบกับสภาพอากาศในอดีตของญี่ปุ่นพร้อมระบุว่าแม้ที่ผ่านมาเขาเคยรับมือกับภัยพิบัติมาหลายครั้งแต่ไม่เคยพบเหตุการณ์เช่นนี้มาก่อน
0: ประธานาธิบดีบราโบโวซูเบนโตแห่งอินโดนีเซียเปิดตัวโครงการรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติหรือเป็นที่รู้จักกันในชื่อโครงการโมลินาสที่โรงงานผลิตรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าในเมืองซีคารังของจังหวัดชวาตะวันตกเมื่อวานนี้โดยโครงการดังกล่าวเป็นการรวมพลังภายในประเทศเพื่อสร้างความแข็งแกร่งทางเทคโนโลยีของชาติพร้อมเน้นย้ำว่าความสำเร็จของประเทศชาติในยุคสมัยใหม่ถูกกำหนดด้วยขีดความสามารถในการควบคุมเทคโนโลยีและการใช้เทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศ ด้านนายปราเซตโยฮาดีรัฐมนตรีประจำสำนักเลขาธิการประธานาธิบดีอินโดนีเซียกล่าวว่าโครงการโมลินาสเป็นมากกว่าการเปิดตัวรถจักรยานยนต์รุ่นใดรุ่นหนึ่งแต่มีเป้าหมายเพื่อสร้างระบบนิเวศระดับชาติที่ครอบคลุมการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมและการผลิตชิ้นส่วนไปจนถึงการส่งเสริมการรองรับตลาดที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้นต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
10: การแข่งขันบาสเกตบอล3คนประเภทหญิงรายการฟีบ้า 3x3 Women Series 2026สนามสิงคโปร์ที่ประเทศสิงคโปร์รอบแบ่งกลุ่มกลุ่มดีทีมชาติไทยลงสนาม2นัดประเดิมด้วยการพ่ายทีมปักกิ่งจากจีน12-21คะแนนก่อนกลับมาชนะทีมชาติบราซิล16-12คะแนนทำให้ทีมชาติไทยมีผลงานชนะ1นัดแพ้1นัดและต้องรอผลการแข่งขันระหว่างปักกิ่งจากจีนกับบราซิลเพื่อลุ้นผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศต่อไปเทนนิสเยาวชนนานาชาติ World Tennis Tour Junior ระดับ J30 รายการ ITF Junior World Tennis Tour J30 สนาม2ที่ ALMX Impact Tennis and Sports Center เมืองทองธานีรอบก่อนรองชนะเลิศประเภทชายเดี่ยวไตรศรีเสนหัวชนะธรรมะโคสิริไป2-1เซต3-6 6-3และ6-4ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปพบกับคุราโนสุเกะซูซูกิจากญี่ปุ่นด้านประเภทหญิงเดี่ยวสอนวิสากุลพิสารรัตชนะมาลิอองละออได้2เซตรวด6-0และ7-5ส่งผลให้สอนวิสาผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศซึ่งจะตัดเชือกกับคาโรลินาคอสติอูโควาจากยูเครนต่อไปศึกเทนนิสอาชีพหญิง WTA 1000 รายการซินซินเนติโอเพ่นที่ประเทศสหรัฐอเมริการอบคัดเลือกรอบ2มนัญชยาสว่างแก้วเอาชนะลาลานาทาราฤดีไป2เซตรวด6-4และ6-3ส่งผลให้มนัญชยาผ่านเข้าสู่การแข่งขันรอบเมนดรอได้สำเร็จการแข่งขันฟุตบอลกรมพละศึกษาเดลินิวคัพ2026รุ่นอายุไม่เกิน16ปีประเภทกอชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญารอบแบ่งกลุ่มกลุ่มดีนัดสุดท้ายที่สนามศูนย์กีฬาโรงเรียนอัสสัมชัญพระราม2โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยเอาชนะโรงเรียนสวนป่าเขาชะอางไป2-1เก็บชัยชนะ3นัดรวดมี9คะแนนเต็มคว้าแชมป์กลุ่มและผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศได้สำเร็จด้านกลุ่ม C นัดสุดท้ายโรงเรียนอัสสัมชัญเฉือนเอาชนะโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท 1-0 จากประตูชัยของณภัทรจันทร์สง่าในนาทีที่65ส่งผลให้อัสสัมชัญจบด้วยการเป็นแชมป์กลุ่มมี5คะแนนส่วนโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาทมี4คะแนนจบอันดับ2และผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศด้วยกันทั้ง2ทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีลงฝึกซ้อมที่เมืองคูดูสประเทศอินโดนีเซียเพื่อเตรียมความพร้อมทำการแข่งขันฟุตบอลหญิงรายการสีการดีเมเดก้าคัพ2026ระหว่างวันที่14ถึง23สิงหาคมนี้โดยการฝึกซ้อมครั้งนี้ธิดารัตน์วิวาสุขุหัวหน้าผู้ฝึกสอนเน้นไปที่ให้ผู้เล่นปรับตัวกับสภาพอากาศและสภาพแวดล้อมรวมไปถึงเพิ่มเติมรายละเอียดแทคติกทั้งเกมรุกและเกมรับธิดารัตน์วิวาสุขุหัวหน้าผู้ฝึกสอนกล่าวว่าทุกคนในทีมเตรียมตัวการพร้อมตั้งแต่การเก็บตัวที่ประเทศไทยจนเดินทางถึงที่ประเทศอินโดนีเซียเพื่อเข้าแข่งขันในรายการนี้โดยทัวร์นาเมนต์นี้ถือเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนแข่งขันชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกทุกเกมจะเป็นเกมที่ดีเพราะทุกๆทีมที่เข้าร่วมเป็นทีมที่มีศักยภาพสูงซึ่งคาดหวังว่าเด็กๆทุกคนจะมีประสบการณ์ในเกมระดับนานาชาติมากขึ้นสำหรับการแข่งขันสีการดีเมเดก้าคัพ2026ทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย U17 อยู่ในกลุ่ม B ร่วมกับสิงคโปร์จอร์แดนและอินโดนีเซีย B โดยจะแข่งขันแบบพบกันหมดเพื่อหาทีมแชมป์และรองแชมป์กลุ่มผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศต่อไปโดยทีมชาติไทยจะประเดิมสนามพบกับอินโดนีเซีย B ในนัดแรกที่ซูเปอร์ซ็อกเกอร์อารีนาคูดูสประเทศอินโดนีเซียวันที่15สิงหาคมนี้เวลา15 นาฬิกา นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาให้การต้อนรับนายวิทอลบันกาประธานองค์กรต่อต้านการใช้สารต้องห้ามโลกเพื่อหารือในประเด็นการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างองค์กรต่อต้านการใช้สารต้องห้ามโลกหรือวาด้ากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านสารต้องห้ามของประเทศไทยพร้อมกล่าวว่าประเทศไทยให้ความสำคัญกับการพัฒนาระบบต่อต้านการใช้สารต้องห้ามให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับปรุงกฎหมายและโครงสร้างการทำงานที่เกี่ยวข้องเพื่อยกระดับหน่วยงานด้านการควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬาให้มีความเป็นอิสระและมีประสิทธิภาพมากขึ้นพร้อมเดินหน้าสร้างความร่วมมือกับวาด้าอย่างใกล้ชิดทั้งด้านกฎหมายวิชาการและการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
11: วันนี้ก็เป็นความน่ายินดีนะครับท่านประธานท่านประธานของวาด้าได้มาร่วมพูดคุยนะครับแล้วก็พูดถึงนโยบายการทำงานที่วาด้าเองกับประเทศไทยจะทำยังไงร่วมกันได้ซึ่งก็ทางท่านประธานเองท่านประธานเองก็ชื่นชมนะครับในสิ่งที่ประเทศไทยได้ทำมาแล้วก็ประเทศไทยถือว่าเป็นประเทศหนึ่งที่ให้ความสำคัญในเรื่องนี้นะครับท่านก็ชม
10: นอกจากนี้ทั้งสองฝ่ายยังหารือถึงการเตรียมความพร้อมของไทยในการจัดและเข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติโดยมุ่งสร้างความรู้ความเข้าใจให้นักกีฬาไทยปฏิบัติตามกฎต่อต้านการใช้สารต้องห้ามอย่างถูกต้องเพื่อให้สามารถแข่งขันได้อย่างมั่นใจบนพื้นฐานของกีฬาใสสะอาดพร้อมยกระดับมาตรฐานกีฬาไทยให้เป็นที่ยอมรับในเวทีโลกนายก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยหรือกกท.เปิดเผยถึงความพร้อมสำหรับการถ่ายทอดสดการแข่งขันมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ว่ากีฬายอดนิยมอย่างฟุตบอลและวอลเลย์บอลจะมีการถ่ายทอดสดให้คนไทยได้ติดตามอย่างแน่นอนส่วนกีฬาชนิดอื่นๆแฟนกีฬาจะได้ชมผลงานของนักกีฬาไทยมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้โดยสถานีโทรทัศน์เพื่อการท่องเที่ยวและกีฬา T-Sport 7จะเป็นสถานีหลักร่วมกับทีวีดิจิทัลพันธมิตรอีกหลายช่องร่วมกันถ่ายทอดสดมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งนี้ให้ทุกคนได้รับชมโดยไม่มีค่าใช้จ่ายนอกจากนี้ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยยังกล่าวอีกว่าสำหรับกรีฑาซึ่งเป็นกีฬาหลักและอยู่ในความสนใจของแฟนกีฬาชาวไทยถือเป็นหนึ่งในไฮไลท์สำคัญของมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งนี้โดยเฉพาะบิลภูริพลบุญสอนนักวิ่งทีมชาติไทยที่ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมและมีสถิติดีขึ้นต่อเนื่องล่าสุดกับการทำสถิติวิ่ง100เมตรได้ต่ำกว่า10วินาทีอีกครั้งด้วยเวลา 9.99 วินาทีในการแข่งขันกรีฑาฤดูร้อนทำให้มีความมั่นใจว่าภูริพลจะได้ลุ้นคว้าเหรียญเอเชียนเกมอีกรอบในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้ที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นหลังเคยคว้าเหรียญเงินมาครองได้จากการแข่งขันวิ่ง100เมตรในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่19เมื่อปี2023ด้วยสถิติ 10.02 วินาทีฝ่ายจัดการแข่งขันสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ประกาศรับสมัครสโมสรสมาชิกที่สนใจเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลช้าง FA ครับฤดูกาล 2026-2027 โดยจะแข่งขันรอบคัดเลือกระหว่างวันที่ 8-9 กันยายนและ 22-23 กันยายนเพื่อหา64ทีมสุดท้ายไปแข่งขันในช่วงระหว่างวันที่ 20-22 ตุลาคม 2569 โดยทีมชนะเลิศจะได้รับเงินรางวัล 5 ล้านบาทพร้อมโควต้าเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลรายการ AFC Champions League Elite รอบ League Stage ส่วนทีมรองชนะเลิศจะได้รับเงินรางวัล 1 ล้านบาทติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage ช้าง FA Cup พาณิชย์คาดนาครายงาน
7: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกลอนร่วมกับเช็คสเปียร์ในปีพ.ศ. 2350
12: อยู่นะสุนทรภู่กับเช็คสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI Hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
7: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
12: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด
13: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
14: ์วันนี้เสนอคำว่าลำโพงลำโพงเป็นชื่อไม้ล้มลุกชนิดหนึ่งและเป็นชื่ออุปกรณ์ไฟฟ้าส่วนที่ใช้กระจายเสียงออกมาจากเครื่องขยายเสียงเพราะอุปกรณ์ไฟฟ้าดังกล่าวมีลักษณะปากบานเหมือนดอกของต้นลำโพงปัจจุบันอาจมีรูปเปลี่ยนไปบ้างคำว่าลำโพงใช้ประสมกับคำอื่นได้เป็นคำประสมว่า บ้าลำโพงและปากลำโพงบ้าลำโพงหมายความว่าแสดงอาการเมาและขาดสติเหมือนกับว่ากินเมล็ดลำโพงซึ่งกินแล้วจะเมามีอาการผิดปกติคือซึมหรือพูดพล่ามปากลำโพงหมายความว่าชอบโพธนาหรือเปิดเผยเรื่องราวต่างๆที่ตนรู้มาเหมือนว่ามีปากเป็นเครื่องกระจายเสียง
13: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
15: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
0: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาและภาคเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มรวมถึงน้ำล้นตลิ่งในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านและตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุดรธานีหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสระบุรีและกาญจนบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลายะลาและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 6:40 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง87ซมและเวลา 21:28 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร28ซมน้ำลงเต็มที่เวลา 3:11 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง46ซมและเวลา 14:58 นาที ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง92เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:43 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:40 น
9: 12:50 นต่อไปเป็นข่าวบริการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการ Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่ Fix Station 7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-2263-9600-99ต่อ1150คณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทยหรือกทท.เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทยคุณสมบัติผู้สมัครต้องมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์เหมาะสมกับการบริหารองค์กรด้านท่าเรือการขนส่งและโลจิสติกพร้อมมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบที่ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลอาคารสำนักงานกทท.ชั้น12เลขที่444ถนนท่าเรือเขตคลองเตยกรุงเทพ10110ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่28สิงหาคม2569ในวันและเวลาราชการสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-269-5400หรือ02-269-5410-3สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต1รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการกลุ่มงานบริหารทั่วไปตำแหน่งครูผู้สอนคณิตศาสตร์จำนวน4อัตราครูผู้สอนประถมศึกษาจำนวน3อัตราครูผู้สอนวิทยาศาสตร์จำนวน3อัตราครูผู้สอนประถมวัยจำนวน3อัตราครูผู้สอนภาษาไทยจำนวน2อัตราครูผู้สอนสังคมศึกษาและครูผู้สอนภาษาอังกฤษตำแหน่งละ1อัตราคุณสมบัติผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา30แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพ.ศ. 2547และที่แก้ไขเพิ่มเติมวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษาหรือทางอื่นที่กคศ.รับรองและกำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งครูผู้ช่วยสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานตามกลุ่มวิชาและมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูที่ยังไม่หมดอายุผู้สนใจดาวน์โหลดใบสมัครได้ทางเว็บไซต์ www.ubni.go.th หรือสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มบริหารงานบุคคลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต1อำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีระหว่างวันที่10ถึง16สิงหาคม2569ในวันและเวลาราชการต่อไปรับฟังบทความประจำวันค่ะ
0: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องเหงือกร่นหลังใส่ฟันปลอมป้องกันได้หากรู้วิธีท่านผู้ฟังครับฟันปลอมคืออุปกรณ์ที่ประดิษฐ์ขึ้นเพื่อทดแทนฟันธรรมชาติที่สูญเสียไปโดยมีบทบาททั้งในแง่การเพิ่มประสิทธิภาพของการบดเคี้ยวอาหารเมื่อมีการสูญเสียฟันและเกิดเป็นบริเวณสันเหงือกว่างขึ้นอาจส่งผลให้ฟันซี่ข้างเคียงในขากรรไกรเดียวกันเคลื่อนล้มมาสู่บริเวณช่องว่างหรือฟันคู่ศพในขากรรไกรตรงข้ามเกิดการยื่นยาวลงมาส่งผลให้ระบบบดเคี้ยวโดยรวมทั้งหมดมีการเปลี่ยนแปลงไปจากสภาวะสมดุลสามารถป้องกันได้ด้วยการใส่ฟันปลอมและด้านความสวยงามเสริมสร้างบุคลิกภาพและความมั่นใจในการเข้าสังคมฟันปลอมแบ่งออกเป็น2ชนิดชนิดแรกได้แก่ฟันปลอมชนิดถอดได้ยังสามารถจำแนกออกเป็นฟันปลอมบางซี่และฟันปลอมทั้งปากฟันปลอมฐานพลาสติกและฐานโลหะโดยคุณลักษณะทั่วไปคือผู้ป่วยสามารถถอดใส่ได้ด้วยตนเองนำออกมาล้างทำความสะอาดนอกช่องปากได้ แต่ต้องอาศัยความร่วมมือของผู้ป่วยในการใช้งานและปรับตัวอาจเกิดความรำคาญในขณะพูดหรือบทเคี้ยวอาหารและดูไม่สวยงามในบางครั้งเช่นกรณีเห็นตะขอเกี่ยวของฟันปลอมชนิดที่2ได้แก่ฟันปลอมชนิดติดแน่นเช่นครอบฟันสะพานฟันหรือรากเทียมโดยคุณลักษณะทั่วไปคือจะติดแน่นในช่องปากถอดไม่ได้และทดแทนตรงตำแหน่งของซี่ฟันไม่มีส่วนของเหงือกปลอมหรือตะขอทำให้รู้สึกใกล้เคียงฟันธรรมชาติมากกว่าฟันปลอมชนิดถอดได้มีความแข็งแรงสวยงามแต่ค่าใช้จ่ายสูงในผู้ป่วยสูงอายุที่สูญเสียฟันการพิจารณาว่าเสียฟันแค่ไหนถึงต้องใส่ฟันปลอมนั้นขึ้นอยู่กับจำนวนฟันที่สูญเสียไปว่ากระทบต่อประสิทธิภาพการบดเคี้ยวของผู้สูงอายุหรือไม่รวมไปถึงพิจารณาว่าฟันที่สูญเสียไปส่งผลเสียต่อฟันข้างเคียงหรือไม่ถ้าผู้สูงอายุมีประสิทธิภาพในการบดเคี้ยวที่ลดลงก็ควรพิจารณาใส่ฟันปลอมแต่จะเป็นฟันปลอมชนิดถอดได้หรือชนิดติดแน่นก็ขึ้นอยู่กับสภาพฟันที่หลงเหลืออยู่และสภาพเหงือกของผู้ป่วยนั้นๆส่วนกรณีที่สงสัยว่าควรถอนฟันที่เหลือทั้งหมดแล้วใส่ฟันปลอมทั้งปากไปเลยหรือไม่ทันตแพทย์จะพิจารณาว่าฟันที่หลงเหลืออยู่ในสภาพที่สามารถบูรณะรักษาได้หรือไม่หรือใช้เป็นหลักในการยึดของฟันปลอมได้หรือไม่นั้นถ้าทันตแพทย์พิจารณาแล้วว่าฟันที่เหลืออยู่มีสภาพที่ไม่เหมาะสมที่จะเก็บรักษาการถอนทิ้งแล้วใส่ฟันปลอมทั้งปากอาจเป็นทางเลือกที่เหมาะสมในผู้ป่วยสูงอายุบางรายท่านผู้ฟังครับปัญหาเหงือกร่นมีที่มาจากหลายสาเหตุทั้งจากการแปรงฟันที่ผิดวิธีการเป็นโรคปริทันหรือการที่ฟันปลอมไปรบกวนสภาวะเหงือกที่ปกติเป็นต้นแต่อย่างไรก็ตามการใส่ฟันปลอมไม่ได้เป็นสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดเหงือกร่นถ้ามีการออกแบบฟันปลอมไม่ว่าจะเป็นแบบฟันปลอมชนิดถอดได้หรือชนิดติดแน่นให้ถูกต้องและเหมาะสมฟันปลอมจะไม่ทำให้เหงือกร่นครับจบบทความประจำวันเรื่องเหงือกร่นหลังใส่ฟันปลอมป้องกันได้หากรู้วิธีเรียบเรียงและนำเสนอโดยยุทธพรบานเย็นท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.thหรือติดต่อได้ที่ศูนย์กระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
16: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
17: เห็นโฆษณานี่ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
18: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
17: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
18: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
9: ขอให้ทุกท่านร่วมมือร่วมใจกันอย่างมั่นคงแน่วแน่และหากมีอุปสรรคปัญหาใดๆเกิดขึ้นก็เผชิญปัญหาอย่างผู้มีสติมีปัญญาและร่วมกันคิดอ่านปฏิบัติแก้ไขด้วยเหตุผลด้วยหลักวิชาและด้วยความบริสุทธิ์จริงใจรวมกำลังความรู้ความสามารถของทุกคนทุกฝ่ายมาใช้ให้ถูกต้องและเหมาะสมทันต่อเหตุการณ์พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวันบรรณาธิการข่าวยุทธพรบานเย็นและคณิษฐายิ้มดีอ่าน

0: ่านกำลังติดตามรับฟังสวทตะกั่วป่ายุคใหม่หัวใจเพื่อชุมชน FM 90.25 MHz แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ได้ที่076-421-055สวทตะกั่วป่าบริการข้อมูลข่าวสารเพื่อท้องถิ่นเคียงข้างคุณเสมอทุกที่ทุกเวลาก
1: ราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: เปลี่ยนความรู้สึกเดิมเพิ่มความรู้สึกใหม่ด้วยการเห็นใจและห่วงใยผู้ติดเชื้อเอื้ออาทรผู้ป่วยเอสป้องกันโรคเอสเริ่มต้นที่ตัวเราสวมถุงยางอนามัยทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์ไม่ใช้สารเสพติดทุกชนิดโดยเฉพาะชนิดฉีดเข้าเส้นเลือดตรวจเลือดก่อนแต่งงานและก่อนตั้งครรภ์หากทุกคนร่วมมือกันก็ป้องกันแก้ไขเอสได้ง่ายๆทั่วถึงเท่าเทียมคือสิทธิมนุษยชนด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่11จังหวัดนครศรีธรรมราช
3: พี่บ่าวพี่บ่าวเดือนนี้ได้เงินเดือนออกแล้วหนุ่ยว่าจะซื้อของออนไลน์อีกสักน้อยค่ะ
4: น้องเอ้ซื้อได้แต่ต้องแบ่งเงินแกไปมั่งตะถ้าชายหมดทุกเดือนเหลือตอนแกน้องจะเอาไว้ให้ชายล่ะคะล่ะคะ
3: จริงด้วยพี่แล้วหนุ่ยต้องทำยังไงอ่ะคะ
4: ก็ง่ายนิดเดียวพอได้เงินมาก็แบ่งเก็บก่อนชายเดือนละนิดเดือนละหน่อยก็ยังดีขอให้ทำทุกเดือนมีวินัยทางการเงินอย่าชายเกินตัวเท่านั้นก็มีเงินเลือกเก็บเลือกชายแล้วครับ
3: อ๋อต้องออมก่อนชายไม่ใช่ชายก่อนแล้วค่อยออมใช่ไหมคะ
4: ถูกต้องแล้วน้องเฮ้อเริ่มออมวันนี้พอถึงเกษียณก็มีเงินเลือกชายชีวิตสบายไม่ลำบากลูกหลานครับออมวันนี้เพื่อความมั่นคงในวันหน้ามีวินัยทางการเงินวางแผนเกษียณตั้งแต่วันนี้เพื่อชีวิตที่อุ่นใจในอนาคต
5: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
6: เรตติ้งตะดิ้งตะดิ้งติ้งตะดิ้งตะดิ้งติ้งตะดิ้งตะดิ้งติ้งคุณพี่คะเช็คเรตติ้งอย่าลืมเช็ครถก่อนออกเดินทางด้วยนะคะเช็คสภาพรถให้พร้อมเช็คลมยางให้ดีเช็คระบบเบรกให้ชัวร์เช็คน้ำมันเครื่องอย่าให้ขาดและมีสติทุกครั้งก่อนสตาร์ทเครื่องยนต์ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
7: ไม่มีใครรู้ว่าเหตุฉุกเฉินจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่อาจเป็นอุบัติเหตุบนท้องถนนคนในครอบครัวจะป่วยกระทันหันไฟไหม้น้ำท่วมหรือเหตุไม่คาดฝันกลางทะเลแต่สิ่งหนึ่งที่เราทุกคนเตรียมพร้อมได้คือการรู้ช่องทางขอความช่วยเหลือเหตุด่วนเหตุร้ายโทร191จะป่วยฉุกเฉินโทร1669ไฟไหม้น้ำท่วมหรือสาธารณภัยโทร1784และเหตุฉุกเฉินทางทะเลโทร1465เพียงจดจำหรือบันทึกไว้ในโทรศัพท์เพราะเมื่อถึงเวลาคับขันการโทรถูกเบอร์อาจช่วยรักษาชีวิตของใครบางคนได้ทุกวินาทีมีค่าทุกเบอร์มีความหมายเพื่อความปลอดภัยในทุกสถานการณ์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
8: ์สวท.ตะกั่วป่า FM 90.25 MHz ขอเชิญรับฟังรายการสารพันจันทร์ถึงศุกร์เวลา13:00 น.สวทตะกั่วป่ายุคใหม่ข่าวสารฉับไวห่วงใยประชาชน

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับกับเข้าสู่ในช่วงของรายการสารพันจันทร์ถึงศุกร์นะคะก็มาพบกันค่ะกับดิฉันจันทราสุขนุชนะคะวันนี้มาคนเดียวค่ะเพราะว่าดีเจมะตูมกับดีเจน้ำเปล่านะคะก็เดินทางไปในโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวนะคะสำกับการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงานะคะซึ่งวันนี้ก็ไปที่อำเภอเกาะยาวกันค่ะซึ่งก็ออกจากตะกั่วป่าไปกันตั้งแต่เช้ามืดนะคะตอนนี้ก็รายงานเข้ามาแล้วนะคะว่าถึงเกาะยาวเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับ2ท่านค่ะดีเจ2ท่านนะคะที่เดินทางไปในพื้นที่อำเภอเกาะยาวจังหวัดพังงาวันนี้นะคะพูดถึงเกาะยาวเนาะก็เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดพังงาของเรานะคะซึ่งก็เป็นพื้นที่เกาะนะคะแต่ว่าในพื้นที่เกาะยาวเนี่ยก็คือมีดีในหลายเรื่องนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของนาข้าวแปลงสุดท้ายนะคะในพื้นที่เกาะยาวของจังหวัดพังงาบ้านเรานะคะแล้วก็เหมือนกับว่าเวลาปลูกพืชผักผลไม้เนี่ยก็จะเป็นรสชาติที่ดีแล้วก็มีความพิเศษนะคะไม่เหมือนกับที่อื่นๆนะคะซึ่งจากการพูดคุยของท่านเกษตรอำเภอเกาะยาวนะคะก็คือคุณอุษณีเจียมราเนี่ยท่านได้พูดเป็นประจำนะคะว่าในพื้นที่อำเภอเกาะยาวเนี่ยก็คือเป็นพื้นที่พิเศษนะคะก็มีน้ำทะเลล้อมรอบนะคะการปลูกพืชผักต่างๆนะคะก็เลยทำให้แบบว่ามีรสชาติที่แตกต่างกับในพื้นที่อื่นๆนะคะอย่างเช่นอาจจะมีความเข้มข้นมากกว่านะคะหรือว่ามีความอร่อยนะคะซึ่งก็อาจจะทำให้แบบ อย่างเหมือนกับทุเรียนนะคะของพื้นที่อำเภอเกาะยาวนะคะก็จะมีรสชาติที่เข้มข้นนะคะซึ่งหลายคนเนี่ยก็อาจจะเคยชิมแล้วนะคะแล้วก็ในส่วนของการทำฟาร์มสัตว์เลี้ยงต่างๆนะคะก็เป็นพื้นที่ที่เหมาะนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการเลี้ยงปลาในกระชังเลี้ยงหอยในกระชังเลี้ยงปูเลี้ยงกุ้งมังกร7สีนะคะซึ่งเดี๋ยวใน2ท่านนั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นดีเจมะตูมหรือว่าดีเจน้ำเปล่านะคะที่เดินทางไปในพื้นที่อำเภอเกาะยาวนะคะกลับมาค่ะก็คงจะได้มาพูดคุยนะคะเรื่องราวแล้วก็ประสบการณ์นะคะที่ไปท่องเที่ยวในพื้นที่อำเภอเกาะยาวกันมานะคะว่าเป็นยังไงกันบ้างนะคะนอกจากการเมาเรือที่เดินทางกันไปนะคะคุณผู้ฟังคะค่ะก็วันนี้นะคะมาเจอกันนะคะในวันที่14สิงหาคม2569นะคะคุณผู้ฟังก็เป็นวันศุกร์สุดสัปดาห์นะคะสำหรับวันนี้นะคะใครเตรียมตัวที่จะไปท่องเที่ยวที่ไหนนะคะก็อย่าลืมค่ะตรวจเช็คสภาพภูมิอากาศกันก่อนนะคะเพราะช่วงนี้นะคะในพื้นที่บ้านเรานะคะคุณผู้ฟังก็ยังคงมีในเรื่องของฝนฟ้าคะนองนะคะซึ่งวันนี้ทางกรมอุตุนิยมวิทยานะคะก็ได้มีการพยากรณ์อากาศนะคะบอกว่าประเทศไทยเนี่ยยังคงมีฝนตกบางแห่งโดยภาคตะวันออกมีฝนตกหนักมากบริเวณจังหวัดจันทบุรี

0: ที่จังหวัดระนองแล้วก็จังหวัดพังงาบ้านเราเนี่ยก็คื อมีปริมาณฝนเยอะนะคะสำหรับวันนี้ค่ะการนอกจากเรื่องของการเตือนในเรื่องของสภาพภูมิอากาศแล้วนะคะ14สิงหาคมค่ะก็ยังคงเป็นวันแห่งการว่ายน้ำนะคะซึ่งดิฉันก็หยิบมาจาก Facebook ข่าวจริงประเทศไทยนะคะซึ่งเขียนเอาไว้ว่า14สิงหาคมวันแห่งการว่ายน้ำค่ะท่าว่ายน้ำเร่งการเผาผลาญแล้วก็เทคนิคการว่ายน้ำให้ผมไวนะคะนี่เขามีฝากกันด้วยนะคะซึ่งบอกว่าการว่ายน้ำเนี่ยเป็นวิธีลดน้ำหนักที่ปลอดภัยแล้วก็ช่วยเผาผลาญพลังงานได้ดีมากๆนะคะท่าว่ายน้ำเร่งการเผาผลาญได้แก่ท่าอะไรบ้างก็คือไม่ว่าจะเป็นท่าฟรีสไตล์นะคะเผาผลาญแคลอรี่ได้สูงใช้กล้ามเนื้อทั่วตัวแล้วก็ช่วยกระชับสัดส่วนช่วงลำตัวค่ะส่วนท่ากบนะคะเหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นช่วยเกร็งกล้ามเนื้อหน้าท้องแล้วก็ต้นขาค่ะในส่วนของท่าผีเสื้อเนาะก็จะเผาผลาญพลังงานได้มากที่สุดแต่ต้องอาศัยความแข็งแรงแล้วก็ทักษะค่ะแล้วก็เทคนิคของการว่ายน้ำให้ผอมไวนะคะก็บอกว่าว่ายแบบสลับความเร็วนะว่ายเร็ว1นาทีสลับกับการว่ายช้า1นาทีอันนี้จะช่วยเร่งอัตราการเผาผลาญไขมันได้ดีกว่าว่ายแบบท่าเดิมๆช้าตลอดหรือว่าเร็วตลอดนะคะแล้วก็เวลาที่เหมาะสมของการว่ายน้ำก็คือ20นาทีขึ้นไปค่ะแล้วนอกจากนั้นนะคะก็จะต้องควบคุมนะคะควบคุมเรื่องของอาหารด้วยนะคะแล้วก็ควรที่จะมีการออกกำลังกายกันเป็นประจำนะคะสำหรับเรื่องของวันนี้นะคะ14สิงหาคมนะคะเรียกว่าวันว่ายน้ำแห่งชาตินะคะก็เป็นเรื่องราวนะคะที่หยิบมาฝากคุณผู้ฟังกันนะคะในช่วงแรกของรายการในวันนี้นะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งนะคะเพื่อชม3นาทีกับอัยการนะคะแล้วก็สิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการค่ะรวมถึงฟังเพลงจากคุณผู้ฟังที่ขอกันเข้ามาด้วยนะคะและสำหรับคุณผู้ฟังที่อยากจะขอเพลงนะคะก็สามารถที่จะโทรศัพท์ขอกันเข้ามาได้นะคะที่0764210055ค่ะ
1: ความรู้กฎหมายคุ้มครองสิทธิประโยชน์พร้อมแนะนำช่องทางขอความช่วยเหลือจากสำนักงานอัยการสูงสุด

ระวังขับขี่รถในลักษณะไม่คำนึงถึงความปลอดภัยต่อชีวิตและร่างกายของผู้อื่นจะถูกริบรถตามพระบัญญัติจราจรทางบกพ.ศ. 2522ได้มีข้อห้ามสำหรับผู้ขับขี่รถไว้หลายประการอย่างเช่นหนึ่งการห้ามขับขี่รถในลักษณะที่หย่อนความสามารถเช่นง่วงเพลียหรืออยู่ในระหว่างทานยาการขับขี่รถในลักษณะกีดขวางการจราจรห้ามขับขี่รถในขณะที่มีการเสพสุราหรือของมึนเมาอย่างอื่นห้ามขับขี่รถในลักษณะที่เป็นการประมาทหรือหน้าหวาดเสียวอันอาจเกิดอันตรายกับบุคคลหรือทรัพย์สินห้ามขับขี่รถในลักษณะทับเส้นหรือคล่อมเส้นช่องทางเดินรถเว้นแต่จะเปลี่ยนช่องทางเดินรถหรือกลับรถหรือเลี้ยวรถห้ามขับขี่รถในลักษณะที่ใช้โทรศัพท์มือถือหรือโทรศัพท์เคลื่อนที่เว้นแต่ไม่ต้องจับหรือถือโทรศัพท์มือถือนั้นไว้และที่สำคัญที่สุดที่จะคุยกันในคลิปนี้ก็คือห้ามขับขี่รถในลักษณะที่ไม่คำนึงถึงความปลอดภัยในชีวิตหรือร่างกายของผู้อื่นการขับขี่รถที่ไม่คำนึงถึงความปลอดภัยในชีวิตหรือร่างกายของผู้อื่นนั้นอย่างเช่นการขับขี่รถซิ่งขับรถแข่งรถในทางการขับขี่รถด้วยความเร็วสูงปาดซ้ายปาดขวาการแซงรถในที่คับขันเช่นแซงทางโค้งแซงบนสะพานหรือแซงรถเมื่อรถเข้าสู่ทางร่วงทางแยกหรือการขับรถย้อนสอนในลักษณะสวนทิศทางของการเดินรถการขับรถในลักษณะที่ไล่

ติดตามผู้อื่นในลักษณะก่อกวนหรือคุกคามการขับขี่รถในลักษณะเช่นนี้ผู้ขับขี่จะมีความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกกำหนดโทษจำคุกไว้ไม่เกิน1ปีหรือปรับตั้งแต่ 5,000 บาทจนถึง 20,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับในขณะเดียวกันความผิดฐานนี้ไม่สามารถเขียนใบสั่งจราจรและไปชำระค่าปรับที่โรงพักได้ความผิดฐานนี้เจ้าพนักงานตำรวจที่จับจะต้องมีการจับกุมผู้กระทำความผิดและยึดรถไว้เป็นของกลางเมื่อพนักงานอัยการฟ้องคดีต่อศาลพนักงานอัยการจะขอริบรถดังกล่าวให้ตกเป็นของแผ่นดินด้วยดังนั้นการขับขี่รถในลักษณะเช่นนี้นะครับจึงห้ามกระทำเป็นอันขาดเพราะนอกจากจะติดคุกแล้วท่านจะถูกริบรถด้วยครับ

มีคนบอกว่าการเดินทางจะช่วยฮีลใจเราก็อาจจะนะเป็นไปได้มั้งคงต้องลองไปดู

ดูนั่นดิดูเมฆหมอกสีขาวพวกนั้นมันจะค่อยๆไหลผ่านภูเขาในทุกๆเช้าของหน้าฝนน่ะดูป่าดูต้นไม้ใหญ่รอบๆตัวผมดิมันต้องใช้คำว่าอะไรเนี่ยเพื่ออธิบายทุกคนให้เข้าใจในสิ่งที่อยู่ตรงหน้าผมพยายามหยุดมองทุกๆอย่างรอบตัวมองให้เห็นให้เต็มตาที่สุดพยายามใช้ทุกๆนาทีจดจำสิ่งที่อยู่ตรงหน้าแล้วซึมซับลงไปในความทรงจำของผมให้ได้มากที่สุดอะผมแอบทึ่งเลยนะมันจะเป็นไปได้ไงที่สิ่งปลูกสร้างทางวัฒนธรรมมันดันลงตัวกับภูมิประเทศลงตัวกับอากาศลงตัวกับธรรมชาติเฉยเลยแบบไม่มีที่ติที่เหลือผมให้ภาพมันเล่าคุณเองแล้วกัน

ราวกับว่าคนที่สร้างเมืองนี้หยิบเอาส่วนที่ดีที่สุดของโลกตะวันออกกับโลกตะวันตกมาผสมกันแค่มองด้วยตาเปล่าผมว่ามันก็สวยแล้วนะแต่พอลองมองผ่านเลนส์กล้องเนี่ยผมว่าผมสตันไปหลายวิเลย

ไม่รู้นะว่าคุณคิดเหมือนผมไหมว่าแต่ละที่ผมค่อยๆเดินไปพบผมรู้สึกว่าเมืองกำลังมองดูผมอยู่เมืองนี้กำลังกระซิบอะไรบางอย่างกับผมหรือเขาคงอยากจะบอกคงอยากจะเล่าอะไรให้ผมฟัง

ผมว่าตะกั่วป่ายังมีความลับเหนือการเวลาที่ซุกซ่อนอยู่อีกนะคุณลองดูผู้คนที่นี่ดิเขาน่าทึ่งอ่ะผู้คนที่นี่พร้อมใจกันใส่เสื้อผ้าสีขาวแล้วมารวมตัวกันด้วยความเต็มใจเขาเคารพในสิ่งเดียวกันเขากินแบบเดียวกันเขาทำในสิ่งเดียวกันด้วยจิตวิญญาณเดียวกันนี่แหละความลับที่เงียบงันแต่แสนจะงดงามราวกับว่าผู้คนทั่วทั้งเมืองเป็นเหมือนนักดนตรีหรือซิมโฟนีวงใหญ่ๆที่ทุกคนต่างช่วยกันเล่นช่วยกันบรรเลงช่วยกันประสานจนเกิดเป็นท่วงทำนองของตัวเองท่วงทำนองของตะกั่วป่าโดยทั้งหมดถูกขับเคลื่อนจากความเชื่อแรงศรัทธาจากวัฒนธรรมจากจิตวิญญาณของพวกเขาเองมันเจ๋งนะก็ตรงที่พวกเขาสร้างท่วงทำนองของเขาเองนี่แหละปีหน้าเจอกันประเพณีถือศีลกินผักตะกั่วป่าผมว่าตะกั่วป่ามันเหมือนงานศิลปะระดับมาสเตอร์พีซอะที่ธรรมชาติเขาเป็นผู้สร้างสรรค์แค่มันไม่ได้อยู่บนผ้าใบหรือรูปปั้นแต่มันกลับเป็นป่าเป็นแม่น้ำเป็นภูเขาเป็นเมืองที่ผู้คนเขาอาศัยอยู่กันเมืองนี้คือสตูดิโอคือโลเคชั่นการถ่ายทำที่ดีที่สุดของเมืองไทยเลยยังมีอีกหมู่บ้านหนึ่งที่ซ่อนตัวอยู่ริมภูเขาหมู่บ้านผลไม้ผมขอเรียกแบบนี้แล้วกันเพราะทุกๆบ้านมีสวนผลไม้ของตัวเองปลูกเองกินเองเหลือก็ขายในฤดูกาลเท่านั้นลำธารที่นี่ยังใสสะอาดอากาศก็ดีดินยังอุดมสมบูรณ์อย่าแปลกใจเลยครับถ้าทุกคนที่นี่พร้อมใจกันบอกว่าราชินีผลไม้ของเขาอร่อยมากธรรมชาติรอบบ้านพวกเขาดีผลผลิตก็ต้องดีตามแล้วผมจะกลับมาชิมมังคุดพี่ๆนะหน้าฝนที่นี่สำหรับผมมันโคตรว้าวอ่ะมันจะมีสักกี่เมืองบนโลกใบนี้ที่คุณสามารถสนุกกับการเล่นน้ำฝน

การกินอะเราเอาเป็นว่าผมเล่าเรื่องอื่นมาเยอะละผมว่าคุณลองดูแล้วตัดสินใจเองแล้วกันมันไม่ใช่แค่อิ่มหรืออร่อยอะแต่มันคือความสุขถึงตอนนี้ผมเริ่มเห็นต่างแล้วเขาว่าเมืองนี้ slow life เขาว่าเมืองนี้มีแต่บ้านเก่ามีแต่คนสูงวัยผมว่าตะกั่วป่ามีอะไรมากกว่านั้นเยอะมาดูให้เห็นกับตาตัวเองมาสูดหายใจลึกๆเต็มปอดของคุณดูเพราะถ้ามองมันผ่านคงเป็นแค่เมืองสูงวัยถ้าคุณมองด้วยหัวใจที่นี่คือเมืองที่คนอายุยืนลองจิวิตี้ของแท้เลยสิ่งแวดล้อมที่ดีสะอาดทำให้ผู้คนที่นี่มีเวลาในชีวิตมากขึ้นเราทุกคนย้อนกลับไปซ่อมเวลาในชีวิตตัวเองไม่ได้ครับแต่เราสามารถหาสักที่หนึ่งบนโลกใบนี้เพื่อเพิ่มเวลาในชีวิตให้ตัวเองได้ที่ผมเล่ามานะคุณไม่ต้องเชื่อผมทั้งหมดหรอกฟุตเทจสามารถตัดต่อให้ดูดีขึ้นได้รูปก็สามารถแต่งให้สวยกว่าความเป็นจริงได้แต่คุณลองมาสัมผัสด้วยตัวเองเถอะคุณจะตัดสินใจแล้วตอบตัวคุณเองได้ตะกั่วป่าพังงาประเทศไทย

ทุกคนที่นี่ก็จะเรียกว่าป้าจุ๋มนะเพราะด้วยอายุละส่วนชื่อจริงก็คือจิตติพรสุทธิพิบูลย์คุณปู่ก็เป็นผู้ก่อตั้งบริษัทนี้เป็นเจ้าของคนแรกของที่นี่เลยนะคะก็คือนายหกสิงห์คุณวานิชนะคะเปิดบริษัทนี้มาก็ประมาณสักเกือบจะ80ปีแล้วแหละเนาะแล้วก็เริ่มต้นด้วยการทำธุรกิจในเรื่องของการขนส่งสินค้าทางเรือนะแล้วก็มาทำในเรื่องของดีบุกนะคะแล้วพอทำในเรื่องของเมืองแร่ดีบุกเราก็ทำโดยการทำเมืองแร่ดีบุกทั้งในพื้นดินและในทะเลนะคะแล้วก็ได้พัฒนาขึ้นมาจนกระทั่งว่ามีการก่อตั้งเป็นบริษัทอีกบริษัทหนึ่งคือเรือขุดแร่บางม่วงซึ่งก็ตั้งอยู่ในแถบทะเลแถวบางม่วงนะคะส่วนทางพื้นดินก็ยาวไปคุณปู่ก็เริ่มต้นในการอยู่บ้านหลังเมื่อกี้ที่ชี้ว่าถ้าบริษัทนี้ตั้งมา80ปีนั่นก็หมายความว่าอาคารหลังนั้นน่ะมันก็น่าจะอายุประมาณนั้นแหละจริงๆแล้วเนี่ยมันจะเป็นรวมที่อยู่ด้วยออฟฟิศด้วยทีนี้พอเราบริษัทเริ่มโตขึ้นเนี่ยทุกคนก็เห็นว่ามันควรต้องขยับขยายจนมาสร้างอาคารหลังนี้แล้วก็ลานเด็กเล่นตรงนั้นน่ะมันเป็น2หลังต่อกันสองหลังเนี่ยสร้างในปี2504ประมาณแล้วก็เริ่มใช้งานจริงปี2505ก็นับอายุก็64ปีกว่าแต่ถ้าเราข้ามไปฝั่งเรือนนู้นน่ะเราก็จะเห็นเปิดประตูปุ๊บยังพอเห็นภาพของโต๊ะนั่งทำงานคุณลุงก็จะนั่งข้างบ่อน้ำอากาศดีมันมีรู้จักชิมแจ้ไหมบ่อน้ำเนี่ยที่ลูกเห็นเนี่ยสีเขียวนะมันเป็นช่องอากาศเรารู้สึกว่ามันมีลมสบายก็มีความรู้สึกว่าถ้าวิ่งหาแม่ต้องไปหาเรือนนั้นเพราะแม่จะต้องทำกับข้าวอยู่ที่นั่นเด็กๆ เขาเล่นอะไรอ่ะสมัยนี้เมื่อก่อนไม่เหมือนกันนะแต่ที่เห็นก็คือความที่เป็นเรือนน้ำข้างล่างก็เป็นน้ำหมดแล้วก็เรือนเป็นเรือนไม้ก็จะมีช่องไม้กระดานที่เขาไม่ได้ปูชิดมันช่องที่ห่างหยอดเบ็ดได้เขาตกปลาช่อนกันตกปลาเป็นที่โปรดปรานของพวกพี่ชายประจุมนะส่วนเราก็เล่นตรงลานปูนนี่แหละวิ่งไปวิ่งมาแล้วเล่นตรงลานปูนเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นความทรงจำที่สนุกสนานเป็นความทรงจำของคนที่ยังอยู่นะความทรงจำของพวกเรากันเองว่าเรากำลังมองในภาพของประวัติศาสตร์ที่ให้มีลมหายใจขึ้นมาจนแบบนี้ก็มีปีของพวกหนูละในเจนล่าสุดนะที่จะเข้ามาพัฒนาแล้วก็ต่อยอดในเรื่องของพื้นที่ของ

ค่ะคุณผู้ฟังค่ะก็ต้องขอขอบคุณด้วยนะคะที่โทรศัพท์ก่อเพลงกันเข้ามาค่ะทาง0764-21055นะคะเมื่อกี้ค่ะเราก็ได้ชมคลิปวิดีโอนะคะเรื่องของการท่องเที่ยวเมืองเก่าตะกั่วป่านะคะซึ่งตอนนี้ค่ะที่เมืองเก่าตะกั่วป่าบ้านเรานะคะก็ยังมีกิจกรรมนะคะที่เรียกว่ากัวป่าโพนะคะซึ่งมีการจัดตั้งแต่วันที่12สิงหาคมไปจนถึง16สิงหาคม2569นะคะชื่องานว่ากัวป่าโพจีโชเมืองนะคะก็เป็นการเปิดตัวไปแล้วนะคะเมื่อวันที่12สิงหาคมที่ผ่านมานะคะซึ่งในแต่ละวันนะคะเขาก็มีกิจกรรมที่แตกต่างกันออกไปนะคะซึ่งวันนี้นะคะก็มีกิจกรรมเรื่องของการทำโคมไฟกันนะคะที่เมืองเก่าตะกั่วป่านะคะซึ่งก็เริ่มกันไปแล้วนะคะตั้งแต่ช่วงประมาณ10นาฬิกานะคะเมื่อช่วง10นาฬิกาของวันนี้14สิงหาคมนะคะก็เป็นเรื่องของการมองกั่วป่าผ่านตัวตนนะคะเป็นการสเก็ตภาพเมืองตะกั่วป่านะคะแล้วก็เนี่ยช่วงนี้นะคะก็อยู่ในช่วงของการทำเวิร์กช็อปโคมไฟเฉลิมกับลุงเรนนะคะซึ่งใครอยากทำนะคะตอนนี้เขาเปิดให้ทำกันอยู่นะคะก็สามารถไปร่วมกิจกรรมนี้ได้นะคะซึ่งทำฟรีนะคะเรียนฟรีนะคะแล้วก็ได้ของติดไม้ติดมือกลับบ้านด้วยนะคะซึ่งเข้าไปดูนะคะใน Facebook กัวป่าโพนะคะสวยงามมากๆเลยนะคะยังพอมีเวลานะคะก็ยังคงไปร่วมกิจกรรมได้นะคะกัวป่าโพนะคะวันนี้ก็เป็นเรื่องของการทำโคมไฟเฉลิมนะคะซึ่งก็มีลุงเรนนะคะเป็นการสอนค่ะสำหรับกัวป่าโพนะคะก็เป็นการดำเนินงานภายใต้โครงการ CCD นะคะหรือที่เรียกกันว่า Creative Cultural District นะคะก็เป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนแล้วก็ดำเนินงานโดยสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์นะคะพร้อมทั้งร่วมดำเนินงานโดยสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังนะคะกัวป่าโพนะคะก็ถือว่าเป็นคำที่ใช้เฉพาะเจาะจงถึงเมืองตะกั่วป่านะคะเนื่องจากว่าการอพยพเข้ามาของชาวจีนในยุคเหมืองแร่ดีบุกนะคะก็เลยมีการใช้รากศัพท์ภาษาจีนแบบฮกเกี้ยนนะคะเรียกเมืองกัวป่านะคะก็คือย่านเมืองเก่าตะกั่วป่านั่นเองนะคะที่มีลักษณะโดดเด่นด้วยพหุวัฒนธรรมแล้วก็วิถีชีวิตนะคะส่วนโพก็หมายถึงท่าเรือนะคะที่มีแม่น้ำไหลผ่านซึ่งก็หมายถึงแม่น้ำตะกั่วป่านะคะแล้วก็ทำให้เกิดการสร้างเมืองขึ้นมานะคะเพราะฉะนั้นค่ะกั่วป่าโพก็เลยหมายถึงชุมชนที่เกิดจากการอพยพเข้ามาทำเมืองแร่ในอดีตโดยขึ้นที่ท่าน้ำตะกั่วป่านะคะหรืออีกนัยยะหนึ่งก็คือคนตะกั่วป่านั่นเองค่ะอีกทั้งในเทศกาลกินผักก็มักจะใช้คำว่ากั่วป่าโพนะคะก็ยังแฝงเข้าไปในการประกอบพิธีกรรมต่างๆของศาลเจ้านะคะจนกลายมาเป็นคำอันศักดิ์สิทธิ์ที่แฝงไปด้วยนัยยะสำคัญที่สื่อได้ถึงเมืองตะกั่วป่านะคะอีกทั้งคำว่ากั่วป่าโพอันนี้ก็ยังสามารถเชื่อมโยงจนเกิดการพัฒนาพื้นที่สร้างสรรค์โดยการพัฒนาพื้นที่ว่างของอาคารบ้านเรือนเนี่ยให้เกิดประโยชน์ใช้สอยค่ะแล้วก็เป็นพื้นที่แห่งเรื่องราวเชื่อมโยงเมืองนะคะเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสร้างรายได้แก่ชุมชนแล้วก็เป็นการสร้างคุณค่าของเมืองให้แก่ผู้ที่มาเยือนนะคะซึ่งการจัดกิจกรรมในส่วนของกั่วป่าโพนะคะเขาก็มีการให้เราเนี่ยก็คือไปเที่ยวแล้วก็เข้าถึงวิถีชีวิตของคนตะกั่วป่าจริงๆนะคะซึ่งก็ให้เราเนี่ยเข้าไปเที่ยวนะคะเรียกกันว่าบ้านเลขที่78นะคะซึ่ง
บ้านนี้นะคะในอดีตก็เป็นบ้านของนายเหมืองแล้วก็บริษัทเหมืองแร่ดีบุกนะคะก็เลยนำพื้นที่ตรงนี้เนี่ยมาเปิดเป็นพื้นที่สร้างสรรค์นะคะใช้ชื่อว่ากัวป่าเหมืองมิวเซียมนะคะโดยมีการจัดแสดงอุปกรณ์การทำเหมืองแร่นะคะแผนที่การสำรวจเหมืองแล้วก็เอกสารต่างๆที่เกี่ยวกับการทำเหมืองในยุคนั้นนะคะอีกทั้งกิจกรรมในพื้นที่ก็จะมีการหมุนเวียนกันไปในแต่ละเดือนนะคะเพื่อประโยชน์สูงสุดของพื้นที่ค่ะรวมถึงเรื่องของการสร้างคุณค่าแก่ผู้มาเยือนแล้วก็นักท่องเที่ยวด้วยนะคะแล้วก็บ้านอีกหลังหนึ่งเรียกว่าบ้านเลขที่109หรือว่า109นะคะหรือศาลเจ้ากังตั้งโยยกวนนะคะก็ถือว่าเป็นสมาคมของชาวจีนนะคะปัจจุบันก็เป็นบ้าน2ชั้นนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นที่ประดิษฐานของพระถ้ำกุงหยาที่ชาวจีนนับถือนะคะบริเวณชั้น1ของอาคารเนี่ยก็เป็นพื้นที่ว่างไม่ได้มีการใช้สอยแต่อย่างใดก็เลยมีการประสานกับผู้ปกครองศาลเจ้านะคะในการ อนุเคราะห์ให้เป็นโพแกลเลอรี่นะคะบ้านเลขที่109ก็เป็นโพแกลเลอรี่นะคะแล้วก็บ้านอีกหลังหนึ่งก็เป็นบ้านเลขที่305นั่นก็คือโรงเรียนเต้าหมิงนั่นเองนะคะซึ่งสำหรับโรงเรียนเต้าหมิงนะคะเราก็จะรู้จักกันในนามโรงเรียนจีนที่เคยรุ่งเรืองในยุคเหมืองแร่นะคะซึ่งก็ในงานเนี่ยก็ใช้ชื่อว่าเต้าหมิงประกายแสงแห่งการเรียนรู้นะคะซึ่งเดิมเนี่ยที่โรงเรียนเต้าหมิงเนี่ยเขาก็จะมีการจัดงานเป็นประจำกันทุกๆปีนะคะโรงเรียนเต้าหมิงเนี่ยก็เรื่องของการก่อตั้งนะคะก็ก่อตั้งขึ้นมาเพื่อที่จะรองรับลูกหลานของชาวจีนที่เข้ามาทำการค้าขายในเมืองตะกั่วป่านะคะแล้วก็มีการตั้งรกรากแล้วก็มีการจัดตั้งโรงเรียนเต้าหมิงกันขึ้นมานะคะก็มีการสอนเป็นแบบภาษาไทยทั่วไปนะคะแล้วก็มีการสอนเกี่ยวกับภาษาจีนด้วยนะคะสำหรับโรงเรียนเต้าหมิงค่ะซึ่งในปัจจุบันนะคะก็ยังคงมีอยู่นะคะมีการบูรณาการบูรณะนะคะให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะคะก็เป็นจุดเช็คอินสำคัญอีกจุดหนึ่งนะคะในเมืองเก่าตะกั่วป่าบ้านเรานะคะก็งานเนี่ยก็จัดกันไปจนถึงวันที่16สิงหาคมนะคะในแต่ละวันเนี่ยเราก็จะมีกิจกรรมที่แตกต่างกันออกไปเนาะก็เชิญชวนละกันค่ะเชิญชวนให้ทุกท่านเนี่ยไปเที่ยวกันนะคะสำหรับช่วงนี้นะคะ12ถึง16สิงหาคม2569นะคะกัวป่าโพจีโชเมืองค่ะในพื้นที่เมืองเก่าตะกั่วป่านั่นเองค่ะเดี๋ยวเราพักฟังเพลงจากทางรายการกันอีกสักเพลงดีกว่านะคะแล้วก็มาเข้าสู่ในช่วงสุดท้ายของรายการกันค่ะ

กับแป๊บเดียวนะคะก็มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการนะคะวันนี้มีข่าวประชาสัมพันธ์จากสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดพังงานะคะก็มีการประชาสัมพันธ์เรื่องของการเปิดอบรมนะคะอบรมในส่วนของพนักงานขับรถนะคะซึ่งก็พนักงานขับรถเนี่ยก็ถือว่าเป็นพนักงานบริการนะคะที่จะคอยต้อนรับนักท่องเที่ยวนะคะสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวในพื้นที่จังหวัดพังงาบ้านเรานะคะเพื่อที่จะสร้างงานสร้างรายได้ให้กับคนในพื้นที่นั่นเองนะคะซึ่งทางสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดพังงาค่ะก็ร่วมกับขนส่งจังหวัดพังงานะคะแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะกำหนดจัดโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการให้บริการขนส่งของพนักงานขับรถโดยสารสาธารณะในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวเขาหลักนะคะทั้งนี้ก็เพื่อยกระดับมาตรฐานการบริการขนส่งสาธารณะให้มีความปลอดภัยมีความเป็นมืออาชีพแล้วก็สร้างความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยวนะคะซึ่งกิจกรรมครั้งนี้นะคะครอบคลุมทั้งเรื่องของกฎหมายแล้วก็ความปลอดภัยในการเดินทางนะคะการปฐมพยาบาลแล้วก็การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานนะคะรวมถึงการสื่อสารภาษาอังกฤษแล้วก็ความรู้ด้านกฎหมายการขนส่งทางบกนะคะเพื่อให้ผู้บริการเนี่ยมีความพร้อมในการที่จะดูแลนักท่องเที่ยวในทุกๆสถานการณ์นั่นเองนะคะเพราะว่าพังงาของเราเนี่ยเป็นเมืองต้อนรับนักท่องเที่ยวดีเด่นที่สุดในโลกนะคะซึ่งสำหรับเรื่องนี้นะคะเขาจะทำการเปิดการอบรมกันที่โรงแรมเขาหลักลากูน่ารีสอร์ทนะคะตำบลคึกคักอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาค่ะซึ่งก็จะทำการอบรมกันในวันศุกร์ที่21สิงหาคม2569นะคะสำหรับคนที่สนใจนะคะสนใจที่จะเข้าร่วมการอบรมในเรื่องนี้นะคะก็สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะที่คุณใบเฟิร์นค่ะ0646541119ค่ะหรือว่าคุณยุ้ยนะคะ0631055503ค่ะหรือไม่ก็เข้าไปดูรายละเอียดนะคะใน Facebook ของสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดพังงานะคะซึ่งกำลังเปิดรับสมัครอยู่นะคะสำหรับเรื่องของการฝึกของพนักงานขับรถโดยสารสาธารณะนะคะยกระดับเพิ่มทักษะเป็นการอัพสกิลนะคะในการดูแลความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวที่เข้ามานะคะรวมถึงการสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวนะคะซึ่งเราให้สมกับสมญานามที่เราได้รับรางวัลนะคะเรื่องของการต้อนรับนักท่องเที่ยวดีเด่นที่สุดในโลกนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังคะมองดูเวลานะคะหมดแล้วนะคะสำหรับวันนี้ค่ะซึ่งก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามทุกๆรายการจากสวท.ตะกั่วป่าของเรานะคะสำหรับรายการสารพันจันทร์ถึงศุกร์เราก็เจอกันเป็นประจำทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะในวันพรุ่งนี้ค่ะพรุ่งนี้วันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์นะคะเราก็จะมีรายการคุยกันวันหยุดเสาร์อาทิตย์นะคะซึ่งก็จะเป็นช่วงเดียวกันนี้ก็คือ13นาฬิกาถึง14นาฬิกาค่ะก็สามารถติดตามรับฟังได้เหมือนเดิมนะคะซึ่งวันเสาร์ค่ะก็จะเจอกับดิฉันจันทราสุขนุชนะคะแล้วก็ในวันอาทิตย์นะคะก็จะได้พบกับดีเจมะตูมนะคะวันนี้นะคะรายการสารพันจันทร์ถึงศุกร์ต้องลาทุกท่านไปก่อนนะคะเจอกันใหม่ในวันจันทร์ละกันนะคะสวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 นกับคณิษฐายิ้มดีค่ะกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งตรวจสอบเหตุพบคราบน้ำมันบริเวณเกาะสีชังจังหวัดชลบุรีอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกลร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ.2350
6: อยู่นะสุนทรภู่กับเชกสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
5: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
6: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด
7: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
8: ได้เลยเช็คมา
7: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
8: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
7: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
8: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
1: กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งตรวจสอบเหตุพบคราบน้ำมันบริเวณเกาะสีชังจังหวัดชลบุรีพร้อมเร่งตรวจคุณภาพน้ำและดำเนินการเอาผิดตามกฎหมาย
9: นายวุฒิพงษ์วงอินผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งกล่าวว่าสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่2ร่วมกับสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาชลบุรีและเทศบาลตำบลเกาะสีชังตรวจสอบกรณีได้รับแจ้งเหตุสงสัยมีการลักลอบปล่อยคราบน้ำมันลงสู่ทะเลบริเวณท่าเรือเกาะสีชังท่ากลางและท่าบนจังหวัดชลบุรีจากการตรวจสอบพบคราบน้ำมันลักษณะเป็นแผ่นฟิล์มปกคลุมบริเวณผิวน้ำครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 24,000 ตารางเมตรหรือประมาณ15ไร่เจ้าหน้าที่จึงประสานศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันออกเพื่อเร่งติดตามและตรวจสอบคุณภาพน้ำรวมถึงประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในพื้นที่ขณะเดียวกันทช.ได้ดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายโดยแจ้งเหตุและประสานพนักงานสอบสวนสภ.เกาะสีชังเพื่อตรวจสอบและดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดตามกฎหมายหากผลการตรวจสอบยืนยันว่าเหตุการณ์ดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจะดำเนินการแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไปปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: กระทรวงศึกษาธิการกำชับสถานศึกษาตรวจสอบเข้มงวดกรณีข้อความแชทข่มขู่กราดยิงสถานศึกษายืนยันพร้อมแก้ไขปัญหาทันทีหากพบความเสี่ยงจริง
10: นายปฏิยพัฒน์ปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยถึงกรณีการแชร์ข้อความสนทนาที่มีลักษณะขู่ก่อเหตุกราดยิงสถานศึกษาว่ากระทรวงศึกษาธิการได้กำชับให้สถานศึกษาตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างละเอียดรอบคอบทั้งในประเด็นว่าข้อความดังกล่าวมีที่มาจากนักเรียนในสถานศึกษาสังกัดจริงหรือไม่และเป็นการสนทนาที่มีตัวตนของผู้กระทำหรือไม่ทั้งนี้แต่ละสถานศึกษามีมาตรการรองรับและสามารถพิจารณาดำเนินการได้ตามความเหมาะสมของแต่ละกรณีเพื่อความปลอดภัยของนักเรียนเป็นสำคัญหากพิสูจน์ได้ว่าเป็นการก่อกวนจะเป็นต้องมีบทลงโทษที่เหมาะสมเนื่องจากสร้างความเสียหายต่อสถานศึกษาและส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของสังคมโดยรวมจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: อิหร่านโจมตีเรือพาณิชย์จำนวน2ลำของบริษัทน้ำมันของสหรัฐอาหรับเอมิเรตที่กำลังแล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซสื่อของทางการสหรัฐอาหรับเอมิเรตหรือ UAE รายงานว่าอิหร่านโจมตีเรือพาณิชย์2ลำของบริษัทน้ำมันแห่งชาติอาบูดาบีซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจของ UAE ที่กำลังแล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซเส้นทางขนส่งน้ำมันที่สำคัญของโลกเมื่อวันที่13สิงหาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นแต่ไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตจากเหตุโจมตีครั้งนี้ขณะที่กระทรวงการต่างประเทศของ UAE ออกแถลงการประณามอย่างรุนแรงต่อเหตุการณ์โจมตีครั้งล่าสุดในช่องแคบฮอร์มุซพร้อมเน้นย้ำว่าการกระทำดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าอิหร่านกำลังใช้ช่องแคบฮอร์มุซเป็นเครื่องมือกดดันทางเศรษฐกิจซึ่งเป็นภัยคุกคามโดยตรงต่อเสถียรภาพและประชาชนในภูมิภาคตะวันออกกลางรวมถึงความมั่นคงด้านพลังงานของโลกอย่างไรก็ตามรัฐบาลอิหร่านยังไม่ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นน้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.ค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
11: หากคุณกำลังเดินทางหรือวุ่นอยู่กับงานนึกถึงเราสวทตะกั่วป่ายุคใหม่หัวใจเพื่อชุมชน FM 90.25 MHz หรือรับฟังได้ทั่วโลกกับวิทยุออนไลน์ของสวทตะกั่วป่า radio.prd.go.th/ตะกั่วป่าก
12: ราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
13: ไหนลูกไว้ยุงลายตัวเบลเริ่มเลยลูกมานี่แม่ตีให้อุ๊ยนี่แน่นี่แน่เจ้ายุงลายมานี่ต้องตีให้ตาย
14: นี
13: ่นี่นี่นี่นี
14: ่ตรงนี้ด้วย
13: มันกัดลูกฉันเหรอนี่นี่นี่ต้องตาย
14: ฮ่าฮ่าสนุกจังเลยค่ะแม
15: ่โรคไข้เลือดออกไม่ใช่เรื่องสนุกอย่าปล่อยให้ยุงลายตัวร้ายทำลายชีวิตคุณป้องกันภัยจากโรคไข้เลือดออกด้วยมาตรการ3ร5ป3รอควบคุมการแพร่ระบาดในพื้นที่เสี่ยงได้แก่โรงเรือนโรงเรียนโรงพยาบาล5ปปฏิบัติการเพื่อทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายได้แก่ปิดภาชนะเก็บน้ำให้สนิทเปลี่ยนน้ำในแจกันทุกๆ7วันปล่อยปลากินลูกน้ำยุงลายปรับปรุงสภาพแวดล้อมรอบบ้านและปฏิบัติจนเป็นนิสัยเริ่มต้นที่ตัวคุณตั้งแต่วันนี้ก่อนที่จะสายเกินไปด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่11จังหวัดนครศรีธรรมราช
16: ป้าครับป้าครับฝนตกแรงนักเนี่ยแล้วๆดิแบบนี้น้ำมีท่วมแล้วไม้นี
17: ่หายลูกเออบ้านเราผักตายนี่ฝนตกนักแบบนี้อายุลูกอย่าเพิ่งตกใจไปตา
16: ป้าครับป่อพ่อแจ้งเตือนแล้วก็บอกว่าฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่ภาคใต้ให้เตรียมพร้อมรับมือตกกระเพยน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากหากมีเหตุฉุกเฉินโทรสายด่วนป่อพ่อ1784ครับป้า
17: เอาแล้วลูกเฮ้ออย่าชะล่าใจเรามาช่วยกันเก็บข้องเตรียมพร้อมกันไว้ก่อนนะลูกนะมีสติไม่ตื่นตระหนกติดตามพยากรณ์อากาศจากหน่วยงานภาครัฐอย่างใกล้ชิดและอย่าละเลยคำเตือนจากระบบแจ้งเตือนภัยเซลบอร์ดแคสด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
18: ดีๆๆเดี๋ยวไปไหนอ่ะพ่อหนุ่ม
19: แฮ่ๆกำลังจะไปซื้อน้ำเต้าหู้ร้านอยู่ตรงนี้นี่เองครับ
18: ฮะแล้วย้อนสอนมาทางนี้ยังไม่พอไม่ใส่หมวกกันน็อกอีกผิดกฎจราจรหลายข้อเลยมานี่มานี่มานี่หยุดเดี๋ยวนี้แล้วขับรถตามทางเอ้าแล้ววันนี้

0: ที่รักครับผมสัญญานะว่าจะดูแลคุณตลอดไปจะไม่ให้ใครมาทำร้ายคุณได้เลยแม้แต่นิดเดียว
1: อุ๊ยผู้ชายรักเราอ่ะอยากจะปกป้องเราด้วยโอนเงินให้ใช้สักหน่อยดีกว่า
0: ขอบคุณที่โอนเงินครับยอดเงิน 50,000 บาทของคุณถูกโอนไปยังบัญชีม้าเรียบร้อยแล้ว
1: คนที่บอกว่าจะปกป้องคุณทุกอย่างอาจจะต้องการแค่อย่างเดียวก็คือเงินในบัญชีของคุณยังไงล่ะมิจฉาชีพมาในทุกรูปแบบทั้งสายจากตำรวจปลอมลิงก์กดรับรางวัลหรือแชทหลอกให้รักจำไว้ให้ดีไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนและอย่ากดลิงก์แปลกๆเด็ดขาดด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชา

0: ร่วมเดินทางไปพร้อมกันนะคะกับช่วงเวลานี้ด้วยกันค่ะก็ขอฝากคุณผู้ฟังไว้ในอ้อมอกอ้อมใจและเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะพบกันได้เป็นประจำทุกวันศุกร์ค่ะคุณผู้ฟังวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังอยู่กับน้องปลายนะคะปุณรัตน์ทิติพัฒน์โสภิตรับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะพบกันทางสถานีวิทยุ FM 100 MHz และยังสามารถรับชมรับฟังรายการของเราค่ะได้ทาง Facebook Live สวทพังงาเรดิโอสำหรับในวันนี้ค่ะเรื่องราวที่น้องปลายนะคะจะนำมาฝากคุณผู้ฟังหลายเรื่องราวเลยละค่ะก่อนที่เราจะไปรับฟังเรื่องราวเหล่านี้กันนะคะให้คุณผู้ฟังพักรับฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ค่ะแล้วกลับมาพบกันในช่วงหน้านะคะ
1: เคยเห็นไหมเรื่องบางเรื่องมันดูไม่โปร่งใสเหมือนมีอะไรแอบแฝงอยู่หมายถึงเรื่องทุจริตเหรอเห็นบ่อยเลยแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงดีกลัวไปแจ้งแล้วจะเดือดร้อนไม่ต้องกลัวเลยนะตอนนี้เขามีช่องทางแจ้งเบาะแสปลอดภัยมากทั้งสายด่วนปปช.1205หรือเข้าทางเว็บไซต์ www.nacc.go.th ก็ได้นะ
2: อ๋อแบบนี้ก็ดีเลยคนธรรมดาอย่างเราก็ช่วยได้สินะ
1: ใช่เพราะทุกเสียงมีค่าในการต่อต้านการทุจริต
2: เรามาร่วมกันแสดงพลังว่าคนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
1: แจ้งเบาะแสวันนี้เพื่อสังคมไทยโปร่งใสในวันพรุ่งนี
3: ้คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตรวมพลังสร้างสังคมซื่อสัตย์โปร่งใสและเป็นธรรม
4: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
0: กลับมาช่วงนี้ค่ะคุณผู้ฟังอยู่กับน้องปลายนะคะแล้วก็รายการเช็คอินอันดามันสุขละมุนอุ่นไอเลค่ะคุณผู้ฟังในช่วงรอบรั้วรัฐบาลค่ะเรามาติดตามประเด็นข่าวใหญ่ระดับประเทศค่ะและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศกันต่อค่ะคุณผู้ฟังหลังมีข่าวกระแสสะพัดว่าสหรัฐอเมริกาค่ะเตรียมจะมาตั้งฐานการผลิตโดรนในประเทศไทยค่ะซึ่งนายกรัฐมนตรีปฏิเสธสหรัฐค่ะตั้งฐานผลิตโดรนในไทยค่ะย้ำแยกความมั่นคงออกจากการค้านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงข่าวสหรัฐอเมริกาเตรียมตั้งฐานผลิตโดรนในไทยยังไม่ได้รับรายงานเรื่องดังกล่าวค่ะนายกรัฐมนตรียืนยันว่าไม่มีการนำประเด็นความมั่นคงมาเป็นเครื่องต่อรองการเจรจาภาษีกับสหรัฐเมื่อวานนี้นายเอลริดโคบีปลัดกระทรวงกลาโหมสหรัฐอเมริกาฝ่ายนโยบายเข้าพบแต่ไม่ได้พูดคุยเรื่องนี้ค่ะเนื่องจากการเจรจาภาษีเป็นประเด็นด้านการค้าขณะที่ความร่วมมือด้านความมั่นคงและการทหารเป็นอีกส่วนหนึ่งค่ะรัฐบาลจะไม่นำมาเกี่ยวข้องกันค่ะสำหรับข้อสงสัยที่ว่าต้องแยกประเด็นความมั่นคงกับการเจรจาทางการค้าออกจากกันหรือไม่นายกรัฐมนตรีระบุว่าสหรัฐอเมริกามีแนวทางดังกล่าวมาตลอดค่ะสังเกตได้จากการพูดคุยกับปลัดกระทรวงกลาโหมที่ไม่มีประเด็นเรื่องการค้าเข้ามาเกี่ยวข้องในส่วนการฝึกซ้อมรบร่วมและผสมคอบาโกค่ะนายกรัฐมนตรียืนยันว่าจะดำเนินการไปตามห้วงเวลาปกติเนื่องจากเป็นสิ่งที่ปฏิบัติมาหลายสิบปีและไม่ทราบถึงที่มาของกระแสข่าวดังกล่าวค่ะในการรายงานความคืบหน้าเรื่องเจรจาต่อรองภาษีการค้านั้นนายกรัฐมนตรีระบุค่ะว่าประชุมร่วมกับนางสุปจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ค่ะเมื่อวันจันทร์เพื่ออัปเดตข้อมูลทุกขั้นตอนยังดำเนินไปตามกรอบเวลาที่คณะเจรจากำหนดไว้ค่ะเรียกว่าท่านนายกรัฐมนตรียืนยันชัดเจนนะคะว่าทั้งเรื่องความร่วมมือทางการทหารอย่างการฝึกคอบาโกรก็ยังคงดำเนินไปตามกรอบเวลาปกติที่เคยทำมาหลายสิบปีค่ะส่วนเรื่องการเจรจาภาษีการค้าระหว่างไทยกับสหรัฐนะคะก็ดำเนินไปตามขั้นตอนของกระทรวงพาณิชย์ค่ะโดยไม่มีประเด็นความมั่นคงเข้ามาเกี่ยวข้องหรือใช้เป็นเครื่องเป็นเงื่อนไขต่อรองแต่อย่างใดค่ะค่ะมาติดตามภารกิจสุดเท่ค่ะและประเด็นสำคัญด้านความมั่นคงของท่านนายกรัฐมนตรีกันต่อค่ะคุณผู้ฟังนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยขับเครื่องบินรุ่นโซกาต้า TBM 930ด้วยตนเองค่ะซึ่งเดินทางตรวจเยี่ยมหน่วยบินยุทธวิธีกองบิน1ณกองบิน1นักกองบิน1ค่ะฐานบินโคราชตำบลหนองไผ่ล้อมอำเภอเมืองนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมาค่ะโดยเมื่อเครื่องบิน นายกนะคะ

0: เข้าสู่พื้นที่กองบิน1ค่ะเครื่องบิน F-16 ได้ขึ้นบินขนาบข้างซึ่งถือเป็นการจำลองภารกิจการฝึกบินอารักขาแบบที่มีบุคคลสำคัญร่วมบินจริงค่ะก่อนบินลงจอดค่ะจากนั้นนายกค่ะได้ขึ้นแท่นรับความเคารพจากทหารกองเกียรติยศโดยมีเครื่องบิน F-16 เครื่องบินผ่านแสดงการต้อนรับค่ะโอกาสนี้ค่ะนายกรัฐมนตรีกล่าวมอบนโยบายสำคัญ5ด้านค่ะเพื่อยกระดับขีดความสามารถของกองทัพอากาศและเสริมสร้างความมั่นคงของประเทศในระยะยาวค่ะประกอบด้วยการพัฒนาขีดความสามารถทางอากาศจะจัดหาเครื่องบินขับไล่โจมตีทดแทนเครื่องบินเติมเชื้อเพลิงทางอากาศและอากาศยานไร้คนขับติดอาวุธหรือโดนโจมตีค่ะเพื่อเป็นเกมซียกระดับการปฏิบัติการทางอากาศในอนาคตค่ะซึ่งควบคู่กับการส่งเสริมศักยภาพและอุตสาหกรรมของคนไทยกิจการอวกาศเพื่อความมั่นคงขับเคลื่อนการลาดตระเวนและเฝ้าระวังทางอวกาศอย่างต่อเนื่องค่ะพร้อมผลักดันศูนย์ประสานงานการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางอากาศและอวกาศเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของชาติอย่างครอบคลุมค่ะการบรรเทาสาธารณภัยและช่วยเหลือประชาชนการพัฒนาระบบเครือข่ายเชื่อมโยงกำลังรบสนับสนุนแนวคิดวันทีมทัพไทยค่ะเพื่อให้ทั้ง3เหล่าทัพปฏิบัติการร่วมกันได้อย่างไร้รอยต่อและการพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศโดยส่งเสริมการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมของไทยโดยเฉพาะอากาศยานไร้คนขับไปสู่การผลิตและใช้งานจริงเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ Made in Thailand ยกระดับอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของไทยค่ะนายกรัฐมนตรีค่ะยังได้เน้นย้ำให้การจัดหายุทโธปกรณ์มูลค่าสูงโดยกำหนดให้ผู้จำหน่ายจากต่างประเทศค่ะต้องถ่ายทอดเทคโนโลยีลงทุนหรือสร้างผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจกลับคืนสู่ประเทศไทยเพื่อเสริมสร้างศักยภาพอุตสาหกรรมภายในประเทศและสร้างผลตอบแทนทางเศรษฐกิจในระยะยาวค่ะพร้อมขอบคุณกำลังพลกองทัพอากาศและขอให้ทุกคนนะคะรักษาความพร้อมเป็นกำลังหลักในการพิทักษ์อธิปไตยผลประโยชน์ของชาติและสร้างความมั่นคงให้แก่ประเทศค่ะจากนั้นค่ะนายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมยุทธโภคกรต่างๆที่ใช้ในการเตรียมความพร้อมสำหรับภารกิจสำคัญของกองทัพอากาศค่ะได้ชมการสาธิตภารกิจกำลังทหารทางอากาศโดยเครื่องบินขับไล่ F-16 จำนวน4เครื่องจำลองการโจมตีทางอากาศที่เรียกว่าอากาศสู่พื้นหรือ Air to Ground และอากาศสู่อากาศหรือ Air to Air ค่ะรวมทั้งการสาธิตค้นหาและช่วยชีวิตในพื้นที่การรบค่ะค่ะก็ถือว่าเป็นภารกิจนะคะที่สะท้อนถึงการยกระดับของกองทัพอากาศไทยให้ทันสมัยค่ะและตอบโจทย์ความมั่นคงค่ะคุณผู้ฟังคะช่วงนี้พักฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่นะคะเดี๋ยวมาติดตามกันต่อในช่วงหน้าของรายการค่ะ
1: สวยจังเลยค่ะคุณพระแค่อนงได้สูดอากาศก็รู้สึกสดชื่นแล้วค่ะ
2: แล้วนี่ถ้าได้จับมือคนข้างๆแบบนี้สุขภาพใจยิ่งดีเลยนะ
1: อนงว่าถ้าได้นวดสมุนไพรอุ่นๆแช่เท้าในน้ำเกลือภูเขาแบบนี้สุขภาพต้องดีทั้งกายและใจแน่ๆเลยค่ะ
2: อืมนะเพราะความสุขมันอยู่ที่การได้ดูแลกันในที่ที่อบอุ่นอย่างเมืองไทยนี่ไงล่ะการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพซอฟต์พาวเวอร์ของไทยเติมรักเติมพลังให้หัวใจและรอยยิ้มที่ประเทศไทย

0: ค่ะคุณผู้ฟังคะกลับมาติดตามรายการเช็คอินอันดามันสุขละมุนอุ่นไอเลกันต่อค่ะคุณผู้ฟังในช่วงอันดามันสตอรี่ค่ะเสน่ห์เล่าขานวัฒนธรรมวิถีชีวิตภูมิปัญญาและตำนานท้องถิ่นค่ะวันนี้นะคะเรามาร่วมรับฟังประวัติพังงาไปพร้อมกันค่ะประวัติของเมืองพังงาค่ะนั้นมีปรากฏในพงศาวดารว่าก่อนสมัยกรุงรัตนโกสินทร์นั้นค่ะเมืองพังงาเป็นเมืองแขวงขึ้นกับเมืองตะกั่วป่าค่ะจนถึงสมัยรัชกาลที่1 นะคะก็ได้มีการยกฐานะขึ้นให้เป็นเมืองเทียบเท่าเมืองตะกั่วป่าค่ะเมืองตะกั่วทุ่งและโอนเมืองจากฝ่ายกรมท่ามาขึ้นเป็นฝ่ายกลาโหมตั้งแต่นั้นมาค่ะโดยจากประวัตินะคะที่บันทึกเอาไว้นั้นค่ะปรากฏว่าเมืองพังงาค่ะได้รับการจัดตั้งเป็นทางการในสมัยรัชกาลที่2เมื่อราวๆปีพ.ศ.2352ค่ะซึ่งในปีนั้นเองเจ้าประดุงกษัตริย์พม่าก็ได้มีการมอบหมายให้อาเติงหุ่นเป็นแม่ทัพนำกองทัพเรือของพม่าได้เข้าตีเมืองตะกั่วป่าตะกั่วทุ่งเมืองถลางและได้กวาดต้อนผู้คนไปรวมเอาไว้ที่ค่ายของตนค่ะรวมถึงมีการเผาเมืองถลางค่ะซึ่งรัชกาลที่2นั้นนะคะก็ได้โปรดเกล้าให้สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้ากรมหลวงเสนานุรักษ์กรมพระราชวังบวรค่ะยกทัพหลวงจากกรุงเทพค่ะมาช่วยแล้วก็ได้มาทันขับไล่ทหารพม่าและหลบหนีไปได้สำเร็จค่ะในระหว่างศึกนั้นนะคะยังได้มีราษฎรบางส่วนอพยพไปหลบภัยอยู่ที่กราภูงาหรือป่าน้ำภูงาค่ะที่มีภูเขาล้อมรอบเอาไว้และมีการจะสร้างเมืองขึ้นใหม่โดยมีการรวบรวมพลเมืองจากถลางค่ะข้ามฟากมาตั้งภูมิลำเนาอยู่และจัดการปกครองให้เป็นเมืองขึ้นกับเมืองนครศรีธรรมราชผู้คนที่อพยพจากอำเภอถลางนั้นนะคะก็เลยมาอยู่ในเขตท้องที่อำเภอตะกั่วทุ่งในปัจจุบันค่ะและชื่อของพังงานะคะก็มาจากเมืองภูงาตามชื่อเขางาหรือเขาพังงาหรือกราภูงาค่ะที่เป็นภาษามาลายูนั่นเองค่ะส่วนเหตุที่เมืองภูงานะคะกลายเป็นเมืองพังงานั้นสันนิษฐานกันว่าน่าจะมาจากเมืองภูงาเป็นเมืองที่มีแร่อุดมสมบูรณ์อย่างมากทำให้มีชาวต่างชาติมาติดต่อซื้อขายแร่ดีบุกกันค่ะและต่างชาติก็น่าจะออกเสียงจากเมืองภูงาเป็นเมืองพังงาค่ะในพื้นที่ของจังหวัดพังงาในปัจจุบันนะคะจะมีชุมชนขนาดใหญ่ที่เรียกว่าเมืองมาแล้วด้วยกันถึง4เมืองค่ะคือเมืองพังงาเมืองตะกั่วป่าเมืองตะกั่วทุ่งและเมืองคุระคุรอดค่ะหรือคุระบุรีค่ะซึ่งปัจจุบันชุมชนเหล่านี้มีฐานะเป็นอำเภอต่างๆของจังหวัดพังงาค่ะเกิดขึ้นมาในยุคสมัยที่แตกต่างกันไปบ้างโดยเฉพาะเมืองตะกั่วป่าที่เชื่อกันว่าเป็นชุมชนขนาดใหญ่และเป็นศูนย์อำนาจปกครองท้องถิ่นมาตั้งแต่ยุคโบราณค่ะรวมถึงจังหวัดพังงาค่ะน่าจะเคยเป็นที่อยู่อาศัยของมนุษย์โบราณมาตั้งแต่ก่อนประวัติศาสตร์ด้วยค่ะเพราะมีหลักฐานทางโบราณคดีที่พบไม่ว่าจะเป็นเศษเครื่องปั้นดินเผากำไลหินค่ะและเปลือกหอยอยู่ในบริเวณถ้ำของวัดสุวรรณคูหาอำเภอตะกั่วทุ่งและภาพเขียนสีผนังเขาเขียนในอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงาด้วยเช่นกันค่ะโดยตราประจำจังหวัดพังงาค่ะจะเป็นรูปภูเขาช้างคือเป็นภูเขาลูกยาวสูงใหญ่มีรูปลักษณะคล้ายกับช้างกำลังนอนหมอบอยู่หันหัวไปทางอ่าวพังงาและอยู่ด้านหลังของศาลากลางจังหวัดค่ะที่มีความหมายว่าเมืองพังงาเป็นเมืองแห่งภูผาโดยแท้และรูปเรือขุดมีความหมายว่าจังหวัดพังงามีแร่ดีบุกอุดมสมบูรณ์มากยิ่งกว่าเมืองใดค่ะเรือขุดซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของการขุดหาแร่ที่โดดเด่นทันสมัยและการขุดหาแร่ถือเป็นอาชีพและรายได้หลักของชาวเมืองในอดีตนั่นเองค่ะซึ่งคำขวัญประจำจังหวัดพังงานะคะแร่หมื่นล้านบ้านกลางน้ำถ้ำงามตาภูผาแปลกแม่ไม้จำบูรณ์บริบูรณ์ด้วยทรัพยากรค่ะซึ่งสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดพังงานะคะเต็มไปด้วยที่เที่ยวธรรมชาติสมบูรณ์มากมายค่ะโดยเฉพาะที่เที่ยวทะเลค่ะเพราะมีทั้งอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะซิมิลันเกาะตาชัยอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์อ่าวพังงาเกาะผ้าเกาะไข่เกาะยาวน้อยค่ะรวมไปถึงจุดชมวิวเสม็ดนางชีค่ะเขาหลักหาดนางทองเขาหน้ายักษ์คลองสังเน่เป็นต้นค่ะพังงานะคะเลยเป็นอีกเมืองนะคะที่ไม่ควรพลาดที่ทุกคนจะต้องมาเที่ยวให้ได้เลยค่ะโดยฤดูการท่องเที่ยวที่ดีที่สุดของพังงาค่ะ จะประกอบไปด้วย3ฤดูกาลนั่นก็คือฤดูร้อนฤดูฝนและฤดูหนาวค่ะแต่ฤดูที่ดีที่สุดนะคะที่เหมาะกับการมาเที่ยวจังหวัดพังงานะคะก็จะเป็นช่วงต้นฤดูหนาวค่ะไปจนถึงต้นฤดูร้อนค่ะนั่นก็คือตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนเมษายนค่ะเรียกได้ว่าเป็นช่วงที่ไม่มีมรสุมนั่นเองค่ะค่ะคุณผู้ฟังคะแล้วก็เราสามารถเดินทางนะคะไปเที่ยวพังงานั้นนะคะเดินทางได้ไม่ยากเลยค่ะโดยการเดินทางโดยรถยนต์นะคะสามารถเดินทางได้ด้วยรถยนต์ส่วนตัวค่ะใช้ทางหลวงหมายเลข4ถนนเพชรเกษมและสามารถเดินทางต่อได้2เส้นนะคะคือทางหลวงหมายเลข41ค่ะมุ่งหน้าเข้าจังหวัดสุราษฎร์ธานีหรือผ่านจังหวัดเพชรบุรีค่ะเพื่อมุ่งหน้าเข้าเขตพังงาและอีก1เส้นทางค่ะคือเดินทางจากภูเก็ตค่ะใช้เส้นทางหลวงหมายเลข402ผ่านสะพานสารสินและขับเข้าถนนบายพาสตรงไปสถานที่ท่องเที่ยวพังงาค่ะเดินทางโดยรถไฟนะคะเนื่องจากจังหวัดพังงาค่ะไม่มีเส้นทางรถไฟตัดผ่านจึงสามารถเดินทางจากสถานีรถไฟไปบางซื่อไปลงที่สถานีพุนพินจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะซึ่งเป็นสถานีที่ใกล้กับจังหวัดพังงามากที่สุดค่ะและจากสถานีพุนพินนะคะสามารถนั่งรถ2แถวหรือโดยสารไปที่สถานีขนส่งสุราษฎร์ธานีค่ะเพื่อขึ้นรถบัสไปยังจังหวัดพังงาค่ะการเดินทางโดยรถบัสนะคะการเดินทางจากกรุงเทพไปยังจังหวัดพังงาค่ะสามารถนั่งรถทัวร์ไปได้และยังสามารถเลือกสถานที่ท่องเที่ยวที่ต้องการไปถึงได้ด้วยตนเองค่ะการเดินทางด้วยเครื่องบินนะคะการเดินทางเป็นวิธีการเดินทางที่สบายที่สุดค่ะการเดินทางนี้แต่ว่าจังหวัดพังงาของเรานะคะเป็นจังหวัดที่ไม่มีสนามบินสำหรับลงจอดค่ะจึงจำเป็นต้องนั่งเครื่องบินมาลงจังหวัดภูเก็ตค่ะหรือจังหวัดกระบี่ค่ะและนั่งรถโดยสารหรือรถหรือเช่ารถนะคะเพื่อเดินทางต่อมายังจังหวัดพังงาค่ะคุณผู้ฟังคะเป็นยังไงกันบ้างคะฟังแล้วก็อยากเก็บกระเป๋าเดินทางมาเที่ยวพังงากันเลยใช่ไหมคะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะมีงานดีๆมาฝากคุณผู้ฟังกันค่ะช่วงนี้พักฟังสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่ค่ะ
1: ในโลกออนไลน์ที่เชื่อมโยงกันทางอาเซียนและโลกใบนี้แต่ทุกการแชร์อาจส่งผลไกลว่าที่คิดหากเป็นข่าวปลอมข่าวบิดเบือนที่สร้างความเข้าใจผิดและส่งผลกระทบต่อสังคมโดยไม่รู้ตัวหยุดคิดสักคิดก่อนเชื่อก่อนแชร์ตรวจสอบแหล่งที่มาให้ชัดเจนเพราะสังคมที่ปลอดภัยเริ่มต้นได้ที่ตัวเราอาเซียนยุคดิจิตอล

0: คุณผู้ฟังคะกลับมาอยู่ในช่วงสุดท้ายของรายการกันแล้วนะคะในช่วงพิกัดสุกละมุนปักหมุดกินเที่ยวท่องเที่ยวอันซีนอาหารพื้นบ้านของดีประจำถิ่นค่ะคุณผู้ฟังคะมาแล้วค่ะงานสำหรับคนรักกุ้งพังงาชิมเฟสติวัลกินกุ้งกันจังหวัดพังงาค่ะจังหวัดพังงาโดยสำนักงานประมงจังหวัดพังงาขอเชิญร่วมกิจกรรมประชาสัมพันธ์และเชื่อมโยงการตลาดกุ้งทะเลตามโครงการการเพิ่มศักยภาพการผลิตกุ้งกุลาดำคุณภาพสำหรับการตลาดมูลค่าสูงจังหวัดพังงางบพัฒนาจังหวัดประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569ค่ะในเทศกาลพังงาชิมเฟสติวัลกินกุ้งกันจังหวัดพังงาค่ะซึ่งจัดในระหว่างวันที่20ถึง22สิงหาคม2569นี้ค่ะณลานจตุรัสเมืองพังงาหน้าศาลากลางหลังเก่าอำเภอเมืองพังงาจังหวัดพังงาค่ะโดยภายในงานนะคะพบกับร้านอาหารยอดนิยมค่ะจำนวนกว่า40ร้านค้าเลยนะคะแล้วก็มีทั้งกิจกรรมตักกุ้งมหาสนุกค่ะมีการแข่งขันกินกุ้งและการแสดงดนตรีจากน้องๆเยาวชนจังหวัดพังงาค่ะไฮไลท์ที่ไม่ควรพลาดเลยนะคะคุณผู้ฟังพบกับไฟประดับตกแต่งตะการตาค่ะแล้วก็เรามาร่วมชมช็อปแชร์และกินกุ้งค่ะพร้อมทั้งนะคะถ่ายรูปสวยๆเช็คอินกันนะคะค่ะคุณผู้ฟังคะมาปิดท้ายพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าค่ะเรามาเช็คคลื่นลมเช็คท้องฟ้ากันค่ะคุณผู้ฟังประเทศไทยค่ะยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะโดยมีฝนตกหนักมากบริเวณภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาและภาคเหนือตอนบนค่ะเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ค่ะที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงค่ะจึงขอให้ประชาชนนะคะในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมค่ะซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากค่ะโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มค่ะรวมถึงนะคะน้ำล้นตลิ่งในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนค่ะมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรค่ะจึงขอให้ชาวเรือนะคะเดินเรือด้วยความระมัดระวังค่ะและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กค่ะบริเวณทะเลอันดามันตอนบนนะคะควรงดออกจากฝั่งค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะบริเวณจังหวัดตรังและสตูลค่ะซึ่งอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสค่ะตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปค่ะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะคุณผู้ฟังคะก็ขอให้คุณผู้ฟังนะคะติดตามข่าวสารพยากรณ์อากาศและติดตามข้อมูลของทางราชการอย่างใกล้ชิดนะคะเพราะว่าช่วงนี้จังหวัดพังงาของเรานะคะก็ฝนตกหนักเลยนะคะค่ะคุณผู้ฟังคะสำหรับวันนี้ค่ะรายการเช็คอินอันดามันสุกละมุนอุ่นไอเลค่ะก็หมดเวลาลงแล้วนะคะน้องปลายและทีมงานสวท.พังงาก็ขอขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะที่ติดตามรับฟังรายการเช็คอินอันดามันสุกละมุนอุ่นไอเลของเราค่ะขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านนะคะมีแต่ความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงพบกันได้ใหม่ค่ะทาง FM 100 MHz และ Facebook Live สวท.พังงาเรดิโอค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: ว้าวดูดิควันร้องเป็นรูปหัวใจได้ไหมนะ
2: หัวใจเธอหรือหัวใจปอดที่กำลังกระพังจ้า
1: ก็แค่สูบเล่นๆเอง
2: เล่นๆแต่ติดจริงนะเพื่อนนิโคตินไม่เคยเล่นด้วยเอางี้เปลี่ยนจากพ่นควันมาพ่นเหงื่อไปวิ่งกันไหม
1: โอเคเลยอย่างน้อยเราก็ได้ปอดคืนมาบ้าง
2: เลิกบุหรี่ไฟฟ้าไม่ยากอย่างที่คิดนะจ๊ะ เริ่มวันนี้ตั้งเป้าชัดหลีกเลี่ยงสิ่งกระตุ้นและหากิจกรรมดีๆแทนต้องการคำแนะนำโทร1600
1: เลือกเธอก่อนจะยิ้มได้เหมือนคุณ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
3: ธงชาติทุกวันคะ
4: เพราะแผ่นดินที่เรายืนอยู่ทุกวันนี้ไม่ได้ได้มาง่ายๆนะลูกบรรพบุรุษของเรายอมสละเลือดเนื้อยอมเสียสละชีวิตเพื่อปกป้องแผ่นดินไทยให้ลูกหลานได้อยู่กันอย่างสงบ
3: แล้วพวกเราจะตอบแทนท่านยังไงคะแม
4: ่เริ่มจากสิ่งเล็กๆยึดมั่นในสถาบันหลักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุด
3: หนูจะเป็นคนดีของประเทศค่ะแม
4: ่นั่นแหละคือการสืบทอดความเสียสละของบรรพบุรุษไทยเพราะแผ่นดินนี้ได้มาด้วยความเสียสละจงร่วมกันรักษาและตอบแทนคุณแผ่นดินไทย
5: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะนายกรัฐมนตรีย้ำรัฐบาลพร้อมสนับสนุนกองทัพยกระดับเทคโนโลยีและขีดความสามารถด้านความมั่นคงอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
4: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลักษณ์เด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
5: อุ๊ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
6: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
5: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
4: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: นายกรัฐมนตรีตรวจเยี่ยมยุทธวิธีกองบิน1จังหวัดนครราชสีมาย้ำรัฐบาลพร้อมสนับสนุนกองทัพยกระดับเทคโนโลยีและขีดความสามารถด้านความมั่นคงเพื่อปกป้องอธิปไตยและความปลอดภัยของประชาชน
7: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะประธานสภาความมั่นคงแห่งชาติกล่าวภายหลังตรวจเยี่ยมและรับฟังการบรรยายสรุปยุทธวิธีทางทหารอากาศของกองบิน1จังหวัดนครราชสีมาว่ากองบิน1เป็นฐานปฏิบัติการสำคัญของกองทัพอากาศโดยเฉพาะในช่วงที่เกิดการปะทะกับประเทศเพื่อนบ้านซึ่งรัฐบาลยังมีหลายด้านที่ต้องสนับสนุนกองทัพเพื่อเสริมความปลอดภัยของประเทศและประชาชนโดยการป้องกันประเทศต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกหน่วยงานไม่เฉพาะกองทัพหรือหน่วยงานด้านความมั่นคงเพื่อสร้างความพร้อมและความเชื่อมั่นให้กับประชาชนพร้อมย้ำว่าการสนับสนุนงบประมาณจะต้องเกิดประโยชน์สูงสุดและผ่านการพิจารณาของรัฐสภาขณะที่การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการนำเทคโนโลยีขั้นสูงมาใช้เพื่อสร้างความได้เปรียบด้านความมั่นคงอดิษฐ์นาถขวัญแสงสุขรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่จังหวัดนครพนมติดตามการพัฒนาอ่างเก็บน้ำห้วยก้านเหลืองและห้วยสีคูณพร้อมกำชับกรมชลประทานเพิ่มศักยภาพกักเก็บและกระจายน้ำเพื่อสร้างความมั่นคงด้านน้ำและรายได้ที่ยั่งยืนแก่เกษตรกร
8: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมด้วยนายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่อำเภอนาแกจังหวัดนครพนมติดตามการพัฒนาอ่างเก็บน้ำห้วยก้านเหลืองและอ่างเก็บน้ำห้วยสีคูณพร้อมรับฟังปัญหาและความต้องการของเกษตรกรในพื้นที่โดยกล่าวว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบและการเพิ่มศักยภาพพื้นที่ชลประทานเพื่อให้เกษตรกรมีน้ำเพียงพอสำหรับการอุปโภคบริโภคและการเกษตรตลอดทั้งปีโดยพื้นที่ตอนใต้ของจังหวัดนครพนมเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ภายใต้โครงการพัฒนาลุ่มน้ำก่ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งหากดำเนินการได้เต็มศักยภาพ จะเกิดประโยชน์ต่อพื้นที่เกษตรกรรมประมาณ 175,000 ไร่พร้อมกำชับให้กรมชลประทานเร่งเตรียมความพร้อมโครงการทั้งการพิจารณาสำรวจออกแบบและสร้างความเข้าใจกับประชาชนเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมรวมทั้งการบูรณาการกับหน่วยงานในพื้นที่เพื่อให้โครงการเดินหน้าอย่างมีประสิทธิภาพและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนอย่างยั่งยืนชวนันท์มาลีรายงานจากจังหวัดนครพนม
1: เกิดน้ำป่าไหลหลากหย่อมบ้านขุมน้ำบ้านใหม่ตำบลปางหมูจังหวัดแม่ฮ่องสอนเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือพร้อมจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวและมอบสิ่งของยังชีพ
9: วันนี้นายอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่หย่อมบ้านขุมน้ำบ้านใหม่ตำบลปางหมูอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนเพื่อติดตามสถานการณ์และให้ความช่วยเหลือประชาชนหลังเกิดน้ำป่าไหลหลากเมื่อคืนที่ผ่านมาโดยเจ้าหน้าที่ได้มอบอาหารน้ำดื่มและสิ่งของที่จำเป็นพร้อมจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวบริเวณหน้าสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแม่ฮ่องสอนเพื่อรองรับประชาชนที่จำเป็นต้องอพยพออกจากพื้นที่เสี่ยงจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนวันที่13สิงหาคมที่ผ่านมาได้มีฝนตกหนักต่อเนื่องส่งผลให้ระดับลำน้ำแม่ฮ่องสอนเพิ่มสูงและเกิดน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนและเส้นทางสัญจรในพื้นที่เบื้องต้นไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บเนื่องจากผู้นำชุมชนได้แจ้งเตือนและอพยพประชาชนออกจากพื้นที่เสี่ยงก่อนน้ำเพิ่มสูงขึ้นทั้งนี้เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานยังคงเร่งสำรวจความเสียหายขนย้ายสิ่งของทำความสะอาดบ้านเรือนที่ได้รับผลกระทบและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อให้ความช่วยเหลือและฟื้นฟูพื้นที่ต่อไปคุณากรปรัฐจริยาวงศ์สวท.แม่ฮ่องสอนรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวคณิฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.ค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
10: ท่านกำลังติดตามรับฟังสวท.ตะกั่วป่ายุคใหม่หัวใจเพื่อชุมชน FM 90.25 MHz แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ได้ที่076-421-055สวท.ตะกั่วป่าบริการข้อมูลข่าวสารเพื่อท้องถิ่นเคียงข้างคุณเสมอทุกที่ทุกเวลา
11: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
12: ฟังประกาศโรคอุจจาระหลวงป้องกันได้ด้วยตัวเองประการที่1ล้างมือให้สะอาดด้วยสบู่และน้ำสะอาดทุกครั้งก่อนทำกับข้าวหรือกินอาหารประการที่2ดื่มน้ำสะอาดถ้าเป็นน้ำต้มซุปจะดีที่สุดประการที่3ควรกินอาหารที่สุกไม่ไหม้อย่ากินอาหารสุกๆดิบๆและที่มีแมงวันตอมประการที่4แม่แม่ทั้งหลายก็ควรเลี้ยงดูด้วยนมแม่เพื่อให้ลูกมีภูมิต้านทานโรคประการที่5กำจัดขยะไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์แมลงวันกินซุปกินร้อนชายชนกลางล้างมือดื่มน้ำสะอาดรับรองไม่เป็นแมนโรคทองหลวงซ่อคอรอ11ห่วงใหญ่อยากเห็นคนไทยมีสุขภาพดี
13: ว่างนี่หายใจไม่ค่อยโล่งเลยเนี่ย
14: ก็ขาฟุ้น PM 2.5 สูงนี่ป่อพอถึงส่งเซลล์บอดแคสต์เตือนทุกคนเลย
13: นั่นเลยแล้วเราจะช่วยลดฟุ้นได้ยังไงนี่
14: ก็ต้องเริ่มจะเรื่องกลายตัวที่สุดงดเผางดก่อไฟไม่เผาหญ้าไม่เผาใบไม้ไม่เผาสาการเกษตรไม่เผารุกพื้นที่ป่า
13: อ๋อแค่หยุดเผาควันก็ลดฝุ่นก็ลดสุขภาพก็ดีขึ้นเลยนะ
14: อากาศดีไม่ใช่เรื่องไกลตัวงดเผาวันนี้เพื่ออากาศดีของทุกคน
15: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
16: ขอสุขภาพดีคือของขวัญที่ดีที่สุดสำหรับครอบครัว อยากอยู่นานๆแลลูกแต่งหานแลล้านบวชต้องดูแลตัวเองให้แข็งแรงเบาหวานความดันโรคหัวใจอย่าให้มาเบียดเบียนจำไว้ให้แม่นลดหวานลดมันลดเค็มเน้นกินผักกินปลาออกกำลังกายหายๆเดินให้เหื่อออกยิ้มแย้มแจ่มใสไม่เครียดเพราะสุขภาพดีไม่มีไข้อยากได้ต้องทำเองด้วยความปรารถนาดีจากสวท.ถุงส่ง FM 97 เมกะเฮิรตซ์

0: สวัสดีค่ะท่านผู้มีเกียรติที่นั่งมาในทัวร์บริการของเราบริการของเราขอขอบคุณมากค่ะถ้าหากท่านต้องการอะไรกรุณาเรียกใช้ที่ฉันได้ทุกเวลานะคะ
1: ต้องการเบือครับกับแจ่วเพื่อใส่บีซี่ขมขมอ่ำลำแนเดอร์ฮะ
2: อายเขาแดกหัวใจเบาไทยบอกเป็นก็อยากเบาอายเขาแดก

0: อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้โดยสารทุกท่านขณะนี้เราได้นำท่านมาถึงกรุงเทพแล้วโปรดดูสิ่งของให้เรียบร้อยด้วยค่ะ
1: เฮ้ยมันหนาวแท้งพวกเราเนี่ยเอาผ้าห่มหน่อยกับหมอนหน่อยลงไปน้ำเปียงเหรออ
0: ้าวคุณเอาผ้าห่มเขาลงไปทำไมล่ะ
1: โอ้ผมว่ามันของฟรีแม
2: ่

0: เรียครับเรียเรียครับ
1: เอ๊ะคุณเป็นใครนะมาเรียกอ้วนเรียเรียนะทีหลังอย่ามาเรียกอ้วนเรียเรียนะต้องเรียกอ้วนเฮียเฮียสิ
0: ตีเฮียสมอสัน
1: ใช่ย่ะ
0: เอาเฮียกันเฮียขั้นอย่างเฮียไรกระได
1: อีมาซื้ออะไรอ่ะ
0: ผมมาซื้อบุหรี่ทันใจครับ
1: เอ๊ะที่นี่ไม่มีบุหรี่ทันใจนะมีตั้งแต่บุหรี่ยาสูบนะ
0: นั่นล่ะบุหรี่ยาซ่องก็ได้ครับ
1: ล่ะเหมือนกันอ่ะ
0: ครับ
1: ขาคุณเป็นอะไรนะ
0: ขาผมเป็นทางก้าครับ
1: เอ๊ะอะไรวะหางก้าเลยจะซื้อบุหรี่ทันใจไปใส่ขาคุณเหรอ
0: ก็ยังว่าหางก้าหางก้า
1: คังไหมล่ะ
0: เมียงมันครับ
1: เอ๊แล้วบ้านคุณอ่ะอยู่ที่ไหน
0: บ้านผมอยู่ไปแปะยางซุมนั่นแหละครับ
1: เอ๊ะมันพูดอะไรกันว่ายางซุมยางซุมพูดยังไงอ้วกไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจ
0: อยู่เชียมเชียมยางซุมครับ
1: ยางซุมยางซุม

0: ดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
2: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
1: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
2: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
3: เรารักประเทศไทย
2: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
4: เอ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
5: ยุคจะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
4: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
2: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
6: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการ7จังหวัดในพื้นที่ลุ่มแม่น้ำโขงเน้นย้ำการสื่อสารเร็วถูกต้องและเข้าถึง
7: นายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์และเตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดลุ่มแม่น้ำโขงภาคตะวันออกเฉียงเหนือร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานเกี่ยวข้องจาก7จังหวัดได้แก่นครพนมเลยหนองคายบึงกาฬมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีณศาลากลางจังหวัดนครพนมเพื่อรวบรวมข้อมูลสถานการณ์และข้อจำกัดในพื้นที่ไปวางแนวทางสนับสนุนการทำงานอย่างตรงจุดและบูรณาการร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพภายใต้หลักรู้ก่อนเตรียมก่อนช่วยทันทีพร้อมกำชับเรื่องการสื่อสารข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนในภาวะวิกฤตต้องเร็วถูกต้องและเข้าถึงในทุกช่องทางทั้งออนไลน์และออฟไลน์เพื่อป้องกันความสับสนจากข่าวลือโดยเฉพาะระบบประปาต้องแจ้งสถานการณ์และการบริหารจัดการน้ำให้ประชาชนทราบอย่างรวดเร็วและเน้นย้ำว่าน้ำลดงานต้องจบโดยสั่งการให้ทุกหน่วยงานลงพื้นที่ฟื้นฟูเพื่อคืนสภาพความสงบเรียบร้อยแก่ประชาชนต่อไปชนันทิดาสังทองรายงาน
6: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดโครงการประตูระบายน้ำคลองอัฐสิทธิ์จังหวัดเพชรบุรีเพื่อเสริมความมั่นคงด้านทรัพยากรน้ำและภัยแล้ง
8: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธานเปิดโครงการประตูระบายน้ำคลองอัฐสิทธิ์บริเวณประตูระบายน้ำคลองอัฐสิทธิ์ตำบลบ้านกลุ่มอำเภอเมืองเพชรบุรีเพื่อเปิดใช้งานประตูระบายน้ำและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่พร้อมกล่าวว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบและเชิงรุกโดยมุ่งแก้ปัญหาให้ตรงกับความต้องการของประชาชนในแต่ละพื้นที่ทั้งการป้องกันน้ำท่วมการบริหารจัดการน้ำช่วงหน้าแล้งการป้องกันปัญหาน้ำเค็มรุกล้ำโดยเฉพาะพื้นที่ที่ประชาชนพึ่งพาภาคการเกษตรเป็นหลักจำเป็นต้องมีน้ำต้นทุนที่เพียงพอและระบบควบคุมการระบายน้ำที่มีประสิทธิภาพดังนั้นการบริหารจัดการน้ำต้องดูแลทั้งช่วงน้ำมากและช่วงน้ำแล้งต้องคำนึงถึงความต้องการของประชาชนในพื้นที่ปิยาพันยังเทียนรายงาน
6: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกำชับสถานศึกษาทั่วประเทศคุมเข้มมาตรการความปลอดภัยรับมือพฤติกรรมเรียนแบบข่มขู่ใช้ความรุนแรง
9: นายยศนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์เรียนแบบมีการส่งข้อความข่มขู่ใช้ความรุนแรงในสถานศึกษาหลายแห่งว่า ได้รับรายงานเรื่องดังกล่าวแล้วและได้ดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีออกประกาศให้สถานศึกษาทั้งโรงเรียนในกลุ่มจังหวัดโรงเรียนในกลุ่มกระทรวงมหาดไทยโรงเรียนในกลุ่มกระทรวงกลาโหมและในกลุ่มของกระทรวงอว.มีเอกสารกำชับให้ผู้อำนวยการสถานศึกษารวมถึงมหาวิทยาลัยประสานงานทุกช่องทางเพื่อสื่อสารเรื่องนี้อย่างรัดกุมขณะที่หน่วยงานด้านการศึกษาจะดูแลบุคลากรที่อยู่ภายในสถานศึกษาโดยได้กำชับให้นักเรียนครูและบุคลากรดูแลซึ่งกันและกันอย่างใกล้ชิดสำหรับมาตรการตรวจค้นอาวุธและบุคคลที่จะเข้าไปภายในสถานศึกษาช่วงนี้จำเป็นต้องดำเนินการอย่างเข้มงวดเพื่อความปลอดภัยพร้อมกับพิจารณามาตรการที่เหมาะสมสำหรับการดูแลความปลอดภัยในระยะต่อไปอริษนาถ ขอนสารสุขรายงาน
6: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.ค่ะ
10: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

พื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนและเรื่องราวดีๆที่มีประโยชน์คัดสรรมาเล่าสู่กันฟังทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์4โมงเย็นเป็นต้นไปในรายการ5แยกข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

สวัสดีค่ะต้อนรับท่านผู้ฟังและผู้ชมรายการทุกท่านค่ะมาติดตามรับชมรับฟังรายการ5แยกข่าวค่ะติดตามกันได้ค่ะทางสวทในพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนหน้าของทางสปท5ค่ะวันนี้สวทสุราษฎร์ธานีรับหน้าที่เป็นแม่ข่ายค่ะดิฉันดารารัตน์สืบศรีสุขดำเนินรายการนะคะในช่วงของรายการภาคนี้ค่ะใช้เวลาสั้นๆนะก่อนที่จะไปติดตามรับฟังสำหรับสารคดีพิเศษในใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงค่ะในช่วงนี้ค่ะยังคงที่จะมี2ช่วงนะคะสำหรับอัปเดตข่าวสารในช่วงของ5แยกข่าวผ่านทางสวทใน7จังหวัดภาคใต้ตอนบนนะคะไม่ว่าจะเป็นในช่วงของรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้วันนี้ยังคงที่จะติดตามในเรื่องของเทศกาลอาหารแล้วก็ดนตรีสุราษฎร์ธานีค่ะซึ่งก็จะพาคุณผู้ฟังไปเที่ยวชมชิมช็อปแชะนะคะสำหรับในช่วงของ14ถึง16สิงหาคมนี้นะคะที่ลานหลังตลาดแม่โสภาตำบลบ้านซ่องอำเภอเวียงสาจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะเดี๋ยวจะไปฟังเรื่องนี้ก่อนเลยนะจากน้องมุกนะคะอ่อนปวีวงศ์วัชราค่ะซึ่งก็ได้มีการพูดคุยสัมภาษณ์กับดร.ธนาคมรื่นพาณิชย์นะคะซึ่งก็เป็นรองนายกอบจ.สุราษฎร์ธานีค่ะติดตามในเรื่องของข่าวเด่นๆสำหรับรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้วันนี้ก็คงจะเป็นข่าวใต้ยาวๆค่ะในช่วงที่2ค่ะ PRD Service เดี๋ยวจะพาไปติดตามในข้อมูลที่รัฐมนตรีจะลงพื้นที่ในสุราษฎร์ด้วยนะสำหรับข้อมูลข่าวสารวันนี้อาจจะไม่ได้ครอบคลุมทั้ง7จังหวัดภาคใต้ตอนบนค่ะจะนำเรื่องของเด่นๆมาฝากคุณผู้ฟังกันนะคะช่วงแรกเดี๋ยวไปติดตามในช่วงของรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้ค่ะจะพาไปติดตามในเรื่องของเทศกาลอาหารและดนตรีสุราษฎร์ธานีค่ะ

0: นี้จะพาไปฟังบทสัมภาษณ์ยาวๆเลยค่ะซึ่งก็จะพาคุณผู้ฟังมาเที่ยวเทศกาลอาหารและดนตรีของสุราษฎร์ธานีของเราเมืองกุนดีค่ะซึ่งจัดขึ้นที่บ้านซ่องนะคะรายละเอียดจะเป็นยังไงติดตามกับน้องมุกอมปวีวงศ์วิชิดาค่ะซึ่งก็สัมภาษณ์ท่านดร.ธนคมรื่นพาณิชย์นะคะรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานีไปติดตามรับฟังกันค่ะ
1: ขอต้อนรับทางด้านของดร.ธนาคมรื่นพาณิชย์ค่ะรองนายกอบจ.สุราษฎร์ธานีสวัสดีท่านดร.ด้วยนะคะดร.ขาเราเข้าเรื่องกันเลยค่ะมุกเกินขนาดนี้แล้วมุกก็ยังอยากไปเที่ยวงานนี้เลยค่ะเดี๋ยวจะจัดขึ้นอีกประมาณ3วันนี้แล้วนะคะรอง
2: ค
1: ่ะค่ะเล่าให้ฟังนิดนึงค่ะว่างานนี้มีที่มาที่ไปยังไงกับงานเทศกาลอาหารและดนตรีสุราษฎร์ธานี The Gourmet Forest at Cape นั่นเองค่ะ
2: ก็ด้วยแนวนโยบายขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานีก
1: ็
2: อยากจะเสริมแล้วก็เสริมส่งเสริมการท่องเที่ยวแล้วก็เกี่ยวกับการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยเราแบ่งพื้นที่ออกเป็น4โซนก็มีโซนป่าเขาป่านาเลนะครับซึ่งโซนที่เราได้จัดมาในทั้ง4โซนที่ครอบคลุมของแต่ละอำเภอในจังหวัดสุราษฎร์ธานีเนี่ยนี่เพิ่งเสร็จของก่อพะงันม
1: า
2: เทศกาลอาหารและดนตรีก่อพะงันโอ้ยสุดยิ่งใหญ่มากมีคนโหยเข้าไปเที่ยวชมมาช็อปชิมอาหารต่างๆผลิตภัณฑ
1: ์
2: ของชุมชนและโอท็อปต่างๆนะครับมากมายทีเดียวแล้ว 3-4 หมื่นคนใน3วันนะครับเยอะแยะแล้วค่ะวันนี้ก็มารอบถึงของโซนป่านะครับช่วงวันที่14 15 16 3วันนี้นะครับเดือนสิงหาคมนี้ก็จะเป็นโซนป่าเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวแล้วก็การกระตุ้นเศรษฐกิจขึ้นมาแล้วก็อันหนึ่งที่สำคัญก็คือเพื่อจูงใจแล้วก็ประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนที่ทราบข่าวในการประชาสัมพันธ์นี้ได้มาร่วมได้มาท่องเที่ยวชิมช็อป

0: ที่ทั้ง3วันเลยตั้งแต่วันแรกก็มีศิลปินดีๆพอสมควร
1: เป็น
0: เช่นวันที่14นี้ก็จะเป็นพวกหลวงไก่เป็นดนตรีในภาคใต้นะครับในภาคใต้บ่าววีก็จะเป็นวันสุดท้ายนะครับวันไฮไลท์คือวันที่15

0: นะครับแล้วก็รวมถึงเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่นี
1: ้
0: แล้วก็ไม่ใช่ว่าเราจะจัดประจำอยู่แต่ละอำเภอนี
1: ้
0: น
1: ะครับ
0: เราก็เราไม่ได้คลิกเพียงแต่ว่าได้ขยับไปอำเภอโน้นอำเภอนี้ตั้งในโซนนั้นด้วย

0: ดูการที่น่าท่องเที่ยวมากๆรองค่ะ
1: เป็นการท่องเที่ยวที่สำคัญเราเอาผลิตภัณฑ์ที่เป็นกีไอ
0: ของ
1: ในจังหวัดนะฮะออกมาเป็นอาหารมาให้เขาได้ชิมได้ทดลองให้เขาทำให้เขาเห็นเลย
0: ใช่ค่ะเห็นว่ามีกิจกรรมที่เขาเรียกว่าส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอาหารเนาะลองลิ้มชิมปรุงมิกแอนด์แมท
1: ใช
0: ่
1: ใช
0: ่
1: ใช่ใช่
0: ก็เนี่ยมุกไปแอบดูเมนูมาคุณผู้ฟังขาวันก่อนเห็นแบบว่ามีเหมือนผัดไทยไข่เค็มฟิวชั่นสามสาขาอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะท่านคะ
1: ใช่คร
0: ับ ไตปลาหูไตปลาหูเป็นยังไงคะรองนายกค่ะ
1: ก็แกงเหมือนไตปลานะคร
0: ับ
1: แกงไตปลาเดี๋ยวเป็นแกงไตปลาที่แบบแห้งสามารถเอาไป
0: กินได้นาน
1: เก็บรักษาไว้ได้นานใช่เก็บร
0: ัก
1: ษาไว้ได้นาน
0: แล้วก็มีเมี่ยงคำ GI รวมถึงจริงๆก็จะได้กินแบบว่าสินค้า GI ตอนนี้จังหวัดของเราก็มี 7-8 รายการแล้วด้วยใช่ไหมคะรองขาก็ถือว่ามางานนี้เนี่ยนอกจากจะได้เที่ยวในเรื่องของโซนป่าแล้วเนี่ยค่ะก็ยังได้ชิมอาหารด้วยรวมถึงการขนทัพนักแสดง
1: ไม่ถือ
0: ว
1: ่
0: า
1: ดนตรีแล้วก็ส่งเสริมนักดนตรีในจังหวัดด้วยของนักเรียนนักศึกษาพวกนี
0: ้
1: เรียนจากโรงเรียนจังหวัดสุราษฎร์ธานีไปโรงเรียนในอำเภอเวียงสะก็มาช
0: ม
1: และการที่สำคัญการจัดงานอย่างนี้ที่สำคัญเราเน้นเรื่องการมีส่วนร่วมเป็นเรื่องสำคัญของชุมชนของอำเภอต่างๆทั้ง5อำเภอเนี้ยก็จะมาออกบูธกันจะมีบูธอาหารทั้งหมด70บูธนะครับ
0: เยอะจังเลย
1: ในบริเวณนั้นดูดนตรีไปแล้วชิมชอบอาหารไปชิมกันได้เลยในบริเวณงานเต็มที่แล้วรอบนอกก็จะเป็นร้านค้าชุมชนที่จะมาออกอย่างน้อย300กว่าร้านนะครับเยอะแยะเลยครับแต่ว่าในบริเวณงานของพื้นที่ของอบจ.สุราษฎร์ธานีเราก็มีให้ร้านที่เป็นไฮไลท์ของแต่ละอำเภอทั้งหมด70ร้านโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายทั้งหมดเลยนะครับเพื่อมาโชว์มาจำหน่ายแล้วก็ที่สำคัญคือได้สร้างเครือข่ายของการท่องเที่ยวในเชิงอาหารให้คนได้รู้จักว่าในพื้นที่นี
0: ้
1: นอกจากการท่องเที่ยวแล้วก็มีอาหารที่เป็นซิกเนเจอร์ที่สำคัญของ5อำเภอนี้คร
0: ับ
1: ผม
0: ค่ะ5ถึง6อำเภอเนาะค่ะมีบ้านนาเดิมบ้านนาสารเขียนสารพระเศษชัยบุรีเวียงสะ6อำเภอนะคะท่านสายคิดว่าตลอดการจัดงานตลอดทั้ง3วันเนี่ยเราจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาในพื้นที่หรือว่ารายได้เนาะ
1: ครับ
0: มีมากน้อยแค่ไหน
1: อันนี้ที่สำคัญ
0: ค่ะ
1: เราก็ใช้วิธีเก็บสถิติของผู้เข้ามาชมงาน
0: ค่ะ
1: แล้วก็จะประเมินทุกครั้งเวลาออกไปทำงานที่ไหนเนี่ยเราก็จะมีส่วนร่วมแล้วก็ประชาสัมพันธ์ออกไปที่ผ่านมาก็ได้เพิ่มมูลค่าของเศรษฐกิจเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจให้การท่องเที่ยวในพื้นที่ที่ในอำเภอไกลๆออกไปที่ไม่ใช่ตัวเมืองเนี่ยก็เขาได้มีโอกาสได้เปิดพื้นที่ให้เขาได้มีโอกาสนำสินค้ามาโชว์มาแสดงมาขายมาจำหน่ายมาสร้างเครือข่ายติดต่อตั้งขายได้ขายออนไลน์อะไรด้วยติดต่อต่อไปในอนาคตนะครับก็คิดว่าน่าจะไม่น้อยกว่า 3-4 หมื่นขึ้นไปคนที่จะมาในแต่ละคืน
0: ในแต่ละคืนด้วยนะคะก
1: ็
0: ถือว่าตลอดจัดงานเนี่ยอยู่ที่ประมาณ90,000กว่าประมาณ100,000คน
1: ประมาณนั้นครับประมาณนั
0: ้นค่ะแล้วในเรื่องของมูลค่าในเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ตลอด3วัน
1: อย่างน้อย3วันที่เกิดขึ้นก็น่าจะเกิน100ล้านน่าจะเกิน100ล้านที่ผ่านมาเหมือนขอพังงานออกมาก็3คืนก็เกิน100ล้านแล้วคร
0: ับ
1: เกิน100ล้านนะ
0: ได้ค่ะก็นี่แหละต้องมาช่วยกระตุ้นการฟังขา
1: ก็เราอาศัยช่วยทางมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีเป็นผู้ช่วยประเมินให้เราไม่ได้ประเมินเอง
0: ค่ะ
1: นะครับพอเสร็จงานก็จะประเมินออกมาว่าสามารถสร้างมูลค่าเศรษฐกิจแล้วก็กระตุ้นเศรษฐกิจได้ประมาณเท่าไหร
0: ่
1: โดยแต่ละร้านค้าเราไม่นับ 3-400 ล้านของชุมชนข้างนอก70ล้านเนี้ยก็จะเก็บข้อมูลแต่ละร้านไว้เลยให้ร้านเขาเก็บข้อมูลว่าร้านหนึ่งเขาขายใน3วันได้วันละเท่าไหร่อย่างเนี้ยแล้วก็ออกมาให้
0: รวมมาเป็นว่า
1: สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจได้ยังไงประมาณเท่าไหร่กับ
0: ค่ะพอยต์สำคัญจุดสำคัญเลยค่ะรองค่ะ

0: รามองว่าสิ่งนี้มันจะสร้างประโยชน์งานนี้จะสร้างประโยชน์ยังไงเพราะว่าเราก็ไม่ได้เก็บค่าใช้จ่ายอะไรเลยก็คือเหมือนเป็นการคืนกำไรแล้วก็ให้พื้นที่เนี่ยแสดงศักยภาพโดยตรงประโยชน์หลักๆสำคัญจากการจัดงานนี้ตลอด3วัน3คืนนี้คิดว่าจังหวัดจะได้อะไรพี่น้องประชาชนจะได้อะไร
1: สิ่งสำคัญองค์การบริหารส่วนจังหวัดเราไม่ได้คิดทำเพื่อหวังกำไรแต่ว่าสิ่งที่จะได้ก็คือพี่น้องประชาชนในพื้นที่เราอยากให้ชุมชนอยากให้แต่ละพื้นที่ตำบลหมู่บ้านอำเภอได้มีการขับเคลื่อนเศรษฐกิจขึ้นมาเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจขึ้นมาให้มีการจับจ่ายนะครับให้มีรายได้แต่ละอย่างมันก็อยากกระจายเป็นรายได้ที่กระจายออกไปในชุมชนต่างๆที่มาผลิตอยากผลิตภัณฑ์ต่างๆอยากทุนต่างๆที่เขาเอามาผลิตเป็นอาหารแล้วออกไป
0: คือ
1: เหล่านี้ทุกส่วนก็จะมีส่วนที่จะได้มากได้น้อยก็ว่ากันไปแต่นั้นก็เกิดรายได้เกิดเงินหมุนเวียนขึ้นมาในพื้นที
0: ่
1: นั่นคือสิ่งสำคัญที่เรามองว่าเป็นมูลค่ามหาศาลที่เกิดขึ้นในพื้นที่ครับเป็นภาพรวมของจังหวัด
0: ครับ
1: ผม
0: ก็คือเป็นการเปิดพื้นที่แหละสำคัญเลยแล้วก็ให้เขาได้มีช่องทางในการ
1: ซึ่งเมื่อก่อนไม่เคยมีงานแบบนี
0: ้
1: ในพื้นที่เหล่านี
0: ้
1: เราไม่มีเช่น
0: โซน
1: เขาก็เหมือนกันก็จะไม่มีตลาดอย่างนี้ที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจก็จะไปช่วยกระตุ้นกันแล้วก็ให้เขาแหละได้มามีส่วนร่วมสร้างกับเราเราก็แค่เป็นเครือข่ายหนึ่งที่ช่วยไปเหมือนจุดประกายนะครับให้เกิดการจับจ่ายใช้สอยแล้วก็กระตุ้นเศรษฐกิจโดยยึดหลักนำผลิตภัณฑ์วัตถุดิบในพื้นที่มาสร้างรายได้ขึ้นมานะคร
0: ับ ค่ะเหมือนเราเป็นตัวช่วยแหละไปช่วยในเรื่องของการดึงศักยภาพแล้วก็สร้างพื้นที่ให้กับพวกเขาเนี่ยได้มีจุดยืนมีช่องทางในการนำเสนอสินค้าแล้วก็จำหน่ายแล้วก็อีกสิ่งสำคัญ
1: ไม่มากนะครับไม่เงินไม่กี่ล้านแต่ว่ามูลค่าที่มันจะเกิด
0: ประเมินไม่ได้นะ
1: ประเมินไม่ได้นี่คือสิ่งสำคัญสิ่งสำคัญเราได้เปิดโอกาสให้สินค้าชุมชนให้พี่น้องประชาชนผลิตภัณฑ์ของชุมชนได้ออกมาสู่ตลาดแล้วก็ส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยครับผม
0: แล้วก็สร้างเครือข่าย
1: สร้าง
0: ในพื้นที่เนาะเราแอบถามรองค่ะงานแบบนี้ที่เป็นเทศกาลอาหารและดนตรีเนี่ยอย่างโซนป่าเองเนี่ยค่ะเราจัดกันมากี่ครั้งแล้วคะรองคะ
1: โซนป่าก็จะจัดมาเหมือนของก็จะมีเคยจัดที่นาสาร ร่วมกับเทศบาลเมืองนาสารก็เคยจัดกันเมื่อ2ปีที่แล้วนะครับมาปีนี้เราก็ขอบอกว่าขอขยับไปอำเภอเวียงสะนะครับต่อไปอาจจะเป็นอำเภอพระแสงอำเภอชัยบุรีบ้านนาเดิมนา
0: เ
1: ชียงชาก็จะไปช่วยเขาในกระตุ้นแต่ขณะเดียวกันไม่ว่าจัดที่อำเภอไหนท
0: ุ
1: กอำเภอเหล่านั้นก็จะนำผลิตภัณฑ์ต่างๆออกมาร่วมกันเรามีบูธให
0: ้
1: จัดบูธให้ที่เขาสามารถนำวัตถุดิบแล้วก็อาหารพวกนี้มานำเสน
0: อ
1: มาขายกันมาใช้ก็ได้ช็อปกัน
0: ดีมากๆเลยคุณผู้ฟังคะก็เป็นการพาคนเข้าไปในพื้นที่จริงเลยแหละก
1: ็
0: คือว่าเขานอกจากได้ชิมอาหารได้ชมดนตรีแล้วยังได้ไปท่องเที่ยวด้วย
1: ใช่ได้ท่องเที่ยวด้วยแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะคนในพื้นที่ที่จะมาร่วมงานมาเที่ยวก็ยังมีคนจังหวัดรอบข้างเรายิ่งนครศรีธรรมราชมาใต้ชุมพรมากันหมดแล้วครับวันนี้ผมว่าที่พักน่าจะโอ้โหหายากหน่อยแล้วล่ะครับต้องประสานมาด่วนแล้วครับเพราะเหลือเวลาอีก3 วัน
0: ใช่ค่ะและพรุ่งนี้ก็เป็นวันหยุดเนี่ยบางคนอาจจะลาอยู่นะลองขาก็รายการของเราค่ะคุณผู้ฟังค่ะจริงๆเนี่ยส่งสัญญาณไปถึงจังหวัดชุมพรแล้วก็นครศรีธรรมราชด้วยท่านรองค่ะเอาละค่ะใช้เวลาในช่วงนี้แหละท่านรองค่ะเชิญชวนหน่อยค่ะว่าคนที่สนใจเนอะมาเที่ยวงานมาแล้วจะได้เจออะไรยังไงเชิญได้เลยค่ะ
1: ก็อยากเชิญชวนนะครับพี่น้องทั้งในจังหวัดแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงไม่ว่าจะเป็นนครศรีธรรมราชจังหวัดชุมพรจังหวัดต่างๆภูเก็ตและน้องกระบี่ทั้งนั้นสามารถมาได้เลยก็มีนักท่องเที่ยวมาจากทั้งเทศมาอะไรที่อยู่ในเครือข่ายก็มากันเยอะพอสมควรก็น่าจะมียอดผมบอกให้แน่นมากวันนี้เมื่อวานแล้วก็วันนี้ก็ได้ประสานลงไปหาที่จอดรถเพิ่มเพราะว่าม
0: ันต้องรองรับคนจำนวนมาก
1: ต้องรองรับแล้วก็ทำQR Codeให้เขาได้ ได้เข้ามาถึงเห็นป้ายก็สามารถเข้า QR code ดูได้เลยจะไปมีร้านจอดรถตรงไหนบ้างเขาได้ไปได้ถูกนะครับเนี่ยสิ่งที่สำคัญก็คิดว่ารองรับได้พอแต่พอพื้นที่ตรงนี้ก็ 3-40 ไร่อ่ะเป็นลานกว้างนะครับเป็นลานกว้างมากแล้วก็บริเวณใกล้เคียงเราก็หาที่ว่างของพี่น้องประชาชนที่เขาให้ความร่วมมือน่ารักมากนะครับให้มาทำเป็นลานจอดรถที่จะมารองรับ
0: รถที่
1: เพราะว่า คนเวียงสาบอกว่าโอ้ยขอบคุณมากท่านรองท่านนายกโสภากาญจนะที่มาทำก็อาจจะเป็นบ้านท่านในพื้นที่ท่านนะครับก็คนมาให้ความร่วมมือแล้วก็บอกว่าดีใจที่ได้สร้างเศรษฐกิจกระตุ้นเศรษฐกิจในอำเภอเวียงสะและอำเภอใกล้เคียงเหล่านี้นะครับก็เรียนเชิญครับก็มีเวลาอีก3วันนี้แล้วครับวันที่14นี่ก็เรามาดูพวกหลวงไก่กันดนตรี
0: อัน
1: ติมาแล้วก็วงต่างๆอีก 2-3 วงในแต่ละคืนนะครับมี EDM ต่อเปิดท้ายนะครับมีวงวงเวียนครบบ้างอะไรตรงนี้แต่ไฮไลท์คืนวันเปิดพิธีเปิดงานนะครับก็เรียนเชิญท่านผู้ใหญ่เรียนเชิญท่านผู้ว่าการจังหวัดไปเปิดนะครับก็ท่านนายกโสภากัญจนะนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็อยู่คอยต้อนรับพี่น้องนักท่องเที่ยวต่างๆพี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้เข้ามาก็จะเป็นไฮไลท์การเปิดนอกจากมีเรื่องอาหารเทศกาลอาหารต่างๆนิทรรศการด้านอาหารนะครับแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องดนตรีนะครับดนตรีคืนสำคัญคืนนี้ก็จะมีบอดี้แสลมนะครับ
0: นี่แหละค่ะไฮไลท์เลย
1: เจ้าพ่อแห่งร็อก
0: ใช่หรือว่าเบอร์หนึ่ง
1: นะคะน่าจะเป็นเบอร์หนึ่ง
0: ใช่ก็จะเอามาได้
1: ครับเอามาได้ครับก็ประสานเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้เรียบร้อยหมดทุกอย่างนะครับตอนนี้ในพื้นที่ก็เตรียมงานกำลังลงอุปกรณ์เวทีอะไรต่าง
0: ๆ
1: ทุกอย่างนะครับเริ่มตั้งแต่วันที
0: ่
1: เมื่อวาน
0: นะครับต้อง
1: จัดสถานที่แล้วตั้งแต่เมื่อวานแล้วครับที่เข้าดำเนินการประเด็นเชิญทุกท่านนะครับที่อยู่ในเครือข่ายของสวท.นะครับสุราษฎร์ธานีก็เรียนเชิญท่านที่ได้รับฟังรับชมก็เรียนเชิญมาท่องเที่ยวThe Gourmet Forest Escape นะครับหรือเทศกาลอาหารและดนตรีจังหวัดสุราษฎร์ธานีเรียนเชิญนะครับ14-15 ที่บอกครับ
0: ค่ะรองพูดครบถ้วนแล้วคุณผู้ฟังค่ะอีกสักนิดเดียวค่ะรองค่ะถ้าเกิดคุณผู้ฟังอยากจะเหมือนไปดูตารางกิจกรรมแต่ละวันนี้ไปดูที่เพจไหนหรือว่าโทรไปติดตามสถานที่ไหน
1: เข้าดูในป้ายประชาสัมพันธ์ได้เลยนะครับท่านเข้า QR code ได้เลยแล้วก็หรือไม่ก็ติดต่อมาทางเพจของอบจ.องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้เลยครับ
0: ค่ะค้นหานะคะคุณผู้ฟังหา Facebook แล้วก็องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานีเราจะมีรายละเอียดของงานในครั้งนี้จัดเต็มแล้วก็เป็นข้อมูลให้กับคุณผู้ฟังได้เตรียมไว้เตรียมเดินทางเตรียมวางแผนต่าง
1: ๆ
0: ย้ำอีกทีค่ะ 14-16 สิงหาคมนี้ค่ะมาติดตามในเรื่องของการไปชิมอาหารไปสัมผัสอัตลักษณ์อาหารถิ่นแล้วก็แหล่งท่องเที่ยวอันซีนของ6อำเภอโซนป่าหน้าเที่ยวกันด้วยนะคะ 14-16 สิงหาคมนี้จัดที่ลานดินหลังตลาดแม่โสภาอำเภอเวียงสะนั่นเองค่ะ
1: ไม่ยากครับตลาดอยู่ด้านหลังเป็นลานดินกว้างด้านหลังตลาดแม่โสภา
0: ค่ะ
1: นะครับหมู่ที่4ในตลาดเวียงสะเลยนะครับง่ายครับ
0: ได้ครับ
1: ผม
0: ค่ะ14-16วันนี้ค่ะเราต้องขอบคุณทางด้านของรองนายกอบจ.สุราษฎร์ธานีนะคะดร.ธนาคมรื่นพาณิชย์ค่ะที่วันนี้เป็นตัวจริงมาให้ข้อมูลกับเราแล้วก็เชิญชวนคุณผู้ฟังรวมถึงนักท่องเที่ยวนั่นแหละจูงมือญาติหลานคนรักคนในครอบครัวมาเที่ยวงานครั้งนี้เพราะว่าจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยเฉพาะอบจ.นี่แหละค่ะจัดอย่างเต็มที่ยิ่งใหญ่เนาะเอาเบอร์หนึ่งของทุกเรื่องอาหารดนตรีแล้วก็การท่องเที่ยวต่างๆมารวมไว้ที
1: ่นี่อาหารนี่ซิกเนเจอร์ของแต่ละอำเภอเลยแล้วครับ
2: วันนี้นำเรื่องราวของการท่องเที่ยวค่ะซึ่งก็สุดท้ายของสัปดาห์วันนี้ก็คงที่จะเป็นวันทำงานสุดท้ายของในรอบสัปดาห์นี้ด้วยค่ะแล้วก็งานนี้จะจัดไปจนถึงวันที่16เลยนะคะ14-16ค่ะที่ตลาดบ้านซ่องนะคะก็สามารถไปเที่ยวงานกันได้ค่ะสำหรับในเรื่องของตลาดนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความบันเทิงเรื่องของตลาดเกษตรนะคะก็มาพร้อมเลยนะคะสำหรับข้อมูลข่าวสารในช่วงแรกนะคะกับช่วงของรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้ค่ะวันนี้ขออนุญาตนำมาท่องเที่ยวทางปากใต้บ้านเรานะคะแล้วก็ปิดท้ายกันที่ ียดีเซอร์วิสค่ะวันนี้จะพานำข่าวสารในเรื่องของการลงพื้นที่ของรัฐมนตรีในพื้นที่ของสุราษฎร์ธานีค่ะซึ่งก็จะมีการจัดมอวิชาการค่ะ
3: ช่วง PRD Service
2: มาติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์กันค่ะในช่วงท้ายกับ PRD Service นะคะซึ่งก็เป็นข่าวบริการค่ะซึ่งใกล้ๆนี้นะคะสำหรับทางด้านของมอวิชาการค่ะวิทยาเขตสุราษฎร์ธานีนั้นก็จะมีการจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติค่ะก็จะมีการจัดขึ้นในส่วนภูมิภาคประจำปี2569ค่ะซึ่งงานนี้คุณผู้ฟังค่ะก็จะได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมค่ะซึ่งก็จะเดินทางมาเป็นประธานในงานมอวิชาการด้วยในวิทยาเขตสุราษฎร์ธานีนะคะแล้วก็งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติส่วนภูมิภาคประจำปี2569ค่ะพร้อมกับบรรยากาศพิเศษในหัวข้อนวัตกรรมอัจฉริยะเพื่อชีวิตเกินการถ่ายทอดวิสัยทัศน์ทางด้านของการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมค่ะเพื่ออนาคตของประเทศนะคะแล้วก็จะบอกแบบนี้ว่าภายในงานนะคะพบกับกิจกรรมมากมายทั้งนิทรรศการทางวิชาการการแข่งขันทักษะทางวิทยาศาสตร์แล้วก็นวัตกรรมเวทีเสวนาจากผู้ทรงคุณวุฒินะคะการจัดกิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจค่ะสำหรับนักเรียนนักศึกษาแล้วก็ประชาชนทั่วไปนะสำหรับมอวิชาการค่ะจัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานีค่ะในห่วงของ 18-20 สิงหาคม 2569 นี้ค่ะแล้วก็ทิ้งท้ายอีกหนึ่งข่าวในช่วงของ PRD Service นะคะก็จะเป็นเรื่องของการประชาสัมพันธ์นะสำหรับใครที่จะร่วมโครงการนี้ค่ะปิดหนี้ไวไปต่อได้ค่ะเทียบชั้น2มาตรการปิดหนี้เสียต่ำแสนนะคะซึ่งดูรายละเอียดทั้งหมดทั้งมวลค่ะคุณผู้ฟังที่เป็นคุณสมบัตินะคะเป็นบุคคลธรรมดาค่ะแล้วก็สถานะหนี้ค้างชำระเกินกว่า90วันนะคะณวันที่30กันยายน68นะคะแล้วก็เป็นหนี้เสียทุกประเภทสินเชื่อค่ะไม่เกิน 100,000 บาทต่อรายนะคะโดยเฉพาะผู้ที่ให้บริการทางการเงินที่เป็นการรายงานข้อมูลในเครดิตบูโรด้วยนะคะเงื่อนไขต่างๆก็เป็นไปตามที่ทางธนาคารกำหนดค่ะสนใจก็สามารถสอบถามที่ call center ได้เลยค่ะที่1443กด6ค่ะเวลาของ5แยกข่าวหมดเวลาลงแล้วค่ะช่วงหน้าไปติดตามรับฟังสารคดีพิเศษต่อค่ะใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงค่ะส่วนรายการ5แยกข่าววันนี้ทีมงานสวทสุราษฎร์ธานีคงจะต้องลากันไปแต่เพียงเท่านี้นะคะอำนวยการผลิตโดยท่านผู้อำนวยการโสพลเข้มการค่ะผู้อำนวยการสวท5นะคะแล้วก็ขอบคุณกับการติดตามรับฟังทั้ง7จังหวัดภาคใต้ตอนบนค่ะสวทในพื้นที่ของสวท5สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ค่ะวันนี้สวทสุราษฎร์ธานีนะคะทีมงานทั้งหมดทั้งมวลเราลากันไปแต่เพียงเท่านี้ค่ะวันจันทร์เจอกับสวท.ชุมพรเป็นแม่ข่ายวันนี้สวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
1: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงซึ่งเป็นรายการเพื่อแสดงความอาลัยและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ดิฉันสายชนธรรมกุลจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตรังดำเนินรายการค่ะโดยรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:30 นถึง 17:00 นโดยสวททั้ง70สถานีทั่วทุกภูมิภาคนะคะช่วงแรกในวันนี้ค่ะจะพาทุกท่านไปติดตามเรื่องราวของชุดไทยพระราชนิยมของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงไปติดตามได้ในช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องค่ะ
0: ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง

0: สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถมีพระราชนิยมเรื่องการใช้ผ้าไทยและฉลองพระองค์แบบไทยตั้งแต่เป็นหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์กิติยากรทรงเลือกฉลองพระองค์แบบไทยสีงาช้างรอบคอฉลองพระองค์ปากไม้ทองพระภูษายกทองในงานพระราชพิธีราชาภิเษกสมรสและทรงพระภูษาทองและทรงสะพักในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในช่วงปีพุทธศักราช2503สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปทรงเจริญสัมพันธไมตรีกับนานาประเทศทรงเตรียมฉลองพระองค์ทั้งชุดสากลและชุดไทยมีพระราชดำริใช้ผ้าไหมไทยผ้าไทยและผ้ายกในการสร้างสรรค์ฉลองพระองค์เพื่อแสดงถึงความเป็นไทยพร้อมทั้งได้เกิดพระราชดำริว่าประเทศไทยยังไม่มีชุดประจำชาติสำหรับสตรีอย่างเช่นชุดกิโมโนของชาวญี่ปุ่นชุดสารีของชาวอินเดียจึงทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้นางสนองพระโอษฐ์ช่างตัดเสื้อและผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ค้นคว้าเรื่องการแต่งกายของไทยตั้งแต่สมัยสุโขทัยถึงสมัยรัตนโกสินทร์เพื่อทรงเลือกแบบมาเป็นฉลองพระองค์ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนทวีปยุโรปสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงได้รับยกย่องพระเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญการออกแบบเครื่องแต่งกายสตรีทั้งชาติฝรั่งเศสและอิตาลีว่าทรงเป็นสตรีที่แต่งกายได้ยอดเยี่ยมที่สุดในรอบปีนิตยสารชั้นนำของประเทศเยอรมนีเชิญพระฉายาลักษณ์ในฉลองพระองค์ชุดไทยไปเป็นปกทำให้ชุดไทยเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกปีพุทธศักราช2507สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถมีพระราชวินิจฉัยเลือกแบบชุดไทย8ชุดและพระราชทานชื่อชุดไทยแต่ละชุดโดยได้แนวคิดจากชื่อพระตำหนักและพระที่นั่งต่างๆประกอบด้วยไทยเรือนต้นไทยจิตรดาไทยอมรินทร์ไทยบรมพิมานไทยจักรีไทยดุสิตไทยจักรพรรดิและไทยศิวาลัยเรียกว่าชุดไทยพระราชนิยมซึ่งได้พระราชทานให้สตรีไทยสวมใส่เป็นชุดประจำชาติแสดงถึงวัฒนธรรมการแต่งกายอันเป็นเอกลักษณ์ความเป็นไทยอย่างชัดเจนอีกทั้งเป็นการส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมการทอผ้าไทยซึ่งใช้ตัดเย็บชุดไทยช่วยกระจายรายได้สู่ราษฎรทางหนึ่งสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงใช้ฉลองพระองค์ชุดไทยพระราชนิยมในการเสด็จพระราชดำเนินไปยังสถานที่ต่างๆและงานพระราชพิธีเป็นแบบอย่างในการส่งเสริมให้คนไทยนิยมการแต่งกายด้วยชุดไทยโดยพระบรมวงศานุวงศ์ข้าราชบริพารประชาชนที่ตามเสด็จต่างนิยมใช้ชุดไทยพระราชนิยมแบบต่างๆกันอย่างแพร่หลายทั้งในประเทศและต่างประเทศปัจจุบันสตรีไทยสวมใส่ชุดไทยพระราชนิยมเพื่อความสง่างามอย่างไทยในงานรัฐพิธีงานพิธีสำคัญงานประเพณีไทยรวมถึงงานมงคลสมรสส่วนชุดไทยของบุรุษได้พระราชทานแบบเสื้อตามแบบฉลองพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงใช้ในบางโอกาสและรู้จักกันต่อมาว่าชุดพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถยังทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถณหอรัศดากรพิพัฒน์ในพระบรมมหาราชวังโดยพระราชทานพระราชานุญาตให้จัดแสดงฉลองพระองค์ชุดไทยพระราชนิยมเพื่อเป็นต้นแบบชุดประจำชาติของสตรีไทยอันจะสร้างแรงบันดาลใจแก่นักออกแบบเสื้อผ้าและผู้สนใจได้คิดประดิษฐ์ชุดไทยประยุกต์ที่มีรูปแบบแตกต่างอย่างสวยงามตลอดจนเป็นแหล่งความรู้เกี่ยวกับผ้าไทยและประวัติศาสตร์การแต่งกายของคนไทย
1: คุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะอีกหนึ่งเรื่องราวของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมหลวงทรงมีพระเมตตาต่อพระสงฆ์นิกรชาวไทยในการพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อเป็นทุนตั้งต้นสำหรับโครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งจังหวัดตรังเป็นจังหวัดหนึ่งที่ได้ดำเนินงานภายใต้โครงการดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่องค่ะซึ่งจะเป็นอย่างไรติดตามได้ในช่วงตามรอยพระเมตตาค่ะช่วง

0: นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ต่อปวงชนชาวไทยที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงห่วงใยต่อปัญหายาเสพติดที่แพร่ระบาดในสังคมไทยที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆจึงได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ให้นำไปใช้ประโยชน์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืนจึงเป็นจุดกำเนิดของโครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งสำนักงานปปส.จึงได้นำพระราชทรัพย์ดังกล่าวสมทบกับงบประมาณของสำนักงานปปส.จัดตั้งเป็นกองทุนแม่ของแผ่นดินเพื่อมอบเงินกองทุนให้กับหมู่บ้านชุมชนเป็นเงินประเดิมเริ่มต้นกองทุนละ 8,000 บาทและมีการต่อยอดมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันทางนี้จังหวัดตรังโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร่วมกับเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินได้ดำเนินการตามภารกิจของโครงการดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่องเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระพันปีหลวงและยกย่องหมู่บ้านที่เข้มแข็งในการแก้ไขปัญหายาเสพติด
1: แนวพระราชดำรินะครับของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับท่านได้มองเห็นนะครับถึงความสำคัญของการแก้ไขปัญหายาเสพติดนะครับวันนี้ในส่วนของจังหวัดตรังนะครับท่านทรงกฎสว่างวงนะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดตรังท่านได้ให้แนวคิดนะครับในแนวปฏิบัติให้กับกองทุนเนี่ยได้สมทบนะครับในเงินทุนไม่ว่าจะเป็นทุนปัญญาหรือทุนศรัทธานะครับตามที่สมเด็จพระพันปีได้ให้ทุนประเดิมมากองทุนละ 8,000 บาทวันนี้จังหวัดตรังเนี่ยมันสามารถที่จะนำเงินนะครับมาต่อยอดแล้วก็สามารถที่จะแก้ปัญหาวันนี้ผมเชื่อเหลือเกินว่ากองทุนที่เรามาดำเนินการมันเป็นแบบอย่างนะครับแล้วก็สิ่งที่บอกให้ทุกคนได้รับทราบก็คือการประกวดนะครับวันนี้เรามีหมู่บ้านที่ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับจังหวัดรองชนะเลิศระดับจังหวัดที่มันมีจุดแข็งแล้วก็สามารถที่จะบอกทุกคนได้นะครับว่าจังหวัดตรังความแข็งจุดแข็งของกองทุนแม่ของแผ่นดินเนี่ยมันสามารถแก้ปัญหาให้คนที่หลงผิดนะครับได้มีอาชีพได้มีงานทำกลับคืนสู่คนดีของสังคมนะครับไม่เป็นภาระกับใครผมยกตัวอย่างเช่นปีนี้นะครับกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านกลางนะครับหมู่ที่2ตำบลควนเมาอำเภอรัศดาจังหวัดตรังอันนี้เป็นรางวัลชนะเลิศปี69นะครับเป็นกองทุนแม่ของแผ่นดินที่มีจุดแข็งมากนะครับท่านปีชาเหมาะเจริญท่านนายอำเภอท่านได้ให้แนวคิดนะครับได้ให้คนในหมู่บ้านได้เป็นสมาชิกนะครับกับกองทุนแม่ของแผ่นดินครบ 100% แล้วก็มีการบริหารจัดการก็คือสามารถที่จะหาเงินมาสมทบก็เรียกว่าเป็นการสมทบในแต่ละเดือนนะครับเข้ามาได้เป็นประจำทุกเดือนเลยฉะนั้นวันนี้ครับสิ่งที่เป็นเงินทุนก้อนหนึ่งจาก 8,000 วันนี้ก็มีเงินอยู่ในบัญชีถึง 37,000 บาทก็สามารถที่จะเอามาบริหารจัดการสิ่งที่เห็นภาพชัดมีน้องคนหนึ่งหลงผิดนะครับชื่อสมพงษ์ไชโอนะครับแล้วก็ได้กลับตัวกลับใจนะครับแล้ววันนี้ครับน้องก็ได้มาเป็นนักการตันโรงของโรงเรียนควนเมาถือว่าเป็นไอไลท์เพื่อต้องการที่จะให้เด็กรุ่นใหม่ได้เห็นเป็นแบบอย่างว่าวันนี้น้องก็ลงผิดไปวันนี้ก็กลับตัวเป็นคนดีก็สามารถที่จะมีอาชีพนะครับมีงานทำที่เป็นหลักแหล่งนะครับฉะนั้นจุดแข็งของกองทุนแม่ของแผ่นดินของบ้านกลางเนี่ยก็สามารถที่จะบริหารชุมชนของเขาได้โดยเพราะองค์คณะกรรมการหมู่บ้านร่วมกับตำรวจชุมชนหรือชรบ.นะครับมาดูแลปกป้องไม่ให้ยาเสพติดเข้ามามีในหมู่บ้านเลยนะครับฉะนั้นวันนี้ครับเขาจะร่วมทุกอย่างเขาจะเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ To Be Number One เขาจะร่วมกันในเรื่องของการจัดหาถุงยังชีพมาแจกให้กับครัวเรือนนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือเขาจะมอบทุนการศึกษาให้ปีละ 1,500 บาทให้กับเด็กที่ครอบครัวเป็นหลงผิดนะครับทุนละ500บาทก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ชุมชนนี้เขาสามารถดำเนินการได้ก็ถือว่าประกวดรอบนี้เขาได้รางวัลชนะเลิศระดับจังหวัดนะครับอีกจุดหนึ่งที่เป็นหมู่บ้านเล็กๆนะครับได้รางวัลรองชนะเลิศระดับหนึ่งคือบ้านบ้าวีนะครับซึ่งเป็นของอำเภออาจสำราญนะครับท่านนายอำเภอประมุขเหมือนจิตนะครับท่านได้ให้แนวคิดถึง ึงแม้ว่าเป็นหมู่บ้านเล็กๆนะครับแต่วันนี้การระดมเอิญทุนนะครับจาก 8,000 บาทวันนี้ก็มีเอิญอยู่ถึง 44,885 บาทนะครับแล้วก็มีการบริหารจัดการนะครับให้กับคนในหมู่บ้านนะครับได้ร่วมการสมทบเป็นเอิญทุนศรัทธานะครับอันนี้ก็เป็นการวางกระปุกไว้นะครับใครศรัทธายังไงก็เอามาใส่ไว้เพื่อสมทบเป็นเอิญหนึ่งก้อนด้วยนะครับสิ่งที่เป็นความภาคภูมิใจก็คือมีน้องที่หลงผิดนะครับแล้วก็ทางปปส.ภาค9เนี่ยได้สมทบเอิญมา 20,000 บาทเพื่อต้องการที่จะมาซื้ออุปกรณ์ในการตัดหญ้าในสวนปาล์มนะครับในอุปกรณ์ในการรับจ้างไปแต่งปาล์มนะครับก็ถือว่านี่เป็นการสร้างจุดแข็งในเรื่องของการให้คนในชุมชนนะครับที่หลงผิดได้มีอาชีพแล้วก็ที่สำคัญก็คือเขาจะมีการขยายผลให้เยาวชนเนี่ยได้เข้าร่วมในโครงการปูบีนั้นเมื่อวันนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ผมอยากนำเรียนนะครับว่าบ้านบ่าวีก็เป็นอีกหมู่บ้านหนึ่งครับเป็นที่หนึ่งรางวัลชนะเลิศปี68นะครับก็คือบ้านท่าด่านหมู่ที่10ตำบลตุ้งค่ายอำเภอย่านตาขาวนะครับอันนี้จุดแข็งก็คือเขาสามารถที่จะเอาเยาวชนที่หลงผิดเนี่ยเข้าสู่การบำบัดนะครับแล้วก็เป็นศูนย์เรียนรู้ที่ทุกคนสามารถมาเรียนรู้กระบวนการของคุณแม่ของแผ่นดินได้ทั้งระบบนะครับแล้วก็มีเด็กที่หลงผิดทางปปส.ภาค9ก็สนับสนุนให้เยาวชนเหล่านี้ได้มีอาชีพหลังจากที่กลับตัวกลับใจผ่านการบำบัดแล้วเนี่ยมีอาชีพเลี้ยงไก่บ้างมีอาชีพในเรื่องของการไปตามานกับผู้ใหญ่บ้านอันนี้ถึง7รายนะครับเพราะผู้ใหญ่บ้านก็มีอาชีพในเรื่องของการรับเหมาก็พาเด็กๆเหล่านี้ครับเข้าไปตามานด้วยแล้วก็มีกลุ่มพ่อเอ็ดอีก2รายนะครับผมเชื่อเกินว่าการดำเนินการที่ผมเห็นภาพชัดที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระปันปีหลวงท่านได้เห็นความสำคัญของเงินน้อยนิดที่ท่านบอกว่าเอิญแค่ 8,000 บาทแต่วันนี้มันเป็นความมากมายมันเป็นความอลังการของชุมชนที่มองว่าเอิญนี้เป็นเอิญของแม่เอิญนี้เราจะไม่ใช้จ่ายเอิญนี้เราออกมาเป็นทุนตั้งต้นแต่เราพยายามที่จะหาเอิญมาสมทบเพื่อต้องการที่จะขับเคลื่อน10ขั้นตอนของกระบวนการกองทุนแม่ของแผ่นดินฉะนั้นจังหวัดตรังนะครับภายใต้การนำของท่านผู้ว่าทรงกฎสว่างวงศ์มอบทุกอย่างนะครับในเรื่องของการให้แนวทางที่พัฒนาชุมชนลงไปช่วยเหลือตามกรอบแนวทางเรามีประธานเครือข่ายพระเก้าผู้ใหญ่สวัสดิ์ขุนนุ้ยนะครับได้เป็นที่ปรึกษาให้เป็นอย่างดีฉะนั้นความสำเร็จของกองทุนแม่ของแผ่นดินของจังหวัดตรังผมถือว่าวันนี้เราเป็นแบบอย่างให้กับจุดอื่นดูเป็นแบบอย่างได้ครับคือทุกปีเนี่ยเราจะมีกองทุนต้นกล้าของแผ่นดินนะครับปี69เนี่ยเรามีต้นกล้าอีก10กองทุนนะครับในส่วนที่เป็นต้นกล้าที่เราจะต้องขึ้นไปรับอบที่กรุงเทพมหานครนะครับอันนี้ก็ท่านผู้ว่าทรงกฎก็จะนำคณะขึ้นไปรับนะครับแล้วก็เราก็จะมีการนำมาในหมู่บ้านมีการระดมเงินมีการหาเงินเข้ามาสมทบก็เหมือนกับกองทุนที่ผมนำเรียนเบื้องต้นนะครับเราจะทำกันแบบนี้จริงๆแล้วถ้าพูดถึงเรื่องนี้ผมว่าผมอินกับของคุณแม่ของแผ่นดินมากผมมองว่าเอิญนิดเดียวสามารถแก้ปัญหาให้กับชุมชนสามารถแก้ปัญหาให้กับหมู่บ้านได้เป็นอย่างดีนะครับผมว่าในส่วนที่ผมเห็นมาเนี่ยความสำเร็จเนี่ยมันพระองค์ท่านเนี่ยเพียงแต่สะกิดหรอกครับแต่คนที่มากับเคลื่อนคือผู้นำวันนี้ในเมื่อท่านตั้งแต่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลงมาถึงนายอำเภอลงมาถึงผู้นำกำนันผู้ใหญ่บ้านนายกอบต.ผู้นำท้องที่ท้องถิ่นได้ให้ความสำคัญทั้งหมดฐานการศึกษาเราเลยแก้ปัญหาลักษณะแบบนี้ผมเชื่อเหลือเกินว่าถ้าทุกคนให้ความสำคัญและทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมแล้วก็พยายามหาวิธีการนะครับเอาคนหลงผิดมาปรับทัศนคติใหม่หรืออาชีพให้กับคนคืนคนดีสู่สังคมแล้วเนี่ยกองทุนแม่ของแผ่นดินผมว่าเป็นกองทุนที่สุดยอดซึ่งใช้เอิญไม่มากแต่เป็นแนวคิดที่มหาศาลของพระองค์ท่านครับพระปันปีหลวงเป็นแบบอย่างที่ดีนะครับในการที่จะมองเห็นถึงปัญหาวันนี้ปัญหายาเสพติดพูดตรงไหนทุกคนก็พูดเรื่องนี้ว่าเป็นปัญหายาเสพติดแต่พระองค์ท่านไม่ย่อท้อพระองค์ท่านเพียงแต่มอบเงินมา1ก้อนแต่มันเป็นการตะเกียบใจคนทั้งแผ่นดินนะครับฉะนั้นวันนี้ครับเงินก้อนเล็ก แต่การรวมพลังของคนในหมู่บ้านชุมชนมันมีมหาศาลฉะนั้นถ้าเราช่วยกันโดยใช้กองทุนแม่ของแผ่นดินนะครับเป็นตัวขับเคลื่อนนะมันสามารถที่จะแก้ปัญหาได้อย่างแท้จริงฉะนั้นวันนี้ครับผมนำเรียนผ่านรายการนะครับว่าเงินกองทุนแม่เป็นเงินที่ศักดิ์สิทธิ์มากฉะนั้นมันสามารถที่จะเอามาแก้ปัญหาในเรื่องของยาเสพติดได้เป็นอย่างดีครับ
0: คุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะมาที่เรื่องราวของหนุ่มชาวตรังผู้ทำผ้าปะเต๊ะย้อมโคลนทะเลปักลูกปัดและเพ้นลายผ้ารูปพยูนและดอกสีตรังที่ยังคงยืนยันในการสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการสืบสานและส่งต่อวิชาความรู้ให้แก่ผู้ที่สนใจนะคะซึ่งจะเป็นอย่างไรติดตามได้ในช่วงสานต่อพระราชปณิธานค่ะ
2: ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน
0: ที่วังมรกตเลขที่172/9หมู่ที่1ตำบลบ่อหินอำเภอสิเกาจังหวัดตรังซึ่งเป็นบ้านของนายฤทธิพงศ์ฤทธิ์ท้วมซึ่งเรียนจบเพาะช่างและชอบด้านงานศิลปะจึงผันตัวมาเป็นครูสอนศิลปะตั้งแต่ปี2536โดยได้นำผ้าปะเต๊ะที่วางขายในท้องตลาดราคาผืนละไม่กี่บาทมาสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยการนำมาปักลูกปัดสอดดิ้นเงินดิ้นทองและลงสีกากเพชรจนกลายเป็นผ้าปะเต๊ะยกดอกลายนูนที่สวยเด่นสง่างามขายราคาตั้งแต่ผืนละ 1,000 ถึง 5,000 บาทซึ่งใช้เวลาทำนานประมาณ 3-4 วันที่สำคัญคือแต่ละพื้นจะมีลวดลายที่ไม่ซ้ำแบบกันทำให้มีเพียงชิ้นเดียวในโลกที่สวมใส่แล้วไม่ซ้ำกับใครโดยในปี2560นายฤทธิพงศ์ฤทธิ์ท้วมได้เกิดไอเดียนำผ้าบาติกผ้าฝ้ายและผ้าไหมมาหมักโคลนทะเลเป็นรายแรกในจังหวัดตรังหลังจากที่ได้เห็นตัวอย่างการหมักผ้าด้วยโคลนในลำคลองจากแถบภาคเหนือภาคอีสานจึงนำมาประยุกต์ใช้กับโคลนทะเลใกล้บ้านปรากฏว่าได้ผลดีเกินคาดเพราะได้สีสวยและความเค็มของเกลือทะเลช่วยทำให้ผ้านิ่มไม่แข็งกระด้างสีไม่ตกสวยทนทุกผลิตภัณฑ์เช่นหมวกกระเป๋าผ้าคลุมไหล่เสื้อกระโปรงและกางเกงจนได้รับโล่เชิดชูเกียรติรางวัลเพชรอันดามันในปี2561จากมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตและได้รับการคัดสรรเป็นผลิตภัณฑ์โอท็อปจังหวัดตรังในปี2562โดยได้ต่อยอดทำเสื้อผ้าสำเร็จรูปผ้าบ้าบ๋ายะยาผ้าพื้นเมืองของภาคใต้ออกจำหน่ายด้วยโดยทุกชิ้นงานมีให้เลือกหลากหลายสีสันหลังจากที่ทราบข่าวการสิ้นพระชนม์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงรู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านเป็นอย่างมากและยืนยันที่จะนำพระราชปณิธานของพระองค์ท่านมาสอนต่อให้กับชาวบ้านผู้ที่สนใจเพื่อให้วัฒนธรรมการทำผ้าพื้นเมืองคงอยู่ต่อไป
3: เนื่องจากที่พระปิ่นหลวงได้สิ้นพระชนม์ครับผมก็ถือว่าเป็นลูกของเป็นลูกก็เรียกว่าลูกของพระปิ่นหลวงคนหนึ่งที่ได้มีการสืบสารเรื่องผ้ามานะครับเพราะว่าผมได้มีการรับรางวัลของครูช่างศิลป์แห่งแผ่นดินในโครงการศิลปาชีพระหว่างประเทศซึ่งเป็นการที่พระปิ่นหลวงได้มีการส่งเสริมศิลปาชีพมาตั้งแต่ต้นนะครับผมก็มีความซาบซึ้งในพระกรุณาก็เลยมีความคิดว่าอยากให้หลายๆคนที่อยากจะร่วมกันไว้อะไรครับก็เลยเก็บผ้าผืนนี้ไว้เมื่อ10กว่าปีที่แล้วครับเป็นผ้าปะเต๊ะที่เก็บไว้เมื่อ10กว่าปีแล้วแล้วได้นำมาเอาสีขาวเพชรลงไปเพื่อให้เกิดเป็นผ้าชิ้นที่มีคุณสมบัติที่เขาเรียกว่าเป็นชิ้นเดียวในโลกเหมือนกันนะครับอันนี้เราก็ผ่านการหมักโคลนนะครับข้างหลังก็เส้นมันจะไม่ค่อยขาวแล้วครับปกติจะเป็นเส้นขาวชิ้นนี้นะครับผมตั้งใจที่จะทำขึ้นมาเพราะว่าตอนนั้นน่ะไม่ได้ตั้งใจว่าจะเก็บผ้าผืนนี้ไว้เยอะเพราะว่าเมื่อ10กว่าปีที่แล้วนะได้มีการอบรมทำผ้าผืนนี้ไปชุดหนึ่งตอนท่านที่ท่านในหลวงราชการที่9ได้ขึ้นประชนไปได้มีการอบรมผ้าผืนนี้แต่ว่าด้วยบังเอิญที่ว่าผ้าชิ้นนี้เขาทำมาในกรณีพิเศษช่วงเราหวังไว้ทุกเท่านั้นแต่เราหลังไม่มีขายผมก็เลยเก็บเอาไว้แค่ผืนเดียวก็เสียดายเหมือนกันก็เลยเอามาทำเป็นผ้าที่มีความสวยงามชิ้นนี้ก็การสืบสานเรื่องของวัฒนธรรมผ้าไทยที่ท่าน พระพันปีหลวงได้มีการสนับสนุนแล้วก็ส่งเสริมให้ชาวบ้านได้ทำไว้เนี่ยผมก็ได้นำปณิธานตรงนี้แหละครับมาสอนต่อให้กับชาวบ้านเพราะว่าไอ้ชาวบ้านได้ทำการออกแบบผ้าเนี่ยแต่ให้มีนวัตกรรมการออกแบบเพิ่มไปเทคนิควิธีการให้สีต่างๆเนี่ยเพิ่มไปด้วยเพื่อที่จะให้การทำวัฒนธรรมผ้าพื้นเมืองของเราเนี่ยโดยเฉพาะภาคใต้เราเนี่ยเราจะไม่มีผ้าประเภทอื่นนอกจากเป็นผ้าที่มีอยู่แล้วก็คือผ้าเพ้นท์กับผ้าบาติกตอนนี้เนี่ยได้คงมีการต่อยอดต่อไปเพื่อให้เกิดที่ก็เรียกว่ามีการต่อยอดการทำผ้าไปเรื่อยๆเพราะว่าณวันนี้นะครับผู้ที่เป็นปราชญ์แผ่นดินหลายๆท่านน่ะที่มีภูมิปัญญาด้านทำผ้าเนี่ยบางทีไม่มีทายาทก็เริ่มน่ะที่จะลดลงไปแล้วก็หยุดการทำไปเยอะแล้วนะครับมีจำนวนไม่มากเหลือไม่กี่เปอร์เซ็นต์จากใน 100% ตอนนี้ผมก็ยังมีความหวังว่าอยากจะให้หลายๆท่านที่มีความสนใจเนี่ยสามารถที่จะเข้ามาเรียนรู้ที่นี่มาสอบถามแล้วก็จากฝึกในการต่อยอดการทำผ้าได้ไม่ว่าจะเป็นวัยรุ่นหรือว่าผู้สูงอายุหรือว่าคนทั่วไปก็ได้ครับ
0: คุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะประชาชนและหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดตรังได้เตรียมความพร้อมสำหรับการจัดพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยที่ว่าการอำเภอนายงเชิญชวนประชาชนร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์เตรียมใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพและพร้อมต่อยอดเป็นอาชีพค่ะซึ่งจะเป็นอย่างไรไปติดตามกันค่ะที่ว่าการอำเภอนายงจังหวัดตรังร่วมกับศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอนายงหรือสกร.ระดับอำเภอนายงจัดกิจกรรมฝึกอบรมการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ให้แก่กลุ่มผู้สูงอายุประชาชนและหน่วยงานในพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งคาดว่าจะมีขึ้นในช่วงกลางเดือนธันวาคม2569การอบรมครั้งนี้มุ่งเน้นให้ผู้เข้าร่วมได้เรียนรู้ขั้นตอนการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์อย่างถูกต้องและประณีตโดยดอกไม้จันทร์ที่ประชาชนร่วมกันจัด
4: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
5: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับคณิษฐายิ้มดีค่ะกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมเดินหน้าไทยเที่ยวไทยพลัสรอกระทรวงการคลังพิจารณาด้านงบประมาณอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
6: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
7: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
8: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
9: เอ้ยคุณตา ไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
10: หยุดจะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
9: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
8: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
5: กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมเดินหน้าไทยเที่ยวไทยพลัสรอกระทรวงการคลังพิจารณาด้านงบประมาณนำร่อง 500,000 สิทธิ์พร้อมแจกคูปอง 1,000 บาทสนับสนุนภาคการท่องเที่ยวอย่างทั่วถึง
11: นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยความคืบหน้าโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสว่าทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้ทำหนังสือไปยังกระทรวงการคลังเพื่อพิจารณาในส่วนของงบประมาณที่จะนำมาดำเนินโครงการซึ่งมีแนวโน้มที่จะเบิกจ่ายงบประมาณจากพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินซึ่งหากกระทรวงการคลังพิจารณาอนุมัติตามเงื่อนไขก็จะสามารถขับเคลื่อนโครงการได้ทันทีเมื่อระบบการลงทะเบียนมีความพร้อมโดยใช้งานผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังสำหรับรูปแบบการช่วยเหลือจะประกอบด้วยการสนับสนุนค่าห้องพักโรงแรมในส่วนของคูปองดิจิทัลหรือ e-voucher มูลค่า 1,000 บาทจะเปิดกว้างให้สามารถนำไปใช้จ่ายกับธุรกิจบริการประเภทอื่นๆได้อย่างครอบคลุมมากขึ้นโดยไม่จำกัดอยู่เพียงแค่ร้านอาหารเพื่อให้ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวได้รับประโยชน์อย่างทั่วถึงเบื้องต้นจะนำร่องเปิดรับลงทะเบียนจำนวน 500,000 สิทธิ์และหากโครงการได้รับการตอบรับที่ดีอาจมีการพิจารณาขยายสิทธิ์เพิ่มเติมในระยะต่อไปสำหรับช่วงที่เริ่มให้ประชาชนใช้งานกระทรวงการคลังมีความตั้งใจจะเปิดให้เริ่มใช้งานโครงการได้ในวันที่1ตุลาคมนี้ปฏิพลสารพรหมารายงาน
5: รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ติดตามโครงการไทยช่วยไทยณที่ว่าการอำเภอระยะที่2พบประชาชนให้ความสนใจและช่วยเพิ่มช่องทางตลาดให้ผู้ประกอบการชุมชนและเกษตรกร
12: ร้อยตรีจักรายอดมณีรองปลัดกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ติดตามโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพณที่ว่าการอำเภอระยะที่2ณที่ว่าการอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ว่ากระทรวงพาณิชย์ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัดณที่ว่าการอำเภอกว่า800แห่งทั่วประเทศทุกวันศุกร์เว้นวันศุกร์ระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงกันยายน2569เพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพพร้อมเปิดพื้นที่ให้ชุมชนโอท็อปและ SME เพิ่มช่องทางจำหน่ายสินค้าและสร้างรายได้ซึ่งจากการลงพื้นที่พบว่าประชาชนให้ความสนใจเลือกซื้อสินค้าอย่างต่อเนื่องทั้งสินค้าอุปโภคบริโภคสินค้าโอท็อปและผลผลิตเกษตรอาทิอะโวคาโดลำไยเงาะและลองกองขณะที่โกโฮเซลสาขาเชียงใหม่นำสินค้าเฮาส์แวร์และสินค้าแบรนด์ทางเลือกมาลดราคาสูงสุดร้อยละ50พร้อมเปิดพื้นที่จำหน่ายสินค้าเกษตรจากหลายจังหวัดช่วยลดต้นทุนให้ประชาชนและผู้ประกอบการรายย่อยรวมถึงเพิ่มช่องทางระบายผลผลิตให้เกษตรกรปุริมปราศภาภาครายงาน
5: จังหวัดภูเก็ตจัดฝึกซ้อมแผนรับมืออุทกภัยวาตภัยและดินโคลนถล่มประจำปี2569โดยระดมกำลังจากทุกภาคส่วนกว่า800คนเสริมความพร้อมรับมือภัยพิบัติอย่างเป็นระบบ
13: ร้อยตำรวจเอกกิตติ์ รัชชันสินรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตในฐานะผู้บัญชาการเหตุการณ์นำส่วนราชการทหารตำรวจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคเอกชนมูลนิธิและจิตอาสาร่วมฝึกซ้อมแผนภัยพิบัติรับมืออุทกภัยวาตภัยและดินโคลนถล่มประจำปี2569ซึ่งดำเนินการใน2รูปแบบทั้งการฝึกซ้อมบนโต๊ะหรือ TTX และการฝึกปฏิบัติภาคสนามหรือดิวโดยจำลองอิทธิพลพายุไมซะทำให้เกิดฝนตกหนักน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากโคลนสไลด์ในพื้นที่ป่าตองทั้งนี้การฝึกภาคสนามจำลองเหตุการณ์ดินโคลนถล่มบริเวณศูนย์การเรียนรู้น้ำตกวังขี้อ้นโดยทดสอบการแจ้งเตือนการอพยพประชาชนการค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยการจัดตั้งศูนย์พักพิงและการสื่อสารผ่านศูนย์ข้อมูลประชาสัมพันธ์ร่วมหรือ JICโดยมีประชาชนร่วมฝึกอพยพกว่า200คนใน3จุดยุทธศาสตร์พร้อมทดสอบการระดมรถและอุปกรณ์ช่วยเหลือในภาวะฉุกเฉินโดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตกล่าวว่าจะนำข้อบกพร่องและช่องว่างจากการฝึกไปปรับปรุงแผนเผชิญเหตุและ SOP ของทุกหน่วยงานเพื่อให้พร้อมใช้งานจริงลดความสูญเสียและสร้างความปลอดภัยแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวซึ่งการฝึกซ้อมในครั้งนี้ถือเป็นการยกระดับความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยเมื่อเกิดภัยพิบัติขึ้นในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตนวพันธ์พรายพันธ์โสธรภูเก็ตรายงาน
5: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น.ค่ะ
4: ติดตาม ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: ุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 GHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.โดยบอลสกันแก้วประจัน
1: สวัสดีคุณฟังครับต้อนรับเข้าสู่จับประเด็นเป็นข่าวครับประจำวันศุกร์ที่14สิงหาคม2569ครับสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยมาพร้อมกับสายฝนนะครับที่วันนี้ศุกร์ปลายสัปดาห์ด้วยนะครับทาง FM 92.5 MHz ครับแล้วก็ทาง FM 95.5 MHz นะครับที่กำลังติดตามอยู่รวมถึง FM 105 MHz ด้วยนะครับแล้วก็ AM 819 GHz ครับ AM 891 GHz AM 1467 GHz วิทยุเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์ที่รับสัญญาณนะครับวันนี้หลายๆท่านเลยมากันตอนตั้งแต่บ่าย 4:00 นเลยใช่ไหมครับวันนี้มีเรื่องราวต่างๆข้อมูลต่างๆแล้วก็ข่าวต่างๆที่ทั้งวันที่มีเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นนะครับทักทายกันหมายเลขโทรศัพท์ครับ02-276-9717แล้วก็02ครับ276-9721นะครับมีข้อความส่งมาในเพจ Facebook ครับขึ้นไลฟ์เรียบร้อยแล้วแล้วก็ใน TikTok นะครับก็ขึ้นไลฟ์เรียบร้อยแล้วเช่นเดียวกันสมาชิกใหม่วันนี้นะครับมีคุณนันทาตุ้มทองสิงห์บุรีบอกฝนตกเห็นไหมฮะใน TikTok ตอนนี้ใครที่อยู่ใน TikTok นะครับก็สามารถที่จะแจ้งมาได้เลยว่าพื้นที่ไหนเป็นอย่างไรบ้างนะครับจะได้รู้ข้อมูลรู้ข่าวสารเพราะว่าหลายๆพื้นที่ครับวันนี้ต้องบอกว่ามีทั้งเรื่องของฝนตกมีทั้งเรื่องของหลายพื้นที่เนี่ยเจอเรื่องฝนหนักเลยทีเดียววันนี้นะครับดังนั้นเนี่ยก็ส่งข้อความมานะครับจะได้รับรู้รับทราบการมีจากเพชรบูรณ์ครับติดตามทุกวันเลยนะครับจะได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารคุณรจนาบูรณกิตตินะครับวันนี้สติ๊กเกอร์มาเพียบเลยตั้งแต่ต้นรายการอ้าวเพิ่มเติมมานะครับทางด้านของเพจ Facebook ของเราที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยตอนนี้ก็ขึ้นไลฟ์เรียบร้อยแล้วด้วยนะครับใครที่แชร์แล้วพิมพ์มาบอกด้วยว่าแชร์แล้วบางคนก็ไปในกลุ่มนะครับลงกลุ่มต่างๆนะครับทีมงานของเราครับวันนี้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันต้องบอกว่าเป็นสุขหันษานี่ก็จะมีทีมงานพร้อมหน้าพร้อมตากันที่หมายเลขโทรศัพท์อย่างที่บอกไปนะครับมีคุณสุวิทย์โสมนัสครับช่างเทคนิคของเราแล้วก็ยังมีคุณภูสนิษฐาชูกลิ่นประสานงานด้วยนะครับในการที่เรียกว่ารับข้อมูลจากคุณผู้ฟังนะครับแล้วก็เรื่องราวต่างๆที่เรียกว่าอยากจะสื่อสารส่งกำลังใจนะครับหรือว่าร่วมพูดคุยก็ส่งมาได้เลยคุณกระปุกแดงนี่โอ้โหมาทั้งสติ๊กเกอร์นะครับมาทั้งแชร์ไลฟ์ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยทุกช่องทางเลยน้องแชมป์มาแล้วนะครับสวัสดีพี่ฟูกด้วยนะฮะคุณประพิษแซ่ปิงนะครับแล้วก็อีกหลายๆท่านเลยพี่ตั้มนะครับวันนี้ก็รายงานมาแล้วด้วยนะครับอ่ะเพิ่มเติมมานะครับวันนี้บรรยากาศของสุขปลายสัปดาห์นะครับที่หลายๆคนบอกว่าจะต้องเดินทางไปท่องเที่ยวนะครับแน่นอนก็จะมีหลายๆเรื่องราวที่นำให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันแต่เรื่องแรกเลยนะครับวันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีครับวันนี้ต้องบอกว่าหลายๆท่านที่กำลังติดตามอยู่ท่านมีภารกิจนะครับไปตรวจเยี่ยมหน่วยบินยุทธวิธีกองบิน1ณกองบิน1ฐานบินโคราชนะฮะที่อำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาครับโดยรายละเอียดนะฮะใครที่กำลังติดตามอยู่ครับวันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลครับขับเครื่องบินส่วนตัวลุยภารกิจเยี่ยมทัพฟ้าที่กองบิน1โคราชและท่านก็มีการมอบนโยบายครับ5ด้านนะครับเรื่องของการยกระดับขีดความสามารถของกองทัพอากาศเสริมสร้างความมั่นคงของประเทศในระยะยาวด้วยวันนี้ครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยขับเครื่องบินนะครับส่วนตัวด้วยตนเองเลยนะครับเดินทางตรวจเยี่ยมหน่วยบินยุทธวิธีกองบิน1ณกองบิน1ฐานบินโคราชนะครับที่ตำบลหนองไผ่ล้อมอำเภอเมืองนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมาครับโดยเมื่อเครื่องบินของท่านนายกรัฐมนตรีเข้าสู่พื้นที่กองบิน1เครื่องบิน F16 ครับได้ขึ้นบินขนาบข้างนะครับเชื่อว่าหลายคนที่ติดตามข่าวอยู่วันนี้ทุกแพลตฟอร์มนะครับทุก ช่องเลยก็จะมีภาพนี้ให้ได้ติดตามกันก็จะมีคลิปนี้ที่เครื่องบิน F-16 ครับบินขนาบข้างนะครับเครื่องบินส่วนตัวของท่านนายกรัฐมนตรีซึ่งถือว่าเป็นการจำลองภารกิจการฝึกบินอารักขาแบบที่มีบุคคลสำคัญร่วมบินจริงอันนี้สำคัญนะครับอันนี้เนี่ยเขาบอกว่าเป็นการจำลองภารกิจการฝึกบินอารักขาแบบที่มีบุคคลสำคัญร่วมบินจริงนะครับวันนี้เราก็ได้เห็นกันเรียกว่าทุกช่องครับสื่อทุกสื่อออนไลน์นะครับแล้วก็ทีวีทุกช่องนะครับทุกหนังสือพิมพ์ก็ได้มีการลงภาพข่าวนี้ไปนะครับเรียกว่าวันนี้ก็เป็นที่เรียกว่าให้พี่น้องประชาชนได้ติดตามกันก่อนที่ท่านนายกรัฐมนตรีครับจะบินลงจอดจากนั้นนายกรัฐมนตรีก็ได้ขึ้นแท่นรับความเคารพจากทหารกองเกียรติยศโดยมีเครื่องบิน F-16 เครื่องบินผ่านแสดงการต้อนรับนะครับรายละเอียดต่อมาครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการมอบนโยบายสำคัญ5ด้านครับเพื่อเป็นการยกระดับขีดความสามารถของกองทัพอากาศแล้วก็เป็นการเสริมสร้างความมั่นคงของประเทศในระยะยาวประกอบด้วยเรื่องสำคัญหลายเรื่องเลยทีเดียวคุณผู้ฟังนะครับการพัฒนาขีดความสามารถทางอากาศจะจัดหาเครื่องบินขับไล่โจมตีทดแทนเครื่องบินเติมเชื้อเพลิงทางอากาศและอากาศยานไร้คนขับติดอาวุธหรือโดรนโจมตีนะครับอันนี้ก็สำคัญเพื่อยกระดับการปฏิบัติการทางอากาศในอนาคตด้วยนะครับควบคู่กับการส่งเสริมศักยภาพและอุตสาหกรรมของคนไทยกิจการอวกาศเพื่อความมั่นคงการขับเคลื่อนการลาดตระเวนรวมถึงการเฝ้าระวังทางอากาศอย่างต่อเนื่องพร้อมกับการผลักดันครับเป็นศูนย์ประสานงานการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางอากาศและอวกาศเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของชาติอย่างครอบคลุมการบรรเทาสาธารณภัยการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนการพัฒนาระบบเครือข่ายเชื่อมโยงกำลังรบนะครับสนับสนุนแนวคิดวันทีมทัพฟ้าเพื่อให้ทั้ง3เหล่าทัพปฏิบัติการร่วมกันได้อย่างไร้รอยต่อนะครับนอกจากนี้แล้วก็เป็นการพัฒนาอุตสาหกรรมการป้องกันประเทศโดยส่งเสริมการนำผลงานวิจัยครับแล้วก็นวัตกรรมของไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณผู้ฟังอากาศยานไร้คนขับไปสู่การผลิตแล้วก็ไปสู่การใช้งานได้จริงนะครับเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ Made in Thailand ยกระดับอุตสาหกรรมป้องกันของประเทศอีกหนึ่งเรื่องสำคัญครับวันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีก็ยังเน้นย้ำด้วยนะครับเรื่องสำคัญคือการจัดหายุทโธปกรณ์มูลค่าสูงโดยกำหนดให้ผู้จำหน่ายจากต่างประเทศเนี่ยต้องถ่ายทอดนะครับเรื่องของเทคโนโลยีเรื่องของการลงทุนนะเพื่อสร้างผลประโยชน์จากทางเศรษฐกิจกลับคืนสู่ประเทศไทยนะครับเพื่อเป็นการเสริมสร้างศักยภาพอุตสาหกรรมภายในประเทศและก็สร้างผลตอบแทนทางเศรษฐกิจในระยะยาวนอกจากนี้ครับท่านก็ยังกล่าวขอบคุณกำลังพลกองทัพอากาศขอบคุณทุกคนที่รักษาความพร้อมนะครับเป็นกำลังหลักในการพิทักษ์อธิปไตยและผลประโยชน์ของประเทศชาติสร้างความมั่นคงให้แก่ประเทศจากนั้นนายกรัฐมนตรีก็เยี่ยมชมยุทโธปกรณ์ต่างๆนะครับที่ใช้ในการเตรียมความพร้อมสำหรับภารกิจสำคัญของกองทัพอากาศได้ชมการสาธิตภารกิจของกำลังกองทัพอากาศนะครับทั้งเครื่องบินขับไล่ F-16 จำนวน4เครื่องจำลองการโจมตีทางอากาศด้วยนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็มีการสาธิตการค้นหาแล้วก็การช่วยชีวิตในพื้นที่การรบด้วยนะครับนี่ก็เป็นหนึ่งเรื่องสำคัญครับวันนี้ที่เป็นประเด็นทั้งสื่อมวลชนนะฮะทั้งเรื่องราวของโทรทัศน์ทีวีวิทยุสื่อออนไลน์ทุกช่องเลยวันนี้ก็ได้มีการนำนะครับเรื่องราวของภาพข่าวในวันนี้ที่ท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลขับเครื่องบินส่วนตัวลุยภารกิจเยี่ยมทัพฟ้าที่กองบิน1โคราชและท่านก็ได้มีการมอบนะครับนโยบายสำคัญ5ด้านยกระดับขีดความสามารถของกองทัพอากาศเสริมสร้างความมั่นคงของประเทศในระยะยาวด้วยนะครับนี่ก็เป็นส่วนนึงครับที่เรียกว่าเป็นเรื่องสำคัญนะครับในการที่จะนำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันสวัสดีคุณโอ๊ตด้วยคุณจอมนะครับที่วันนี้ฟังรายการอยู่คุณอเนกพลิกไทยนะครับวันนี้ส่งเข้ามาคุณณัชนันท์สาธรสวัสดีครับลพบุรีฝนกำลังตกกลับบ้านไม่ได้แสดงว่าตกหนักเลยนะเนี่ยที่ลพบุรีนะครับแต่วิทยุสัญญาณชัดเจนครับแล้วก็ติดตามฟังทุกๆวันเลยอ้าวรายงานมาจากจังหวัดลพบุรีเรียบร้อยนะครับใครอยู่จังหวัดไหนยังไม่ได้รายงานนะครับก็สามารถเพิ่มเติมนะครับข้อความหรือว่าทักท ายมาผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้เลยนะครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งเรื่องสำคัญนะฮะคุณสุภัสราพันศรีนะครับกดติดตามแล้วขอบพระคุณมากเลยนะครับในการติดตามไว้จะได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารต่างๆนะครับโดยไฮไลท์สำคัญของภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีในวันนี้นะครับหลังจากที่ท่านเดินทางไปที่กองบิน1จังหวัดนครราชสีมาโดยขับเครื่องบินส่วนตัวด้วยตนเองแล้วก็ไปเยี่ยมชมนะฮะเกี่ยวกับ

มาทางอากาศเพื่อยกระดับศักยภาพการปฏิบัติการทางอากาศควบคู่กับการส่งเสริมอุตสาหกรรมและบุคลากรไทยเรื่องที่2ครับนโยบายหลักก็คือการยกระดับกิจการอวกาศเพื่อความมั่นคงพัฒนาระบบลาดตระเวนนะครับแล้วก็เฝ้าระวังทางอากาศรวมถึงการผลักดันศูนย์ประสานงานการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางอากาศและอวกาศให้เกิดผลเป็นรูปธรรมบรรเทาสาธารณภัยครับแล้วก็ช่วยเหลือประชาชนเพื่อให้สามารถช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพในทุกๆสถานการณ์เชื่อมโยงกำลังรบนะครับและที่สำคัญเร่งพัฒนาสนับสนุนแนวคิดวันทีมทัพฟ้าให้ทั้ง3เหล่าทัพปฏิบัติการร่วมกันได้อย่างมีเรียกว่าประสิทธิภาพแล้วก็มีการพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศมุ่งไปสู่การพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนนะครับเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ Made in Thailand แล้วก็นำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างกว้างขวางครับนี่ก็เป็นหนึ่งในภารกิจสำคัญนะครับของท่านนายกรัฐมนตรีในวันนี้ครับเชื่อว่าหลายๆคนเลยนะครับที่ติดตามข่าวอยู่นะครับจะได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารนะครับเรื่องราวที่เป็นประโยชน์ผ่านทางรายการของเรานะครับใครที่วันนี้ฟังรายการอยู่เพิ่มเติมมานะครับ02-276-9717แล้วก็02-276-9721นะครับวันนี้ก็ทักทายมาได้เลยอีกหนึ่งงานครับต้องบอกว่าประสบความสำเร็จมากๆเลยทีเดียววันนี้นะครับเป็นวันศุกร์ด้วยหลายๆคนบอกว่าเลิกงานนะครับจะไปเที่ยวนะครับจะไปช้อปปิ้งที่งานมหกรรมโอท็อปศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมีครับคุณผู้ฟังงานจะมีถึงวันอาทิตย์นะครับ16สิงหาคมดังนั้นครับต้องมาย้ำกันว่าอยากให้ไปมากๆเลยนะครับหลายคนบอกว่าไปมาแล้วประทับใจเดี๋ยววันพรุ่งนี้ก็จะไปอีกนะครับสายๆหน่อยก็จะไปสักประมาณ11โมงแล้วก็จะอยู่ยาวเลยก็จะเที่ยวชมให้ทุกๆบูธเลยนะครับเพราะว่าแต่ละบูธน่าสนใจทั้งนั้นเลยดังนั้นครับวันนี้ประชาสัมพันธ์กันอีกสักนิดนึงสำหรับหลายๆคนที่อาจจะยังไม่ทราบนะครับกับการจัดงานมหกรรมโอท็อปศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมีครับซึ่งงานเนี่ยจัดขึ้นมาตั้งแต่วันที่8นะครับจนถึง16สิงหาคมก็คือวันอาทิตย์นี้นะครับงานมียาวเลยตั้งแต่วันที่8ก่อนวันแม่วันแม่นี่โอ้โหคุณแม่พาคุณลูกคุณลูกพาคุณแม่ไปเรียกว่าคนเยอะมากแล้วยอดขายดีมากๆเลยเมื่อวันแม่แห่งชาติที่ผ่านมานะครับงานนี้จัดขึ้นที่ Impact เมืองทองธานีคุณผู้ฟังครับต้องบอกว่าเขามีการสรุปตัวเลขยอดขายนะครับ5วันที่ผ่านมาก่อนเนี่ยยอดขายทะลุไปแล้วกว่า367ล้านบาทเลยทีเดียวโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับอย่างที่บอลบอกก็คือวันแม่12สิงหาคมวันเดียวนะให้คุณผู้ฟังเดาดูว่ายอดเท่าไหร่วันเดียว12สิงหาวันเดียวเนี่ย 82.7 ล้านบาทโอ้โหเกือบ83ล้านนะเอาวันเดียวนะวันเดียวนะวันแม่ที่ต้องบอกว่าคุณแม่พาคุณลูกไปคุณลูกพาคุณแม่ไปกันทั้งครอบครัวนะครับซื้อข้าวซื้อของกันรัฐบาลครับภายใต้การนำของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้ความสำคัญครับกับการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจระดับฐานรากโดยส่งเสริมให้ผลิตภัณฑ์โอท็อปและภูมิปัญญาท้องถิ่นครับมีพื้นที่ทางการตลาดเข้าถึงผู้บริโภคได้มากขึ้นนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลายๆคนนะฮะที่ต้องบอกว่าชอบมากทั้งในส่วนของผลิตภัณฑ์กลุ่มผ้าทั้งในส่วนของเครื่องแต่งกายนะครับทั้งในส่วนของอาหารของใช้นะครับมีสมุนไพรโอ้เยอะมากใครไปงานนี้เนี่ยบอกเลยครบโอท็อปงานนี้ครบนะฮะศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมดวงใจต้องบอกว่า5วันที่ผ่านมานะจากการสรุปยอดนะโอ้คนเยอะมากแล้วยอดขาย5วันของงานโอท็อปเนี่ยกว่า367ล้านบาทเพียงแค่5วันเนาะต้องบอกว่าสินค้าโอท็อปนี่ประสบความสำเร็จภูมิปัญญาไทยของเราสามารถเปลี่ยนเป็นรายได้ให้กับผู้ประกอบการแล้วก็สร้างรายได้ให้กับเศรษฐกิจฐานรากได้จริงๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งอย่างที่บอกตอนต้นครับว่าเฉพาะวันที่12สิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ยยอดวันเดียวนะจากงานโอท็อปคุณผู้ฟังเกือบ83ล้านนะคิดดูโอ้โหเยอะมากเลยรัฐบาลประสบความสำเร็จมากๆเลยทีเดียวนะครับจากการจัดงานโอท็อปในครั้งนี้ผู้ประกอบการนะครับร้านค้าเนี่ยเรียกว่าขายสินค้าได้อย่างดีเลยทีเดียวทั้งนี้ครับงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมียังคงจัดต่อเนื่องจนถึงวันอาทิตย์นะครับ16สิงหาคมนะครับภายในงานก็จะมีทั้งผู้ประกอบการโอท็อปนะฮะมีผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพมีผ้าไทยนะครับงานหัตถกรรมอาหารผลิตภัณฑ์ชุมชนดังนั้นเนี่ยใครอยากจะไปก็เชิญชวนเลยและพิเศษคุณผู้ฟัง

0: ภายในงานนี้ครับยังสามารถใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส60/40ได้ด้วยอ่ะดังนั้นไม่อยากให้พลาดครับไปกันนะฮะวันที่วันนี้14ได้นะครับเลิกงานแล้วก็ไปได้นะครับการจราจรวันนี้ก็หลายคนบอกว่าเดี๋ยวจะไปหลังจากเลิกงานพรุ่งนี้ก็ไปได้เสาร์15แล้วก็อีกวันนึงวันอาทิตย์วันสุดท้ายครับ16นะฮะวันอาทิตย์ที่16สิงหาคมนะครับก็ไม่อยากให้พลาดเลยทีเดียวนะครับกับกิจกรรมดีๆที่วันนี้นำมาบอกกันนะครับแน่นอนหลายๆคนบอกว่าใช้ได้ด้วยไทยช่วยไทยพลัส60/40นะครับภายในงานนี้แต่ในขณะเดียวกันครับอีกหนึ่งโครงการนะครับก็ต้องนำเรียนกับคุณผู้ฟังไทยช่วยไทยเหมือนกันหลายๆคนรอไทยช่วยไทยเพิ่มทุนดอกเบี้ยคนละครึ่งนะครับเรื่องนี้เนี่ยหลายๆคนบอกเอ๊ะเป็นการแจกเงินประชาชนโดยตรงหรือเปล่าไม่ใช่นะครับอันนี้ย้ำเลยไม่ใช่การแจกเงินประชาชนโดยตรงนะครับแต่เป็นการเพิ่มโอกาสให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนลดการพึ่งพาหนี้นอกระบบนะครับโดยเรื่องนี้ครับต้องบอกว่านางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับเปิดเผยนะครับว่าภายหลังจากที่รัฐบาลครับเปิดโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มทุนดอกเบี้ยคนละครึ่งไปเมื่อวันที่10สิงหาคมที่ผ่านมาต้องบอกว่าโอ้โหประชาชนนี่สนอกสนใจกันมากๆเลยสำหรับคนที่มีสิทธิ์นะครับการยื่นคำขอวิธีได้รับประโยชน์ความหมายของคำว่าเอ๊ดอกเบี้ยคนละครึ่งเป็นอย่างไรย้ำก่อนอ่ะเดี๋ยวย้ำก่อนเริ่มต้นเลยนะครับโครงการนี้เนี่ยไทยช่วยไทยเพิ่มทุนดอกเบี้ยคนละครึ่งต้องย้ำก่อนนะโครงการดังกล่าวเนี่ยไม่ใช่การแจกเงินนะครับหรือว่าการโอนเงินเข้าบัญชีประชาชนรายบุคคลแต่โครงการนี้คือการจัดสรรเงินนะครับเพิ่มทุนผ่านกองทุนหมู่บ้านนะฮะกองทุนชุมชนเมืองแล้วก็กองทุนชุมชนทหารภายใต้กรอบวงเงินครับก็ 4,452 ล้านบาทโดยวางกรอบครอบคลุมนะฮะกองทุนทั่วประเทศกว่า 79,610 แห่งแล้วก็มีฐานสมาชิกครับโอ้โหเยอะมากเลยนะครับมีฐานสมาชิกกว่า12ล้านคนเลยทีเดียวนะครับทางด้านของรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวเพิ่มเติมด้วยนะครับบอกว่ารัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมุ่งเพิ่มโอกาสให้ประชาชนเนี่ยเข้าถึงนะครับเรื่องของแหล่งเงินทุนด้วยต้นทุนที่เหมาะสมอันนี้สำคัญนะครับเพื่อนำไปประกอบอาชีพหลายคนบอกเข้าถึงแหล่งเงินทุนยากนะครับโครงการนี้ก็ทำให้ท่านเนี่ยเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายขึ้นนะครับในการสร้างรายได้ประกอบอาชีพลดการพึ่งพาหนี้นอกระบบด้วยกลไกของโครงการกำหนดให้กองทุนเนี่ยเป็นผู้ยื่นคำขอเข้าร่วมไม่ใช่สมาชิกแต่ละรายนะครับเมื่อกองทุนสมัครผ่านคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์แล้วกองทุนนะครับจะต้องจัดทำหรือปรับปรุงสัญญาเพื่อลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้บัญชีที่1ให้แก่สมาชิกอย่างน้อยเนี่ยครึ่งหนึ่งของอัตราดอกเบี้ยที่เรียกเก็บตามสัญญาจากนั้นครับรัฐบาลนะก็จะจัดสรรในการเพิ่มนะฮะเงินเพิ่มทุนให้แก่กองทุนตามยอดดอกเบี้ยรวมที่กองทุนนะครับปรับลดให้สมาชิกในรอบสัญญาของปีปัจจุบันนั่นเองนะครับดังนั้นครับใครที่ติดตามอยู่คำว่าดอกเบี้ยคนละครึ่งไม่ได้หมายความว่ารัฐบาลเนี่ยจะโอนเงินครึ่งนึงของดอกเบี้ยเข้าบัญชีสมาชิกนะครับไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นนะหลายคนบอกเดี๋ยวรัฐบาลโอนเงินครึ่งนึงของดอกเบี้ยเข้าบัญชีสมาชิกหรือให้ประชาชนมาลงทะเบียนรับเงินโดยตรงหรือเปล่าไม่ใช่นะครับแต่หมายถึงกองทุนที่เข้าร่วมโครงการจะลดดอกเบี้ยเงินกู้บัญชีที่1ให้สมาชิกอย่างน้อยเนี่ยครึ่งนึงตามหลักเกณฑ์ส่วนตัวเลขนะครับเป็นตัวเลขอย่างไรเดี๋ยวต้องรอติดตามต่อไปด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยก็เป็นการชี้แจงนะครับสำหรับไทยช่วยไทยเพิ่มทุนดอกเบี้ยคนละครึ่งย้ำเลยตรงนี้เนี่ยไม่ใช่การแจกเงินให้กับประชาชนโดยตรงย้ำนะครับไทยช่วยไทยเพิ่มทุนดอกเบี้ยคนละครึ่งไม่ใช่การแจกเงินให้กับประชาชนโดยตรงแต่นี่คือการเพิ่มโอกาสให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนลดการพึ่งพาหนี้นอกระบบนั่นเองนะครับก็ไปติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ครับในเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับที่กำลังติดตามอยู่นะครับก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องสำคัญนะครับมีข้อความส่งมาจากคุณผู้ฟังเยอะแยะมากมายเลยหลากหลายพื้นที่นะครับที่กำลังติดตามอยู่ตอนนี้นะครับใครที่กำลังติดตามอยู่เพิ่มเติมมานะครับ02-276-9717แล้ว วก็อีกเบอร์หนึ่งนะครับ02-276-9721นะครับมีข้อความส่งมาคุณล็อตติ้งสวัสดีด้วยนะครับในห้วงเวลาของยามเย็นแบบนี้นะครับใครเข้ามาแล้วก็เพิ่มเติมได้นะครับในทุกๆข้อความเลยนะครับวันนี้มีข้อความจากหลายๆพื้นที่ที่กำลังติดตามอยู่บอกฝนตกนะครับวันนี้เดินทางไปไหนก็เดินทางไปด้วยความปลอดภัยอ่ะเดี๋ยวพักกันแป๊บนึงนะครับไปติดตามสิ่งที่น่าสนใจกันก่อนสักครู่เดียวแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าครับกลับมาติดตามกันต่อสักครู่เดียวครับ
1: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
2: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
1: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
2: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
3: เรารักประเทศไทย
4: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
5: พี่ครับเกมนี้บอกว่า
6: แค่ลง10บาทก็ได้แล้ว
7: ผมจะกดแล้วนะ
8: เดี๋ยวก่อนเกมแบบนี้หลอกเด็กนะ
9: ผมแค่7ขวบจะโดนหลอกด้วยหรอแต่เล่นเป็นนะโหลดเป็นด้วย
8: ก็นี่ไงเพราะเด็กสมัยนี้เข้าถึงสมาร์ทโฟนเร็วมากแถมยังเล่นเกมเก่งแบบน้องพี่นี่แหละหยุดคิดถามเช็คถ้าเป็นเกมที่ต้องโอนเงินก่อนหรือชวนให้เล่นได้เงินง่ายๆอย่าเชื่ออย่าโหลดร่วมกันสอดส่องบุตรหลานปกป้องจากเกมออนไลน์หลอกลวงและภัยจากมิจฉาชีพ
2: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
10: ที่ลืมบ่อยๆ อย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
11: แฟนฝรั่งที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
12: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
11: ยังคุยกัน2เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
12: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดศุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
11: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
12: อย่าให้อารมณ์รักบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง
13: โอ๊ยดูข่าวอีกแล้วไข่ฟีดจนตาลายสมองจะไหม้แล้วเนี่ย
11: อ้าวพอใจเราไม่ใช่หม้อไฟจะได้เดือดตลอดเวลา
13: แล้วจะให้ทำยังไงอ่ะ
11: ก็พักข่าวพักใจไงวางมือถือบ้างไม่ดูเรื่องเครียดเลิกตามดราม่าครบชั่วโมงก็ลุกเดินหน่อยก่อนนอนก็อย่าเอามือถือขึ้นเตียง
13: จริงเธอแค่เนี้ยก็หายซึมเลยเนี่ย
11: พักข่าวพักใจใช้โซเชียลให้น้อยลงแล้วใช้ชีวิตให้มากขึ้น
14: จับประเด็นต้องรู้สู้ข่าวปลอม
0: กลับมาติดตามกันครับช่วงเวลา 17:32 นาทีขอบคุณข้อความจากน้องอาร์ตด้วยนะครับที่ติดตามอยู่ผ่านทาง TikTok ด้วยตอนนี้นะครับเป็นกำลังใจให้กับทีมงานในทุกๆวันเลยนะครับแล้วก็ส่งข้อความมาหายป่วยไวๆนะครับพี่บอลเป็นกำลังใจแล้วก็ทีมงานของจับประเด็นเป็นข่าวก็เป็นกำลังใจด้วยคุณพรสุดาครับสวัสดียามแรงค่ะนี่ส่งข้อความมาเรียบร้อยอ่ะเพิ่มเติมมานะครับมีข้อความจากหลายๆท่านเลยนะครับมีส่งมาให้กำลังใจในวัน ศุกร์ปลายสัปดาห์แบบนี้หลายๆคนบอกโอ้โหสัปดาห์นี้ก็ทำงานหนักหนาสาหัสอยู่เหมือนกันนะฮะแต่พอถึงวันศุกร์วันเสาร์อาทิตย์แล้วก็คงจะได้เตรียมในการพักผ่อนนะครับแล้วก็เตรียมในการที่จะหยุดเพื่อที่จะชาร์จแบตเตอรี่ให้กับตนเองด้วยเพราะบางคนบอกจันทร์ถึงศุกร์นี่ตื่นแต่เช้านะครับทำงานในกทม.นี่บางคนบอกรถติดมากเลยทีเดียวนะครับแล้วกว่าจะไปถึงที่ทำงานหรือว่ากว่าจะเดินทางไปนี่โอ้โหบางทีเล่นเอาเหนื่อยเลยแต่พอได้หยุดเสาร์อาทิตย์ก็แฮปปี้และก็มีความสุขดังนั้นส่งมานะครับจะได้รับรู้ด้วยว่าเอ๊ในแต่ละวันคุณผู้ฟังเจอปัญหาเรื่องอะไรบ้างนะครับมีข้อความส่งมานะครับวันนี้หนึ่งเรื่องสำคัญอีกที่เกิดขึ้นในวันนี้ครับวันที่หลายๆคนติดตามข่าวกันอยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับมีข้อมูลข่าวที่เกิดขึ้นตลอดทั้งวันเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นข่าวสารต่างๆนะครับความรุนแรงที่เกิดขึ้นในโรงเรียนในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยต้องบอกว่าหลายๆคนก็เรียกว่าติดตามข่าวอยู่แต่ล่าสุดวันนี้ครับวันที่14สิงหาคม2569ก็มีเหตุอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นอีกนะครับที่โรงเรียนเลยพิทยาคมนะครับหลังจากที่มีบทสนทนาของนักเรียนชายครับวันนี้นะฮะระดับชั้นม.2เนี่ยเขามีการประกาศขู่จะก่อความรุนแรงภายในโรงเรียนนะครับภายในวันนี้แหละทางด้านของโรงเรียนเลยพิทยาคมก็เลยมีการประกาศเรียนออนไลน์1วันนะครับหลังจากที่ทราบว่ามีบทสนทนาของนักเรียนชายระดับม.2เนี่ยประกาศจะสร้างความรุนแรงในโรงเรียนหวั่นนักเรียนแล้วก็คุณครูเนี่ยได้รับอันตรายทางโรงเรียนก็เลยมีการยกระดับคุณผู้ฟังเรื่องของความปลอดภัยประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดนะครับโดยเมื่อกลางดึกของเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับกลางดึกของเมื่อคืนวันที่13สิงหาคมโรงเรียนเลยพิทยาคมประกาศหยุดทำการเรียนการสอนชั่วคราว1วันเลยคุณผู้ฟังหลังจากที่ได้มีการพบว่ามีแชทนะครับของนักเรียนชายรายหนึ่งนักเรียนชายคนนี้เขาเรียนอยู่ชั้นม.2เขามีการพูดคุยในไลน์แชทนะครับกับเพื่อนว่าเขากำลังเตรียมก่อเหตุความรุนแรงในโรงเรียนนะครับซึ่งเป็นพฤติกรรมเรียนแบบเหตุการณ์สลดที่เกิดขึ้นในจังหวัดนนทบุรีทางโรงเรียนครับได้รับทราบข้อมูลที่มีการพูดคุยมีการสนทนากันนะครับก็ได้มีการประกาศหยุดเรียน1วันในวันนี้ให้มีการเรียนการสอนออนไลน์นะครับแล้วก็ให้คุณครูบุคลากรเนี่ย work from home เลยลงเวลาออนไลน์เลยจนกว่าสถานการณ์ทั้งหมดเนี่ยจะกลับสู่ภาวะปกติล่าสุดครับประชาสัมพันธ์จากโรงเรียนเลยพิทยาคมเนี่ยก็ได้มีการประกาศด้วยนะครับก็ทางด้านโรงเรียนเลยพิทยาคมได้ประกาศหยุดเรียนในวันนี้14สิงหาคมโรงเรียนได้ดำเนินการยกระดับมาตรการเรื่องการรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษาพร้อมกับประสานความร่วมมือกับหน่วยงานแล้วก็ภาคีเครือข่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องนะครับแต่ท้ายที่สุดต้องย้ำว่าไม่มีเหตุการณ์ความรุนแรงเกิดขึ้นนะครับเป็นแค่เรื่องราวที่เขามีความเตรียมตัวให้พร้อมกับเหตุการณ์ต่างๆพูดถึงการเตรียมตัวให้พร้อมนะครับจากพื้นที่ต่างๆเนี่ยทางด้านของนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมท่านก็ทราบครับว่าตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับที่โรงเรียนที่จังหวัดเชียงใหม่ใช่ไหมฮะแล้วก็มีโรงเรียนที่จังหวัดแพร่หลายโรงเรียนที่ประจวบด้วยนะครับก็จะมีลักษณะที่เรียกว่าคล้ายกันนะครับเป็นลักษณะคล้ายๆกันแบบนี้เกิดขึ้นท่านยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์ก็ได้มีการกำชับนะครับกำชับเลยบอกว่าคุมเข้มเรื่องความปลอดภัยในสถานศึกษาหลังเกิดพฤติกรรมเขาเรียกเรียนแบบพฤติกรรมเรียนแบบพฤติกรรมข่มขู่ใช้ความรุนแรงในหลายพื้นที่ท่านบอกจ่อออกพ.ร.บ.ความปลอดภัยในสถานศึกษาหลังจากที่เมื่อสัปดาห์ก่อนเกิดความรุนแรงที่เกิดขึ้นนะฮะในโรงเรียนที่จังหวัดนนทบุรีเรื่องนี้ครับนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือกระทรวงอว.ซึ่งท่านกำกับดูแลนะครับกระทรวงศึกษาธิการกล่าวถึงพฤติกรรมที่เกิดขึ้นอย่างที่เล่าให้ฟังคือเป็นพฤติกรรมเรียนแบบนะในการส่งข้อความข่มขู่เป็นไลน์แชทบ้างนะครับว่าจะก่อความรุนแรงในโรงเรียนท่านบอกท่านได้รับรายงานหมดแล้วตอนนี้จากหลากหลายโรงเรียนที่มีพฤติกรรมแบบนี้นะครับ ดำเนินการแบบนี้มีมติในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีสืบเนื่องมาจากที่นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ออกประกาศให้กับโรงเรียนที่เกี่ยวข้องนะครับโดยมีโรงเรียนในกลุ่มจังหวัดคุณผู้ฟังนะฮะแล้วก็กลุ่มกระทรวงมหาดไทยกลุ่มกระทรวงกลาโหมกลุ่มกระทรวงอวครับท่านมีการกำชับด้วยนะครับท่านมีการกำชับด้วยให้ผู้อำนวยการสถานศึกษารวมถึงมหาวิทยาลัยประสานไปยังทุกทางที่เกี่ยวข้องเรื่องของการสื่อสารตอนนี้ต้องให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจหลักๆเลยนะหน่วยงานความมั่นคงให้เข้ามาช่วยดูแลเรื่องนี้หรือไม่นะครับนายยศนันบอกว่าหน่วยงานความมั่นคงเนี่ยก็ดูแลตรงนี้อยู่แล้วเป็นหลักนะครับขณะเดียวกันเนี่ยก็ดูแลเกี่ยวกับคนในสถานที่ต่างๆด้วยนะครับโดยได้มีการกำชับนะครับทั้งคุณครูกำชับทั้งนักเรียนบุคลากรในโรงเรียนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องสำคัญนะครับที่ตอนนี้กำลังตรวจอยู่ก็คือเรื่องของการตรวจค้นอาวุธแล้วก็บุคคลที่จะเข้าไปในสถานศึกษามีหลายๆคนเลยบอกว่าโอ้โหตอนนี้โรงเรียนในทุกโรงเรียนทั่วทุกจังหวัดของประเทศไทยจะสังเกตเห็นว่าเข้มมากนะฮะเข้มมากรปภ.นะครับเจ้าหน้าที่คุณครูนี่สังเกตเลยเวลาขับมาเนี่ยตั้งแต่ตอนเช้าเลยมาทำงานเนี่ยพี่บอลเห็นเลยก็คือจะมีการตรวจนะครับทั้งกระเป๋านักเรียนนะครับคุมเข้มเลยทีเดียวนะครับมาตรการต่างๆเพื่อความปลอดภัยในการดูแลความปลอดภัยในสถานศึกษาโดยนายยศชนันวงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมท่านก็ย้ำด้วยนะครับว่าทั้งหมดนี้ครับเป็นการป้องกันพฤติกรรมการเรียนแบบในสถานศึกษาด้วยนะครับก็ต้องอาศัยเรื่องของการสื่อสารแล้วก็ให้องค์ความรู้นะครับโดยก็จะมีคอร์สที่เป็นหลักสูตรรองรับการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลด้วยนะครับโดยขณะนี้ก็หลายๆโรงเรียนก็ได้มีมาตรการเพิ่มเติมอีกนะครับคือการซ้อมเอาตัวรอดหากเกิดสถานการณ์ความรุนแรงนะครับซึ่งตรงนี้ก็ได้มีการเตรียมทั้งในส่วนผู้ปกครองนะครับทั้งในส่วนคุณครูแล้วก็ในส่วนของทุกคนในโรงเรียนด้วยเพื่อเป็นการป้องกันนะครับไม่ให้เหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยเกิดซ้ำรอยนั่นเองนะฮะนี่ก็เป็นหนึ่งในมาตรการที่ทางด้านของนายยศชนันวงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือกระทรวงอว.ก็เดินหน้าคุมเข้มนะฮะสร้างความมั่นใจให้กับทั้งนักเรียนคุณครูผู้ปกครองนะครับหลังกรณีมีเหตุที่เกิดขึ้นหลายเรื่องนะครับที่วันนี้หลายคนก็ตามข่าวอยู่หลายๆโรงเรียนก็มีพฤติกรรมคล้ายๆกับการเรียนแบบเกิดขึ้นนะครับดังนั้นก็ต้องบอกว่ามีการคุมเข้มในสถานศึกษาด้วยนะครับอ่ะข้อความจากคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามอยู่ตอนนี้นะครับหลายๆพื้นที่เลยบอกว่าฝนตกคุณบอลแล้วก็ฟังอยู่บนรถด้วยนะการจราจรวันนี้เป็นยังไงบ้างมีพื้นที่ที่บอกว่ากำลังเตรียมออกไปท่องเที่ยวทะเลด้วยนะครับทั้งไประยองบางคนบอกจะไปชลบุรีด้วยขับรถด้วยความปลอดภัยนะครับเพราะว่าหลายๆพื้นที่เนี่ยมีฝนตกลงมานะครับคุณลมใต้ปีคุณดาวอรุณกมลด้วยคุณบันออนเล็กใบแล้วก็มีคุณจันทิวาลือชาด้วยคุณพิสมัยครับนี่ส่งมาจากไหนเนี่ยคุณชัยโรจน์ในเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคุณผู้ฟังเข้ามาดูแล้วก็พิมพ์มาด้วยนะบอกฝนเพิ่งหยุดครับสักพักนึงแต่ว่าทำท่าว่าจะตกใหม่ที่อำเภอโพทองจังหวัดอ่างทองฟังอยู่ทางคลื่น 92.5 ครับเสียงดังฟังชัดมากๆเลยนะครับก็ดูแลสุขภาพด้วยจากสุโขทัยคุณน้ำพึ่งทองพลจากร้อยเอ็ดนะครับคุณจันทิวาลือชานะครับก็ส่งมาในเพจของเราด้วยนะครับก็เรียกว่าเพิ่มเติมกันมานะครับสวัสดีพี่หนุ่มด้วยนะครับวันนี้จากล้อมวงมันนี่นะครับขอบคุณมากส่งข้อความมาเพิ่มเติมกันมีข้อความเพิ่มเติมจากหลากหลายพื้นที่ไปติดตามภารกิจของท่านเจเศษไทยเศษกันหน่อยนึงครับล่าสุดท่านเจเศษไทยเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ครับอย่างที่บอกกันว่าพื้นที่จังหวัดนครพนมหลายๆคนกังวลใจนะครับเจอทั้งฝนเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นล่าสุดนายเจเศษไทยเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ลงพื้นที่ตรวจจุดเสี่ยงนะครับของเขตเทศบาลเมืองนครพนมติดตามครับเรื่องราวของระบบสูบน้ำเรื่องของระบบระบายน้ำพร้อมรับมือกับน้ำโขงนะครับอย่างที่บอกกันว่าน้ำโขงเนี่ยหนุนตลอด24ชั่วโมงนายเจเศษไทยเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะครับท่านลงพื้นที่ลงไปที่จังหวัดนครพนมไปตรวจ ตรวจจุดเสี่ยงนะครับแล้วก็ติดตามความพร้อมเรื่องของระบบสูบน้ำระบบระบายน้ำในเขตเทศบาลเมืองนครพนมครับเพื่อประเมินประสิทธิภาพนะครับในการบริหารจัดการน้ำแล้วก็การเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ฝนที่ตกหนักพื้นที่ของนครพนมนะครับติดกับริมแม่น้ำโขงหลายพื้นที่เลยอุบลราชธานีเมื่อกี้นี้ส่งข้อความมาบอกขณะนี้เนี่ยฝนก็ยังตกอยู่แล้วก็ตกอย่างต่อเนื่องมาหลายวันแล้วด้วยนะครับโดยมีว่าที่พันตรีอดิศักดิ์น้อยสุวรรณผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมนะครับแล้วก็ภาคส่วนราชการที่เกี่ยวข้องครับก็ลงพื้นที่ในครั้งนี้โดยการลงพื้นที่ในครั้งนี้ครับของนายเจเศษไทยเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านได้ลงพื้นที่ในจังหวัดนครพนม3จุดสำคัญนะครับ1เลยบริเวณหน้าไปรษณีย์นครพนมนะครับบริเวณหน้าวัดโพสีบริเวณวัดอินแปลงนะฮะซึ่งต้องบอกว่าตรงนี้เป็นจุดสำคัญเลยทีเดียวนะครับที่มีเรื่องราวของการดูแลพี่น้องประชาชนการบริหารจัดการน้ำป้องกันน้ำท่วมในเขตเมืองด้วยนะครับจุดนี้นะครับที่บริเวณหน้าไปรษณีย์นครพนมเนี่ยต้องบอกว่าเป็นหนึ่งในจุดยุทธศาสตร์สำคัญของการระบายน้ำของเขตเทศบาลเมืองนครพนมรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายเจเศษไทยเศษได้มีการลงพื้นที่ด้วยตนเองแล้วก็ไปตรวจสอบเรื่องของความพร้อมชมการสาธิตการทำงานของเครื่องสูบน้ำนะฮะของเทศบาลเมืองนครพนมโดยทางจังหวัดนครพนมคุณผู้ฟังครับได้มีการจัดเตรียมเครื่องสูบน้ำนะครับในพื้นที่เนี่ยรวมกว่า26เครื่องนะครับเพื่อเร่งระบายน้ำออกสู่แม่น้ำโขงแล้วก็รองรับสถานการณ์ฝนที่จะตกหนักรวมถึงกรณีระดับน้ำในแม่น้ำโขงหนุนสูงขึ้นอีกนะครับแล้วก็ยังมีอีกหลายๆจุดเลยที่ท่านก็ไปนะครับเพื่อตรวจดูนะครับให้มั่นใจกับพี่น้องประชาชนนะครับและก็ที่สำคัญเนี่ยได้มีการรับฟังการชี้แจงจากกรมโยธาธิการและผังเมืองนะครับซึ่งต้องบอกว่ามีการทั้งพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ในพื้นที่จุดต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่สาธารณะริมฝั่งแม่น้ำโขงนะครับก็มีแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานแล้วก็สิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆนะครับปรับปรุงภูมิทัศน์ทางเดินเท้านะครับแล้วก็มีการดูแลเรื่องของการติดตามการระบายน้ำต่างๆเพื่อดูแลพี่น้องประชาชนนะฮะนี่ก็เป็นหนึ่งในภารกิจนะครับของท่านเจเศษไทยเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่นะครับที่จังหวัดนครพนมนะครับจากภาพเนี่ยก็จะเห็นเลยท่านก็ดูเองในทุกๆจุดเลยเพื่อดูแลพี่น้องประชาชนนะฮะที่เรียกว่าตอนนี้หลายพื้นที่ของภาคอีสานนะครับที่ได้รับผลกระทบจากเรื่องราวของฝนครับที่ตกหนักลงมาอย่างต่อเนื่องนะครับมาดูกันในอีกพื้นที่นึงบ้างนะครับมาที่จังหวัดนครปฐมกันหน่อยนึงล่าสุดครับทางด้านของกระทรวงพาณิชย์ครับก็ลงพื้นที่ที่อำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมถ้าไปที่สามพรานนครปฐมคุณผู้ฟังนึกถึงอะไรมะพร้าวน้ำหอมหลายคนนึกถึงมะพร้าวน้ำหอมล่าสุดเจอปัญหาครับเรื่องราวของการปลอมปนน้ำมะพร้าวนะครับเรื่องนี้น่าสนใจเลยทีเดียวทางด้านของนายภูนพงศ์นายนาภกรนะครับซึ่งท่านเป็นอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ครับท่านได้นำทีมพาณิชย์จังหวัด4จังหวัดในพื้นที่นะครับทั้งนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามแล้วก็จังหวัดราชบุรีพร้อมพี่น้องสื่อมวลชนครับลงพื้นที่ที่อำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมนะครับพบปะกับผู้ประกอบการผู้ผลิตนะครับคนที่จำหน่ายน้ำมะพร้าวบรรจุขวดพร้อมดื่มโอ้ต้องบอกว่าถ้าไปเนาะที่สามพรานนครปฐมถ้าไม่ได้ไปดื่มน้ำมะพร้าวแน่นะไปไม่ถึงเขาบอกแบบนี้เลยเขาบอกไปติดตามครั้งนี้เนี่ยก็พบสถานการณ์น้ำมะพร้าวในปัจจุบันแล้วก็รับฟังปัญหารับฟังอุปสรรคต่างๆรวมถึงแนวทางการรับมือกับราคาน้ำมะพร้าวที่มีความผันผวนอยู่ในขณะนี้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้ประกอบการในทุกมิติแล้วก็มีการวางแนวทางครับในการแก้ไขปัญหาเรื่องมะพร้าวนะครับราคาน้ำมะพร้าวตลอดจนแนวทางในการให้ความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชนเพื่อยกระดับการเพิ่มมูลค่าเพิ่มให้แก่มะพร้าวของเราด้วยที่พื้นที่อำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมนะครับนอกจากนี้แล้วนะครับทางด้านของหน่วยงานต่างๆที่ได้ติดตามสถานการณ์อยู่อย่างที่บอกกันว่าปัจจุบันนี้ก็กำลังเผชิญกับวิกฤตราคาค่อนข้างหนักเลยทีเดียวราคาลูกมะพร้าวหน้าสวนเนี่ยต้องบอกว่าก็เจอปัญหาเนื่องจากผลผลิต ล้นตลาดหลายคนรู้ใช่ไหมฮะออกมาเยอะเลยสาเหตุหลักก็คือฤดูกาลที่เข้าหน้าฝนของตลาดหลักทั้งในประเทศแล้วก็ของจีนด้วยนะครับอีกทั้งเมื่อช่วงต้นปีเราเจอเรื่องอะไรครับภาวะสงครามในตะวันออกกลางใช่ไหมฮะจึงมีความต้องการมะพร้าวแล้วก็เนื้อมะพร้าวที่ลดลงดังนั้นครับมันก็สวนทางกันผลผลิตออกเยอะแต่ความต้องการลดลงสวนทางกันอย่างนี้ค่าขนส่งก็สูงค่าแรงต่างๆก็ปรับขึ้นนะครับมีการชะลอตัวต่างๆมากมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับเรื่องของจุดไม่คุ้มทุนต่างๆด้วยก็ได้มีการเสนอให้ภาครัฐครับได้มีการส่งเสริมอุตสาหกรรมมะพร้าวทั้งในส่วนของโครงสร้างนะครับทั้งต้นน้ำเกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าวนะครับกลางน้ำคือลงมะพร้าวแล้วก็ปลายน้ำก็คือโรงงานแปรรูปแล้วก็การส่งออกด้วยรวมถึงก็ต้องมีการหาตลาดใหม่ๆให้กับพี่น้องเกษตรกรด้วยนะครับเพื่อเป็นการเพิ่มนะฮะความต้องการของตลาดช่วยสนับสนุนการบริหารจัดการเรื่องของมะพร้าวในพื้นที่อำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมนั่นเองล่าสุดทางด้านของกระทรวงพาณิชย์ก็ติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดแล้วก็ติดตามเรื่องนี้อย่างต่อเนื่องนะครับล่าสุดก็นำมาเล่าให้กับคุณผู้ฟังได้ติดตามกันผ่านทางรายการจับประเด็นเป็นข่าวนะครับอ่ะข้อความจากคุณผู้ฟังส่งมาต่อเนื่องเลยคุณบิวนะครับมีคุณอรวรรณท่านการเมืองนี่ส่งมาคุณโคโค่สมุยด้วยนะครับสมุยฝนตกหรือเปล่าหลายพื้นที่เลยนะตอนนี้ฝนตกอยู่นะครับอีกหนึ่งเรื่องครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของขบวนการต่างๆที่เกิดขึ้นเดินหน้าในการปราบปรามอย่างจริงจังยกตัวอย่างเช่นพ่อทิพย์การกักตุนน้ำมันต่างๆด้วยล่าสุดครับนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็กล่าวถึงแนวทางเหล่านี้นะครับในการดำเนินงานของรัฐบาลเพื่อการแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชันโดยบอกว่ารัฐบาลให้ความสำคัญครับในการปราบปรามการทุจริตทุกระดับโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นที่เป็นที่สนใจของพี่น้องประชาชนอยู่ในขณะนี้นะครับสำหรับเรื่องของความคืบหน้าการปราบปรามขบวนการว่าจ้างชายไทยจดทะเบียนรับรองบุตรแล้วก็การแจ้งเกิดทิพย์เพื่อช่วยให้เด็กต่างชาติได้รับสัญชาติและสูติบัตรไทยอย่างผิดกฎหมายนั้นล่าสุดครับทางด้านของกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยร่วมกึ่งกับนะฮะสำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเปิดปฏิบัติการ3ปฏิบัติการสำคัญนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของการปราบปรามเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาตินะฮะซึ่งเกี่ยวข้องกับการทุจริตนะครับเกี่ยวข้องกับการทุจริตเรื่องของทะเบียนราษฎรเรื่องของการขอสัญชาติไทยและสถานะทางทะเบียนโดยชอบเรื่องสำคัญ3เรื่องนั่นก็คือ1เลยปฏิบัติการทลายกุมารทิพย์ล่าสุดเนี่ยสามารถจับกุมผู้ต้องหาได้แล้วเนี่ย4รายนะครับสำนักทะเบียนท้องถิ่นเขตห้วยขวางได้ดำเนินการในการเพิกถอนรายการแจ้งเกิดอันเป็นเท็จของบุคคลต่างด้าวแล้วเนี่ย2รายส่วนที่เหลืออยู่ในกระบวนการระหว่างการสอบสวนข้อเท็จจริงกระบวนการที่2ครับอันนี้สำคัญนะฮะนั่นก็คือย้อนเกล็ดมังกรนะครับสามารถจับกลุ่มบุคคลได้ตามหมายจับแล้วเนี่ย6รายนะครับต้องบอกว่าเป็นชาวจีน2รายชายไทยที่รับจดทะเบียนนะฮะรับจ้างจดทะเบียนสมรสรับรองบุตรอันเป็นเท็จเนี่ย3รายนะฮะแล้วก็เจ้าหน้าที่สำนักงานเขต1รายจากนั้นก็ได้มีการติดตามสืบสวนสอบสวนขยายผลแล้วก็มีการออกหมายจับผู้กระทำความผิดเพิ่มอีก35รายอีกหนึ่งปฏิบัติการครับนั่นก็คือปฏิบัติการถอดเกล็ดมังกรล่าสุดก็ได้มีการจับกุมขบวนการอำพรางการจดทะเบียนสมรสและการทุจริตระบบทะเบียนราษฎรเพื่อแจ้งเกิดให้บุตรได้สัญชาติไทยอันเป็นเท็จโดยปฏิบัติการดังกล่าวคุณผู้ฟังครับศาลได้อนุมัติหมายจับแล้วตอนนี้35หมายจับกุมคนร้ายได้แล้วตอนนี้ครับคือ32รายในส่วนของมารดาสัญชาติจีนนั้นนะตอนนี้เนี่ยมี1รายที่ได้มีการเดินทางออกนอกประเทศไปแล้วส่วนอีก2รายครับหลบหนีออกจากพื้นที่ศาลมีความเห็นว่าบุคคลดังกล่าวมีพฤติการร้ายแรงทำเป็นกระบวนการแล้วก็มีการส่งผลต่อความมั่นคงจึงไม่อนุมัติให้ประกันตัวบุคคลตามหมายจับทั้ง27รายด้วยนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เรียกว่ายังคงเดินหน้าปราบปรามการทุจริตทุกรูปแบบครับต้องบอกว่านี่คือมาตรการสำคัญที่รัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจรัฐบาลไม่ปล่อยผ่านครับในการดำเนินการปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบนะครับพร้อมทั้งยังมีการสืบสวนสอบสวนขยายผลเพื่อรักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนนอกจากนี้ก็ยังดำเนินการ การป้องกันการทุจริตในระยะยาวโดยร่วมมือกับภาคเอกชนคุณผู้ฟังในการจัดตั้งคณะกรรมการร่วมนะครับพหุภาคีเพื่อบริหารงานภาครัฐระบบเปิดแล้วก็ยังมีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลภาครัฐนะครับแล้วก็การมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายได้มากขึ้นกว่าเดิมด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นนโยบายสำคัญสำคัญต่างๆนะครับที่ออกมาทั้งการปฏิบัติการทลายกุมารทิพย์นะฮะล่าสุดจับกุมผู้ต้องหาได้แล้ว4รายนะครับปฏิบัติการย้อนเกล็ดมังกรนะครับจับกุมบุคคลตามหมายจับได้ทั้งชาวจีนแล้วก็มีชาวไทยที่รับจ้างจดทะเบียนสมรสรับรองบุตรอันเป็นเท็จรวมถึงปฏิบัติการถอดเกล็ดมังกรด้วยนะครับก็มีการจับกุมเป็นขบวนการเลยคุณผู้ฟังอำพรางการจดทะเบียนสมรสทุจริตระบบทะเบียนราษฎร์เพื่อแจ้งเกิดให้บุตรได้สัญชาติไทยอันเป็นเท็จนะครับล่าสุดก็ได้มีการเปิดปฏิบัติการทั้งหมดนะครับรัฐบาลเดินหน้าในการปราบปรามการทุจริตในทุกรูปแบบนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันนะครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยที่กำลังติดตามกันอยู่มีข้อความจากหลากหลายพื้นที่เลยนะครับต้องบอกว่าติดตามกันตอนนี้แล้วก็บอกว่าทุกวันเนี่ยก็ต้องมาอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องราวสำคัญสำคัญที่เกิดขึ้นในรอบวันด้วยนะครับใครที่ตอนนี้ฟังรายการอยู่เดี๋ยวขออนุญาตดูข้อความหน่อยจากคุณผู้ฟังนะครับมีจากสมุทรปราการด้วยบอกฝนตกด้วยนะครับแล้วสมุทรปราการโอ้มีหลายพื้นที่เลยนะครับแถวๆนั้นก็บอกว่าเตรียมเดินทางไปชลบุรีไปพักผ่อนในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์นะครับก็เดินทางไปด้วยความปลอดภัยนะครับทั้งขาไปแล้วก็ขากลับด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยข้อความยังคงเดินหน้าส่งมาได้เรื่อยๆเลยอีกหนึ่งเรื่องครับที่รัฐบาลเดินหน้าดึงเด็กหลุดออกจากระบบการศึกษาต้องดึงกลับเข้ามาสู่ระบบล่าสุดนะฮะเขามีการสรุปตัวเลขเนี่ยคร่าวๆได้ประมาณ 30,000 รายนะครับล่าสุดทางด้านของร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยครับว่ารัฐบาลโดยกระทรวงศึกษาธิการตอนนี้ครับเร่งติดตามแล้วก็ดึงเด็กที่หลุดออกไปจากระบบการศึกษาให้กลับเข้ามาเรียนควบคู่กับการใช้ฐานข้อมูลจริงนะครับวางแผนจัดการการศึกษาให้สอดคล้องกับจำนวนเด็กในแต่ละพื้นที่เพื่อให้เด็กทุกคนได้มีโอกาสเรียนรู้แล้วก็ไม่มีการทิ้งใครไว้ข้างหลังด้วยนี่คือนโยบายสำคัญของรัฐบาลครับ Thailand Zero Dropout ซึ่งต้องบอกว่าใช้อย่างจริงจังในพื้นที่กรุงเทพมหานครล่าสุดก็ได้มีการติดตามตัวเด็กแล้วก็เยาวชนนอกระบบการศึกษาได้แล้วประมาณ 58,485 คนสามารถนะครับช่วยเหลือดึงกลับเข้าสู่ระบบได้แล้วเนี่ย 39,068 คนส่วนที่เหลือก็ยังอยู่ในระหว่างการติดตามนะฮะการให้ความช่วยเหลือซึ่งแนวทางการช่วยเหลือครับก็จะเน้นการติดตามเป็นรายบุคคลเพื่อค้นหาสาเหตุแล้วก็แนวทางที่เหมาะสมในการนำเด็กเนี่ยกลับเข้าสู่เรื่องของการศึกษาทั้งในระบบแล้วก็นอกระบบนั่นเองนะครับโดยตอนนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งมาตรการสำคัญครับที่เรียกว่ารัฐบาลก็เดินหน้าดึงเด็กที่หลุดจากระบบการศึกษาให้กลับเข้ามาเรียนหนังสือนะครับให้กลับเข้ามาหาความรู้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับนโยบายสำคัญคือ Thailand Zero Dropout นั่นเองลงพื้นที่อย่างจริงจังแล้วก็สามารถที่จะดึงเด็กเข้าสู่ระบบการศึกษาได้เป็นจำนวนมากนะครับทั้งหมดนี้ก็เป็นจับประเด็นเป็นข่าวของชั่วโมงนี้นะครับคุณผู้ฟังยังคงเพิ่มเติมแล้วก็ส่งข้อความมาได้นะครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยที่กำลังติดตามอยู่นะครับครูเฟิร์นบอกว่าวันนี้ฟังอยู่หลายต่หลายคนเลยทีเดียวนะครับพร้อมหน้าพร้อมตาคุณสม่ำด้วยนี่นะฮะคุณมะลินะครับที่ฟังอยู่ตอนนี้แล้วก็ยังมีหลากหลายพื้นที่เลยทีเดียวนะครับที่บอกว่าฝนตกต้องดูแลสุขภาพแล้วก็วันนี้มีหลายพื้นที่ที่บอกว่ามีการจราจรที่ติดมากๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งแถวๆสีลมสองข้อความมาแล้วก็แถวนราธิวาสราชนครินทร์บอกว่าติดอยู่ประมาณ3ชั่วโมงแล้วคุณบอลรถไม่ขยับเลยรวมถึงแถวบางเขนด้วยนะครับมีมุ่งหน้าพหลโยธินนะครับที่จะออกไปทางด้านรังสิตก็รถค่อนข้างติดเลยทีเดียวดังนั้นครับไปกันเรื่อยๆไม่ต้องรีบนะครับแล้วก็ใช้รถใช้ถนนด้วยความปลอดภัยเดี๋ยวพักกันสักครู่นึงครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อสักครู่เดียวครับ
14: พบกับจับประเด็นเป็นข่าวครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 kHz โดยบอนสกันแก้วประจัน
2: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
7: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
2: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
15: คำบางคำคุณไม่คิดแต่พ่อแม่คิด
12: โอ๊ยเลิกบ่นเลิกจู้จี้สักทีได้ไหมน่ารำคาญ
15: คำพูดรุนแรงสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุลูกหลานอย่างเราสามารถดูแลท่านผ่านทริคคิวใจพระในบ้านเริ่มจากงดใช้คำพูดรุนแรงหากิจกรรมทำร่วมกันมอบงานสร้างคุณค่ากอดเพิ่มพลังใจและพาไปหาหมอด้วยตัวเองรักแท้ดูแลด้วยใจให้ผู้สูงวัยสุขกายสุขใจทุกวันนะคะ
16: อย่าตามไปนะโอนเงินก่อนตั้งแต่มีช่องทางออนไลน์ชีวิตง่ายขึ้นเยอะ
17: ใจเย็นนะจะทำอะไรต้องเช็คข้อมูลให้รอบคอบมิจฉาชีพมันเยอะ
16: แล้วจะป้องกันยังไงล่ะ
17: ไม่บอกไม่กรอกข้อมูลส่วนตัวที่สำคัญอย่ากดลิงก์ที่ไม่รู้แหล่งที่มาไม่ใช้ Wi-Fi สาธารณะทำธุรกรรมการเงินตั้งรหัสผ่านที่เดายากเปลี่ยนทุก 3-6 เดือนและออกจากระบบทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งานเท่านี้ก็ปลอดภัยมากขึ้นแล้วจ้า
18: ขอบคุณ
19: ขอโทษ
18: ขอบคุณ
19: ขอโทษ
18: ขอบคุณ
19: ขอโทษคำที่ต้องจำให้ขึ้นใจท่องไว้ให้ติดปาก
18: สร้างไมตรีมีน้ำใจให้แก่กันด้วยคำพูดดีๆนะคะ
20: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเคารพธงชาติ

สวทพังงา FM 100 MHz และสวทตะกั่วป่า FM 90.25 MHz สื่อวิทยุกระจายเสียงศูนย์กลางข้อมูลข่าวสารจากรัฐบาลสู่ประชาชนเพื่อสร้างการรับรู้เข้าใจเชื่อมั่นและนำไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตข่าวสารครบถ้วนถูกต้องทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์สื่อสารฉับไวในรายการรอบวันทันข่าว

สวัสดีค่ะพบกับรอบวันทันข่าวประจำวันศุกร์ที่14สิงหาคมพุทธศักราช2569หัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังต่อไปนี้ค่ะวัฒนธรรมจังหวัดพังงาจัดประชุมสร้างความเข้าใจกฎหมายชาติพันธุ์มุ่งขับเคลื่อนการฟื้นฟูวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์จังหวัดพังงารองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาเป็นวิทยากรบรรยายยุทธศาสตร์และสภาพเศรษฐกิจจังหวัดแก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมข้าราชการธุรการระดับกลางรุ่นที่11กาบหมากสร้างมูลค่าจานรักโลกบ้านบางว่าโรงพยาบาลพังงาซ้อมแผนเผชิญเหตุอัคคีภัยในสถานบันเทิงเตรียมความพร้อมบูรณาการทุกภาคส่วนรับมือเหตุฉุกเฉินพัฒนาชุมชนอำเภอตะกั่วป่าประชุมขับเคลื่อนงานกองทุนแม่ของแผ่นดินอำเภอตะกั่วป่ารัฐบาลยกระดับทักษะช่างชุมชนดันโครงการ1หมู่บ้าน1ช่างไฟฟ้าอัพสกิลติดตั้ง EV โซลาร์เซลล์พร้อมสร้างอาชีพสร้างรายได้ยั่งยืนกระทรวงมหาดไทยเปิดให้ผู้สอบท้องถิ่นเช็คคะแนนตัวเองได้ตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคมย้ำทุกขั้นตอนต้องโปร่งใสตรวจสอบได้พยากรณ์อากาศประจำวันนี้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวค่ะวัฒนธรรมจังหวัดพังงาจัดประชุมสร้างความเข้าใจกฎหมายชาติพันธุ์มุ่งขับเคลื่อนการฟื้นฟูวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์จังหวัดพังงาวัฒนธรรมจังหวัดพังงาจัดประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนชาติพันธุ์ด้วยกลไกพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์พ.ศ. 2568ภายใต้โครงการขับเคลื่อนการฟื้นฟูวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ชาวเลจังหวัดพังงาประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569ที่ห้องปัญญีโรงแรมภูงาตำบลตากแดดอำเภอเมืองจังหวัดพังงาโดยมีนายสราวุฒนาเจริญสกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาเป็นประธานเปิดซึ่งมีผู้เข้าร่วมการประชุมจำนวน80คนนางสาวอุไรวรรณแดงงามวัฒนธรรมจังหวัดพังงากล่าวว่าการประชุมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสาระสำคัญของพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์พ.ศ. 2568ตลอดจนแนวทางการนำกลไกทางกฎหมายมาใช้ในการคุ้มครองส่งเสริมและฟื้นฟูวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมพร้อมทั้งส่งเสริมการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนภาคีเครือข่ายและชุมชนเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับบริบทและความต้องการของกลุ่มชาติพันธุ์ในพื้นที่ภายในงานมีการบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อสาระสำคัญของพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์พ.ศ. 2568กลไกการขับเคลื่อนเพื่อส่งเสริมอนุรักษ์ฟื้นฟูวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์โดยนายเจษดาเนตะวงศ์นักบริหารเครือข่ายและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธรองค์การมหาชนพร้อมทั้งเปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และระดมความคิดเห็นเพื่อร่วมกันวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาและความต้องการของกลุ่มชาติพันธุ์ตลอดจนเสนอแนวทางการขับเคลื่อนการฟื้นฟูวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ชาวเลจังหวัดพังงาให้มีความเหมาะสมกับบริบทของพื้นที่นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมที่สะท้อนถึงอัตลักษณ์และทุนทางวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์มอแกลนโดยมีการนำเสนอและสาธิตภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมเช่นการแสดงเพลงบอกและรองเงงรวมถึงการสาธิตเมนูอัตลักษณ์มอแกลนยำหอยกันและการสาธิตการจักสานเตยหนามเพื่อเผยแพร่คุณค่าและอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์สร้างการรับรู้และความภาคภูมิใจในมรดกทางวัฒนธรรมตลอดจนส่งเสริมการสร้างรายได้และเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่ชุมชนทั้งนี้การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการระดมความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมประชุมทุกภาคส่วนถือเป็นกลไกสำคัญในการรวบรวมข้อมูลข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปประกอบการกำหนดแนวทางและวางแผนการดำเนินงานด้านการคุ้มครองส่งเสริมและฟื้นฟูวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ในจังหวัดพังงาให้มีความต่อเนื่องและเป็นรูปธรรมสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์
พ.ศ. 2568และปริบทของพื้นที่โดยมุ่งส่งเสริมให้กลุ่มชาติพันธุ์สามารถดำรงรักษาอัตลักษณ์ภาษาภูมิปัญญาวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของตนเองควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนอย่างยั่งยืนรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาเป็นวิทยากรบรรยายยุทธศาสตร์และสภาพเศรษฐกิจจังหวัดแก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมข้าราชการธุรการระดับกลางรุ่นที่11นายสราวุฒิธนาเจริญสกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อยุทธศาสตร์และสภาพเศรษฐกิจของจังหวัดพังงาแก่ผู้รับการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการธุรการระดับกลางรุ่นที่11พ.ศ. 2569พื้นที่สำนักงานอัยการภาค8กระบี่พังงาภูเก็ตซึ่งเป็นข้าราชการธุรการที่ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษและตำแหน่งประเภททั่วไประดับอาวุโสจำนวน120คนเพื่อเรียนรู้แนวทางการบริหารจัดการเชิงนวัตกรรมจากทั้งภาคเอกชนและภาคราชการและนำมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานของสำนักงานอัยการสูงสุดที่ห้องประชุมเทพธาโรชั้น3ศาลากลางจังหวัดพังงาโดยถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับปริบทศักยภาพทางเศรษฐกิจและทิศทางการพัฒนาจังหวัดพังงาเพื่อสร้างความเข้าใจต่อการขับเคลื่อนงานภาครัฐในระดับพื้นที่นายสราวุฒิธนาเจริญสกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงากล่าวว่าจังหวัดพังงามีศักยภาพทางเศรษฐกิจจากทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลายทั้งทะเลเกาะชายหาดป่าไม้ระบบนิเวศแหล่งน้ำพุร้อนตลอดจนวัฒนธรรมวิถีชีวิตและสินค้าเกษตรที่มีอัตลักษณ์โดยเฉพาะภาคการท่องเที่ยวซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการสร้างรายได้ขณะที่ภาคการเกษตรยังเป็นฐานเศรษฐกิจสำคัญของประชาชนจึงมีแนวทางเชื่อมโยงภาคการเกษตรกับการท่องเที่ยวเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและกระจายรายได้สู่ชุมชนควบคู่กับการยกระดับการท่องเที่ยวสู่รูปแบบการท่องเที่ยวเชิงนิเวศสุขภาพสร้างสรรค์และวัฒนธรรมรวมถึงการส่งเสริมสินค้าเกษตรอัตลักษณ์และผลิตภัณฑ์สุขภาพสำหรับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดพังงาพ.ศ. 2571ถึง2575มุ่งเน้นการพัฒนาเมืองให้เป็นศูนย์กลางความเจริญและเชื่อมโยงสู่ระดับภูมิภาคยกระดับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและสุขภาพพัฒนาศักยภาพภาคเกษตรสู่เกษตรมูลค่าสูงควบคู่เกษตรสีเขียวอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตลอดจนยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนสู่เมืองสุขภาพและความปลอดภัยโดยมุ่งสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจควบคู่กับการรักษาสมดุลของทรัพยากรธรรมชาติเพื่อให้ประชาชนมีงานมีรายได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดีสู่เป้าหมายเศรษฐกิจเติบโตทรัพยากรสมดุลประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและพังงาเป็นเมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์แห่งความสุขกาบหมากสร้างมูลค่าจานรักโลกบ้านบางว่าชุมชนบ้านบางว่าจังหวัดพังงานำกาบหมากที่ร่วงหล่นจากต้นซึ่งเดิมแทบไม่มีมูลค่ามาสร้างสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติทั้งจานหลากหลายรูปแบบและผลิตภัณฑ์สำหรับใช้ในชีวิตประจำวันสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนพร้อมตอบโจทย์แนวคิดการใช้วัสดุธรรมชาติและลดการใช้ภาชนะพลาสติกโดยนายอัมพลนุ่นตาหรือลุงหมีรองประธานวิสาหกิจชุมชนเกษตรเพื่อการท่องเที่ยวชุมชนบ้านบางว่าเล่าถึงจุดเริ่มต้นว่าแนวคิดการนำกาบหมากมาผลิตเป็นจานเกิดขึ้นในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ซึ่งในเวลานั้นชาวบ้านได้ช่วยกันเก็บกาบหมากที่ร่วงหล่นจากต้นและนำไปส่งให้กับผู้ประกอบการในจังหวัดภูเก็ตก่อนที่ผู้ประกอบการจะมอบเครื่องขึ้นรูปจานกลับมาให้กับกลุ่มจากจุดเริ่มต้นดังกล่าวกลุ่มจึงนำเครื่องมาทดลองผลิตอย่างจริงจังแม้ในช่วงแรกจะไม่ประสบความสำเร็จต้องอาศัยการทดลองและลองผิดลองถูกทั้งเรื่องรูปแบบขนาดและขั้นตอนการผลิตแต่ด้วยความตั้งใจของคนในชุมชนทำให้สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์จ
จนได้จานกาบหมากที่มีรูปทรงและขนาดหลากหลายสามารถนำไปใช้งานจริงได้ปัจจุบันผลิตภัณฑ์จานกาบหมากของกลุ่มสามารถนำไปจำหน่ายให้กับโรงพยาบาลคาเฟ่ร้านอาหารและผู้ประกอบการต่างๆรวมถึงนำไปต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์สำหรับนักท่องเที่ยวซึ่งช่วยสร้างช่องทางรายได้ให้กับชุมชนเพิ่มขึ้นอีกทางหนึ่งสำหรับจุดเด่นของจานกาบหมากคือการใช้วัสดุจากธรรมชาติสามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการลดการใช้ภาชนะและโฟมขณะเดียวกันยังเป็นการนำทรัพยากรที่มีอยู่ในพื้นที่มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดซึ่งสำคัญชาวบ้านในพื้นที่ยังสามารถมีส่วนร่วมกับกระบวนการผลิตโดยการเก็บกาบหมากที่ร่วงหล่นตามสวนและพื้นที่ในชุมชนแล้วนำมารวบรวมส่งขายให้กับกลุ่มทำให้สิ่งที่เคยเห็นเป็นเพียงวัสดุเหลือทิ้งกลายเป็นรายได้เสริมให้กับครอบครัวควบคู่ไปกับอาชีพหลักของชาวบ้านทั้งการทำประมงและการทำสวนนอกจากนี้กลุ่มยังไม่หยุดพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยนำจานกาบหมากมาตกแต่งด้วยงานศิลปะวาดลวดลายและออกแบบให้มีความสวยงามและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเพื่อเพิ่มมูลค่าและสร้างความแตกต่างจากผลิตภัณฑ์ทั่วไปสามารถนำไปใช้เป็นของที่ระลึกสำหรับนักท่องเที่ยวรวมถึงเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่ช่วยสะท้อนอัตลักษณ์และความคิดสร้างสรรค์ของคนในชุมชนสำหรับแนวคิดดังกล่าวยังสอดคล้องกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนบ้านบางว่าที่ต้องการนำทรัพยากรและภูมิปัญญาที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาต่อยอดให้เกิดประโยชน์ทั้งในด้านเศรษฐกิจการสร้างงานสร้างรายได้และการสร้างประสบการณ์ให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้วิถีชีวิตของคนในพื้นที่เรียกได้ว่าจานกาบหมากที่เคยร่วงอยู่ใต้ต้นและแทบไม่มีมูลค่าวันนี้ถูกเปลี่ยนให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์รักโลกที่มีคุณค่าสร้างรายได้ให้กับชุมชนและเปิดโอกาสให้คนในพื้นที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าการสร้างมูลค่าให้กับชุมชนอาจเริ่มต้นจากสิ่งใกล้ตัวเพียงรู้จักนำทรัพยากรที่มีอยู่มาต่อยอดด้วยความคิดสร้างสรรค์จากกาบหมากธรรมดาจึงกลายเป็นจานรักโลกที่สร้างทั้งรายได้สร้างอาชีพและสร้างเรื่องราวให้กับบ้านบางว่าได้อย่างน่าสนใจโรงพยาบาลพังงาซ้อมแผนเผชิญเหตุอัคคีภัยในสถานบันเทิงเตรียมความพร้อมบูรณาการทุกภาคส่วนรับมือเหตุฉุกเฉินโรงพยาบาลพังงาได้ดำเนินการฝึกซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านอัคคีภัยในสถานบันเทิงเพื่อเตรียมความพร้อมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการรับมือเหตุเพลิงไหม้การค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยตลอดจนการบูรณาการกำลังเจ้าหน้าที่และทรัพยากรจากหลายหน่วยงานให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพโดยมีนายบัญชาธนุอินรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาร่วมสังเกตการในการฝึกซ้อมแผนด้วยและตรวจความพร้อมสถานที่ฝึกซ้อมซึ่งเป็นสถานบันเทิงในพื้นที่ด้านการปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อกำหนดตามกฎหมายของสถานบันเทิงการฝึกซ้อมในครั้งนี้ได้มีการจำลองสถานการณ์เกิดเหตุเพลิงไหม้บริเวณครัวภายในร้านซึ่งขณะนั้นมีพนักงานและลูกค้าใช้บริการประมาณ60คนพนักงานที่พบเห็นเหตุการณ์ได้ร้องขอความช่วยเหลือและนำถังดับเพลิงเข้าระงับเหตุเบื้องต้นเพลิงลุกไหม้อย่างต่อเนื่องและรวดเร็วทำให้กลุ่มควันและความร้อนเพิ่มสูงขึ้นจึงรีบโทรแจ้งสถานีดับเพลิง199และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอความช่วยเหลือนอกจากนี้ยังฝึกซ้อมการช่วยเหลือผู้ที่ติดอยู่ในอาการการคัดแยกผู้ป่วยการปฐมพยาบาลและการส่งต่อผู้ป่วยรวมถึงการฝึกซ้อมการสั่งการและอาสาสมัครเข้าช่วยเหลือการฝึกซ้อมเป็นการเตรียมความพร้อมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถตอบโต้เหตุเพลิงไหม้ในสถานบันเทิงได้อย่างรวดเร็วเป็นระบบและสอดคล้องกับสถานการณ์จริงโดยเฉพาะการแจ้งเหตุการระงับเพลิงการอพยพประชาชนการค้นหาและการช่วยเหลือผู้ติดค้างการคัดแยกและนำส่งผู้บาดเจ็บตลอดจนการบูรณาการกำลังจากหน่วยงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยมีหน่วยงานต่างๆมาร่วมซ้อมฝึกเช่น
องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำน้ำผุดเทศบาลเมืองพังงาสถานีตำรวจภูธรเมืองพังงาการไฟฟ้าโรงพยาบาลพังงาสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงาเทศบาลตำบลบางเตยองค์การบริหารส่วนตำบลนบปริงอำเภอเมืองหน่วยอาสาสมัครทีมควบคุมการฝึกซ้อมเพื่อสร้างความมั่นใจว่าทุกหน่วยงานจะสามารถร่วมกันรับมือและลดความสูญเสียอย่างมีประสิทธิภาพพัฒนาชุมชนอำเภอตะกั่วป่าประชุมขับเคลื่อนงานกองทุนแม่ของแผ่นดินอำเภอตะกั่วป่าที่ห้องประชุมตะโกลาที่ว่าการอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงานายจตุพรบุญศิลป์พัฒนาการอำเภอตะกั่วป่าพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอตะกั่วป่านายเอกชัยคงเทศประธานเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินอำเภอตะกั่วป่าและคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินอำเภอตะกั่วป่าเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินอำเภอตะกั่วป่าเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ติดตามผลการดำเนินงานและร่วมกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนงานกองทุนแม่ของแผ่นดินให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่องโดยมีนายดำรงฉิมทับนายอำเภอตะกั่วป่าเป็นประธานการประชุมที่ห้องประชุมตะโกลาที่ว่าการอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงา

การเตรียมความพร้อมรับเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี2569การดำเนินโครงการ128กองทุนแม่ของแผ่นดินสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืนประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569เสริมสร้างความเข้มแข็งของกองทุนแม่ของแผ่นดินและสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนการเตรียมการจัดกิจกรรมวันกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งกำหนดจัดขึ้นในวันที่25พฤศจิกายน2569เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและเผยแพร่เจตนารมณ์ของกองทุนแม่ของแผ่นดินพร้อมทั้งสร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ซึ่งการประชุมครั้งนี้เป็นการบูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดินให้เกิดความเข้มแข็งอย่างต่อเนื่องสร้างชุมชนปลอดภัยจากยาเสพติดและส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัดพังงาอย่างยั่งยืนรัฐบาลยกระดับทักษะช่างชุมชนดันโครงการ1หมู่บ้าน1ช่างไฟฟ้าอัพสกิลติดตั้ง EV โซลาร์เซลล์พร้อมสร้างอาชีพสร้างรายได้ยั่งยืนร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการพัฒนาทักษะแรงงานไทยให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีโดยเฉพาะการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดและการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ที่กำลังเติบโตอย่างก้าวกระโดดทั้งในภาคครัวเรือนภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรมที่ผ่านมามีการผนึกความร่วมมือระหว่างกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในการพัฒนาฝีมือแรงงานด้านช่างไฟฟ้าโดยตั้งแต่ปี2560ถึง2568ได้ร่วมกันดำเนินโครงการ1ตำบล1ช่างไฟฟ้าเพื่อฝึกอบรมหลักสูตรช่างเดินสายไฟฟ้าประจำชุมชนและยกระดับทักษะแรงงานสำเร็จไปแล้วกว่า 8,000 คนและในปี2569จะครอบคลุมทุกพื้นที่มากขึ้นด้วยการยกระดับสู่โครงการ1หมู่บ้าน1ช่างไฟฟ้ารัฐบาลได้อนุมัติแผนโครงการ1หมู่บ้าน1ช่างไฟฟ้าครอบคลุม 75,668 หมู่บ้านทั่วประเทศโดยมุ่งมั่นขับเคลื่อนเพื่อแก้ปัญหาความปลอดภัยด้านไฟฟ้าในชุมชนและสร้างช่างชุมชนมืออาชีพที่มีใบรับรองมาตรฐานรวมทั้งสร้างรายได้มั่นคงให้แก่ประชาชนในพื้นที่โดยมีเป้าหมายพัฒนากำลังคนรวม 3,700 คนในช่วงเดือนกันยายนถึงธันวาคม2569สำหรับหลักสูตรการอบรมโครงการ1หมู่บ้าน1ช่างไฟฟ้าประกอบด้วยช่างไฟฟ้าภายในชุมชนพัฒนาทักษะด้านการติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในอาคารให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยหลักสูตรการติดตั้งและบำรุงรักษาระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์หรือโซลาร์เซลล์เสริมความรู้และทักษะให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพและความปลอดภัยและหลักสูตรการติดตั้ง EV Charging Home พัฒนาทักษะการติดตั้งเครื่องอัดประจุไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้าภายในที่อยู่อาศัยตามมาตรฐานการติดตั้งและความปลอดภัยเพื่อรองรับการเติบโตของระบบนิเวศยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศกระทรวงมหาดไทยเปิดให้ผู้สอบท้องถิ่นเช็คคะแนนตัวเองได้ตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคมย้ำทุกขั้นตอนต้องโปร่งใสตรวจสอบได้นายวรสิทธิ์เสียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกำชับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเดินหน้าสร้างความโปร่งใสในกระบวนการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประจำปี2568หลังคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นมีมติเมื่อวันที่7สิงหาคม2569ให้ยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้บางส่วนและจัดทำบัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ใหม่ล่าสุดเปิดศูนย์รับคำร้องขอดูคะแนนผู้ที่ไม่ปรากฏรายชื่อเป็นผู้สอบแข่งขันได้เพื่อให้ผู้เข้าสอบที่ไม่ปรากฏรายชื่อในบัญชีใหม่สามารถตรวจสอบคะแนนของตัวเองผ่านทางช่องทางราชการได้โดยตรงถึงวันที่31สิงหาคม

0: หาคมนี้เวลา 8:30 น.ถึง 16:30 น.ในวันและเวลาราชการที่อาคารสุวัฒนาชั้น1กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศผู้มีสิทธิ์ยื่นคำร้องสามารถดำเนินการได้2ช่องทางได้แก่1อาคารสุวัฒนาชั้น1กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศเพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้เข้าสอบสามารถตรวจสอบข้อมูลได้โดยไม่จำเป็นต้องเดินทางไปยังส่วนกลางการเปิดให้ผู้เข้าสอบตรวจสอบคะแนนครั้งนี้เป็นอีกขั้นตอนสำคัญในการสร้างความชัดเจนให้กับกระบวนการสอบหลังมีการตรวจสอบความผิดปกติและจัดทำบัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ใหม่โดยหลักสำคัญคือคนที่มีข้อสงสัยต้องมีช่องทางตรวจสอบและทุกขั้นตอนต้องมีคำตอบที่ตรวจสอบย้อนกลับได้ทั้งนี้ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นเป็นการเฉพาะเพื่อรับคำร้องตรวจสอบและเปิดเผยคะแนนแก่ผู้ยื่นคำร้องตามหลักเกณฑ์พร้อมรวบรวมผลการดำเนินงานรายงานต่ออธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเพื่อให้ดำเนินการเป็นไปอย่างมีระบบมีมาตรฐานและสามารถตรวจสอบได้ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประจำวันนี้ค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบริเวณภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาประเทศลาวตอนบนและประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทั้งน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มรวมถึงน้ำล้นตลิ่งในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสจบการเสนอรอบวันทันข่าวประจำวันนี้จันทราสุขนุชอ่านสวัสดีค่ะ
1: วิทยุอะไรลักษณ
2: ์ Everyday English
1: โดยอาจารย์ทัศนีทัศระเบียบ

0: วัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการ Everyday English ค่ะรายการของเรามุ่งนำเสนอคำศัพท์ภาษาต่างประเทศที่มีความหมายเหมือนกันหรือคล้ายกันค่ะสำหรับคำศัพท์ของเราในครั้งนี้ค่ะจะเป็นคำศัพท์ในกลุ่มของคำที่มีความหมายว่ากังวลร้อนใจห่วงใยและอาทรค่ะซึ่งในภาษาอังกฤษนะคะมีคำเหล่านี้นะคะอยู่หลายคำด้วยกันค่ะขอเริ่มด้วยคำแรกนะคะคำว่า anxious สะกด anxious anxious นะคะคำนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะมีความหมายว่ากังวลนะคะร้อนใจก็ได้นะคะหรือว่าหงุดหงิดใจนะคะรวมถึงไม่สบายใจก็ได้ด้วยนะคะคำนี้นะคะถ้าเป็นคำนามนะคะก็จะมีความหมายนะคะว่ารุ่มใจนะคะความเร่าร้อนใจนะคะหรือว่าความกระวนกระวายใจนะคะหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรเอ่ยความไม่สบายใจนั่นเองนะคะนั่นก็คือคำว่า anxiety นะคะทีนี้เรามาดูตัวอย่างนะคะของประโยคที่ใช้คำว่า anxious กันประโยคแรกค่ะนะคะ Nui's grandmother was anxious for his health when he was coughing a lot นะคะความหมายของประโยคนี้ก็คือคุณยายของหนุ่ยเนี่ยนะคะกังวลเรื่องสุขภาพของเขาตอนเขาไอมากๆนะคะก็คือพอเห็นว่าไอบ่อยๆใช่ไหมคะก็จะคิดไปละว่าไม่สบายหรือเปล่าทำนองนี้นะคะก็แสดงออกนะคะด้วยการใช้คำว่า anxious หรือว่ากังวลนั่นเองอีกครั้งนะคะ Nui's grandmother was anxious for his health when he was coughing a lot นะคะอีกตัวอย่างประโยคค่ะ Nui was anxious to be well so that his grandmother wouldn't be concerned นะคะความหมายของประโยคนี้ก็คือ Nui ร้อนใจนะคะอยากจะหายป่วยเร็วๆเพื่อที่ว่าคุณยายจะได้ไม่ต้องเป็นห่วงนะคะก็กลายเป็นความกังวลใจอีกแบบหนึ่งนะคะก็คือร้อนใจนั่นเองอยากจะหายป่วยไวๆว่าอย่างนั้นเถอะนะคะ Nui was anxious to be well so that his grandmother wouldn't be concerned นะคะ Nui ร้อนใจอยากจะหายป่วยเร็วๆเพื่อที่ว่าคุณยายจะได้ไม่ต้องเป็นห่วงเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่านะคะในสองประโยคนี้ค่ะนะคะ anxious เราก็ให้ความหมายว่ากังวลและอีกหนึ่งประโยคเราก็ให้ความหมาย anxious ว่าร้อนใจนั่นเองโดยรวมก็คือ เป็นการแสดงความรู้สึกว่าไม่สบายใจนะคะหรือว่าอาจจะรวมถึงหงุดหงิดใจนั่นเองนำไปใช้กันได้นะคะคุณผู้ฟังคะรายการ Everyday English ค่ะยินดีเป็นอย่างยิ่งหากคุณผู้ฟังจะมีข้อแนะนำหรือติชมรายการของเราโดยคุณผู้ฟังสามารถติดต่อเราได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0756720027หรือที่อีเมล address thassanee.th@wu.ac.th ขอขอบพระคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการของเราค่ะสวัสดีค่ะ
1: Everyday English.

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีสั่งแก้ปัญหานโยบายคุมเข้มอาวุธปืนและเร่งหาแนวทางไม่ให้กระทบนักกีฬายิงปืนกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเตรียมเปิดให้ลงทะเบียนทดสอบไทยพาสปอร์ตวันที่19สิงหาคมนี้ก่อนเริ่มใช้งานจริง31สิงหาคมทางการเกาหลีเหนือประนามการที่สหรัฐและเกาหลีใต้เตรียมดำเนินการซ้อมรบร่วมครั้งใหญ่ประจำปีที่มีวัตถุประสงค์เพื่อรับมือภัยคุกคามจากเกาหลีเหนือต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีสั่งแก้ปัญหานโยบายคุมเข้มอาวุธปืนและเร่งหาแนวทางไม่ให้กระทบนักกีฬายิงปืนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีสมาคมกีฬายิงปืนออกมาแสดงความกังวลว่ามาตรการควบคุมอาวุธปืนที่เข้มงวดอาจส่งผลกระทบต่อการฝึกซ้อมและการแข่งขันโดยย้ำว่าขณะนี้กรมการปกครองการกีฬาแห่งประเทศไทยและสมาคมกีฬายิงปืนอยู่ระหว่างการหารือร่วมกันและจะมีการออกกฎหมายเพื่อควบคุมอาวุธปืนเพิ่มเติมอย่างแน่นอน
2: ตอนนี้ผมก็ให้อธิบดีกรมการปกครองไปประสานงานคุยกันเราน่าจะออกกฎหมายควบคุมอาวุธปืนเพิ่มเติมแน่นอนล่ะนะด้วยสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะแล้วก็ด้วยนโยบายรัฐบาลก็แทนที่เราจะคิดเองทั้งหมดเดี๋ยวก็เป็นการบังคับก็ให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมนะครับแต่ว่าต้องอยู่บนพื้นฐานของความปลอดภัยแล้วก็ไม่ใช่มีช่องโหว่ให้คนใช้อาวุธปืนเหล่านี้ไปทำร้ายคนอื่น
1: ด้านพลตำรวจเอกทัชชัยปิตะนิลบุตรรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติชี้แจงกรณีมีการนำเสนอข่าวมาตรการกวดขันการพกพาอาวุธปืนของตำรวจจนเกิดความเข้าใจว่าหากตำรวจพกปืนนอกเวลาปฏิบัติหน้าที่จะถูกดำเนินคดีทั้งอาญาและวินัยเช่นเดียวกับประชาชนทั่วไปโดยกล่าวว่าการพิจารณาต้องดูจากข้อเท็จจริงและบริบทเป็นรายกรณีตามระเบียบตำรวจที่ระบุว่าข้าราชการตำรวจหากมีความจำเป็นต้องพกพาอาวุธปืนเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต้องได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาตั้งแต่ระดับสารวัตรขึ้นไปและต้องพกพาอาวุธปืนอย่างมิดชิดเรียบร้อยและเหมาะสมกับกาลเทศะทั้งนี้ตำรวจสามารถพกอาวุธปืนในการปฏิบัติภารกิจนอกเครื่องแบบหรืองานสืบสวนนอกเวลาราชการได้ตามความจำเป็นดังนั้นการเข้าไปในร้านอาหารหรือสถานที่สาธารณะระหว่างปฏิบัติหน้าที่หรือมีภารกิจที่เกี่ยวข้องกับงานจึงไม่ได้หมายความว่าพกปืนผิดกฎหมายโดยอัตโนมัติพร้อมย้ำว่าตำรวจมีอำนาจและหน้าที่ตามกฎหมายตลอดเวลาโดยเฉพาะเมื่อพบการกระทำผิดซึ่งหน้าสามารถเข้าระงับเหตุหรือจับกุมได้ตามอำนาจหน้าที่แต่การพกพาอาวุธปืนในที่สาธารณะต้องเป็นไปอย่างมิดชิดและเหมาะสมกับภารกิจเพื่อความปลอดภัยและความเชื่อมั่นของประชาชนรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกำชับสถานศึกษาทั่วประเทศคุมเข้มมาตรการความปลอดภัยรับมือพฤติกรรมเลียนแบบข่มขู่ใช้ความรุนแรง
3: นายยศนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ในฐานะผู้กำกับดูแลกระทรวงศึกษาธิการกล่าวถึงมาตรการตรวจค้นอาวุธและบุคคลที่จะเข้าไปภายในสถานศึกษาด้วยย้ำว่าจำเป็นที่ต้องดำเนินการอย่างเข้มงวดและสร้างความปลอดภัยขณะเดียวกันกระทรวงศึกษาธิการได้ศึกษารูปแบบมาตรการรักษาความปลอดภัยจากหลายประเทศทั้งด้านอุปกรณ์การตรวจสอบในระดับต่างๆและการสุ่มตรวจเพื่อนำมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับพื้นที่โดยช่วงเย็นนี้สถานการณ์ยังมีความเปราะบางจำเป็นต้องดำเนินมาตรการต่างๆด้วยความรัดกุมส่วนในระยะยาวกระทรวงศึกษาธิการเตรียมจะออกพระราชบัญญัติความปลอดภัยของสถานศึกษาโดยอยู่ระหว่างเตรียมความพร้อมที่จะเสนอร่างพระราชบัญญัติเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี
4: ก็จะมีตั้งแต่เรื่องของการที่จะมีอุปกรณ์ต่างๆมานะครับแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับการดูลักษณะของแมนนวลนะครับก็ใช้การตรวจสอบตามเลเวลต่างๆการสุ่มตรวจนี้ก็มีนะครับเพราะฉะนั้นเราใช้มาตรฐานเดียวกันกับเขาอยู่แล้วแต่ว่าเดือนนี้อย่างน้อยนะครับมีความจำเป็นต้องทำด้วยความรัดกุมนะครับเพราะว่าเป็นช่วงเปราะบางครับ
3: นายยศนันท์กล่าวถึงวิธีป้องกันพฤติกรรมเลียนแบบในสถานศึกษาว่าต้องให้ความสำคัญกับการสื่อสารและการสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องกระทรวงศึกษาธิการมีหลักสูตรที่รองรับการเปลี่ยนแปลงในโลกยุคดิจิทัลเกี่ยวข้องกับการเข้าถึงสิทธิส่วนบุคคล ซึ่งได้เผยแพร่ไปยังสถานศึกษาต่างๆแล้วขณะเดียวกันสถานศึกษาหลายแห่งได้ฝึกซ้อมการเอาตัวรอดเมื่อเกิดสถานการณ์ความรุนแรงย้ำว่าในช่วงเวลานี้ทุกฝ่ายต้องร่วมกันสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ปกครองและประชาชนว่าสถานศึกษาเป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยอดิษฐ์นาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: ขณะที่กระทรวงศึกษาธิการกำชับสถานศึกษาตรวจสอบกรณีข้อความแชทขู่กราดยิงในสื่อสังคมออนไลน์ยืนยันพร้อมแก้ไขปัญหาทันทีหากพบความเสี่ยงจริง
5: นายตติยพัฒน์ปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยถึงกรณีการแชร์ข้อความสนทนาที่มีลักษณะขู่ก่อเหตุกราดยิงในสื่อสังคมออนไลน์ว่าขณะนี้กระทรวงศึกษาธิการได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมกำชับให้สถานศึกษาตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างละเอียดรอบคอบทั้งในประเด็นว่าข้อความดังกล่าวมีที่มาจากนักเรียนในสถานศึกษาสังกัดจริงหรือไม่และเป็นการสนทนาที่มีตัวตนของผู้กระทำจริงหรือไม่โดยสถานศึกษาแต่ละแห่งมีมาตรการรองรับและสามารถพิจารณาดำเนินการได้ตามความเหมาะสมยึดหลักความปลอดภัยของนักเรียนเป็นสำคัญเขามองว่าการกระทำลักษณะนี้ส่วนหนึ่งมาจากพฤติกรรมเรียนแบบและอีกส่วนหนึ่งมาจากการก่อกวนซึ่งหากพิสูจน์ได้ว่าเป็นการก่อกวนจำเป็นต้องมีบทลงโทษที่เหมาะสมเนื่องจากสร้างความเสียหายต่อสถานศึกษาและส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของสังคมโดยรวมทั้งนี้กระทรวงศึกษาธิการขอให้ประชาชนอย่าตื่นตระหนกแต่ขอให้พิจารณาความน่าเชื่อถือของแหล่งข่าวและติดตามความชี้แจงจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เข้าใจสถานการณ์ที่แท้จริงป้องกันไม่ให้ตกเป็นเหยื่อจากการหลอกลวงพร้อมยืนยันว่าหากตรวจสอบพบว่าเหตุการณ์ใดมีความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นจริงหรือมีตัวบุคคลที่เกี่ยวข้องอย่างแท้จริงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมแก้ไขปัญหาทันทีจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: นายกรัฐมนตรียืนยันหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างตรวจสอบข้อเท็จจริงคดีทุจริตสอบท้องถิ่นและดำเนินคดีกับผู้ที่กระทำผิดทุกคนขณะที่ฝ่ายค้านเตรียมยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลในสมัยประชุมหน้าโดยมุ่งเป้าที่ประเด็นการทุจริตคอร์รัปชันนายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีที่เพจชมรมสตรองต้านทุจริตประเทศไทยออกมาเผยแพร่แชทข้อความที่อ้างว่ามีสจ.จังหวัดสตูลเป็นนายหน้าในการช่วยทุจริตสอบท้องถิ่นว่ารับฟังเฉพาะรายงานจากผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้มีหน้าที่ในการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างเป็นทางการเช่นสำนักงานป้องกันปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.สำนักงานคณะกรรมการป้องกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.และตำรวจที่ช่วยสอบสวนขยายผลซึ่งหากหน่วยงานเหล่านี้ตรวจสอบและสรุปผลออกมาแล้วว่ามีการกระทำผิดในส่วนใดเจ้าหน้าที่ก็จะเร่งดำเนินการสอบสวนและดำเนินคดีผู้ที่กระทำผิดทั้งหมดต่อไปยืนยันไม่มีข้อยกเว้นสำหรับผู้ที่กระทำผิดและไม่มีการช่วยเหลือผู้ใด
2: ที่แน่ๆก็คือใครทำผิดจะต้องถูกดำเนินคดีไม่มียกเว้นไม่มีเส้นไม่มีสายไม่มีเพดานตอนนี้คนพยายามบอกว่าอะไรนะไปเพดานอยู่ที่ระดับนี้ระดับนั้นผมเรียนได้เลยว่าไม่มีเพดานถึงใครก็คนนั้น
1: ขณะที่นายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิส.ส.บัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรคประชาชนและผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรเปิดเผยว่าฝ่ายค้านจะยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลในสมัยประชุมหน้าอย่างแน่นอนแต่ยังไม่สามารถเปิดเผยช่วงเวลาที่ชัดเจนได้เนื่องจากต้องพิจารณาจังหวะทางการเมืองและเงื่อนไขตามรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวข้องกับการยุบสภาภายหลังการยื่นยติเนื่องจากมีหลายประเด็นที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบโดยเฉพาะปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันความไม่โปร่งใสขององค์กรอิสระการบริหารราชการแผ่นดินและกรณีการหัวเลือกสว.
6: ในเวทีอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยก็จะมีข้อมูลบางอย่างที่เป็นข้อมูลเชิงลึกมากยิ่งขึ้นการอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยส่วนหนึ่งก็มีเอกสิทธิ์ในการคุ้มครองการทำหน้าที่ของฝ่ายค้านอยู่ด้วยเรื่องของการโกงสว.ก็เป็นประเด็นหนึ่งนะครับเรายังมีอีกหลายประเด็นที่สำคัญไม่แพ้กันเช่นเดียวกันนะก็อยากจะให้ทุกท่านรอติดตามว่าพรรคประชาชนเองเราจะมีการอภิปรายเรื่องอะไรบ้าง
1: กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570กำชับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติจัดสรรงบให้สอดคล้องต้นทุนการรักษาน
7: ายกรวีปริศนานันทกุลและนายณัฐชาติวงประเสริฐโฆษกคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570แถลงความคืบหน้าการพิจารณางบประมาณกระทรวงสาธารณสุขและงบประมาณจังหวัดและกลุ่มจังหวัด โดยนานาชาติระบุว่ากระทรวงสาธารณสุขได้รับการจัดสรรงบประมาณกว่า 396,000 ล้านบาทเป็นงบของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.กว่า 200,000 ล้านบาทคณะกรรมการได้ตั้งข้อสังเกตเรื่องภาระขาดทุนสะสมของโรงพยาบาลชุมชนจากงบเหมาจ่ายรายหัวที่ไม่สอดคล้องกับต้นทุนการรักษาซึ่งสปสช.รับข้อสังเกตเพื่อนำไปทบทวนโครงสร้างการจัดสรรงบประมาณให้สะท้อนต้นทุนที่แท้จริงพร้อมยืนยันว่างบประมาณที่เพิ่มขึ้นจะนำไปสานต่อนโยบายสำคัญเช่น30บาทรักษาทุกที่มะเร็งรักษาทุกที่และการฟอกไตสำหรับผู้ป่วยไตวาย
8: ผู้แทนของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติยืนยันว่าแม้งบประมาณจะจำกัดแต่จะไม่กระทบโครงการ30บาทรักษาทุกที่และจะไม่กระทบกับมะเร็งรักษาทุกที่รวมทั้งผู้ป่วยไตวายจะยังคงได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่องทางกรรมาธิการเน้นย้ำเหลือเกินว่าการได้รับงบประมาณเพิ่มขึ้นควรนำไปสู่การยกระดับบริการและสร้างประโยชน์ให้แก่ประชาชนที่มีความชัดเจนควบคู่ไปกับการรักษาเสถียรภาพทางการเงินของกองทุนและการแก้ไขปัญหาสภาพคล่องของโรงพยาบาลทั่วประเทศ
7: สำหรับงบประมาณจังหวัดและกลุ่มจังหวัดนายกรวีระบุว่าคณะกรรมการพิจารณาปรับลดงบประมาณ 22,000 ล้านบาทโดยโครงการโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่เช่นถนนเขื่อนและระบบน้ำจะผลักดันให้ใช้งบฟังก์ชันของหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงเพื่อมุ่งพัฒนาอัตลักษณ์และจุดขายของแต่ละพื้นที่ทั้งนี้คาดว่าการพิจารณาจะแล้วเสร็จตามกรอบเวลาก่อนเสนอเข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรในช่วงปลายเดือนสิงหาคมหรือต้นเดือนกันยายนนี้ชวิสาประทุมมารายงาน
1: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเตรียมเปิดให้ลงทะเบียนทดสอบ THAI Passport วันที่19สิงหาคมนี้ก่อนเริ่มใช้งานจริง31สิงหาคมจำกัดเฉพาะคนไทยอายุ15ปีขึ้นไปเท่านั้น
9: นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือกองทุน DE โดยยืนยันว่าได้มีการปรับเปลี่ยนรายละเอียดโครงการ THAI Passport ซึ่งภายใน 1-2 วันนี้กระทรวง DE จะมีการแถลงรายละเอียดอีกครั้งเบื้องต้นคาดว่าจะเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันที่19สิงหาคมนี้จากนั้นจะเปิดตัวโครงการอย่างเป็นทางการในวันที่28สิงหาคมก่อนเริ่มเปิดให้ประชาชนใช้งานจริงในวันที่31สิงหาคมโดยเงื่อนไขหลักของประชาชนที่ต้องการเข้าร่วมโครงการจะต้องมีอายุตั้งแต่15ปีขึ้นไปและต้องทำการยืนยันตัวตนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของประชาชนชาวไทยและป้องกันการใช้สิทธิ์ซ้ำซ้อนนอกจากนี้ในที่ประชุมยังได้มีการหารือถึงการปรับปรุงแผนงานของกองทุนให้มีความชัดเจนและเป็นรูปธรรมมากขึ้นเพื่อวางทิศทางการดำเนินงานในระยะยาวตั้งแต่ปี2570ถึง2574โดยจะเน้นไปที่การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลเป็นหลักอาทิการนำระบบ Government Data Center and Cloud มาใช้ในภาคราชการให้ครอบคลุมเพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดให้กับประชาชนต่อไปนันทภัสแสนตุ้มรายงาน
1: กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมเดินหน้าโครงการไทยเที่ยวไทย plus รอกระทรวงการคลังพิจารณางบประมาณโดยจะนำร่อง 500,000 สิทธิ์และอาจมีการพิจารณาขยายสิทธิ์เพิ่มเติมในระยะต่อไป
10: นายสุรศักดิ์พันธ์เจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยความคืบหน้าโครงการไทยเที่ยวไทย plus ว่ากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้ทำหนังสือไปยังกระทรวงการคลังเพื่อพิจารณาในส่วนของงบประมาณที่จะนำมาดำเนินโครงการซึ่งมีแนวโน้มที่จะเบิกจ่ายงบประมาณจากพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินซึ่งหากกระทรวงการคลังพิจารณาอนุมัติตามเงื่อนไขก็จะสามารถขับเคลื่อนโครงการได้ทันทีเมื่อระบบการลงทะเบียนมีความพร้อมโดยใช้งานผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังสำหรับรูปแบบการช่วยเหลือจะประกอบด้วยการสนับสนุนค่าห้องพักโรงแรมในส่วนของคูปองดิจิทัลหรือ e-voucher มูลค่า 1,000 บาทจะเปิดกว้างให้สามารถนำไปใช้จ่ายกับธุรกิจบริการประเภทอื่นๆได้อย่างครอบคลุมมากขึ้นโดยไม่จำกัดอยู่เพียงแค่ร้านอาหารเพื่อให้ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวได้รับประโยชน์อย่างทั่วถึงเบื้องต้นจะนำร่องเปิดรับทะเบียนจำนวน 500,000 สิทธิ์และหากโครงการได้รับการตอบรับที่ดีอาจมีการพิจารณาขยายสิทธิ์เพิ่มเติมในระยะต่อไป
11: ถ้าเงินกู้แปลว่ามีเลยครับแต่ใช้เงินกู้ไม่ได้แปลว่าต้องงบกลางครับงบกลางก็คือต้องไปคุยหลังตุลาหนึ่งจะทำได้ก็ต้องอยู่หลังบ้านของกระทรวงการคลังการลงทะเบียนเนี่ยมันต้องลงให้ครบมันต้องพร้อมแล้วก็เปิดทีเดียวครั้งก่อนต้องยอมรับครับเราเร่งจนไม่พร้อมพอไม่พร้อมประชาชนมาก็มีปัญหาเป็นคอขวดพอเกิดคอขวดก็ทำให้ไม่จูงใจละคนก็ไม่อยากใช้ละเพราะรู้สึกใช้ยากหรือไม่ประสบความสำเร็จนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราไม่อยากให้เกิดเพราะงั้นเนี่ย เราจะทำให้เร็วที่สุดแต่ต้องพร้อมที่สุดเพื่อประชาชนแล้วใช้แล้วไม่มีปัญหาน
10: ายสุรศักดิ์คาดว่าจะสามารถเปิดให้เริ่มใช้งานโครงการได้ในวันที่1ตุลาคมนี้เพื่อให้มีความต่อเนื่องกับโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ที่จะสิ้นสุดในวันที่30กันยายนแต่ต้องมีการทดสอบความพร้อมของระบบหลังบ้านอย่างรัดกุมที่สุดเพื่อป้องกันปัญหาความล่าช้าในการลงทะเบียนและอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนปฏิพลสรับรมารายงาน
1: ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติครั้งแรกกำหนดกรอบท่องเที่ยวใหม่มุ่งสร้างคุณค่าชูแนวคิด Visitor Economy ดูแลประสบการณ์นักท่องเที่ยวครบวงจรนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติครั้งแรกพร้อมเปิดเผยว่าที่ประชุมวางกรอบขับเคลื่อนการท่องเที่ยวไทยระยะต่อไปมุ่งสร้างคุณค่ามากกว่าการเร่งเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวพร้อมยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการท่องเที่ยวเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจกระจายรายได้สู่ผู้ประกอบการและชุมชนและวางระบบการท่องเที่ยวให้เติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืนสำหรับการขับเคลื่อนนโยบายในระยะต่อไปรัฐบาลจะมุ่งเน้นการบริหารจัดการการท่องเที่ยวแบบองค์รวมภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์และวิสิตอีโคโนมีซึ่งจะดูแลประสบการณ์ของนักท่องเที่ยวอย่างครบวงจรตั้งแต่ก่อนเดินทางเข้ามาจนถึงวันเดินทางกลับเพื่อสร้างความประทับใจและดึงดูดให้กลับมาเยือนซ้ำโดยจะใช้กลไกการทำงานร่วมกันผ่านคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนหรือกรอเป็นแกนหลักในการผลักดันซึ่งจะเชื่อมโยงครอบคลุมไปถึงภาคการค้าการบริการเกษตรกรรมความมั่นคงทางอาหารและการดูแลผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมตลอดจนชุมชนท้องถิ่นเพื่อให้เกิดการบูรณาการในทุกมิติ
12: เราจะได้วางกรอบการทำงานของเราเนี่ยเห็นครบทั้งในเรื่องของปัจจัยที่เป็นส่วนที่ทำให้นักท่องเที่ยวเนี่ยเขาสนใจที่จะมาบ้านเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความปลอดภัยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความสะดวกสบายไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของประสบการณ์ใหม่ๆที่เราพยายามจะสร้างขึ้นด้วยวัตถุประสงค์ที่จะยกระดับการท่องเที่ยวเนี่ยให้ไม่ได้เน้นเฉพาะในเรื่องของปริมาณเท่านั้นเพิ่มมูลค่าของการท่องเที่ยวยืดเวลาให้นักท่องเที่ยวอยู่กับเรานานขึ้นใช้เงินกับเรามากขึ้นนะคะ
1: นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้พิจารณาแนวทางการเพิ่มมูลค่าอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวโดยมีเป้าหมายหลักในการยืดระยะเวลาพำนักและกระตุ้นการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวต่างชาติให้สูงขึ้นควบคู่ไปกับการทบทวนกฎระเบียบและยกระดับมาตรฐานสถานที่พักพร้อมเดินหน้าแผนพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนใน4พื้นที่พิเศษได้แก่หมู่เกาะช้างลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาเชียงรายและคุ้งบางกระเจ้ารวมทั้งเร่งผลักดันพื้นที่กลุ่มเมืองมรดกโลกอย่างสุโขทัยศรีสัชนาลัยและกำแพงเพชรให้เป็นพื้นที่ต้นแบบในการบริหารจัดการที่นำเอาทุนทางวัฒนธรรมมาต่อยอดเพื่อสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับอุตสาหกรรมการท่อง

0: คาที่เหมาะสมตั้งเป้าพัฒนาที่อยู่อาศัย 44,000 หน่วยระหว่างปี2570ถึงปี2575สำหรับระยะที่1เตรียมพัฒนา5โครงการรวม 4,102 หน่วยในพื้นที่ยุทธศาสตร์ได้แก่เชียงใหม่ที่หนองหอยกรุงเทพมหานครที่ร่มเกล้าปทุมธานีที่คลอง4และคลอง5และชลบุรีที่บางละมุงซึ่งการพัฒนาโครงการจะใช้แนวทาง Design and Develop เปิดโอกาสให้เอกชนที่มีความพร้อมเข้ามาร่วมออกแบบและพัฒนาโดยการเคหะแห่งชาติจะบริหารความเสี่ยงด้วยการชำระค่าก่อสร้างเมื่อโครงการแล้วเสร็จและส่งมอบให้ประชาชนครบถ้วนพร้อมสำรวจความต้องการของประชาชนผ่านระบบ Pre-sale ก่อนเริ่มก่อสร้างเพื่อให้จำนวนที่อยู่อาศัยสอดคล้องกับความต้องการในแต่ละพื้นที่และลดปัญหาที่อยู่อาศัยเหลือขายนิตยาคุณสิมรายงาน
1: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าก
2: รมทรัพย์สินทางปัญญาแนะนำคอนเทนต์ครีเอเตอร์และยูทูบเบอร์ให้รู้เท่าทันกฎหมายลิขสิทธิ์โดยคลิปวิดีโอถือเป็นงานโสตทัศนวัสดุที่ได้รับความคุ้มครอง50ปีนับจากการเผยแพร่ครั้งแรกหากถูกละเมิดสามารถแจ้งแพลตฟอร์มส่งหนังสือเตือนหรือดำเนินคดีตามกฎหมายได้นอกจากนี้ลิขสิทธิ์ยังสามารถโอนหรือรับมรดกได้ทายาทจึงควรดำเนินการแต่งตั้งผู้จัดการมรดกและแจ้งแพลตฟอร์มเพื่อรับสิทธิ์ดูแลช่องและรายได้อย่างต่อเนื่องสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพลิดวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
3: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
4: อุ๊ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
5: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
4: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
6: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
7: 19:22 รับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าว KCNA ของทางการเกาหลีเหนือรายงานว่าโฆษกกระทรวงการต่างประเทศเกาหลีเหนือออกแถลงการประณามการที่สหรัฐและเกาหลีเหนือเตรียมดำเนินการซ้อมรบร่วมประจำปีภายใต้ชื่อรหัสอุนชิฟรีดอมชิลระหว่างวันที่17ถึงวันที่27สิงหาคมนี้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับมือกับภัยคุกคามต่างๆจากเกาหลีเหนืออาทิการต่อต้านอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนการโจมตีทางไซเบอร์และการรบกวนสัญญาณระบบกำหนดตำแหน่งบนโลกหรือ GPS โฆษกกระทรวงการต่างประเทศเกาหลีเหนืออ้างว่าความร่วมมือทางทหารระหว่างสหรัฐญี่ปุ่นและเกาหลีใต้กำลังพัฒนาไปสู่การเป็นพันธมิตรด้านนิวเคลียร์พร้อมกันนี้ยังเตือนว่าเกาหลีเหนือจะดำเนินการตอบโต้ภัยคุกคามใหม่จากประเทศเหล่านี้ด้วยมาตรการป้องปรามใหม่ด้วยเช่นกันอย่างไรก็ตามทางการสหรัฐและเกาหลีใต้ยังไม่ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับถ้อยแถลงดังกล่าวของทางการเกาหลีเหนือสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของนายเดวิดทามาโยหัวหน้าหน่วยงานบรรเทาสาธารณภัยของโคลอมเบียเมื่อช่วงดึกของวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ให้คำมั่นว่าหน่วยกู้ภัยของโคลอมเบียจะช่วยเหลือประชาชนจำนวน379คนที่ยังคงสูญหายจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 7.4 ในพื้นที่แถบตะวันตกของประเทศเมื่อวันที่10สิงหาคมที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามนายทามาโยยอมรับว่าโอกาสที่จะพบผู้รอดชีวิตกำลังลดน้อยลงทุกทีขณะที่ประธานาธิบดีอาเบลาโดเดลาเอสปริเอลลาผู้นำโคลอมเบียยืนยันว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ในโคลอมเบียเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย281รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บเกือบ 4,000 รายนอกจากนี้ยังพบอาคารที่อยู่อาศัยมากกว่า 13,000 แห่งได้รับความเสียหายจากเหตุภัยพิบัติครั้งนี้ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบริเวณภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาและภาคเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะส

0: มซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มรวมถึงน้ำล้นตลิ่งในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านและตากอุณหภูมิต่ำสุด 22-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุดรธานีหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสระบุรีและกาญจนบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 25-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลายะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 26-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 7:36 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง80เซนติเมตรและเวลา 21:40 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร23เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:39 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง26เซนติเมตรและเวลา 15:25 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง70เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:42 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:05 น
1: เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบ้านที่เคยอยู่มานานอาจกลายเป็นจุดอันตรายโดยไม่รู้ตัว
2: เพื่อปรับบ้านให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยกันเถอะค่ะพื้นต้องเป๊ะในบ้านห้ามลื่นห้องน้ำต้องมีราวจับแสงต้องสว่างทางเดินบันไดต้องมองเห็นชัดเจนจัดของให้เป็นระเบียบเคลียร์สิ่งกีดขวางบนพื้น
1: ปรับเพียงนิดเพื่อชีวิตสูงวัยที่ปลอดภัยในบ้านของคุณ
3: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
0: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและชโลธรจัญญาอ่าน

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยมีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานมีภาษาวัฒนธรรมและสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทยสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5กรมประชาสัมพันธ์

0: ค่ะคุณยายค่ะศาสนาคืออะไรหรอคะ
1: โอ้หลานเอ้ยศาสนาก็คือแสงนำทางชีวิตนำความสงบและความเข้มแข็งในจิตใจเรานะหลานเอ้ย
2: ใช่แล้วจ้าศาสนาคือการปฏิบัติตามคำสอนการช่วยเหลือชุมชนและเสริมสร้างศรัทธาในสิ่งที่ดีงามนะจ๊ะ
0: อ๋อเข้าใจแล้วค่ะคุณตาคุณยาย
3: ทุกศาสนาสอนให้ทุกคนเป็นคนดีเริ่มต้นชีวิตที่ดีด้วยศาสนาและใจคุณร่วมสร้างความเข้มแข็งในสถาบันศาสนาหนึ่งในสถาบันหลักของชาติด้วยความปรารถนาดีสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์

0: ลุงครับแหมดูสบายใจจังเลยนะครับไม่ต้องไปทำงานเหมือนกับพ่อผมเลย
1: เพราะลุงวางแผนดีไงล่ะลูกตอนลุงอายุเท่าพ่อหนูลุงเริ่มเก็บออมเงินไว้ใช้ยามเกษียณเลยมีเวลาพักผ่อนแบบนี
0: ้หึวางแผนก่อนเกษียณวางแผนยังไงหรอครับคุณลุง
1: โอ้ยไม่เห็นจะยากเลยลูกลุงแบ่งเงินเดือนไว้ส่วนหนึ่งทุกเดือนแล้วเอาไปลงทุนในกองทุนที่มีความเสี่ยงพอดีตอนนี้ดอกผลที่ลุงได้พอใช้แบบไม่ต้องลำบากเลยละไอ้หนู
0: โหตอนผมโตขึ้นผมจะทำแบบคุณลุงบ้างครับผมอยากจะสบายแบบคุณลุงครับ
1: ดีมากเลยลูกเก็บเล็กผสมน้อยตั้งแต่ตอนนี้อนาคตสบายแบบลุงได้อย่างแน่นอน
0: เริ่มต้นวางแผนการออมเงินในวันนี้เพื่อชีวิตเกษียณที่มั่นคงในวันหน้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
2: ์อุ๊ยข่าวอะไรอ่ะไหนดูด้วยสิ
3: ไหนๆดูสิคู่รักซุปตาลูกหนึ่งขึ้นต้นด้วยรอส่อเตียงหักแอบย่องเซ็นใบหย่าฉันว่าต้องเป็นคนนี้แน่ๆนางมีข่าวเช้าตลอดข่าวนี้แซ่บนะฉันรีบอัพลงเพจอีฟ้าลงก่อนคนอื่นเพจฉันจะได้ดังๆปังๆมีคนติดตามเยอะ
2: เดี๋ยวหยุดก่อนนี่เธอจะลงข่าวโดยไม่ตรวจสอบข้อมูลไม่ได้นะรู้ไหมมันผิดกฎหมาย PDPA พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลการลงข่าวโดยไม่ได้แจ้งให้ดาราคนนั้นรู้และไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลทำแบบนี้ถือเป็นการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลระวังจะโดนดาราสาวในข่าวแจ้งความเอาผิดเธองานนี้เธอไม่รอดแน่
3: ว้ายทำไมฉันไม่รู้โอเคฉันต้องรีบโทรไปตรวจสอบข้อเท็จจริงจากแหล่งข่าวก่อนดีกว่าเพราะฉันไม่อยากติดคุกติดตารางจ้า
2: แค่อย่างรู้คิดเช็คข้อมูลก่อนแชร์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
4: ชายแดนใต้เราอาจแตกต่างในเรื่องศาสนาวิถีชีวิตขนบธรรมเนียมและประเพณีแต่ความหลากหลายคือความงดงามที่ทำให้เราอยู่ร่วมกันได
5: ้เข้าใจและเคารพในความแตกต่างคือกุญแจสำคัญที่ทำให้สังคมสงบสุขมาร่วมมือกันสร้างสังคมที่เคารพในความหลากหลายด้วยมิตรภาพรอยยิ้มความเอื้ออาทรและเติมเต็มความรักให้ผู้คนทุกศาสนา
4: พหุวัฒนธรรมที่ชายแดนใต้เราจะอยู่ร่วมกันในความหลากหลายด้วยความสุข
2: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
6: พี่มาจับผมทำไมเนี่ยผมไม่ได้เมาพี่รู้หรือเปล่าผมน่ะลูกใคร
7: wow.
6: พี่เอาเงินนี้ไปแล้วกันจะได้จบๆกันไป
8: ไม่รับรับไม่รับรับไม่รับ
9: หยุดเดี๋ยวนี้อย่าไปรับฉันเป็นเจ้าที่อยู่ตรงนี้มานานเห็นมาเยอะการรับสินบนเป็นสิ่งไม่ดีอย่าคิดว่าไม่มีใครเห็นนั่นน่ะทุกสายตากำลังจ้องคุณอยู่สินบนเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศเกิดผลกระทบต่อประชาชนมาร่วมกันตัดวงจรการทุจริตพบเห็นการทุจริตแจ้งได้ที่สายด่วนปปช. 1205
10: คนไทยไม่เอาสินบน
9: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
11: ์ช่วงนี้มาตูมคุยกับใครอ่ะ
12: โหยิ้มหวานเชียว
9: อุ๊ยพี่คุยแชท Facebook กับจอนอยู่ค่ะอืมเขาน่ารักมากเลยโปรไฟล์ก็ดีอายุ35ปีเป็นชาวต่างชาติโสดเป็นวิศวะแท่นขุดเจาะอีกด้วยนะเราคุยกันมา2สัปดาห์แล้วแล้วก็ล่าสุดเขาบอกว่าเขาจะส่งแหวนมาให้ด้วยอะค่ะแต่เขาบอกว่าตอนนี้ของติดอยู่ที่ขนส่งบอกว่าจะต้องจ่ายค่าภาษีเพิ่มเติมด้วยอะค่ะน้องก็เลยว่าเดี๋ยวน้องจะโอนไปให้เขาอะค่ะน่ารักจัง
11: เดี๋ยวหยุดเลยห้ามโอนนะดูท่านี่คือโรแมนต์สแกมมาหลอกให้รักและตกทรัพย์เราหยุดติดต่อทันทีเลย
9: อ๋อได้พี
12: ่การใช้สื่อออนไลน์ต้องตรวจสอบให้ดีอย่าเพิ่งเชื่อใจใครทันทีไม่อย่างนั้นนอกจากจะเสียใจแล้วยังต้องเสียทรัพย์อีกด้วย
9: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
13: ์เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี่
7: หยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
13: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
14: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไปด้วยกันนะครับ
13: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
15: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
16: กระจกสะเทือนอ่ะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
15: โอ้แม่ไม่วัยรุ่นเลย
17: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรืออย่างไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
15: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
17: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบกบอกเล่าข่าวสารนโยบายจากรัฐบาลทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ในเวลา 19:30 น. ถึง 20:00 น. กับรายการมองอันดับ

เกิดมาครั้งนี้ได้มามีโอกาสเป็นพระราชินีและได้มารับความรักความไว้วางใจจากประชาชนนี่คุ้มค่าคุ้มค่ากว่าอะไรทุกอย่างที่ว่าไม่เคยมีประสบการณ์อย่างนี้เลยแล้วมาเป็นอย่างนี้หมายความว่าได้รับความรักความไว้วางใจทุกร่วมกันสุขร่วมกันนี่เป็นของขวัญเป็นรางวัลอย่างเลอเลิศของชีวิตของข้าพเจ้า

สวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการมองอันดามันค่ะทางสวทนะคะในฝั่งอันดามันภาคใต้ตอนบนค่ะทั้ง5สถานีนะคะก็มาพบกับน้องฝนค่ะแล้วก็ทีมงานสวทกระบี่ค่ะเราพบกันทุกค่ำคืนนะคะวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในเวลาทุ่มครึ่งไปจนถึง2ทุ่มค่ะกับเรื่องราวข่าวสารนะคะที่นำมาบอกเล่ากับคุณผู้ฟังกันค่ะวันนี้เรื่องราวที่น้องฝนจะมาเล่งกันนะคะเป็นเรื่องราวที่โฆษกสตช.ค่ะเขาได้ชี้แจงแนวทางมาขับชายกฎหมายอาวุธปืนนะคะหากยิงผู้ร้ายต้องสมควรแก่เหตุย้ำว่างดออกใบพกพาป.12นะคะให้ประชาชนตั้งแต่ปี2566ค่ะสร้างระดมกวาดล้างปืนเถื่อนแล้วก็ปืนดัดแปลงทั่วประเทศค่ะโดยเรื่องนี้พลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธ์ค่ะรองเจรตำรวจแห่งชาติและโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้เปิดเผยถึงแนวทางการบังคับใช้กฎหมายและการควบคุมอาวุธปืนในพื้นที่สาธารณะนะคะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเจ้าหน้าที่ได้บังคับใช้ตามหลักข้อกฎหมายทางการป้องกันตนเองและพฤติการการใช้อาวุธปืนค่ะซึ่งการยิงผู้ร้ายอาจจะไม่ได้ผลพิษถูกกรณีค่ะจะต้องดูที่อันตรายและก็ความเหมาะสมตามหลักกฎหมายอาญาค่ะเมื่อมีการยิงผู้อื่นจนถึงแก่ความตายเจ้าหน้าที่จะสืบสวนสอบสวนข้อเท็จจริงค่ะเป็นคดีอาญาถูกกรณีส่วนผู้ยิงจะมีความผิดหรือไม่เนี่ยขึ้นอยู่กับพยานหลักฐานค่ะว่าเป็นการป้องกันตัวที่สมควรแก่เหตุและก็เป็นการป้องกันพยานอันตรายที่ใกล้จะถึงหรือไม่เช่นกรณีผู้ตายนะคะบุกรุกข้าวบ้านยามวิกาลจนถึงห้องนอนและก็ไม่ยุดตามคำเตือนถือเป็นการป้องกันที่สมควรแก่เหตุค่ะแต่ถ้ายิงใส่บุคคลที่เพียงแค่ปีนรั้วบ้านและก็ยิงไล่ลั่งขณะที่ผู้ร้ายกำลังวิ่งหนีค่ะชื่อว่าพยันตรายสิ้นสุดแล้วการกระทำดังกล่าวอาจเป็นการป้องกันตัวที่เกินกว่าเหตุได้ย้ำว่าตั้งแต่ปี2516ค่ะไม่มีการออกใบอนุญาตพกพาอาวุธปืนหรือป.12นะคะหรือต่ออายุใบอนุญาตเดิมให้กับประชาชนทั่วไปแล้วค่ะดังนั้นประชาชนที่มีใบอนุญาตให้มีและก็ชายป.4จึงไม่สามารถพกพาอาวุธปืนออกนอกเคหสถานใดเว้นแต่จะมีเหตุจำเป็นเร่งด่วนตามพฤติการนะคะหรือเป็นนักกีฬาที่จะต้องเดินทางไปแข่งขันตามระเบียบที่กำหนดค่ะทางนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะก็ได้ยกระดับกวาดล้างปืนออนไลน์และก็ปืนดัดแปลงค่ะเข้มงวดการตรวจคนทั้งในพื้นที่จริงและก็การตรวจจับทางออนไลน์ผ่านสายตรวจไซเบอร์เพื่อปราบปรามการซื้อขายอาวุธปืนผิดกฎหมายค่ะโดยมีการระดมกวาดล้างครั้งใหญ่ไปจนถึงสิ้นเดือนและก็จะยังคงความเข้มงวดอย่างต่อเนื่องนะคะอีกทั้งยังมุ่งเน้นการจับกุมแหล่งต้นทางของอาวุธปืนและก็การนำปืนบีบีกันหรือว่าปืนแบล็งนะคะมาดัดแปลงเป็นอาวุธร้ายแรงเพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดในพื้นที่สาธารณะนั่นเองค่ะที่ยิบยกเรื่องนี้มาเล่นกันนะคะเพราะมีการพูดคุยกันในโลกโซเชียลค่อนข้างมากค่ะก็เลยพอดีบังเอิญว่าโคซกข้องโฆษกของสตช.เนี่ยท่านก็ได้ออกมาชี้แจงเรื่องนี้พอดีนะคะน้องฝนก็เลยนำมาบอกเล่าให้คุณผู้ฟังนะคะได้รับทราบกันในกรณีของปืนนะคะใครยี่มีนะคะก็อย่าไปพกพาออกไปข้างนอกนะคะไว้ป้องกันตัวเองในบ้านถูกต้องแล้วนะคะแต่ก็ต้องดูเหตุอันสมควรตามเหมือนตามที่ท่านโฆษกสตช.บอกด้วยนะคะไม่ใช่ว่าโจรวิ่งออกนอกบ้านแล้วยิงหลายตามนั้นก็ไม่ได้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าห้ามแล้วบอกว่าเลยว่าอย่าเข้ามานะคะลือเข้ากำลังจะเข้ามาทำร้ายเราอันนี้ถือว่าเป็นการป้องกันตัวเองนะคะนี่ไม่ใช่เป็นการชี้พลุ่งให้กระรอกค่ะแต่ว่าบอกกันไว้ว่าแม้ว่าท่านยิงโจรเนี่ยท่านก็โดนคดีอาญาเหมือนกันนะคะแต่ว่าก็ต้องขึ้นอยู่กับการสืบสวนสอบสวนด้วยนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปผักฟังสิ่งที่น่าสนใจกันสักเดียวนึงค่ะ

0: เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
1: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
2: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
0: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไว้ด้วยกันนะครับ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
0: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
3: กระจกสะเทือนอ่ะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
0: โอ้แม่ไม่วัยรุ่นเลย
4: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรืออย่างไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
0: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
4: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบก
5: วันนี้ก็หมดเวลากันแล้วค่ะสำหรับรายการมองอันดามันค่ะทางสวท.นะคะในฝั่งอันดามันภาคใต้ตอนบนค่ะทาง5สถานีนะคะเราจะลบมาพบกันใหม่ในครั้งหน้าทุกวันจันทร์ทุกวันศุกร์ในเวลาทุ่มครึ่งไปจนถึง2ทุ่มวันนี้น้องฝนและก็ทีมงานสวท.กระบี่ค่ะจากลาคุณผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ก่อนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีเชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ชายแดนไทยกัมพูชาณจังหวัดสักแก้วตราดและจันทบุรีนายกรัฐมนตรีเตรียมเยือนออสเตรเลียและนิวซีแลนด์วันที่17ถึงวันที่22สิงหาคมนี้มุ่งขยายตลาดสินค้าไทยพร้อมยกระดับความร่วมมือระหว่างกันสมาคมกีฬามวยสากลร่วมกับวันแชมเปี้ยนชิพสนับสนุนนาบินอานานเข้าคัดตัวเป็นนักกีฬามวยสากลทีมชาติไทยเตรียมแข่งขันโอลิมปิกเกม2028ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันศุกร์ที่14สิงหาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 7:50 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่กองกำลังชายแดนและได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาณด่านศุลกากรบึงตะกวนอำเภอตาพระยาฐานปฏิบัติการนันทวงศ์อำเภอโคกสูงจังหวัดสักแก้วฐานปฏิบัติการตากสินพิชิตไพรีอำเภอเมืองตราดจังหวัดตราดและฐานปฏิบัติการ6บ้านแหลมอำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีจบข่าวในพระราชสำนัก
1: นายกรัฐมนตรีเตรียมเยือนออสเตรเลียและนิวซีแลนด์วันที่17ถึง22สิงหาคมนี้มุ่งขยายตลาดสินค้าไทยดึงดูดการลงทุนและเทคโนโลยีพร้อมยกระดับความร่วมมือด้านความมั่นคงและการเดินทางระหว่างประชาชน
2: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีมีกำหนดเยือนเครือรัฐออสเตรเลียอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่17ถึง20สิงหาคมและนิวซีแลนด์ระหว่างวันที่20ถึง22สิงหาคม2569ตามคำเชิญของนายกรัฐมนตรีทั้งสองประเทศซึ่งการเยือนครั้งนี้มุ่งสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้ไทยทั้งการขยายตลาดสินค้าดึงดูดการลงทุนและเทคโนโลยีเชื่อมโยงภาคธุรกิจตลอดจนเพิ่มความร่วมมือด้านความมั่นคงโดยที่ออสเตรเลียนายกรัฐมนตรีจะหารือกับนายแอนโทนีแอลบาเนซีเพื่อขับเคลื่อนความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ครอบคลุมการค้าการลงทุนพลังงานสะอาดวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมส่วนที่นิวซีแลนด์นายกรัฐมนตรีจะหารือกับนายคริสโตเฟอร์ลักซอนและร่วมลงนามปฏิญญายกระดับความสัมพันธ์สู่ความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์พร้อมผลักดันสินค้าไทยเข้าสู่ตลาดนิวซีแลนด์และดึงดูดการลงทุนในอุตสาหกรรมต่างๆนอกจากนี้ไทยยังมุ่งเพิ่มความร่วมมือด้านการป้องกันอาชญากรรมข้ามชาติและผลักดันการกลับมาเปิดเที่ยวบินตรงกรุงเทพโอ๊กแลนด์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวการศึกษาและติดต่อทางธุรกิจโดยรัฐบาลย้ำว่าการเยือนครั้งนี้ต้องนำไปสู่โอกาสทางเศรษฐกิจและประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมแก่ประเทศไทยและประชาชนวาสนาตระเกตรายงาน
1: เรื่องสั้นมาตุภูมิโดยวัดหยวงแก้วได้รับรางวัลชนะเลิศรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าประจำปี2569จัดโดยสภาผู้แทนราษฎรร่วมกับสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยเพื่อส่งเสริมประชาธิปไตยผ่านงานวรรณกรรม
3: สภาผู้แทนราษฎรร่วมกับสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยประกาศผลการตัดสินรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าประจำปี2569ทั้งประเภทเรื่องสั้นและบทกวีเพื่อส่งเสริมการใช้วรรณกรรมเป็นสื่อสะท้อนสังคมการเมืองการบริหารบ้านเมืองและคุณค่าประชาธิปไตยโดยรางวัลชนะเลิศประเภทเรื่องสั้นได้แก่มาตุภูมิโดยวัดยวงแก้วรางวัลรองชนะเลิศได้แก่ผีพ่อผมโดยวุฒินันท์ชัยศรีและเมื่อความร้อนไม่เคยลงคะแนนโดยวิรัติขันตยานุกูลกิจพร้อมรางวัลชมเชย10รางวัลสำหรับประเภทบทกวีมีผลงานส่งเข้าประกวดรวม472ผลงานโดยรางวัลชนะเลิศได้แก่ใบสั่งซื้อที่ยังไม่ได้ใบเสร็จโดยสงกาสังซึ่งนำเสนอปัญหาการบริหารบ้านเมืองผ่านรูปแบบการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ขณะที่รางวัลรองชนะเลิศได้แก่พยันไม่ชนะสระบนไม่เหนือใครเพราะรวมเป็นหนึ่งจึงงดงามโดยปะการังและร่มพยุงเมืองโดยวันธนพรบุญชูพร้อมรางวัลชมเชย10รางวัลทั้งนี้รางวัลชนะเลิศทั้งสองประเภทได้รับเงินรางวัล 100,000 บาทพร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตรส่วนรองชนะเลิศได้รับรางวัลละ 60,000 บาทและชมเชยได้รับรางวัลละ 30,000 บาทชวิสาประทุมมารายงาน
1: สำนักงานประกันสังคมขานรับกฎหมายสมรสเท่าเทียมโดยคู่สมรสทุกเพศที่ชอบด้วยกฎหมายจะได้รับสิทธิประโยชน์จากกองทุนประกันสังคมอย่างเท่าเทียม
2: นางสาวกาญจนาภูลแก้วเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมเปิดเผยว่าสำนักงานประกันสังคมขานรับกฎหมายสมรสเท่าเทียมโดยบุคคลทุกเพศที่จดทะเบียนสมรสอย่างถูกต้องตามกฎหมายมีสถานะเป็นคู่สมรสที่ชอบด้วยกฎหมายและได้รับการคุ้มครองสิทธิอย่างเท่าเทียมสำหรับสิทธิประโยชน์จากกองทุนประกันสังคมคู่สมรสทุกเพศที่จดทะเบียนสมรสอย่างถูกต้องตามกฎหมายสามารถได้รับสิทธิประโยชน์ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่สำนักงานประกันสังคมกำหนดโดยเฉพาะสิทธิกรณีเสียชีวิตได้แก่เงินสงเคราะห์กรณีตายค่าทำศพและเงินบำเหน็จชราภาพโดยกรณีเงินสงเคราะห์กรณีตายหากผู้ประกันตนไม่ได้ระบุผู้รับผลประโยชน์ไว้คู่สมรสที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายจะเป็นผู้มีสิทธิ์ตามลำดับส่วนค่าทำศพคู่สมรสสามารถเป็นผู้จัดการศพและยื่นขอรับเงินค่าทำศพได้ในอัตราเหมาจ่าย 50,000 บาทตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดขณะที่กรณีเงินบำเหน็จชราภาพหากผู้ประกันตนมาตรา33หรือมาตรา39เสียชีวิตก่อนรับบำนาญทายาทรวมถึงคู่สมรสที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายมีสิทธิ์ได้รับเงินบำเหน็จชราภาพตามสัดส่วนที่กฎหมายกำหนดนิตยาคุณสิมรายงาน
1: กระทรวงคมนาคมเร่งขับเคลื่อนนโยบายลดภาระค่าครองชีพประชาชนเตรียมบังคับใช้ตั๋วร่วมค่าโดยสารรถไฟฟ้าสูงสุดไม่เกิน45บาทตั้งเป้าให้บริการพร้อมกัน1มกราคม2570
3: นายพิพันธ์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการนโยบายระบบตั๋วร่วมว่าที่ประชุมได้เร่งรัดการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วมพุทธศักราช2568โดยกำหนดโครงสร้างอัตราค่าโดยสารร่วมสำหรับสายทางที่เข้าร่วมระบบให้มีค่าแรกเข้าไม่เกิน17บาทและคิดค่าโดยสารรวมสูงสุดไม่เกิน45บาทต่อเที่ยวพร้อมทั้งเว้นการจัดเก็บค่าแรกเข้าซ้ำเมื่อมีการเปลี่ยนถ่ายสายทางเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางของประชาชนพร้อมเห็นชอบร่างกฎหมายลำดับรองจำนวน10ฉบับและเห็นชอบหลักเกณฑ์การบริหารจัดการกองทุนส่งเสริมระบบตั๋วร่วมพร้อมทั้งมอบหมายให้สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรหรือสนค.เร่งจัดทำหลักเกณฑ์ศูนย์บริหารจัดการรายได้กลางหรือ CCH เพื่อรองรับการจัดสรรรายได้ระหว่างผู้ให้บริการอย่างโปร่งใสและมีประสิทธิภาพนอกจากนี้ที่ประชุมยังได้สั่งการให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.การรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.และกรุงเทพมหานครเร่งเจรจากับผู้รับสัมปทานเกี่ยวกับโครงสร้างค่าโดยสารและการจัดสรรรายได้เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามกรอบกฎหมายและสัญญาที่เกี่ยวข้องโดยมุ่งหวังให้ระบบตัวร่วมสามารถเปิดให้บริการประชาชนได้ทันตามเป้าหมายในวันที่1มกราคม2570นพศรแก้วคำรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ตั้งเป้าสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวในไตรมาสสุดท้ายปีนี้ที่3ล้าน5แสนล้านบาทด้วยการกระตุ้นการเดินทางขยายตลาดศักยภาพและกระจายรายได้สู่เมืองรองและชุมชน
4: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานการประชุมติดตามแผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวประจำปีงบประมาณ2569โดยเปิดเผยผลการดำเนินงาน3ไตรมาสแรกว่าสามารถสร้างรายได้สะสมแล้วกว่า 2,120,000 ล้านบาทซึ่งการท่องเที่ยวในประเทศยังคงขยายตัวได้ดีด้วยยอดเดินทาง156ล้านคนครั้งสร้างรายได้ 916,000 ล้านบาททั้งนี้ได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานบูรณาการเร่งเครื่องในช่วงไตรมาสสุดท้ายเพื่อกระตุ้นการเดินทางขยายตลาดศักยภาพและกระจายรายได้สู่เมืองน่าเที่ยวหรือเมืองรองและชุมชนหวังดันรายได้รวมให้เข้าใกล้เป้าหมาย 3,500,000 ล้านบาทมากที่สุดสำหรับภาพรวมการเบิกจ่ายงบประมาณสามารถทำได้สูงถึง 194.11 ซึ่งทะลุเป้าหมายของภาครัฐพร้อมกันนี้ยังได้กำชับให้เร่งรัดการเบิกจ่ายส่วนที่เหลืออย่างคุ้มค่าและแนะให้ทุกภาคส่วนร่วมกันถอดบทเรียนการทำงานเพื่อใช้เป็นแนวทางในการวางแผนจัดทำงบประมาณปี 2570มุ่งยกระดับขีดความสามารถด้านการท่องเที่ยวและขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพต่อไปปฏิพลสถาพรมมารายงาน
1: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเร่งแก้ปัญหาการทับถมของกระซ้าหรือซากเปลือกหอยทะเลแตกหักที่ทับถมกันจนทำให้ร่องน้ำตื้นเขินกระทบการประกอบอาชีพของประชาชนและชาวประมงพื้นบ้าน
5: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่บริเวณชายฝั่งคลองปากทะเล ตำบลปากทะเลอำเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรีติดตามปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งและรับฟังปัญหาการทับถมของกระซ้าส่งผลกระทบต่อการประกอบอาชีพของประชาชนและชาวประมงพื้นบ้านพร้อมกล่าวว่าปัญหาการทับถมของกระซ้าเป็นเศษชิ้นส่วนเปลือกหอยเปลือกปูหอยขนาดเล็กหรือสิ่งมีชีวิตที่มีเปลือกแข็งแคลเซียมคาร์บอเนตซึ่งถูกคลื่นลมและกระแสน้ำพัดพามาสะสมบริเวณชายหาดปากอ่าวหรือร่องน้ำชายฝั่งโดยบริเวณปากคลองปากทะเลหมู่ที่2และหมู่ที่3ตำบลปากทะเลประสบปัญหาร่องน้ำตื้นเขินจากการสะสมของเศษเปลือกหอยส่งผลให้ประชาชนและชาวประมงพื้นบ้านประสบความยากลำบากในการนำเรือเข้าออกกระทบต่อความปลอดภัยและต้นทุนในการประกอบอาชีพขณะที่ลักษณะภูมิศาสตร์บริเวณปากคลองที่เป็นแหลมยังเป็นจุดรวมของกระแสน้ำและลมที่พัดพาวัสดุจากบริเวณอื่นมาสะสมอย่างต่อเนื่องนายสุชาติยังได้รับฟังปัญหาและข้อเสนอจากคนในพื้นที่ยืนยันรัฐบาลมีความตั้งใจแก้ปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตและการประกอบอาชีพของประชาชนทั้งปัญหาน้ำท่วมภัยแล้งปัญหาด้านทรัพยากรน้ำและชายฝั่งปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: กรมการค้าภายในจัดงานพรีเมียมดูเรียนเฟส2026ส่งเสริมการบริโภคทุเรียนภายในประเทศคาดว่าจะสร้างรายได้แก่ชาวสวนทุเรียนไม่ต่ำกว่า20ล้านบาท
6: นายจิรวุฒิสุวรรณอาจรองอธิบดีกรมการค้าภายในตรวจเยี่ยมการจัดงานพรีเมียมดูเรียนเฟส2026ที่ลานโปรโมชั่นชั้น G ศูนย์การค้าเซ็นทรัลนอร์ทวิวโดยกล่าวว่ากรมการค้าภายในได้ร่วมกับเซ็นทรัลพัฒนานำทุเรียนจากภาคใต้และภาคเหนือซึ่งมีผลผลิตมากในขณะนี้มาจัดจำหน่ายในราคาลูกละ100บาทวันละ 1,000 ลูกเพื่อส่งเสริมการบริโภคทุเรียนไทยในประเทศและสร้างกระแสการบริโภคทุเรียนไทยอย่างต่อเนื่องโดยมีผู้ให้ความสนใจจำนวนมากคาดว่าจะสร้างรายได้แก่ชาวสวนทุเรียนไม่ต่ำกว่า20ล้านบาทและดูดซับทุเรียนได้ไม่ต่ำกว่า 1,000 ตัน
7: ช่วงนี้เป็นช่วงพีคของทุเรียนในช่วงที่2ของฤดูการผลิตนี้นะครับพีคช่วงแรกคือของภาคตะวันออกนะครับพีคช่วงที่2คือช่วงของภาคใต้แล้วก็มีภาคอื่นรวมอยู่ด้วยนะครับเราก็จัดเทศกาลส่งเสริมการบริโภคทุเรียนโดยจับมือกับทางเซ็นทรัลพัฒนานะครับเราคาดหวังว่าการจัดงานในครั้งนี้นะครับน่าจะเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรชาวสวนทุเรียนเนี่ยไม่ต่ำกว่า20ล้านบาทนะครับ
6: ภายในงานยังมีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากทุเรียนบุฟเฟ่ทุเรียนหัวละ699บาทเวลารับประทาน45นาทีและไอศกรีมซอฟต์เสิร์ฟทุเรียนผู้ที่สนใจสามารถร่วมงานได้ถึงวันที่20สิงหาคมนี้นอกจากนี้กรมการค้าภายในยังได้นำทุเรียนและผลไม้อื่นๆตามฤดูกาลจัดจำหน่ายในงาน Farm Outlet Market 2026ณศูนย์การค้าเซ็นทรัลปิ่นเกล้าเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและช่วยเหลือเกษตรกรนันทิกากิตปาโลรายงาน
1: กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดตัว Local Trade Center ซื้อง่ายขายคล่องจังหวัดพัทลุงแห่งแรกของภาคใต้ยกระดับแหล่งจำหน่ายสินค้าท้องถิ่นกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน
8: นายธราวุฒิช่วยเกิดรองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเป็นประธานเปิด Local Trade Center ซื้อง่ายขายคล่องจังหวัดพัทลุงณร้านมาโยหมูทองท่าแคศูนย์รวมของฝากภาคใต้ตำบลท่าแคอำเภอเมืองพัทลุงซึ่งได้รับการคัดเลือกจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ให้เป็นร้านค้า Local Trade Center นำร่องแห่งแรกของทางภาคใต้นายสถาพรร่วมนาพยารองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากล่าวว่าการเปิดร้าน Local Trade Center เป็นกิจกรรมการพัฒนาแหล่งจำหน่ายสินค้าท้องถิ่นที่ให้ความสำคัญในการพัฒนาผู้ประกอบการ SME สร้างเครือข่ายธุรกิจให้มีความเข้มแข็งลงลึกถึงระดับท้องถิ่นด้วยการวางรากฐานเพื่อขับเคลื่อนสมาคมการค้าไมโคร SME ไทยให้เติบโตได้อย่างมั่นคงซึ่งการเปิดตัวร้านมาโย่หมูทองท่าแคศูนย์รวมของฝากภาคใต้ครั้งนี้ถือเป็นร้านนำร่องแห่งแรกของทางภาคใต้ที่จะเป็นก้าวสำคัญของการผลักดันผู้ประกอบการชุมชนเติบโตได้ในท้องถิ่นอย่างมั่นคงและยั่งยืนสำหรับร้าน Local Trade Center ได้ผ่านขั้นตอนการพัฒนาอย่างเข้มข้นจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าโดยมีทีมผู้เชี่ยวชาญลงพื้นที่เพื่อปรับปรุงภาพลักษณ์ร้านค้าให้ดึงดูดใจลูกค้าให้คำปรึกษาด้านเทคโนโลยีและการบริหารจัดการร้านการติดตั้งอุปกรณ์เพื่อรองรับการขายแบบออฟไลน์ออนไลน์การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายและร่วมมือกับภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้องเพื่อเชื่อมโยงระบบธุรกิจในท้องถิ่นให้เข้มแข็งกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืนนพพรพลไม้สวท.พัทลุงรายงาน
1: ข้าวมันหอยกระติบคว้าเมนูตัวแทน1จังหวัด1เมนูเชิดชูอาหารถิ่น The Lost Taste จังหวัดกระบี่ประจำปี2569
9: นางปียาแก้วบำรุงวัฒนธรรมจังหวัดกระบี่เปิดเผยว่าตามที่กระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด76จังหวัดจัดกิจกรรม1จังหวัด1เมนูเชิดชูอาหารถิ่นรสชาติที่หายไป The Lost Taste ประจำปี2569ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนายกระดับอาหารถิ่นสู่มรดกทางวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ความเป็นไทยโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมเมนูอาหารถิ่นที่กำลังจะเลือนหายยกระดับพัฒนาและเพื่อเป็นการอนุรักษ์สืบสารสำหรับจังหวัดกระบี่มี3เมนูตัวแทนจังหวัดกระบี่ในปี2569ซึ่งได้แก่ข้าวมันหอยกระติบหมู3รสสูตรโบราณและผัดไทยโบราณน้ำกะทิปรากฏว่าข้าวมันหอยกระติบคว้ารางวัล1จังหวัด1เมนูเชิดชูอาหารถิ่นจังหวัดกระบี่ประจำปี2569ด้วยเสน่ห์ของหอยกระติบหรือหอยติบซึ่งเป็นวัตถุดิบท้องถิ่นที่อยู่คู่ชุมชนชาวประมงในพื้นที่จังหวัดกระบี่ที่นำมาทานกับข้าวมันที่หุงด้วยน้ำกะทิสดและน้ำพริกแกงใต้กลายเป็นเมนูที่เรียบง่ายแต่ทรงคุณค่าทางวัฒนธรรมรุจิราบุรณทรัพย์สวท.กระบี่รายงาน
10: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
11: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิผูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
12: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
11: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
12: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
11: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
12: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
0: 20นาฬิกา18นาทีรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายจอร์จกลาสเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำญี่ปุ่นออกแถลงการในวันนี้ผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X โดยเน้นย้ำถึงจุดยืนของรัฐบาลสหรัฐในการสนับสนุนญี่ปุ่นซึ่งเป็นพันธมิตรที่สำคัญของสหรัฐและรับรองอธิปไตยของญี่ปุ่นในพื้นที่หมู่เกาะคูริวหรือดินแดนทางเหนือซึ่งเป็นพื้นที่พิพาทระหว่างญี่ปุ่นกับรัสเซียหลังจากรัฐบาลญี่ปุ่นประท้วงกรณีที่ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียเดินทางเยือนหมู่เกาะคูริวเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำญี่ปุ่นยังกล่าวเพิ่มเติมว่าสหรัฐคัดค้านอย่างหนักแน่นต่อการกระทำใดๆก็ตามที่เป็นการบ่อนทำลายสันติภาพและเสถียรภาพของภูมิภาคทั้งนี้รัสเซียและญี่ปุ่นเผชิญกับความขัดแย้งทางการทูตที่ยังคงดำเนินมายาวนานหลายปีนับตั้งแต่ที่สหภาพโซเวียตยึดครองหมู่เกาะคูริวจากประเทศญี่ปุ่นในปีพุทธศักราช2488ซึ่งเกิดขึ้นในช่วงสงครามโลกครั้งที่2สื่อท้องถิ่นของโครเอเชีย

0: ช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาประกอบกับกระแสลมแรงทำให้ไฟป่าลุกลามอย่างรวดเร็วประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์มาร์กอสจูเนียร์ของฟิลิปปินส์แสดงความเชื่อมั่นว่าฟิลิปปินส์และจีนยังสามารถขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างกันได้แม้ทั้งสองประเทศยังคงมีข้อพิพาทในทะเลจีนใต้ก็ตามพร้อมระบุว่าฟิลิปปินส์ไม่มีนโยบายตีตัวออกห่างจากจีนและยังคงร่วมมือกันในหลายด้านโดยเฉพาะการสร้างความมั่นคงด้านพลังงานผ่านการสำรวจแหล่งก๊าซธรรมชาติร่วมกันบริเวณรีดแบงค์ซึ่งเป็นแนวปะการังขนาดใหญ่ในทะเลจีนใต้และอยู่ในเขตเศรษฐกิจจำเพาะของฟิลิปปินส์อย่างไรก็ตามประธานาธิบดีมาร์กอสยืนยันว่าฟิลิปปินส์ไม่มีข้อตกลงพิเศษที่ต้องขออนุญาตจีนในการดำเนินภารกิจขนส่งเสบียงไปยังเรือรบในทะเลจีนใต้พร้อมย้ำว่าฟิลิปปินส์จะไม่ยอมสละสิทธิ์ของตนในพื้นที่ดังกล่าวต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
1: การแข่งขันเทนนิสเยาวชนนานาชาติ World Tennis Tour Junior ระดับ J30 รายการ ITF Junior World Tennis Tour J30 สนาม2 TALMX Impact Tennis and Sports Center เมืองทองธานีรอบรองชนะเลิศประเภทหญิงเดี่ยวโชติรินแก้วกาหัวชนะจินนิพาตราชูวนิชไป2เซตรวด6-3และ6-2ส่วนอีกคู่สอนวิสากุลพิสารรัตรองแชมป์สัปดาห์ที่แล้วเอาชนะคาโรลิน่าคอสติอูโควาดาวรุ่งจากยูเครน2เซตรวด6-3และ6-4ส่งผลให้สอนวิสาได้เข้าไปพบกับโชติรินในรอบชิงชนะเลิศต่อไปประเภทชายเดี่ยววีรวิทย์กัมพุชแชมป์สัปดาห์แรกเอาชนะคุณานันท์พันธราธรด้วยสกอร์6-3แต่เนื่องจากคุณานันท์มีอาการเวียนศีรษะจนขอรีทายทำให้วีรวิทย์ได้เข้าไปชิงชนะเลิศกับคุราโนสุเกะซูซูกิจากญี่ปุ่นที่ตัดเชือกเอาชนะไตรสีเสนของไทย2-1เซต3-6 7-5และ6-3สมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทยร่วมกับวันแชมเปี้ยนชิพและคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์จัดงานแถลงข่าวประกาศสนับสนุนนาบินอานานอดีตแชมป์โลกมวยไทยให้เข้ารับการคัดตัวแทนนักกีฬามวยสากลทีมชาติไทยลุยศึกโอลิมปิกเกม2028ที่นครลอสแอนเจลิสสหรัฐอเมริกาที่เอ็มทาวเวอร์ศูนย์การค้าเอ็มสเฟียร์โดยนายพิชัยชุนหวชิระนายกสมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทยกล่าวว่านาบินอานานมีเวลา2ปีในการเตรียมความพร้อมซึ่งต้องเข้าสู่กระบวนการคัดเลือกตามระบบโดยต้องลงแข่งขันเพื่อสะสมอันดับซึ่งสมาคมคาดว่าหากคว้าแชมป์รายการสำคัญได้ 1-2 รายการก็มีโอกาสที่ดีในการจัดอันดับแรงกิ้งต่อไป
2: คนที่จะไปโอลิมปิกเนี่ยมันจะไม่เหมือนเมื่อก่อนสมมติว่าเขามีคัดควอลิฟายที่2ครั้งเขาจะจัดแข่ง2ครั้งที่ได้อันดับ1 2 3 4ได้ไปนะครับแล้วก็จัดระดับคอนติเนนทัลหรือทวีปเนี่ยทวีปละครั้งแล้วก็1 2 3แต่เดี๋ยวนี้เขาไม่นะครับเขาให้ต่อยทุกที่แล้วจัดแรงกิ้งนะคนแรงกิ้งถึงกี่คนนั้นได้ไปเพราะนั้นจริงๆเราก็ต้องคุยในรายละเอียดว่านะครับถึงเวลาอาจจะต้องไปต่อยในรายการแรงกิ้งนะครับเมื่อเวลาที่เหมาะสมแล้วก็รายการก็คือเป็นควอลิฟายด้วยนะครับก็จัดคะแนนจากนี้ไป2ปีเขามีต่อยอยู่เรื่อยๆแล้วก็จัดแรงกิ้งให้
1: ขณะที่นาบินอานานวัย22ปีระบุว่าพร้อมผ่านกระบวนการคัดเลือกของสมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทยอย่างถูกต้องตามขั้นตอนโดยมีแผนการเตรียมตัว2ปีซึ่งจะฝึกซ้อมทั้งมวยไทยและมวยสากลควบคู่กันไปยืนยันต้องการทำเพื่อประเทศชาติและหวังว่าหากได้เป็นตัวแทนนักกีฬาทีมชาติไทยก็จะคว้าเหรียญทองกลับมาฝากคนไทยให้ได้สมาคมกีฬาฟุตบอลจับมือโคคาโคล่าประเทศไทยจัดการแข่งขันฟุตบอลโคคัพ U17 รอบชิงแชมป์ประเทศไทย12ทีมสุดท้ายระหว่างวันที่18ถึง23สิงหาคมนี้ติดตามได้จากรายงาน
3: สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยร่วมกับโคคาโคล่าประเทศไทยจัดงานแถลงข่าวและจับฉลากการแบ่งสายการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนรายการโคคัพ U17 Thailand Football Championship 2026รอบชิงแชมป์ประเทศไทย12ทีมสุดท้ายระหว่างวันที่18ถึง23สิงหาคมนี้โดยแบ่งออกเป็น4กลุ่มกลุ่มละ3ทีมและทีมอันดับที่1ของแต่ละกลุ่มจะผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศต่อไปสำหรับผลการจับสลากแบ่งสายการแข่งขันมีดังนี้กลุ่ม A โรงเรียนกันทรารมย์อัสสัมชัญยูไนเต็ดนครปฐมยูไนเต็ดกลุ่ม B เชียงใหม่ FC ชลบุรี FC ทรูแบงคอกยูไนเต็ดกลุ่ม C ชัยนาทฮอนบิลโรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษระยอง FC และกลุ่ม D โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาพิทยานุสรณ์แม่โจ้ยูไนเต็ดและโรงเรียนกีฬาจังหวัดยะลาโดยทุกนัดจะถ่ายทอดสดผ่านทางแฟนเพจ FA Thailand และ

0: YouTube FA Thailand นัดชิงชนะเลิศถ่ายทอดสดผ่าน PPTV HD ช่อง36ปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
1: ฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีลงฝึกซ้อมที่เมืองคูดูสประเทศอินโดนีเซียเพื่อเตรียมความพร้อมทำการแข่งขันฟุตบอลหญิงรายการสีการดีเมอร์เดก้าคัพ2026ระหว่างวันที่14ถึง23สิงหาคมนี้โดยวรันธรพงโคกศรีกองกลางฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย U17 กล่าวว่ารายการนี้ถือเป็นประโยชน์สำหรับทุกคนในทีมเพราะจะได้ประสบการณ์เพื่อไปต่อยอดสู่การแข่งขันชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกโดยเกมกับอินโดนีเซียตั้งเป้าหมายหวังเก็บชัยชนะให้ได้สำหรับการแข่งขันรายการสีการดีเมอร์เดก้าคัพ2026ทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย U17 จะประเดิมสนามพบกับอินโดนีเซีย B ในนัดแรกที่ซุปเปอร์ซ็อกเกอร์อารีนาคูดูสประเทศอินโดนีเซียวันที่15สิงหาคมนี้เวลา15นาฬิกาผานิชคาดนาครายงาน
2: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
3: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
2: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
3: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
4: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องการติโดยพระราชสิทธิมงคล
5: คนเราใช่จะทำอะไรถูกไปเสียทุกอย่างก็หาไม่การติจึงเท่ากับเป็นการเตือนสติให้ได้แก้กลับตัวเรื่องนี้พระพุทธองค์ตรัสสอนไว้ดังปรากฏในธรรมบทคุทธกนิกายว่านิธีนางวะปวัตตารังเป็นต้นความว่าคนเราควรคบบัณฑิตผู้ฉลาดซึ่งคอยว่ากล่าวชี้ความผิดเช่นเดียวกับคนที่บอกขุมทรัพย์ให้หมายความว่าใครบอกขุมทรัพย์ให้เราก็ดีใจมากฉันใดใครมาตำหนิเราด้วยความหวังดีก็ควรจะดีใจเหมือนกับได้ขุมทรัพย์ฉะนั้นผู้จะบำเพ็ญวัดปฏิบัติไม่ว่าทางไหนต้องรักษาศีลเป็นพื้นฐานไว้ก่อนเสมออ
6: ุ๊ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
7: หยุดจะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
6: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
8: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
4: ความเป็นผู้รู้จักเวลาเป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้คนเราสามารถดูแลรับผิดชอบตนเองได้อันจะนำไปสู่ความสำเร็จที่สูงขึ้นต่อไปในอนาคตเด็กทุกคนจึงควรได้รับการปลูกฝังให้เป็นผู้รู้จักเวลารู้ว่าเวลาใดควรปฏิบัติสิ่งใดแล้วปฏิบัติให้ตรงเวลาทันเวลาเหมาะแก่เวลาเสมอพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาสรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและชโลธรจัญญาอ่าน

พลิดเพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมนะคะดำเนินรายการโดยภูมิรัตน์มีลักษณะค่ะพบกันในช่วงเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นเช่นเคยนะคะเรายังคงได้นำผลงานวรรณกรรมที่ทรงคุณค่ามาฝากกับคุณผู้ฟังกันค่ะซึ่งเป็นผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าเป็นการประกวดผลงานวรรณกรรมทางการเมืองที่จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรค่ะโดยการประกวดรางวัลผ่านแว่นฟ้านี้นะคะก็เป็นการประกวดวรรณกรรมทางการเมืองที่มีมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2545ค่ะเป็นปีที่รัฐสภามีอายุครบ70ปีและจัดรางวัลนี้ขึ้นเพื่อมอบให้แก่ผู้ชนะในการเข้าประกวดวรรณกรรมเรื่องสั้นหรือบทกวีทางการเมืองค่ะสำหรับชื่อของการประกวดใช้คำว่าผ่านแว่นฟ้านะคะก็หมายถึงผ่านที่วางจัดซ้อนเป็น2ชั้นผ่านใบบนมีขนาดเล็กกว่าวางซ้อนผ่านใบล่างที่มีขนาดใหญ่กว่าใช้สำหรับรองรับสิ่งที่จัดให้เป็นของที่มีศักดิ์สูงในสถาบันศาสนาหรือสถาบันพระมหากษัตริย์ค่ะนอกจากนี้ก็เป็นที่รองรับรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองของประเทศแล้วก็เป็นสัญลักษณ์ของรัฐสภาไทยด้วยค่ะสำหรับผลงานที่นำมาฝากกับคุณผู้ฟังในค่ำคืนนี้นะคะมีชื่อเรื่องว่าบนรอยต่อของเปลือกโลกโดยเสาวลีเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเชิญคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังกันได้เลยค่ะ

สายน้ำเบื้องหน้าไหลรินอย่างช้าๆลมฤดูร้อนพัดโชยในช่วงเทศกาลชิงเม้งของวันที่5เมษายนปี2561ลำคลองสายเล็กไหลผ่านที่ดินของตระกูลซึ่งมีกงสีเป็นบรรพบุรุษกงสีอพยพมาจากจีนแผ่นดินใหญ่นั่งเรือสำเภามาในยุคตันซวงอูเขียนจดหมายจากเมืองไทยข้ามน้ำข้ามทะเลมาจากดินแดนอันไกลโพ้นกงสีไม่ได้เข้ามาเป็นจับกังแต่ว่ามาแต่งงานกับคนไทยปลูกผักขายและหักร้างถังพงในเขตพื้นที่จังหวัดราชบุรีซึ่งมีลำน้ำแม่กลองไหลผ่านถ้านับกงสีเป็นเจเนอเรชันที่หนึ่งกงฮิงก็เป็นเจเนอเรชันที่สองและเตี่ยของผมก็เป็นเจเนอเรชันที่สามแน่นอนผมหรือว่าไอ้เคียงหรือว่าหนีชาติชายก็เป็นเจเนอเรชันที่สี่ผมเป็นลูกชายคนโตที่เชื้อสายจีนในไทยเจือจางไปมากแล้วแต่หน้าตาของผมกลับได้บรรพบุรุษมาอย่างเต็มที่ผมมีตาชั้นเดียวผิวขาวริมฝีปากบางแต่ว่าจมูกโด่งเล็กน้อยทำให้ใบหน้าของผมดูมีเสน่ห์ผมเข้าใจว่าอย่างนั้นความเป็นจีนของผมก็มีอยู่หลายส่วนตั้งแต่รูปลักษณ์ชื่อเล่นประเพณีและวัฒนธรรมบางอย่างที่สืบทอดกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษแต่ก็ไม่ได้เคร่งครัดมากมายเพราะเหมือนกับว่าเป็นจีนชั้นปลายแถวไปแล้ววัฒนธรรมที่ยังมีอยู่อย่างเช่นตรุษจีนศาสตร์จีนชิงเม้งนอกจากนั้นก็ไม่มีอะไรเหลือไม่ว่าจะเป็นศาสตร์ขนมจ้างหรือว่าเทศกาลไหว้พระจันทร์ตระกูลของผมมาจากเมืองจีนด้วยกันสองสายเริ่มตั้งแต่กงสีมากับกงฮงซึ่งเป็นน้องชายต่างมีครอบครัวของตัวเองโดยมาตั้งรกรากอยู่ใกล้ๆกันดังนั้นในวันนี้ซึ่งเป็นวันชิงเม้งตระกูลของพวกผมจึงมารวมกันอยู่ที่นี่ที่ซึ่งมีห่วงซุ้ยสีเขียวอ่อนมีป้ายอักษรเป็นภาษาจีนเขียนด้วยสีน้ำมันแดงและเขียวแบ่งเป็นสองแถวซ้ายขวาลูกหลานยุคหลังไม่มีใครอ่านและแปลออกแต่ก็เดาว่าน่าจะเป็นชื่อของบรรพบุรุษและวันที่มรณะเหมือนป้ายบนสุสานไทยพออายุ55ปีมาแทนเตี่ยที่วัยร่วงโรยเหมือนฤดูใบไม้ร่วงเตี่ยกวงอายุล่วงเข้า86ปีเดินเหินไม่ค่อยไหวเตี่ยชอบนั่งอยู่บนรถเข็นหน้าบ้านใบหน้าของเตี่ยกวงขาวซีดมีรอยกระสีน้ำตาลกระจายอยู่เต็มใบหน้าดวงตาของเตี่ยกวงบ่งบอกทุกระยะทางของชีวิตบนพื้นแผ่นดินไทยอันอุดมสมบูรณ์เฮ้ยเคียงเสียงเรียกดังมาจากด้านหลังพร้อมกับฝ่ามือหนานุ่มของไอ้เงียนแตะเบาๆที่บ่าผมผมหันกลับมาดวงตาแสดงความยินดีข้ารอเองอยู่สักพักแล้วผมว่าเงียนยิ้มตาหยีพร้อมกับหัวเราะเสียงดังลั่นมาวันนี้วันดีวันเชงเม้งลูกหลานมากันพร้อมหน้าผมกับเงียนคุยกันเสียงดังญาติพี่น้องลูกหลานเด็กๆต่างส่งเสียงทักทายแต่ละครอบครัวนำอาหารนานาชนิดมาวางเรียงรายเพื่อไหว้บรรพบุรุษผู้ข้ามน้ำข้ามทะเลมาจากจีนแผ่นดินใหญ่จนกระทั่งมาตั้งหลักปักฐานอันมั่นคงในดินแดนที่เป็นด้ามขวานทองที่นี่

เช็งเม้งปีที่แล้วช่างเลวร้ายที่สุดในรอบ100ปีก็ว่าได้ผมกับเหงียนปักธูปต่อหน้าบรรพบุรุษผมหน้าบึ้งตึงขณะที่เหงียนกัดกรามกรอดทำกลางควันธูปสีเงินยวงและกลิ่นดอกอุตภิษที่ตลบอยู่ในใจบทสนทนาอันเป็นจุดเริ่มต้นของการแตกหักเมื่อเหงียนเริ่มประโยคแรกว่าข้าเข้าพรรคการเมืองแล้วฮ่าผมอุทานเสียงหลงไม่คิดว่าเหงียนจะลงเล่นการเมืองเองว่าดีมากก็แล้วแต่เองว่าแต่เองจะลงพรรคไหนล่ะพรรคไอ้เหงียนเอ่ยชื่อพรรคคู่ขัดแย้งแห่งชาติออกมาผมทำหน้าไม่ถูกจากนั้นหูสองข้างของผมก็ต้องอดทนฟังการสาธยายของมันอย่างอดทนจนผมคิดว่าอดีตของเด็กชายสองคนมันได้ถอยห่างไปไกลเหมือนคนละโลกหลังจากการสาธยายโดยไม่มองหน้าคนฟังจบลงเหงียนก็พูดขึ้นว่าข้าขอเองเสียงหนึ่งเหงียนพูดผมนิ่งเสียงเด็กๆสี่ห้าคนวิ่งเล่นกันรอบห่วงซุ้ยพวกผู้หญิงจับกลุ่มคุยกันเรื่องทำอาหารเรื่องลูกซึ่งเมื่อก่อนผมมองว่าเรื่องที่พวกหล่อนคุยกันนั้นช่างไร้สาระสิ้นดีแต่เวลานี้ผมกลับคิดตรงกันข้ามผมอยากจะคุยเรื่องอาหารหรือว่าเรื่องนรกสวรรค์อะไรก็ได้มากกว่าเรื่องการลงสมัครรับเลือกตั้งจากเหงียนภรรยาของผมแอบชำเลืองมองมาที่วงสนทนาของเราหล่อนมีท่าทีกระสับกระส่ายลูกสาวคนเดียวของเราไม่ได้มาร่วมชิงเม้งหลายปีแล้วเธอกำลังเรียนอยู่มหาวิทยาลัยปีสุดท้ายและเธอก็พูดเสมอว่าหนูจะไม่สานต่อประเพณีของป้ากับแม่นะทำไมอ่ะเสียงดุนั้นไม่ใช่เสียงของผมแต่กลับเป็นเสียงของเตี่ยกงยังมาเสียงดังกับหนูแบบนี้ลูกสาวผมไม่มีท่าทีว่ากลัวกงเธอมองหน้ากงนิ่งๆพูดเสียงเรียบว่าหนูแค่ไม่อยากฆ่าหมูฆ่าไก่ต้องมาทำขนมเทียนขนมเข่งทำกับข้าวทีละห้าหกหม้อกินไปอีกห้าหกอาทิตย์หนูเห็นแม่เหนื่อยมาตลอดชีวิตตั้งแต่หนูจำความได้เราไม่ได้ฆ่านี่นาผมพยายามสงบศึกสมัยนี้ซื้อไก่ซื้อหมูขนมเข่งขนมเทียนตามห้างรั่วตลาดกันทั้งนั้นนั่นล่ะค่ะหนูเสียเวลาอักตันยูเตี่ยกวงเสียงหนักเหมือนแบกเสาหินไว้บนลิ้นผมมองหน้าลูกสาวลินหยุดพูดได้แล้วจะไปไหนก็ไปลูกหลานอักตันอยู่เก๋าเจ้งและก่อนที่เรื่องเราจะบานปลายผมก็พาลูกสาวออกไปจากที่ตรงนั้นได้ทันเวลาเหตุการณ์วันนั้นทำให้เตี่ยโกรธมากเตี่ยเริ่มเงียบลงดวงตาเคร่งขรึมผมคิดว่าเตี่ยคงเสียใจที่ผมไม่มีลูกชายไปสืบสกุลแถมหลานสาวยังมีเขาลางว่าจะอักตันอยู่อีกขณะกำลังนึกถึงลูกสาวเหงียนก็ถามขึ้นอีกว่าไงข้าขอเองเสียงหนึ่งข้ามาไหว้บรรพบุรุษข้าไม่อยากคุยเรื่องอื่นผมพูดแต่ว่าใบหน้าแสดงอารมณ์ไม่พอใจเองว่าเรื่องเลือกตั้งเป็นเรื่องอื่นได้ยังไงวะไอ้เคียงมันเป็นชีวิตของเรานะของพวกเราบ้านเมืองต้องมีประชาธิปไตยเหงียนไม่พูดเปล่าแต่กางไม้กางมือออกดูหน้าหมั่นไส้นักนี่เองหยุดพูดเถอะเหงียนเขาบอกตรงๆว่าเขาไม่อยากฟังผมเหลืออดเองก็เป็นพวกอีกพวกหน้าโง่ไอ้เหงียนเริ่มโมโหเหมือนเมื่อตอนเด็กๆที่ผมทำอะไรขัดใจมันมักจะแสดงอำนาจแต่มันก็ใช้อำนาจนั่นแหละปกป้องผมจากพวกเด็กเกเรมาโดยตลอดข้าไม่ใช่พวกใครทั้งนั้นแต่ว่าข้าเบื่อการแบ่งพรรคแบ่งพวกผมพูดถ้าอย่างนั้นเองเรียนรัฐศาสตร์ไปทำไมอะเคียงเองไม่ได้ใช้ความรู้ที่เองเรียนมาเลยเองเป็นครูบาอาจารย์เองรู้ไหมว่าประชาธิปไตยคืออะไรทูบไหม้ไปไม่ถึงครึ่งดอกแต่ใจเราทั้งสองไหม้เกรียมไปหมดแล้วทั้งคู่ความจริงผมกับเหงียนก็ขัดแย้งกันมาตลอดเวลาตั้งแต่วัยเด็กแต่ในความขัดแย้งเรากลับมีความผูกพันตามมาอย่างเหนียวแน่นเสมอเตียกวงสอนผมให้รักเหงียนเหมือนพี่น้องร่วมสายโลหิตเตี่ยสงสารที่มันเป็นลูกกำพร้าในท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงผมรู้ตัวว่าความเข้มแข็งที่เคยมีลดลงความอดทนก็ลดลงคำพูดหรือว่าท่าทีที่แสดงให้เห็นว่ามีความไม่สอดคล้องกันสร้างอารมณ์หงุดหงิดให้ผมมากเกินกว่าที่จะทนครั้งนี้ก็เช่นกัน
เหงียนเป็นคนทำให้ผมหมดความอดทนผมหันมองภรรยาแล้วก็สั่งหล่อนว่าเตรียมเก็บของกลับบ้านได้แล้ววิภาทูบเพิ่งหมดไปครึ่งดอกรออีกหน่อยเธอภรรยาผมพูดเก็บของกลับเดี๋ยวนี้ผมสั่งเคียงเสียงนั้นเต็มไปด้วยความโกรธผมมองหน้ายกนิ้วชี้ตรงไปที่ใบหน้าอวบอุ่มของมันเราสองคนเกิดในยุคที่โลกยังเดินช้าๆคนยังใจเย็นกับวิถีชีวิตหุงข้าวด้วยฟืนหรือว่าเตาอั้งโล่รินน้ำข้าวไว้กินหนึ่งชามแล้วก็แบ่งให้สุนัขต่อมาเราเติบโตเข้าสู่วัยรุ่นในยุคที่เรียกว่ายุคแสวงหาปัจจุบันเรายังมีชีวิตอยู่ในโลกที่เต็มไปด้วยความขัดแย้งเหมือนกับเปลือกของโลกที่ไม่ได้เรียบเนียนเป็นเนื้อเดียวกันแต่เปลือกโลกเป็นเหมือนเปลือกไข่ที่แตกร้าวผมเคยอ่านมาแบบนั้นแต่ว่าในความแตกร้าวเปลือกโลกก็พยายามที่จะประสานตัวให้คงอยู่การเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลกมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาอดคิดไม่ได้ว่าโลกเราช่างเปราะบางเหมือนกับคำพูดของคนเราคำพูดเบาๆเพียง 2-3 คำก็ทำให้เราพรุสวาทต่อกันผมไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันว่าทำไมจึงแสดงท่าทีแบบนั้นออกไปแทบจะทันทีเมื่อเกิดความเห็นทางการเมืองที่แตกต่างกันทั้งที่ดูเหมือนว่ามันเล็กน้อยมากมันผิดที่ยุคสมัยหรือผิดที่คนกันแน่แต่มันก็ได้เกิดขึ้นแล้วผมมองหน้าเหงียนพูดเสียงดังว่าเอ็งอย่ายุ่งกับชีวิตข้านับแต่นี้ไปเอ็งกับข้าเดินกันอยู่คนละโลก

หลังเชงเม้งปีที่แล้วผมเตรียมปลูกบ้านหลังใหม่เนื้อที่ประมาณ3ไร่เศษแต่ว่าโชคร้ายพื้นดินที่ผมซื้ออยู่ในเขตของอบต.ทวัฒวันที่ไปยื่นแบบบ้านเพื่อให้ทางอบต.เซ็นอนุมัตินั้นนายกทวัฒไม่อยู่แต่ว่าลูกน้องคนสนิทเดินมาบอกผมว่าว่างๆไปหานายกทวัฒที่บ้านด้วยนะไปหาทำไมอ่ะผมถามนายกอยากรู้จักลูกบ้านคนใหม่นะสิไปหาช่วงหลัง6โมงเย็นไปแล้วนะท่านจะว่างช่วงนั้นผมรู้สึกรำคาญใจแต่ก็คิดว่าอีก 2-3 วันจะไปถามถ่ายบ้านช่องแล้วในวันหนึ่งผมก็ขับรถไปตามแผนที่ที่ให้มาขณะนั้นเป็นเวลาประมาณ6โมงเย็นพระอาทิตย์กำลังจะตกดินเมื่อมาถึงก็เห็นสภาพบ้านนี่มันบ้านรีสอร์ทหรือว่าสวนอาหารกันแน่โดยสภาพที่เห็นก็คือสถานที่กว้างใหญ่น่าจะกินเนื้อที่เกือบ5ไร่ประตูอันลอยเปิดเผยเล็กน้อยมีชายร่างใหญ่แต่งตัวเหมือนบอดี้การ์ดคุมอยู่ตรงประตู2คนเมื่อมองไปรอบๆก็พบผู้คนกระจายอยู่เป็นจุดๆเหมือนเป็นคนงานมีโต๊ะหินอ่อนสีเขียวตั้งอยู่ห่างๆหลายสิบตัวมีสระน้ำรายรอบมีน้ำพุพุ่งขึ้นอาบรูปปั้นหินอ่อนซึ่งมองไม่ออกว่าเป็นรูปปั้นของใครหรือว่าศิลปินคนไหนต้นไม้ถูกบอนไซตัดแต่งเป็นพุ่มในรูปทรงต่างๆดูแปลกตาไม่เหมือนบ้านพักอาศัยของคนทั่วๆไปหันไปมองทางทิศใต้เห็นคฤหาสน์หลังใหญ่หลังคาสีน้ำตาลอมแดงตัวบ้านใหญ่โตผมคิดในใจนี่เองรวยขนาดนี้เชียวเหรอแล้วเนี่ยเรียกข้ามาทำไมเชิญพบท่านนายกทางนี้ครับผมเดินตามลูกน้องของนายกไปสายตาก็กวาดรอบดูน่ากลัวตรงกำแพงสูงท่วมหัวนี่แหละเชิญนั่งนายกทวัฒน์ผายมือพยายามทำตัวให้มีสง่าผมนั่งลงอยากรู้จักลูกบ้านคนใหม่นายกทวัฒน์พูดครับผมชื่อเคียงชื่อจริงญาติชายครับนายกทวัฒน์พยักหน้าแล้วก็ถามต่อว่าทำงานอะไรล่ะผมมองหน้านายกอบต.เขาเป็นชายร่างเล็กน่าจะสูงไม่เกิน165เซนติเมตรมีพุงหน้าตาเหมือนนักเลงกิ๊กก๊อกตาเล็กๆดูหลุกหลิกจมูกสั้นๆรูปหน้าแหลมเรียวสวมใส่สร้อยคอทองคำน่าจะหนัก5บาท3เส้นห้อยพระองค์โตผมนึกในใจว่าเอ็งไม่หนักคอบ้างหรือยังไงไม่มีงานทำละนายกทวัฒน์ถามรีตาเพราะว่าผมยังไม่ได้ตอบคำถามผมเป็นอาจารย์สอนอยู่ที่ไหนล่ะท่านนายกมีอะไรหรือเปล่าครับและนั่นดูเหมือนว่าจะทำให้เขาชะงักท่าทีเขื่องลงเล็กน้อยอ้อเปล่าเปล่านายกทวัฒน์โบกมือรัวๆก็แค่อยากรู้ว่าลูกบ้านคนใหม่เป็นใครมาจากไหนก็เท่านั้นเผื่อจะได้ดูแลช่วยเหลือกันผมสอนที่มหาวิทยาลัยผมบอกผมคุยกับอาจารย์ที่มหาลัยบ่อยมากผมสนิทกับท่านอธิการแล้วก็อาจารย์ประกอบท่านเป็นรองอธิการนี่นะผมยิ้มมุมปากบทสนทนาต่อจากนั้นกล่อยมากจนกระทั่งนายกทวัฒน์โบกมือเรียกลูกน้องให้เปิดประตูส่งผมกลับบ้านได้เหตุการณ์ต่อจากนั้นนับว่าเป็นเหตุการณ์ที่ปัดซบที่สุดเมื่อนายกทวัฒน์ส่งคนมาหาผมที่บ้านเพื่อที่จะบอกว่านายกทวัฒน์ขอที่ดินของผมฟรีๆกว้าง8เมตรความยาวก็จรดที่ของกำนันสุรพลรวมแล้วก็เกือบไร่ละมั้งนายกจะทำถนนให้อย่างดีเลยลูกน้องพูดผมให้ไม่ได้หรอกเพราะ8เมตรเนี่ยก็มาถึงสระน้ำของผมพอดีผมต้องถมสระก็คงไม่ได้ละครับก็ถมไปสินายกบอกอย่างนั้นรู้ว่าไม่อยากจะได้ทางเข้าบ้านเรื่องของเรื่องก็คือที่ดินผืนนี้เป็นเหมือนที่ตาบอดแต่ก็ไม่บอดเสียทีเดียวเนื่องจากว่ามันติดลำรางสาธารณะซึ่งลำรางก็ตื้นเขินไปหมดแล้วไม่มีชาวบ้านมาใช้ประโยชน์แต่อย่างใดผืนดินผืนนี้ก็รกร้างมานานกว่า30ปีกระทั่งผมมาซื้อที่ดินเพื่อปลูกบ้านผมกู้ธนาคารอาคารสงเคราะห์ธนาคารอนุมัติเพราะว่าลำรางสาธารณะตื้นเขินในปัจจุบันและก็กว้าง3เมตรพอดีสามารถที่รถวิ่งผ่านไ
แต่ว่าตอนนี้นายกธวัชมาเสนอว่าจะทำถนนให้มาถึงบ้านแต่ขอที่ดิน8เมตรเพื่อสร้างถนนผ่านหน้าบ้านเข้าไปด้านในผมต่อรองเหลือ4เมตรผมให้ได้แล้วก็ให้ไปขออีก4เมตรในที่ดินฝั่งตรงข้ามที่ติดกันแต่นายกอ้างว่าที่ดินผืนนั้นเจ้าของอยู่ไกลแล้วก็ติดต่อไม่ได้เมื่อผมปฏิเสธนายกธวัชก็เริ่มแผนชั่วร้ายด้วยการไปที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์แล้วก็เรียกผู้จัดการมาคุยโวยวายว่าไม่ควรให้ผมกู้แล้วก็ออกคำสั่งกับผู้จัดการว่าห้ามให้ผมกู้เงินมาสร้างบ้านทั้งที่ธนาคารอนุมัติไปแล้วผมรู้เพราะว่าผู้จัดการธนาคารโทรมาคุยกับผมโกรธมากและผู้จัดการธนาคารก็โกรธมากเช่นกันนายกคนนี้พูดเหมือนคนไม่มีการศึกษาผมเห็นด้วยไร้เกียรติแล้วก็ไร้มารยาทสิ้นดีผมคุยกับผู้จัดการธนาคารอย่างดีเราสองคนรับรู้ถึงความเลวร้ายของบุคคลนี้แล้วก็ไม่ยอมตกเป็นเบี้ยล่างของเขาขั้นตอนต่อไปก็คือนายกธวัชส่งคนมาขู่ผมว่าจะปิดทางด้วยการขุดลำรางเดิมที่ตื้นเขินให้เป็นลำรางเหมือนเมื่อ30ปีที่แล้วแล้วก็จะเดินหน้าไปกรมที่ดินเพื่อทำทุกอย่างในการบีบคั้นผมวันที่ผมไปติดต่อขอพิมพ์เขียวจากสำนักงานที่ดินเจ้าหน้าที่ที่นั่นพูดเหมือนคนไร้การศึกษาบอกผมว่าผมขอคัดพิมพ์เขียวลำรางสาธารณะพวกเขามองหน้ากันแล้วก็หนึ่งในนั้นเอ่ยชื่อนายกธวัชกว่าผมจะได้ก็ต้องใช้ความอดทนอย่างมากเขาซื้อเจ้าหน้าที่ที่นี่ได้ด้วยอำนาจเงินอันสกปรกของเขากับคนที่มีความรู้แค่ป.4ซื้อใบปริญญาซื้อตำแหน่งนายกอบต.ด้วยเงินสกปรกผมไม่ค้อมหัวให้หรอกสำหรับคนแบบนี้เขายังคุกคามผมด้วยการเรียกให้ไปพบแล้วก็ยังข่มขู่ต่างๆนาทีนั้นผมคิดถึงการต่อสู้ด้วยอาวุธปืนบางทีผมอาจจะต้องไปร้านปืนสมานชีพที่ตั้งอยู่ในตัวอำเภอแล้วก็ซื้อกระสุนดีๆสักกล่องพี่ชายผมมาจากจังหวัดขอนแก่นเขาเป็นช่างรับเหมาก่อสร้างขณะกำลังทาสีเหล็กก่อนขึ้นโครงพี่ชายผมก็พูดขึ้นว่าคนเรามีเงินก็มีศักดิ์ศรีไม่จริงหรอกพี่สะใภ้ผมเถียงไม่จริงได้ยังไงอ่ะก็ดูอย่างนายกธวัชสิใครๆก็ค้อมหัวให้คนจะมีศักดิ์ศรีอยู่ที่ตัวเองไม่เกี่ยวกับเงินพี่สะใภ้ไม่ยอมแพ้มีเงินแล้วชั่วอย่างนายกธวัชก็ไม่มีศักดิ์ศรีผิดไปละพี่ชายสั่นหัวก็วางแปลงสีทาเหล็กลงเราจะก้มหัวให้เงินหรือยังไงตบัดผมยืนฟังคนสองคนเถียงกันมันโกงจนมีเงินเป็นแล้วร้อยล้านก็อีแค่เป็นนายกอบต.เนี่ยนะยังจะไปยกย่องมันอีกผมเดินออกมาด้านนอกผืนดินผืนนี้อยู่กลางทุ่งหญ้าแต่เดิมคนที่นี่ปลูกหญ้าเลี้ยงวัวนมเมื่อผมมาซื้อที่ดินผืนนี้ใหม่ๆที่ดินผืนที่ติดกับเราแล้วก็อีกหลายผืนที่ด้านในจนถึงหนองน้ำใหญ่เป็นที่ดินที่ไม่มีราคามากนักเพราะว่าไม่มีทางเข้าออกนายกธวัชเห็นผมมาปลูกบ้านก็เห็นช่องทางที่เจ้าที่ดินแถวนี้เป็นของตนเองแล้วค่อยทำให้มีความเจริญในเวลาต่อมาโดยใช้งบของหลวงสิ่งแรกที่นายกธวัชทำก็คือกว้านซื้อที่ดินด้านในทั้งหมดเอาไว้รวมแล้วเกือบ200ไร่จากนั้นก็วางแผนจะทำถนนตัดผ่านเข้าไปจึงมาขอทางผ่านของผมลึกก็มา8เมตรยาวอีกเกือบ20เมตรและขอชาวบ้านทุกคนที่มีที่ดินละแวกนั้นผมถามว่าทำไมไม่ซื้อเขาบอกว่าจะขอฟรีที่เลวร้ายกว่านั้นก็คือนายกธวัชเป็นคนผลิตยาบ้าขายยาบ้าคฤหาสน์หลังนั้นมีห้องลับมีแหล่งผลิตอยู่ที่นั่นชั้นบนเป็นแหล่งคาสิโนที่มีลูกค้าเป็นถึงอธิการบดีมหาวิทยาลัยอาจารย์มหาวิทยาลัยแล้วก็ระดับนักการเมืองที่มีชื่อเสียงผมเป็นคนพาท่านอธิการบดีมาที่นี่เมื่อหลายปีก่อนในแคล้วคนขับรถมหาวิทยาลัยเล่าเวลาเล่นเสียกันเป็นแสนเป็นล้านท่านนายกก็จะให้คนเอาเงินมาวางเป็นปึกๆแล้วก็ให้กู้ยืมกันเดี๋ยวนั้นอาจารย์เห็นไหมร้านอาหารด้านหน้าในมหาวิทยาลัยนั่นนะเป็นของนายกธวัชแต่ว่าเขาห้ามพูดเพราะกลัวว่าจะมีการตรวจสอบหัวกันมาตลอดแล้วครับอาจารย์ที่อธิการขึ้นมาได้เนี่ยก็เพราะเจ้านายคนเดียวกันนั่นแหละผมถูกอธิการบดีเรียกพบในวันต่อมาหลังจากท่านพูดอ้อมค้อมอยู่นานเรื่องนายกธวัชในที่สุดท่านก็ยื่นคำขาดกับผมว่าคุณเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยไม่ใช่ข้าราชการเพราะว่าคุณควรคิดใหม่นะว่าจะทำยังไงถึงจะอยู่รอดคุณกู้แบงค์ปลูกบ้านถ้าไม่มีงานไม่มีเงินคุณคิดตัวเองแล้วกัน
อาจารย์มหาวิทยาลัยนอกระบบนะประเมินปีต่อปีนะผมยกมือขึ้นข้างหนึ่งเป็นสัญลักษณ์ให้ท่านหยุดพูดก่อนจะเดินออกไปอย่างช้าๆ

0: คุณผู้ฟังคะสำหรับผลงานในตอนที่มีชื่อเรื่องว่าบนรอยต่อของเปลือกโลกโดยสาวรียังไม่จบนะคะกลับมาติดตามรับฟังเรื่องราวตอนต่อไปกันได้ในสัปดาห์หน้าพบกันในช่วงเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและสถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณค่ะส่วนวันนี้เวลาของทางรายการศาลาวรรณกรรมได้หมดลงแล้วดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891
2: GHz ทำได้แค่นี้เองเหรออ้าวนึกว่าคนท้องใช้ของถูกดุจจนน่ะสมควรโดนแล้วหยุดไซเบอร์บูลลี่หยุดความคิดที่จะประจานบุคคลอื่นทางออนไลน์อย่าคิดที่จะสร้างกลุ่มโจมตีข้อความไม่สร้างสรรค์เหล่านี้เพราะความคึกขนองเพราะมันไม่ตลกและนำไปสู่จุดจบที่ไม่เคยเป็นผลดีต่อใครร่วมสร้างสังคมออนไลน์ให้ปลอดภัยไม่กดถูกใจไม่แชร์เนื้อหาความรุนแรงรู้มารยาทการสื่อสารคิดทบทวนก่อนพิมพ์ใจเขาใจเราจิ้มจอแต่ละทีอย่าให้มีใครต้องเจ็บ
3: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
4: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
3: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
4: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
5: เรารักประเทศไทย
6: พ่อค่าเทอมลูกยังไม่ครบมีคนทักมาบอกกู้ได้ทันทีไม่เช็คเครดิตด้วย
7: เดี๋ยวก่อนดูให้ดีถ้าให้โอนนั่นไม่ใช่เงินกู้แต่คือมิจฉาชีพ
6: เขาบอกไม่รีบโอนเดี๋ยวสิทธิ์หลุดจะเอาเงินจากไหนล่ะ
7: เขาเร่งเพราะอยากให้เราพลาดโอนแล้วเงินหายลูกก็ไม่ได้เรียน
6: จริงด้วยเกือบโดนแล้วน่ากลัวจริงๆมิจฉาชีพพวกนี้
8: วิธีลดการใช้พลาสติกที่ง่ายที่สุดเริ่มจากตัวเราก่อนเลยครับอย่างในชีวิตประจำวันของเราลองเริ่มจากใช้กล่องข้าวแทนกล่องโฟมใช้แก้วน้ำส่วนตัวแทนแก้วพลาสติกใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกและปฏิเสธการรับถุงพลาสติกเพื่อลดปริมาณขยะ
9: ง่ายๆแค่นี้คุณก็ทำได้ช่วยกันลดการใช้โฟมและพลาสติกซึ่งกำจัดยากนะคะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับชลธรจันยาครับนายกรัฐมนตรีร่วมพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมนายเกรียงกันตินันท์แกนนำพรรคเพื่อไทยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
4: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
5: อุ๊ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
6: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
5: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
7: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: นายกรัฐมนตรีร่วมพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมนายเกรียงกันตินันท์แกนนำคนสำคัญพรรคเพื่อไทยที่จังหวัดอุบลราชธานี
8: หน้าที่ทำการพรรคเพื่อไทยจังหวัดอุบลราชธานีถนนบุรพาในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานีอำเภอเมืองอุบลราชธานีจังหวัดอุบลราชธานีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีหลายกระทรวงร่วมพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมนายเกรียงกันตินันท์อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยในรัฐบาลนายเศรษฐาทวีสินและอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุบลราชธานีพรรคเพื่อไทยหลายสมัยนอกจากนี้ยังมีอดีตนายกรัฐมนตรีนายทักษิณชินวัตรนางสาวแพทองธารชินวัตรและนายสมชายวงศ์สวัสดิ์พร้อมอดีตรัฐมนตรีและนักการเมืองหลายท่านเข้าร่วมพิธีท่ามกลางความอาลัยสำหรับนายเกรียงกันตินันท์ถือว่าเป็นแกนนำคนสำคัญของพรรคเพื่อไทยนายเกรียงได้ป่วยด้วยโรคประจำตัวถึงแก่อนิจกรรมเมื่อวันที่11สิงหาคม2569สิริอายุ73ปีโดยจะมีพิธีพระราชทานเพลิงศพในวันเสาร์ที่22สิงหาคม2569ณวัดมงคลโกวิทารามตำบลปทุมอำเภอเมืองอุบลราชธานีจังหวัดอุบลราชธานีกรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานพิธีประกาศรางวัลความเป็นเลิศทางความคิดสร้างสรรค์ประจำปี2569ผลักดันเศรษฐกิจสร้างสรรค์สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงกว่า 1.6 ล้านล้านบาท
9: นายณภินทร ศรีสันพานรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานพิธีประกาศรางวัลความเป็นเลิศทางความคิดสร้างสรรค์ประจำปี2569ซึ่งจัดโดยสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์หรือสสส.ที่ศูนย์การค้าสยามพารากอนเพื่อเชิดชูบุคคลผู้ประกอบการชุมชนและองค์กรที่นำความคิดสร้างสรรค์มาสร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมโดยปีนี้มีผลงานได้รับรางวัลรวม16ผลงานใน3สาขาโดยนายณภินทร์กล่าวว่าท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของโลกการแข่งขันไม่ได้วัดกันที่ต้นทุนต่ำเพียงอย่างเดียวแต่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ได้กลายเป็นกลไกสำคัญของประเทศซึ่งข้อมูลของสสส.ระบุว่า ระหว่างปี2564ถึง2567เศรษฐกิจสร้างสรรค์ไทยเติบโตอย่างต่อเนื่องและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงถึง 1.6 ล้านล้านบาทดังนั้นรัฐบาลจึงให้ความสำคัญกับการสร้างระบบนิเวศด้านความคิดสร้างสรรค์เปิดโอกาสให้คนไทยนำเทคโนโลยีและต้นทุนทางวัฒนธรรมมาพัฒนาต่อยอดเป็นสินค้าบริการและนวัตกรรมที่สามารถแข่งขันได้ในระดับสากลโดยอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: คณะกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสั่งตรวจสอบผู้จัดการธ.ก.ส.ภายใน30วันกรณีสหภาพแรงงานยื่นข้อร้องเรียน8ข้อยืนยันกระบวนการโปร่งใส
10: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธ.ก.ส.มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจธ.ก.ส.ยื่นข้อเรียกร้อง8เรื่องโดยมีผู้แทนจากธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นประธานและกำหนดกรอบการตรวจสอบให้แล้วเสร็จภายใน30วันเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงครบถ้วนและเกิดความเป็นธรรมทั้งนี้นายฉัตรชัยศิริไลผู้จัดการธ.ก.ส.ไม่ได้เข้าร่วมการประชุมในเรื่องดังกล่าวเพื่อให้กระบวนการตรวจสอบมีความโปร่งใสและทุกขั้นตอนเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องนอกจากนี้ที่ประชุมมอบหมายให้นายวิชนะโรจน์ทรัพย์ส่งสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะประธานกิจการสัมพันธ์ทำหน้าที่สื่อสารความคืบหน้าและประสานความเข้าใจระหว่างฝ่ายบริหารพนักงานและสหภาพแรงงานอย่างต่อเนื่องส่วนการช่วยเหลือเกษตรกรย้ำว่าต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีและกรอบวินัยการเงินการคลังตามมาตรา28อย่างเคร่งครัดปฏิพลสารพรหมมารายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวชโลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ครบครันด้วยสาระข่าวสารและความบันเทิงติดตามได้ในรายการสาระสารพันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์โดยชยนันท์แก้วกล่ำ

สวัสดีค่ะพบกับรายการสาระสารพันกับดิฉันจิตตินันตั้งประเสริฐทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสำหรับวันนี้ค่ะในช่วงแรกมินมีเรื่องราวมาฝากคุณผู้ฟังกันค่ะสำหรับมะเขือเทศหลายๆท่านนะคะก็คงชอบรับประทานมะเขือเทศใช่ไหมคะเพราะมะเขือเทศนั้นก็มีประโยชน์แล้วก็ช่วยรักษาผิวแล้วก็มีสรรพคุณต่างๆมากมายเลยค่ะวันนี้ค่ะก็เลยอยากจะพาคุณผู้ฟังนั้นไปหยิบจับมะเขือเทศค่ะในตู้เย็นหรือเดินไปซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะนำมารับประทานกันเพื่อที่จะใช้มะเขือเทศนี่แหละค่ะให้มีสารพัดประโยชน์เชื่อนะคะว่าหลายๆท่านคงคิดว่าพืชสีแดงอย่างมะเขือเทศเนี่ยเรารู้จักกันดีว่าประโยชน์ของมะเขือเทศเนี่ยจะช่วยบำรุงผิวพรรณแต่ความจริงแล้วค่ะสรรพคุณของมะเขือเทศยังมีมากมายเลยค่ะทั้งบำรุงความสวยแล้วก็ช่วยบำรุงผิวพรรณด้วยค่ะวันนี้ค่ะมะเขือเทศอยากจะมาบอกคุณผู้ฟังว่าสรรพคุณของมะเขือเทศนั้นมีประโยชน์ครบครันเลยและบางครั้งนะคะคุณผู้ฟังอาจจะคาดไม่ถึงเลยทีเดียวหนึ่งเลยนะคะมะเขือเทศนั้นช่วยเติมความอูมามิอูมามิหลายคนคิดว่าอ้าวเป็นการปรุงอาหารด้วยการเติมความอร่อยและรสอูมามิกลมกล่อมโดยการใช้สารสังเคราะห์ต่างๆจากธรรมชาติแต่จริงแล้วนะคะประโยชน์ของมะเขือเทศนั้นมีรสอูมามิในตัวเองเลยค่ะเพราะเขามีกลูตาเมตอยู่ในนั้นจึงไม่แปลกใจเลยนะคะว่าหลายๆครั้งถ้าเรานั้นปรุงอาหารโดยใช้มะเขือเทศเข้าไปรสชาติอาหารจะรู้สึกกลมกล่อมค่ะ2ค่ะมะเขือเทศนั้นช่วยบำรุงหัวใจหลายคนก็ไม่ค่อยทราบนะคะว่ามะเขือเทศนั้นสามารถช่วยบำรุงหัวใจได้เพราะมะเขือเทศอุดมไปด้วยสารไลโคปีนซึ่งไลโคปีนเนี่ยค่ะมันจะช่วยป้องกันความเสี่ยงที่เกิดจากภาวะหัวใจวายช่วยลดความเสี่ยงเรื่องหลอดเลือดแข็งตัวลดคอเลสเตอรอลและไตรกลีเซอไรด์ค่ะ3นะคะมะเขือเทศยังช่วยป้องกันโรคเบาหวานประโยชน์ของมะเขือเทศอีกข้อนึงที่เด่นๆก็ช่วยป้องกันความเสี่ยงต่อโรคเบาหวานเพราะมะเขือเทศค่ะปรุงรกปรุงสุกสรรพคุณที่จะช่วยลดการเกิดออกซิเดชันและความเสียหายของเนื้อเยื่อต่างๆอันเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคเบาหวานนั่นเองค่ะอย่างที่4มะเขือเทศช่วยสร้างภูมิคุ้มกันซึ่งประโยชน์ของมะเขือเทศนอกจากจะบำรุงความสวยแล้วนะคะยังช่วยเสริมภูมิต้านทานให้กับร่างกายได้อย่างเยี่ยมยอดเพราะในมะเขือเทศนั้นมีวิตามินซีสูงมากซึ่งตัววิตามินซีนี่เองค่ะที่จะช่วยเสริมภูมิคุ้มกันให้แก่ร่างกายได้แล้วก็มะเขือเทศยังช่วยป้องกันโรคมะเร็งด้วยนะคะประโยชน์ของมะเขือเทศหลายๆข้อก็อาจทำให้เราคิดเกินคาดไปได้ว่าสรรพคุณของมะเขือเทศจะมีได้ขนาดนี้ซึ่งต้องยกความดีความชอบนี้ให้กับสารสำคัญในมะเขือเทศอย่างไลโคปีนค่ะเพราะว่านอกจากจะช่วยบำรุงหัวใจแล้วยังมีคุณสมบัติช่วยป้องกันมะเร็งต่างๆได้อีกด้วยนอกจากนี้ค่ะมะเขือเทศยังช่วยเราลดน้ำหนักด้วยค่ะแค่ได้ฟังแค่นี้เราก็ลุกตาเป็นวาวแล้วนะคะประโยชน์ของมะเขือเทศเนี่ยมีคุณสมบัติมากมายส่วนการที่จะให้มะเขือเทศเนี่ยลดน้ำหนักเพราะมะเขือเทศค่ะสรรพคุณของเขาจะช่วยลดน้ำหนักได้จริงเพราะมะเขือเทศจะมีส่วนช่วยกระตุ้นการผลิตสารคาร์นิทีนซึ่งสารตัวนี้ค่ะจะเพิ่มความสามารถในการเผาผลาญไขมันในร่างกายมากขึ้นได้ถึง 30% เลยทีเดียวช่วงนี้ค่ะเลยจะพาคุณผู้ฟังนั้นมาคิดครีเอทเมนูที่จะช่วยดึงประโยชน์ของมะเขือเทศแบบสุดปังเลยค่ะรับรองว่าเอาไปจัดแน่นจัดเต็มมากกว่าความสวยเลยนะคะเมนูแรกค่ะก็คือเมนูแซนด์วิชมะเขือเทศผัดไข่ก็น่ารับประทานนะคะทำไม่ยากเลยเมนูที่2ค่ะซุปมะเขือเทศอันนี้หลายคนอาจจะโปรดปรานเพราะซุปมะเขือเทศถ้าใส่ใบกระวานเพิ่มกลิ่นหอมและปรุงรสด้วยเกลือกับพริกไทยตามชอบรับรองว่าอร่อยแน่นอนค่ะสุดท้ายค่ะมะเขือเทศอบชีสมะเขือเทศอบชีสนั้นใส่กับหมูสับและมอสซาเรลล่าชีส
ก็ทำให้เราทำมะเขือเทศอบชีสได้น่ารับประทานมากยิ่งขึ้นอบไฟกลางนะคะประมาณ15นาทีมะเขือเทศจะนุ่มและสามารถทานได้เลยค่ะ3เมนูที่นำมาเสนอคุณผู้ฟังในวันนี้ก็เปี่ยมไปด้วยประโยชน์ที่จัดเต็มทำง่ายทานอร่อยไม่มีเบื่อค่ะสามารถนำไปลองทำตามกันได้นะคะเมนูมะเขือเทศแล้วก็ประโยชน์เคล็ดลับแบบนี้มาฝากคุณผู้ฟังกันในการสาระสารพันค่ะพักฟังเพลงเพราะๆกันสักครู่นะคะแล้วช่วงหน้ากลับมาพบกับรายการสารพันกันต่อค่ะ

0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนแสงแห่งใจเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงประสบกันนิกรด้วยพระเมตตาและพระปีชาสามารถที่หลากหลายทางด้านกฎหมายการแพทย์สาธารณสุขและการกีฬาแต่สิ่งสำคัญที่อยู่เบื้องหลังการทรงงานทั้งหมดคือพระปณิธานอันแน่วแน่ที่จะทรงงานปิดทองหลังพระพระองค์ทรงมุ่งมั่นที่จะนำความสุขมาสู่ประสบกันนิกรอย่างเงียบๆและต่อเนื่องย้อนกลับไปในขณะยังทรงพระเยาว์เจ้าฟ้าหญิงผู้ทรงสง่างามพระองค์นี้ทรงฉายแววแห่งความเฉลียวฉลาดและความเมตตามาโดยตลอดเมื่อทรงสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทด้านกฎหมายจากคอร์เนลยูนิเวอร์ซิตี้สหรัฐอเมริกาและทรงกลับมารับราชการในตำแหน่งอัยการพระองค์ก็ทรงใช้ความรู้ความสามารถเพื่อเป็นที่พึ่งของประชาชนอย่างแท้จริงทรงตระหนักถึงความสำคัญของกฎหมายในการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมพระกรณียกิจของพระองค์ทรงเป็นแสงนำทางสู่การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนด้วยพระปณิธานอันแน่วแน่ในการสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อความผาสุกของประชาชนทุกหมู่เหล่าเปรียบดังแสงแห่งใจสถิตในความทรงจำของประสบกนิกรไทยตลอดไป
2: เรื่องเล่าจากรอบโลกกับอาจารย์หนุ่มด็อกเตอร์สราวุธทองศรีคำ
3: ขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการสาระสารพันช่วงนี้คุณผู้ฟังอยู่กับผมนะครับอาจารย์หนุ่มสราวุธทองศรีคำโดยผมก็จะมีเรื่องราวดีๆมาฝากคุณผู้ฟังเป็นประจำทุกสัปดาห์ทีนี้นะครับคุณผู้ฟังในสัปดาห์นี้เนี่ยผมก็อยากจะมาชวนคุณผู้ฟังคุยกันในเรื่องนึงนะครับผมไปเจอข่าวที่น่าสนใจอยู่ข่าวนึงนะครับข่าวนี้เนี่ยนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นไวรัลลงกันทุกสำนักข่าวเลยนั่นก็คือข่าวที่พูดถึงเรื่องของการต่อต้าน AI ของคนรุ่นใหม่นั่นเองนะครับคุณผู้ฟังฟังไม่ผิดแล้วนะครับเอ๊ะทำไมคนรุ่นใหม่เนี่ยทำไมถึงต่อต้าน AI ทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยคนรุ่นใหม่น่าจะเป็นคนที่ใช้ AI กันมากที่สุดไม่ใช่เหรอครับสำนักข่าวหลายๆที่นะครับก็รายงานว่าในพิธีรับปริญญาหลายแห่งของอเมริกาเนี่ยนะครับก็มีเหตุการณ์ที่น่าสนใจเกิดขึ้นโดยเวลาเขารับปริญญาเนี่ยเขาก็จะต้องมีผู้ทรงคุณวุฒิศิษย์เก่าดีเด่นหรือว่าคนที่ประสบความสำเร็จในสาขาอาชีพต่างๆมาเป็นผู้ทรงเกียรติให้โอวาทกับนักศึกษาที่กำลังจะจบใหม่เป็นธรรมเนียมปฏิบัติทุกๆมหาลัยเลยนะครับทีนี้เนี่ยมันก็มีปรากฏการณ์หนึ่งนะครับคุณผู้ฟังก็คือผู้ทรงเกียรติไม่ว่าจะเป็นอดีตผู้บริหารบริษัทเทคโนโลยีหรือว่าคนที่ประสบความสำเร็จในสาขาอาชีพต่างๆเวลาเขามาให้โอวาทเนี่ยถ้าเกิดใครเนี่ยนะครับมาพูดถึงเรื่องของประเด็น AI ว่า AI มันกำลังจะเปลี่ยนโลกAI มันจะกำลังมาเปลี่ยนทุกสาขาอาชีพและคนรุ่นใหม่เนี่ยจะต้องไปฝึกฝนไปใช้ AI ให้อย่างคล่องแคล่วโอ้เท่านั้นแหละนะครับยังพูดไม่ทันจบเลยเนี่ยนักศึกษาของแทบทุกมหาลัยเลยนะครับโห่ไล่กันทั้งฮอเลยเนี่ยนะครับซึ่งมันก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลายๆมหาวิทยาลัยของประเทศสหรัฐในช่วงเวลาที่ใกล้เคียงกันนะครับโอ้ผมอ่านข่าวนี้แล้วนะครับคุณฟังแต่ไม่ได้คิดถึงเรื่อง AI เลยนะครับแต่คิดถึงเรื่องของนักศึกษาหรือว่าคนรุ่นใหม่เหล่านั้นเนี่ยคนที่กำลังโห่ไล่คนที่มาพูดถึงเรื่องการใช้ AI เนี่ยนะครับเขาไม่ใช่คนที่ไม่รู้จัก AI เลยนะครับตรงกันข้ามเลยเนี่ยเด็กพวกนี้เนี่ยเป็นคนที่น่าจะใช้ AI กันมากที่สุดในชีวิตประจำวันมากกว่าคนทุกเจนกันเลยด้วยซ้ำไม่ว่าจะเป็นการใช้ ChatGPT ใช้ AI สร้างภาพใช้ AI ทำการบ้านทำรายงานหลายๆคนเนี่ยก็เรียกว่าใช้ทุกวันและก็น่าจะพูดได้เต็มปากนะครับว่าหลายๆคนเนี่ย ไอ้เล่มจบหรืองานวิจัยจบของแต่ละคนเนี่ยก็ใช้ AI ทำทั้งนั้นทำไมคนกลุ่มนี้เนี่ยถึงเริ่มที่จะไม่อยากฟังใครมาอวยหรือว่ามาพูดถึงความดีเรื่องของ AI นะครับผมว่าคำตอบเนี่ยมันอยู่ในประวัติศาสตร์ของเทคโนโลยีเรานะครับคุณผู้ฟังเวลาที่มีเทคโนโลยีใหม่เกิดขึ้นเนี่ยมนุษย์เราเนี่ยมักมีปฏิกิริยาคล้ายๆกันเสมอไม่ว่าจะเป็นตอนเครื่องคิดเลขเข้ามาเขาก็บอกว่าหลายๆโรงเรียนเนี่ยก็ไม่ยอมให้ใช้เพราะกลัวว่าเด็กจะคิดเลขไม่เป็นสุดท้ายเนี่ยตอนนี้เนี่ยมีใครไม่ใช้เครื่องคิดเลขในการคิดเลขหลัก3หลักขึ้นไป4หลักขึ้นไปบ้างนะครับแต่เราก็ยังคงสอนวิชาเลขกันใช่ไหมครับไม่มีใครบอกว่าพอมีเครื่องคิดเลขแล้วเด็กไม่ต้องเข้าใจการบวกลบคูณหารเครื่องมือเนี่ยมันเข้ามาแทนที่การคำนวณไม่ได้เข้ามาแทนที่เรื่องของความเข้าใจนะครับหรืออย่างเรื่องของอินเทอร์เน็ตก็เหมือนกันคนจำนวนมากเนี่ยเขาก็พูดว่าห้องสมุดไม่มีความหมายอีกแล้วหนังสือกำลังจะหายไปแต่สิ่งที่เกิดขึ้นจริงเนี่ยมันน่าสนใจตรงที่ว่าอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันไม่ได้ทำให้ข้อมูลเนี่ยหายากขึ้นมันทำให้ข้อมูลเนี่ยมันมีมากจนโอเวอร์โหลดนะครับเมื่อข้อมูลมันโอเวอร์โหลดเนี่ยสิ่งที่มีค่ามันกลับไม่ใช่การค้นหาสิ่งนั้นนะครับหรือว่าการหาข้อมูลแต่มันเป็นการเลือกการหยิบใช้ข้อมูลต่างหากล่ะครับหรือว่าพอเข้ายุคของโซเชียลมีเดียเนี่ยนะครับเราก็เชื่อกันไปอีกว่าโลกเนี่ยมันกำลังจะเชื่อมหากันทุกคนกำลังจะเข้าใจกำลังจะสื่อสารกันได้มากขึ้นแต่พอเวลาผ่านไปเนี่ยนะครับเราก็กลับพบว่าการสื่อสารที่มันมากขึ้นไม่ได้แปลว่าเราจะเข้าใจมันมากขึ้นแต่คนส่วนใหญ่เนี่ยยิ่งใช้โซเชียลมีเดียเนี่ยกลับยิ่งทำให้เขาเนี่ยอยู่ในโลกของตัวเองมากขึ้นลองสังเกตนะครับคุณผู้ฟังเทคโนโลยีแทบทุกอย่างเนี่ยมันมีช่วงเวลาที่พอมันเกิดขึ้นมาเนี่ยโอ้โหคนก็หลงรักมันเห็นคุณประโยชน์ของมันก่อนที่จะเห็นด้านที่จะต้องแลก AI ก็กำลังจะเดินอยู่บนเส้นทางเดียวกันกับวงจรชีวิตของเทคโนโลยีนั่นเองนะครับมันต่างกันตรงที่มันไม่ได้เข้ามาช่วยจดจำเหมือนอินเทอร์เน็ตไม่ได้เข้ามาช่วยคำนวณเหมือนเครื่องคิดเลขแต่มันเริ่มที่จะมาช่วยคิดและคำว่าช่วยคิดนี่เองนะครับก็ทำให้เรื่องนี้เนี่ยมีความแตกต่างออกไปจากเทคโนโลยีอื่นๆแน่นอนนะครับคุณฟังผมเคยถามนักศึกษาของผมนะครับว่าใช้ AI กันบ้างไหมโอ้โหมีใครไม่ใช้บ้างครับใช้ทุกวันนะครับใช้กันทุกเรื่องด้วยซ้ำไปแม้แต่เรื่องการทำงานเรื่องชีวิตประจำวันหรือแม้แต่การดูดวงเนี่ยโดยเฉพาะวิชาเรื่องการสร้างสื่อการสร้างภาพยนตร์เนี่ยนะครับผมเคยลองถามว่าไอเดียนี้เนี่ยมันเป็นของใครของคุณหรือว่าของ AI นะครับโอ้แน่นอนนะครับหลายๆครั้งนะเด็กก็เงียบไปเลยนะครับพอเริ่มสับสนกันไปแล้วว่าไองานชิ้นเนี่ยเด็กคิดขึ้นมาเองหรือว่า AI คิดกันแน่มีผลสำรวจนะครับของบริษัทGallupที่ผมว่าน่าสนใจมากๆเลยผลสำรวจเนี่ยเขาพบว่าคนรุ่น Gen Z หรือว่ารุ่นใหม่เนี่ยก็ยังคงใช้ AI และก็ยังใช้กันเยอะมากแต่ความรู้สึกที่มีต่อ AI เนี่ยมันกำลังจะเปลี่ยนไปนะครับเด็กรุ่นใหม่ที่บอกว่าเขาเคยตื่นเต้นเขาเคยรู้สึกสนุกเคยรู้สึกสะดวกสบายในการใช้ AI ตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่าหลายๆคนนะครับจากการสอบถามเด็กเหล่านี้เนี่ยหลายๆคนเริ่มที่จะโกรธ AI กังวล AI แล้วก็กลัว AI นั่นเองนะครับคนจำนวนไม่น้อยเลยนะครับเริ่มรู้สึกว่าความเสี่ยงของ AI เนี่ยมีมากกว่าประโยชน์ของมันซะอีกทั้งที่เขาก็ใช้งานมันอยู่ทุกวันหรือถ้าเราจะคิดดูดีๆนะครับที่เขาเริ่มเห็นโทษของมันเนี่ยก็เพราะว่าเขาใช้งานมันเยอะใช้งานมันทุกวันจนเริ่มที่จะเห็นอีกด้านหนึ่งของ AI ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับคุณผู้ฟังว่ามันจะไปเชื่อมโยงกับเหตุการณ์ที่นักศึกษาเนี่ยโหไล่คนที่มาอวย AI ในวันรับปริญญาพวกเขานี่กำลังโหอะไรนะครับผมไม่คิดว่าเขาน่าจะโห AI หรือเขาก็ไม่น่าที่จะโหผู้ทรงเกียรตินะครับแต่ผมว่าเขาน่าจะโหด้วยความโกรธด้วยความกลัวว่า AI เนี่ยมันจะมาแย่งโอกาสในการทำงานของเขามาทำให้กระบวนการเป็นคนที่เก่งขึ้นของเขามันลดลงนะครับแน่นอนนะครับผมไม่ได้คิดว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยต่อต้าน AI แต่เขาเริ่มที่จะกังวลมากกว่าว่าอนาคตเขาจะเป็นยังไง AI จะมาแย่งงานเขาไหมเขาจะหางานทำได้ไหมหรือแม้แต่ AI เนี่ยมันจะทำให้ความเป็นคนเก่งของเขาเนี่ยมันถูกลดคุณค่าลงหรือเปล่าเพราะว่าคนที่อาจจะสอบไม่ได้ลำดับที่ดีเท่าเขาแต่ก็อาจจะสามารถทำงานได้มีคุณภาพเหมือนกับเขาเพียงแค่ใช้ AI นั่นเองนะครับถ้าย้อนกลับไปดูประวัติศาสตร์ของเทคโนโลยีใหม่ๆนะครับทุกครั้งที่มีเทคโนโลยีใหม่ๆขึ้นมาเนี่ย สุดท้ายเนี่ยมนุษย์ก็ไม่ได้ปฏิเสธมันนะครับแต่มนุษย์เนี่ยเขาจะค่อยๆเรียนรู้วิธีที่จะอยู่ร่วมกับมันเราไม่ได้เลิกใช้เครื่องคิดเลขใช่ไหมครับแต่เรารู้ว่าเมื่อไหร่เนี่ยเราควรที่จะคิดเลขเองและเราก็ไม่ได้เลิกใช้อินเทอร์เน็ตใช่ไหมล่ะครับเพราะเรารู้ว่าข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันก็ไม่ใช่ทุกอย่างหรือว่ามีความจริงซะทั้งหมดนะครับมันต้องเป็นข้อมูลที่เรารู้จักที่จะเลือกใช้รวมไปถึงโซเชียลมีเดียด้วยนะครับเราก็ไม่ได้เลือกใช้โซเชียลมีเดียแต่ถ้าเราใช้โซเชียลมีเดียเป็นเนี่ยเรารู้ว่าเมื่อไหร่ที่เราควรจะเข้าเมื่อไหร่ที่เราควรจะเล่นคอนเทนต์หรือว่าโพสต์แบบไหนที่ทำให้เรารู้สึกวิตกกังวลซึมเศร้าหรือว่ารู้สึกคุณค่าความเป็นมนุษย์ของเราเนี่ยมันน้อยลงไปเราก็ต้องมีความรู้เท่าทันนั่นเองนะครับผมคิดว่า AI เนี่ยก็น่าจะมาคล้ายๆกันแบบนี้เลยนะครับวันหนึ่งเนี่ยเราอาจจะไม่ได้มาตั้งคำถามแล้วก็ได้ว่าเอ๊ะจะให้คนหรือว่าเด็กเนี่ยนะครับเขาใช้ AI หรือเปล่าแต่เราอาจจะต้องมานั่งคิดแล้วนะครับว่าเรื่องไหนเนี่ยที่ควรจะให้ AI ทำหรือว่าเรื่องไหนเนี่ยที่ควรจะให้มนุษย์อย่างเราเนี่ยทำเองนะครับคุณผู้ฟังแล้วคุณผู้ฟังล่ะครับคิดว่ายังไงบ้างครับทำไมเด็กรุ่นใหม่เนี่ยเขาถึงต่อต้าน AI แล้วก็ไม่ชอบ AI หรือแม้กระทั่งว่าเรื่องไหนที่ควรที่จะออกกฎไปเลยไหมว่าเรื่องไหนเนี่ยให้ AI ทำเรื่องไหนเนี่ยไม่ควรให้ AI ทำไปกำกับดูแลเจ้าของ AI ต่างๆว่าคำถามไหนควรถามได้คำถามไหนถามไม่ได้มีคนไปกำกับดูแลมีระบบป้องกันคล้ายๆกับเว็บไซต์ที่ล็อกเว็บบางเว็บอะไรประมาณนี้เนี่ยนะครับและนี่นะครับก็เป็นเรื่องราวดีๆที่ผมนำมาฝากคุณฟังในเบรกนี้เดี๋ยวเราพักฟังเพลงเพราะๆกันก่อนสักครู่เดียวช่วงหน้ายังคงมีเรื่องราวที่น่าสนใจรอคุณฟังอยู่ครับ
2: เรื่องเล่าจากรอบโลกกับอาจารย์หนุ่มดร.สราวุธทองศรีคำ

0: เรื่องเล่าจากรอบโลกกับอาจารย์หนุ่มด็อกเตอร์สราวุธทองศรีคำ
1: ขอต้อนรับคุณผู้ฟังกลับเข้าสู่เบรกที่3ของรายการสาระสารพันนะครับคุณผู้ฟังยังคงอยู่กับผมอาจารย์หนุ่มสราวุธทองศรีคำโดยในเบรกนี้นะครับผมก็จะมาชวนคุณผู้ฟังคุยกันในเรื่องของสุขภาพซึ่งสุขภาพในที่นี้นะครับไม่ใช่แค่เพียงเรื่องของร่างกายเท่านั้นแต่ยังเป็นเรื่องของสมองด้วยนะครับผมไปเจอบทความหนึ่งนะครับจากกรุงเทพธุรกิจเขาก็พูดถึงเรื่องของงานวิจัยสมองนะครับจากนายแพทย์เดวิดโดดิกนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเรื่องของการดูแลอายุให้ยืนยาวเนี่ยนะครับก็เริ่มที่จะเป็นเรื่องที่โอ้โหอยู่ในกระแสมากๆเลยซึ่งเขาก็มีชื่อเรียกด้วยนะครับว่าลองจิวิตี้หรือถ้าในวงการแพทย์เนี่ยเขาก็เรียกว่าศาสตร์เวชศาสตร์อายุยืนหรือว่าลองจิวิตี้เมดิซีนนะครับซึ่งหลายคนเนี่ยก็คิดว่าการดูแลสมองเนี่ยเป็นเรื่องที่ควรจะเริ่มเมื่อเราอายุมากแล้วใช่ไหมล่ะครับหรือหลังจากที่เริ่มที่จะมีอาการหลงลืมแต่ในความเป็นจริงเนี่ยนะครับนักประสาทวิทยาเขาก็บอกว่าโรคทางสมองหลายชนิดเนี่ยโดยเฉพาะภาวะสมองเสื่อมและโรคหลอดเลือดสมองมักจะค่อยๆพัฒนาขึ้นอย่างเงียบๆหลายสิบปีเลยก่อนที่มันจะเริ่มแสดงอาการให้เห็นการที่เริ่มที่จะลืมอะไรเล็กๆน้อยๆเช่นเมื่อเช้ากินข้าวกับอะไรเมื่อวานทำอะไรมาหรือว่าเราแปรงฟันหรืออย่างอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งวงการเวชศาสตร์อายุยืนเนี่ยนะครับก็หันมาให้ความสำคัญกับการป้องกันมากกว่าการรักษาโดยมีนายแพทย์เดวิดโดดิกนะครับท่านก็เป็นนักประสาทวิทยาที่มาหันมาศึกษาเรื่องของเวชศาสตร์การป้องกันหลังพบว่าผู้ป่วยจำนวนมากเนี่ยมาหาแพทย์เมื่อสายเกินไปซะแล้วนะครับโดยเขาก็ได้มีมอตโต้แนวคิดสำคัญไว้ด้วยนะครับว่าหากอยากปกป้องสมองคุณต้องปกป้องทั้งร่างกายเป็นยังไงนะครับมาดูรายละเอียดกันดีกว่านะครับคุณผู้ฟังโดยคุณหมอเดวิดเนี่ยก็บอกว่าสุขภาพสมองเนี่ยจริงๆแล้วมันเริ่มต้นมาจาก5พฤติกรรมพื้นฐานมากๆเลยในชีวิตประจำวันของเรานะครับซึ่งแม้ว่าเทคโนโลยีลองจิวิตี้หรือการมีอายุยืนยาวเนี่ยจะก้าวหน้าแค่ไหนนะครับแต่สิ่งที่เป็นหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์มาสนับสนุนมากที่สุดก็ยังคงเป็นพฤติกรรมพื้นฐานของเรานั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นการนอนหลับการออกกำลังกายการรับประทานอาหารการฝึกสมองรวมไปถึงเรื่องของการจัดการความเครียดซึ่งก็นับว่าเป็นศิล

ะอย่างหนึ่งเลยนะครับโดยในแพทย์เดวิดเนี่ยก็บอกว่าโอ้เราไม่จำเป็นจะต้องทำให้มันสมบูรณ์แบบในทุกๆวันหรอกนะครับแค่ทำได้วันละประมาณ 80% เนี่ยก็ถือว่าเพียงพอที่จะส่งผลดีต่อสุขภาพของเราในระยะยาวแล้วนะครับโดยมาที่ฐานแรกกันดีกว่านะครับคุณผู้ฟังก็คือฐานของการออกกำลังกายในแพทย์เดวิดเนี่ยก็บอกว่าการออกกำลังกายเนี่ยจริงๆแล้วมันก็คือใบสั่งยาที่ดีที่สุดโอ้เห็นด้วยมากๆเลยนะครับกิจกรรมที่เขาแนะนำก็คือการออกกำลังกายโซน2นั่นเองคำว่าการออกกำลังกายโซน2เนี่ยก็หมายถึงการออกกำลังกายที่ทำให้หัวใจเต้นเร็วขึ้นแต่ยังคงสามารถพูดคุยเป็นประโยคได้เช่นอาจจะทำกิจกรรมเดินเร็วปั่นจักรยานหรือว่าว่ายน้ำช้าๆนะครับอย่างที่บอกนะครับว่าการออกกำลังกายมันก็จะแยกเป็นโซน1โซน2โซน3อะไรพวกนี้นะครับซึ่งโซน2นะครับวิธีการที่จะดูง่ายๆเลยว่าเราเนี่ยกำลังออกกำลังกายอยู่ในโซน2หรือเปล่าโดยแต่ละโซนเนี่ยเขาวัดกันที่อัตราการเต้นของหัวใจซึ่งแต่ละคนเนี่ยก็จะมีอัตราการเต้นหัวใจหรือว่าความแข็งแรงไม่เท่ากันอยู่แล้วใช่ไหมครับเช่นบางคนอาจจะวิ่งในระดับ7บนลู่วิ่งอะไรอย่างเงี้ยก็ยังคงหายใจได้ดียังพูดได้สบายอยู่แต่อย่างผมเนี่ยนะครับวิ่งระดับ7เนี่ยเริ่มที่จะพูดไม่ได้แล้วนะครับเริ่มที่จะหอบแล้วนะครับซึ่งวิธีดูง่ายๆนะครับโซน2ก็คือเรายังสามารถพูดคุยเป็นประโยคได้และนอกจากการออกกำลังกายโซน2เนี่ยนะครับในแพทย์เดวิดก็บอกว่ายังมีเรื่องของการฝึกยกน้ำหนักด้วยนะครับซึ่งเป็นกิจวัตรที่ขาดไม่ได้เพราะเมื่อเราอายุมากขึ้นเนี่ยร่างกายก็จะสูญเสียกล้ามเนื้อไปตามธรรมชาติซึ่งไม่เพียงแต่ส่งผลต่อความแข็งแรงในการยกของในการใช้ชีวิตเท่านั้นนะครับแต่กล้ามเนื้อของเราเนี่ยยังสัมพันธ์กับสุขภาพสมองด้วยแล้วก็ยังรวมไปถึงความไวต่ออินซูลินและระบบเผาผลาญอีกด้วยนะครับและไม่เพียงแต่เราจะออกกำลังกายทางด้านหัวใจและก็กล้ามเนื้อเท่านั้นสมองเองเนี่ยก็ยังต้องการการออกกำลังกายสมองด้วยนะครับไอ้คำว่าการออกกำลังกายสมองหมายถึงอะไรนะครับโดยในแพทย์เดวิดเนี่ยก็บอกว่าสมองเนี่ยตอบสนองต่อการเรียนรู้สิ่งใหม่ได้ดีไม่ว่าจะเป็นการเรียนภาษาการเล่นดนตรีหรือทักษะใหม่ๆเพราะมันจะช่วยกระตุ้นการสร้างเครือข่ายของเซลล์ประสาทในสมองเรานั่นเองนะครับซึ่งกิจกรรมที่ใช้ทั้งร่างกายและก็สมองไปพร้อมๆกันเนี่ยเช่นการเต้นรำการชกมวยหรือศิลปะการเคลื่อนไหวต่างๆอาจจะให้ประโยชน์มากกว่าเพราะต้องอาศัยทั้งการประสานงานความจำสมาธิและก็การตัดสินใจไปพร้อมๆกันนั่นเองนะครับและนี่นะครับก็เป็นหนึ่งในฐานของสุขภาพดีของเรานะครับก็คือเรื่องของการออกกำลังกายนั่นเองและก็ยังมีเรื่องของการนอนหลับการรับประทานอาหารและศิลปะการจัดการความเครียดอีกด้วยนะครับคุณผู้ฟังหลายคนเนี่ยอาจจะมองว่าโรคสมองเนี่ยเป็นเรื่องของพันธุกรรมหรือว่าอายุแต่แนวคิดของนายแพทย์เดวิดเนี่ยก็สะท้อนให้เราเห็นแล้วนะครับว่าสุขภาพสมองเนี่ยอาจจะเริ่มต้นจากพฤติกรรมเล็กๆในการใช้ชีวิตประจำวันของเรานั่นเองไม่ว่าจะเป็นการเดินเร็วการนอนหลับเพียงพอการกินอาหารที่ดีรวมไปถึงการได้ฝึกเรียนรู้สิ่งใหม่ๆด้วยนะครับหากเราต้องการรักษาสมองให้แข็งแรงในวันที่เริ่มที่จะอายุมากขึ้นการดูแลกิจวัตรประจำวันของเราต่างๆเหล่านี้ให้ยังคงเส้นคงวาอาจจะเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดสำหรับการมีอายุยืนอย่างมีคุณภาพอย่างที่คุณหมอเขานิยามไว้นั่นเองนะครับว่าใบสั่งยาที่ดีที่สุดก็คือการออกกำลังกายนั่นเองครับและนี่นะครับคุณผู้ฟังก็เป็นเรื่องราวดีๆที่ผมนำมาฝากคุณผู้ฟังในวันนี้สำหรับวันนี้เวลาของรายการสาระสารพันก็หมดลงแล้วครับคุณผู้ฟังสามารถกลับมาติดตามรับฟังรายการได้ใหม่ในเวลาดีๆเวลาสบายๆแบบนี้เป็นประจำทุกสัปดาห์สำหรับวันนี้ผมอาจารย์หนุ่มสราวุธทองศรีคำต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนแล้วกลับมาพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับชลธรจันยาครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเตรียมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดแนวทางควบคุมการใช้อาวุธปืนสำหรับนักกีฬาอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
4: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
5: อุ๊ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
6: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
5: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
7: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเตรียมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดแนวทางควบคุมการใช้อาวุธปืนสำหรับนักกีฬายืนยันว่านักกีฬายิงปืนยังสามารถนำอาวุธปืนไปฝึกซ้อมและแข่งขันได
8: ้นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยถึงนโยบายของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีที่กำชับให้คุมเข้มการใช้อาวุธปืนแม้แต่นักกีฬาต้องปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัดว่านายกรัฐมนตรีได้กำชับให้ตรวจสอบการใช้กระสุนในสนามยิงปืนว่าเป็นไปอย่างถูกต้องหรือไม่ส่วนการนำอาวุธปืนไปฝึกซ้อมหรือแข่งขันจะต้องได้รับอนุญาตและมีการลงทะเบียนอย่างชัดเจนโดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจะหารือร่วมกับการกีฬาแห่งประเทศไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดแนวทางและควบคุมการใช้อาวุธปืนสำหรับนักกีฬาให้มีความรัดกุมและขอยืนยันว่านักกีฬายิงปืนยังสามารถนำอาวุธปืนไปฝึกซ้อมและแข่งขันได้แต่ต้องอยู่ภายใต้ระบบการควบคุมและมาตรการที่กำหนดไว้อย่างชัดเจนปุริภาสอนการรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศร่วมการประชุมทวิภาคีไทยรัสเซียครั้งที่9เพื่อมุ่งเน้นการขับเคลื่อนความร่วมมืออย่างรอบด้านย้ำไทยวางจุดยืนที่ถูกต้องต่อยูเครน
9: นายเสียศักดิ์พงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยถึงการประชุมคณะกรรมการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีไทยรัสเซียครั้งที่9ว่าจะหารือความร่วมมืออย่างรอบด้านหลังเว้นการประชุมมานานถึง3ปีโดยประเด็นสำคัญคือการขับเคลื่อนความร่วมมือทางการเมืองเพื่อผลักดันประเด็นต่างๆไปสู่การดำเนินนโยบายของภาครัฐรวมถึงการขยายความร่วมมือในสาขาใหม่โดยเฉพาะด้านไซเบอร์และดิจิทัลซึ่งรัสเซียมีความเชี่ยวชาญส่วนข้อกังวลเกี่ยวกับการเยือนรัสเซียและมาตรการการคว่ำบาตรนายเสียศักดิ์จำว่าไทยไม่เห็นด้วยกับการรุกรานแต่ต้องคำนึงถึงบริบททางภูมิรัฐศาสตร์และผลประโยชน์ด้านการค้าและการลงทุนควบคู่กันโดยไทยจะวางจุดยืนที่เหมาะสมต่อสถานการณ์ยูเครนพร้อมแยกแยะประเด็นดังกล่าวออกจากความร่วมมือที่เป็นประโยชน์ร่วมกันและความสัมพันธ์ไทยรัสเซียจะเดินหน้าต่อไปปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: นาโต้ยิงทำลายโดรนลุกล้ำน่านฟ้าลัตเวียท่ามกลางความกังวลด้านความมั่นคงในยุโรปกระทรวงกลาโหมของลัตเวียเปิดเผยว่าเครื่องบินรบขององค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้ยิงทำลายอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนจากต่างประเทศหลังบินรุกล้ำน่านฟ้าของลัตเวียซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับปฏิบัติการใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าของรัสเซียเพื่อรบกวนระบบสื่อสารและสัญญาณทางทหารของฝ่ายตรงข้ามอย่างไรก็ตามกองทัพลัตเวียยืนยันว่าสามารถทำลายโดรนลำดังกล่าวได้สำเร็จและขณะนี้สถานการณ์กลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วโดยก่อนหน้านี้เครื่องบินรบของฝรั่งเศสซึ่งปฏิบัติภารกิจลาดตระเวนน่านฟ้าของนาโต้ในภูมิภาคบอลติกเพิ่งยิงทำลายโดรนที่เข้าสู่น่านฟ้าลัตเวียเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานับเป็นครั้งแรกที่กองกำลังตอบโต้เร็วของนาโต้ยิงทำลายโดรนที่เข้ามาในน่านฟ้าของลัตเวียท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับโดรนที่รุกล้ำเข้าสู่น่านฟ้าของประเทศสมาชิกนาโต้เพิ่มขึ้นปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.ครับ
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: พราะเราอยากให้คนไทยทุกคนยิ้มได้และยิ้มยังมีความสุขเพราะคนไทยทุกคนมีสุขภาพดีทั้งกายและใจฟังรายการสุขภาพดีวิถีไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz
1: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
2: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย
3: ครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังที่เคารพครับเจอกันเช่นเคยสำหรับแฟนคลับของสุขภาพดีวิถีไทยอภัยภูเบศรนะครับวันนี้วันศุกร์สุดสัปดาห์นะครับศุกร์ที่14สิงหาคม2569ก็จะครึ่งเดือนแล้วนะครับสำหรับเดือนสิงหาคมวันแม่เพิ่งจะผ่านไปเมื่อสักครู่นี้วันศุกร์เดินทางระมัดระวังกันด้วยนะครับผู้ฟังที่อาจจะกำลังขับรถอยู่นะฮะมักจะเดินทางในช่วงวันศุกร์เพราะว่าเสาร์อาทิตย์หยุดกันก็ระมัดระวังอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกเสี้ยววินาทีนะครับแล้วก็ฝากไว้สมุนไพรไทยของเราดีๆนะครับเราสามารถที่จะนำมาใช้ดูแลสุขภาพบางตัวเนี่ยสามารถแทนยาฝรั่งหรือว่ายาแผนปัจจุบันได้เลยนะครับก็ศึกษาทำความเข้าใจแล้วก็เลือกใช้ให้เหมาะสมนะครับฝากผลิตภัณฑ์อภัยภูเบศรไว้ด้วยนะฮะของเราทุกตัวเน้นทั้งคุณภาพและความปลอดภัยคู่กันเลยนะฮะทุกตัวเลยมั่นใจใช้ดีช่วยบอกต่อกันด้วยนะครับคืนวันศุกร์ก็จะเน้นที่แพทย์แผนไทยเหมือนเดิมนะครับสำหรับสุขภาพดีวิถีไทยของเราในค่ำคืนนี้นะหรือว่าวันนี้ใครมีปัญหาอยากจะปรึกษาแล้วก็จะมีทางเลือกเกี่ยวกับแพทย์แผนไทยสมุนไพรไทยวันนี้เต็มที่เลยแล้วก็คืนนี้เนี่ยอาจารย์หมอน้องใหม่มาเลยนะฮะเพิ่งออกอากาศครั้งแรกของสุขภาพดีวิถีไทยในช่วงกลางคืนของเรานะฮะทางวิทยุแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz แล้วก็ฟังออนไลน์ได้เดี๋ยวว่าทั่วโลกเลยนะครับคืนนี้เป็นหมอ Enjoy นะครับคุณหมอแพทย์แผนไทยประยุกต์จากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรจังหวัดปราจีนบุรีคุณหมอปิยะนันท์มานะกรูดนะฮะเดี๋ยวเราไปทักทายคุณหมอเลยนะครับคุณหมอท่านมารอแล้วด้วยนะฮะคุณหมอเอ็นจอยครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
3: คุณหมอได้ยินเสียง
4: ดีค่ะ
3: ได้ยินเสียง
4: ได้ยินไหมคะ
3: ได้ยินเสียงอาจารย์ชัดเจนได้ยินเสียงผมชัดไหม
4: ชัดเจนค
3: ่
4: ะ
3: ชัดเจนนะครับคุณหมอเอ็นจอยแพทย์แผนไทยประยุกต์ชื่อจริงชื่อปิยะนันท์มานะกรูดมานะกรูดนี่คนแถวไหนเนี่ยคุณหมอ
4: กบิลบุรีค่ะ
3: หรอคนกบิลบุรีอยู่กบิลบุรีปราจีนบุรีนี่เอง
4: โดยแท้
3: โดยกำเนิดเลยโอ้ดีแล้วแนะนำตัวนิดนึงแนะนำตัวนิดนึงก่อนที่จะได้คุยในเรื่องของเนื้อหาสาระในค่ำคืนนี้กันครับอาจารย์เชิญครับ
4: ค่ะก็ขอสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะแล้วก็ขออนุญาตสวัสดีคุณพี่บรรลมอีกสักรอบนึงนะคะ
3: ได้ครับ
4: ชื่อปิยนันท์มานะกรูดนะคะเป็นแพทย์แผนไทยประยุกต์นะคะของมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรนะคะชื่อเล่นชื่อจอยนะคะหรือว่าเอ็นจอยก็ได้นะคะได้ทั้งสองอย่างเลย
3: จะเรียกจอยก็ได้เอ็นจอยก็ได้
4: ใช่ค่ะ
3: ครับจบที่บุรพาป่ะ
4: อ๋ออันนี้จบที่มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรีค
3: ่
4: ะ
3: อ๋อจบธัญบุรีธัญบุรีก็ปทุมธานีเน
4: า
3: ะ
4: ใช่ค่ะปทุมธานีใกล้ๆกัน
3: อ๋อไม่ไกล
4: กับสถานี
3: อยู่ที่การบินอยู่ที่อภัยภูเบศรเนี่ยอยู่ในส่วนของงานไหนครับ
4: ในส่วนงานตอนนี้อยู่ในส่วนงานสื่อสารแล้วก็ในส่วนงานที่เวลาไปออกอีเวนต์นะคะหลายๆคนอาจจะเคยเจอกัน
3: เออเคยเจอกันไหมเนี่ยเราอะ
4: เคยเจอค่ะถ้าเกิดงานมหกรรมล่าสุดเลยก็คือ
3: ที่เมืองทอง
4: คนที่ผู้หญิงที่ถือไมค์อยู
3: ่
4: ที่ไม่ใช่พี่อาร์ที่ไม่ใช่พี่แอ๊กก็คือคนนั้นเลย
3: อ๋อคนนั้นเองโอเคโอเคโอเคโอเคครับอยู่ที่นี่มากี่ปีแล้วอาจารย
4: ์อันนี้เข้าปีประมาณปีที่4เต็มได้แล้วค่ะ
3: เข้ามาอยู่มา4ปี
4: ครบรอบปีที่4เดือนนี้เลยค
3: ่
4: ะ
3: ครบรอบ4ปีแล้วเริ่มวิชาเริ่มกล้าแกร่งแล้วกล้าแกร่ง
4: ใช่ค่ะ
3: ครับแล้วก็
4: ต
3: ้
4: องได้วิชาจากคนไข้ด้วยใช่ค่ะมันแบบมาเจอมาค
3: ุ
4: ย
3: ใช่ใช่ต้องมีประสบการณ์ด้วยแล้วก็จากวิชาการที่เราเรียนมาด้วยเนาะ
4: ใช่ค่ะ
3: เคยออกอากาศเป็นวิทยากรผ่านรายการทางวิทยุมาบ้างแล้วนะ
4: ค
3: ่
4: ะ
3: วันนี้มาออกอากาศในช่วงของกลางคืนสุขภาพดีวิถีไทยครั้งแรกโอเคครับแนะนำตัวเรียบร้อยครับเดี๋ยวผู้ฟังอยากจะสัมภาษณ์อะไรก็หลังเบรกนะหลังเบรกค่อยถามได้นะครับเดี๋ยวเปิดสายเหมือนเดิมนะเปิดสายให้ผู้ฟังได้มีโอกาสสอบถามพูดคุยกับทางหมอเอนจอยของเรานะครับแล้วคืนนี้เตรียมสาระความรู้อะไรมาฝากแฟนคลับครับ
4: เป็น5สมุนไพรค่ะช่วยในเรื่องของการนอนหลับค่ะ
3: wow.
4: เด
3: ี๋
4: ยววันนี้ก็คือจะมีในเรื่องของแบบการนอนไม่หลับเนี่ยมันส่งผลเสียอย่างไรนะคะแล้วก็จะมีสมุนไพรตัวไหนบ้างที่ช่วยได้ค
3: ่
4: ะ
3: โอ้โหเรื่องนอนไม่หลับเนี่ยแฟนคลับเราเป็นกันเยอะครับคุณหมอเพราะว่าแฟนคลับของเราส่วนหนึ่งก็จะมีอายุหน่อยพอคนมีอายุหน่อยนึงเนี่ยปัญหานอนหลับมันก็จะมาคู่กันเลยแล้วก็บอกโอ้ไม่รู้จะแก้ยังไงนะบางทีต้องอาศัยยากินยาเม็ดนึงยังไม่หลับต้องกิน2เม็ดโอ้โหอันนี้มันจะเกิดปัญหาตามมาเรื่องติดยาด้วยนะเดี๋ยวมีทางเลือกใช่ไหมหมอจอย
4: ใช่ค่ะใช่ค
3: ่
4: ะ
3: แนะนำมีถึง5สมุนไพรเลย5ตัวด้วยกัน
4: ใช่ค่ะ
3: เป็นทางเลือกแต่ว่าจะเอาอยู่หรือเปล่าอีกเรื่องนึงเพราะว่าปัจจัยแต่ละคนนี่ไม่เหมือนกันความหนักของอาการนอนไม่หลับเนี่ยแต่ละคนไม่เหมือนกันนะ
4: ใช่ค่ะ
3: ใช่โอเคครับโอเคครับอ่ะเชิญอาจารย์ว่าต่อเลยครับเชิญครับ
4: ค่ะสำหรับท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่หลายคนก็คงเคยเจอแล้วนะคะก็คือเรื่องนอนไม่หลับนะคะไม่ว่าจะเป็นอาการนอนหลับยากตื่นกลางดึกบ่อยหรือว่าตื่นมาแล้วรู้สึกไม่สดชื่นนะคะเชื่อว่าท่านฟังหลายท่านเนี่ยก็จะต้องเคยนอนพลิกไปพลิกมาอยู่บนเตียงนะคะตอนนี้ก็อาจจะมีคนมีอาการนั้นอยู่บ้างนะคะ หรือแบบอาจจะนอนมองเพดานอยู่นะกว่าจะข่มตาหลับได้นะคะ
3: แต่ขอฟังรายการให้จบก่อนบางคนบอกฟังรายการไม่จบนอนไม่หลับต้องฟังให้จบก่อนฟังให้จบแล้วนอนหลับได้แต่ฟังให้ถ้าตอนนี้ก็ฟังก่อนเชิญครับอาจารย์ครับ
4: ได้ค่ะซึ่งก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวจะทำความเข้าใจกันก่อนว่าภาวะนอนไม่หลับหรือที่เรียกกันว่าอินซอมเนียเนี่ยคืออะไรนะคะซึ่งภาวะนี้เนี่ยไม่ได้หมายถึงการนอนไม่หลับในคืนเดียวค่ะแต่หมายถึงการที่เราเนี่ยมีปัญหาในเรื่องของการนอนอย่างต่อเนื่อง

0: เรื่องซึ่งแบ่งออกได้หลายลักษณะค่ะบางคนเนี่ยจะมีปัญหาหลับยากคือใช้เวลานานมากกว่าจะหลับตาได
1: ้ครับ
0: บางคนหลับไม่ทนค่ะก็คือตื่นกลางดึกตื่นบ่อยนะคะหลับต่อยากหรือบางคนค่ะอันนี้น่าจะเป็นเยอะในช่วงอายุก็คือตื่นเช้าเกินไปคือตื่นก่อนเวลาที่ตั้งใจไว้มากเนาะแล้วก็
1: ตีสี่ตื่นแล้วตีสามตื่นแล้วอะไรเงี้ยใช่ไหมบางคนมีนะตื่นตีสามตื่นตีสี่ตื่นแล้วนอนไม่หลับมีปัญหานี้ก็มีใช่ครับใช่ครับ
0: พอบางคนประสบปัญหานี้ก็คือตื่นมาแล้วอ่ะไม่เป็นไรใช้ชีวิตเลยกินกาแฟเลยเรียบร้อยเลยทีนี้นะคะร่างกายเรามันก็จะพักผ่อนได้ไม่เพียงพอนั่นเองค่ะทีนี้นะคะสาเหตุของการนอนไม่หลับเนี่ยมันก็จะมีได้หลายอย่างนะคะที่เราพบบ่อยที่สุดเลยก็คือความเครียดสะสมแล้วก็ความวิตกกังวลค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องความสัมพันธ์นะคะนอกจากนี้ก็ยังมีพฤติกรรมการใช้ชีวิตเนาะเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยมันก็จะมีเครื่องมือนะคะอย่างเช่นการเล่นมือถือการดูหน้าจอก่อนนอนแสงสีฟ้าจากจอเนี่ยมันก็จะไปรบกวนการหลั่งฮอร์โมนเมลาโทนินค่ะซึ่งฮอร์โมนตัวนี้นะคะมันจะทำให้เราง่วงนะคะแสงสีฟ้าเนี่ยมันจะไปบล็อกการทำงานของฮอร์โมนตัวนี้ไว
1: ้
0: การดื่มชาดื่มกาแฟหรือเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนในช่วงบ่ายถึงเย็นนะคะรวมไปถึงการนอนไม่เป็นเวลาสลับกะทำงานหรือแม้แต่สภาพแวดล้อมในห้องนอนนะคะที่อาจจะไม่เอื้อต่อการพักผ่อนเช่นแสงสว่างมากเกินไปมีเสียงรบกวนนะคะก็ล้วนแล้วแต่เป็นตัวการที่ทำให้เกิดการนอนหลับยากได้ทั้งสิ้นเลยค่ะ
1: ใช่ใช่ใช่ครับ
0: ก็หลายๆท่านนะคะอาจจะสงสัยว่าทำไมเรื่องการนอนหลับถึงถูกพูดถึงมากในปัจจุบันนะคะคำตอบก็คือในขณะที่ร่างกายของเรานอนหลับนะคะแต่ว่าร่างกายของเราเนี่ยมันไม่ได้หยุดทำงานแต่กลับกันเลยค่ะท่านผู้ฟังก็คือร่างกายเราเนี่ยกำลังทำงานหนักในอีกรูปแบบนึงสมองนะคะจะใช้เวลานี้ในเรื่องของการจัดระเบียบความทรงจำซ่อมแซมเซลล์ประสาทนะคะกำจัดของเสียที่สะสมจากการทำงานในแต่ละวันส่วนร่างกายของเรานะคะก็ใช้ช่วงเวลานี้ในการหลั่งฮอร์โมนการเจริญเติบโตซ่อมแซมกล้ามเนื้อเยื่อต่างๆรวมไปถึงการเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงขึ้นด้วยค่ะ
1: ครับ
0: แล้วทีนี้นะคะถ้าเกิดเรานอนไม่พอบ่อยๆจะเกิดอะไรขึ้นบ้างเนาะในระยะสั้นนะคะอาจจะมีอาการอ่อนเพลียหงุดหงิดง่ายสมาธิและความจำแย่ลงการตัดสินใจช้าลงการทำงานหรือขับรถผิดพลาดได้ง่ายขึ้นหลายๆท่านอาจจะเคยมีประสบการณ์ตรงว่าสมมติว่าวันไหนเนี่ยเรานอนไม่พอเนาะก็จะรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมีความหงุดหงิดทำอะไรก็ติดขัดถูขัดตาอาจจะพานไปแบบเฮ้ยคนข้างๆก็ทำอะไรดูไม่เข้าหูเข้าตาด้วยนะคะ
1: uh-huh.
0: เป็นไป
1: เ
0: นาะ
1: โดนไปด้วย
0: ถ้างั้นนะคะก็คือถ้าปล่อยให้เกิดการนอนไม่พอเรื้อรังนะคะผลเสียก็จะยิ่งสะสมนะคะแล้วก็กระทบกับสุขภาพในหลายๆระบบพร้อมกันยกตัวอย่างที่สำคัญเลยนะคะก็จะมีประมาณ4ประการด้วยกันนะคะประการแรกเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดรวมไปถึงโรคความดันโลหิตสูงเพราะว่าการนอนไม่พอนะคะทำให้ระบบประสาทอัตโนมัติทำงานผิดปกติหัวใจเราเนี่ยต้องทำงานหนักขึ้นในระยะยาวนั่นเองค่ะ
1: ครับ
0: ข้อที่สองนะคะถ้าเกิดใครเนี่ยรักสวยรักงามเนี่ยต้องฟังเลยนะคะเพราะว่าส่งผลต่อระบบเผาผลาญและน้ำหนักตัวค่ะ การที่เรานอนไม่พอนะคะไปรบกวนฮอร์โมน2ตัวที่ช่วยในเรื่องของการควบคุมความหิวและความอิ่ม คือฮอร์โมนเกลินและเลฟตินค่ะ สองตัวนี้นะคะพอมันทำงานไม่ดีเนาะก็ทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราหิวง่ายขึ้น อยากอาหารที่มีแป้งมีน้ำตาลสูงขึ้นนะคะ จึงไม่แปลกเลยที่คนนอนไม่พอเรื้อรังเนี่ยก็จะมีความเสี่ยงต่อภาวะน้ำหนักเกินแล้วก็โรคเบาหวานสูง
1: ใน
0: คนท
1: ั่
0: วไปค่ะ
1: มาด้วยใช่
0: ถูกต้อง
1: ครับ
0: ข้อที่3นะคะก็คือในเรื่องของระบบภูมิคุ้มกันค่ะจะอ่อนแอลงเนื่องจากร่างกายของเราเนี่ยผลิตแอนติบอดีแล้วก็เซลล์เม็ดเลือดขาวได้น้อยลงร่างกายจนเกิดการเจ็บป่วยหรือว่าติดเชื้อได้ง่ายขึ้นค่ะ
1: ภูมิก็ตกด้วยครับผม
0: ถูกต้องค่ะ
1: ครับ
0: และก็ข้อสุดท้ายนะคะก็คือในเรื่องของสุขภาพจิตการนอนไม่พอนะคะมีความเชื่อมโยงกับการใกล้ชิดกับภาวะซึมเศร้าแล้วก็ความวิตกกังวลที่เรียกว่ารุนแรงมากขึ้นกลายเป็นวงจรที่ทำให้เกิดความเครียดนะพอเครียดเรื้อรังก็นอนไม่หลับแล้วก็นอนไม่หลับก็เครียดหนักกว่าเดิมอีกจะทำยังไงให้นอนไม่หลับนะคะวนไป
1: มันส่งผล กัน

0: กันนะคะ
1: ตามมาตามมา5ตัวมีอะไรบ้างเชิญครับ
0: กระตุ้นก่อนกระตุ้นก่อนถามก่อนพร้อมยังเผื่อแบบเคลิ้มไปแล้วในช่วงแรก
1: เคลิ้มจะได้ตื่นกันมาฟังต่อ
0: นะคะ
1: ครับผม
0: ตัวแรกนะคะมาเลยขี้เหล็กค่ะ
1: โอ้
0: ขี้เหล็กนะคะเป็นสมุนไพรไทยตัวแรกที่เรียกได้ว่ารู้จักกันดีในฐานะแกงขี้เหล็กเป็นเมนูโปรดของใครหลายๆคนนะคะ
1: ผมชอบอยู่อาจารย์แกงขี้เหล็กเนี่ยกินแล้วถ่าย
0: อะไรเป็นพิเศษไหม
1: ก็จะใส่ปลาย่างก็ได้แล้วแต่แกงขี้เหล็กเนี่ยทำให้ใช่คนโบราณคือเราคนโบราณแล้วก็กินแล้วก็เป็นยาระบายไปในตัวด้วยทำให้หลับดีด้วยครับผมครับผม
0: ค่ะส่วนที่นำมาใช้ในแกงขี้เหล็กนะคะก็คือใบอ่อนแล้วก็ดอกตูมซึ่งมีรสขมตามภูมิปัญญาไทยนะคะเชื่อกันมานานว่าขี้เหล็กเนี่ยช่วยในเรื่องทำให้นอนหลับสบายขึ้น จนมีคำติดปากว่ากินแกงขี้เหล็กแล้วนอนหลับสบายนะคะ
1: ครับ
0: เรียกได้ว่าความเชื่อนี้ก็ไม่ได้มาอย่างลอยๆนะคะเพราะว่ามีหลักฐานการศึกษาวิจัย ที่น่าสนใจจากข้อมูลการวิจัยด้านสุขภาพจิตและจิตเวช ซึ่งทดลองในการใช้สารสกัดจากใบขี้เหล็กในรูปแบบของยาเม็ดและยาน้ำให้แก่อาสาสมัครค่ะจากนั้นนะคะวัดคลื่นสมองที่เกี่ยวกับความง่วงรวมถึงทดสอบในกลุ่มที่มีปัญหานอนไม่หลับโดยเปรียบเทียบกับยาหลอกนะคะมีผลชี้ชัดนะคะว่าสารสกัดจากขี้เหล็กเนี่ยมีฤทธิ์ช่วยให้ง่วงแล้วก็มีผลต่อสรรพคุณการนอนหลับได้จริงค่ะนอกจากนี้นะคะขี้เหล็กยังมีฤทธิ์ช่วยระบายด้วยอย่างที่คุณบรรลงบอกเลยค่ะซึ่งอาจจะช่วยในเรื่องของการลดอาการท้องอืดที่มารบกวนการนอนหลับได้ด้วยแล้วก็ด้วยฤทธิ์ของการระบายนี้เองนะคะก็ต้องระวังเนาะในกรณีที่คนที่มีปัญหาในเรื่องของการท้องเสียง่ายนะคะควรระมัดระวังในการรับประทานเป็นพิเศษแล้วก็ไม่รับประทานติดต่อกันในปริมาณมากเป็นเวลานานค่ะ
1: ครับครับ
0: ค่ะ
1: ต้องผ่านความร้อนด้วยใช่ไหมอาจารย์
0: ใช่
1: ต้องผ่านความร้อนด้วยนะต้องสุกนะฮะขี้เหล็กไปกินดิบไม่ได้นะครับครับผม
0: กินเด็กไม่ได้กินดิบไม่ได้ขอแพ้กินดิบไม่ได้อันตรายนะ
1: ครับ
0: ต่อมานะคะก็คือบัวบกนะคะและหลายคนก็คุ้นเคยกันดี
1: นี่ก็ของโปรดผมเนี่ยอาจารย์
0: กับอาหารรสจัดโอ้โหหลายเมนูแล้ววันนี
1: ้ครับบัวบก
0: ทานสดคู่กับอาหารรสจัดนะคะคั้นดื่มเป็นน้ำดื่มดับร้อนนะคะจุดเด่นเลยก็คือช่วยในเรื่องของการลดวิตกกังวลนะคะซึ่งมีความสำคัญมากเพราะว่าอย่างที่คุยกันไปแล้วว่าความเครียดแล้วก็ความวิตกกังวลเนี่ยทำให้นอนไม่หลับเนาะ
1: ผูกพันมันพัดกันพันกันอยู่ครับผม
0: ซึ่งมีการศึกษานะคะการให้สารสกัดบัวบกนะคะ500มิลลิกรัมวันละ2ครั้งหลังอาหารให้กับผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรควิตกกังวลจำนวน33คนค่ะมีผลพบว่าเริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงที่1เดือนและเห็นผลชัดเจนเมื่อครบ2เดือนโดยอาสาสมัครที่มีความวิตกกังวลเนี่ยมีความวิตกกังวลลดลงนะคะเมื่อความวิตกกังวลลดลงก็มักจะส่งผลดีต่อสุขภาพการนอนหลับตามไปด้วยเพราะสมองของเราเนี่ยก็ไม่ต้องคอยคุ้นคิดกังวลนะคะจนหลับยากอีกต่อไปแล้วก็ข้อควรระวังสำหรับบัวบกนะคะเนื่องจากเป็นยาเย็นจึงไม่ควรรับประทานในปริมาณมากแล้วก็ต่อเนื่องกันเป็นเวลานานโดยเฉพาะคนที่มีปัญหาของระบบย่อยอาหารหรือว่าเป็นคนที่มีธาตุน้ำเป็นหลักนะคะก็ต้องระวังนะคะแล้วก็ที่สำคัญใครที่จะแบบปั่นทานเองหรืออะไรอย่างเงี้ยควรตรวจสอบแบบถ้าเราตรวจสอบแหล่งที่ปลูกได้หรือเราปลูกเองได้ก็จะดีเพราะว่าบัวบกเนี่ยมันจะมีการที่เขาดูดซึมพวกสารต่างๆโลหะหนักในดินนะคะมาเก็บไว้ถ้าเกิดเขาอยู่ในที่ที่สภาพแวดล้อมไม่ดี
1: ดูดขึ้นมาหมดเลย
0: ด
1: ัง
0: นั้นก็ใช่ใช่
1: ของไม่ดีก็ดูดขึ้นมาด้วยถ้ามันอยู่ในที่ที่ปลูกที่ไม่ดีมันก็ดูดขึ้นมามันก็อยู่ในใบบัวบกเรากินเข้าไปก็เอาเข้าสู่ร่างกายเรา
0: ใช่ก็ต้องระวังต้องระวัง
1: ครับ
0: ส่วนตัวที่3นะคะเป็นพรหมินะคะหลายๆคนอาจจะเคยได้ยินกันแล้วนะคะเป
1: ็
0: นพืชลมลุกขนาดเล็กนะคะขึ้นอยู่ริมตลิ่งตามตำรับยาไทยนะคะพรหมิมีรสเย็นหวานจัดเป็นยาเย็นนะคะมีฤทธิ์ทำให้สงบบำรุงประสาทเสริมสร้างการทำงานของสมองแล้วก็ช่วยในเรื่องของการนอนหลับนะคะสารสำคัญคือบาโคไซค่ะเป็นสารในกลุ่มของซาโปนินมีงานวิจัยหลายชิ้นนะคะชี้ว่าสารกลุ่มนี้ส่งผลดีต่อระบบประสาทส่วนกลางโดยตรงโดยสามารถปกป้องเซลล์สมองจากการจากอนุมูลอิสระนะคะแล้วก็ช่วยให้จิตใจของเราเนี่ยสงบขึ้นซึ่งเป็นกลไกที่เอื้อต่อการนอนหลับที่ดีขึ้นค่ะ
1: ครับ
0: ก็ มีปริมาณนะคะที่กำหนดไว้นะคะในการใช้เพื่อให้ปลอดภัยเนาะถ้าเกิดเป็นผงเนี่ยไม่ควรเกิน800มิลลิกรัมต่อวันแต่ถ้าเป็นสารสกัดนะคะไม่ควรเกิน300มิลลิกรัมต่อวันค่ะอยู่ในเกณฑ์ที่ปลอดภัย

0: ถ้าใครทานอยู
1: ่
0: ส่วนตัวที่4นะคะอันนี้อาจจะคาดไม่ถึงเลยเป
1: ็
0: นโหระพาค่ะ
2: หรอ
0: โหระพาค่ะที่เราคุ้นเคยกันในฐานะพวกแบบแกงเขียวหวานนะคะโหระพาเนี่ยมันมีน้ำมันหอมระเหยค่ะที่ให้กลิ่นหอมเฉพาะตัว
1: ใช่ใช่ใช่มันจะมีกลิ่นเฉพาะตัวใช่
0: ใช่ใช่คือถ้าได้กลิ่นเนี่ยหิวเลยอ่ะไม่ใช
1: ่
0: ได้กลิ่นแล้วก็รู้แล้วว่ามีเมนูอะไรเน
1: า
0: ะซึ่งข้อมูลตามสมุนไพรพื้นบ้านนะคะกลิ่นหอมนี้แหละช่วยในเรื่องของการคลายความเครียดบรรเทาการนอนไม่หลับและลดอาการนอนสะดุ้งผวาได้ค่ะวิธีการใช้ง่ายนะคะก็คือใช้ใบโหระพาสดค่ะต้มกับน้ำร้อนดื่มอุ่นๆก่อนนอนหร
1: ือ
0: บางบ้านก็มีการนำมาขยี้นะคะใส่ในถุงหอมหร
1: ือ
0: วางไว้ใกล้หมอนเพื่อให้กลิ่นหอมช่วยผ่อนคลายเป็นอีกหนึ่งทางเลือกง่ายๆที่สามารถหาได้ในครัวเลยก็คือคล้ายๆกับการที่เราใช้พวกกลิ่นลาเวนเดอร์อะไรอย่างนี้เลยแต่แบบเราเปลี่ยนเป็นกลิ่นโหระพาแทนได้อัน
1: นี้กินได้ดมได้โหระพาเนี่ยนะ
0: ใช่ค่ะ
1: โอเคครับตัวสุดท้ายดิ
0: ตัวสุดท้ายนะคะ
1: เป็น
0: ตำรับของอภัยภูเบศนั่นเองนั่นก็คือตำรับกลีบบัวแดงค
1: ่
0: ะ
1: อ๋ออภัยบีอภัยบีกลีบบัวแดง
0: ใช่ถูกต้องค่ะก็ต้องบอกว่าเป็นยาที่พัฒนาโดยมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศนะคะร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะคะเรียกได้ว่านำภูมิปัญญาพื้นบ้านนะคะจากตาสวนสีมะพริกนะคะมาต่อยอดด้วยกระบวนการวิจัยทางวิทยาศาสตร์นะคะเป
1: ็
0: นกล
1: ี
0: บบัวแดงนะคะผสมกับบัวบกแล้วก็พริกไทยอย่างละเท่าๆกัน1ต่อ1ต่อ1นะคะก็คือมีการเก็บข้อมูลเบื้องต้นในผู้ป่วยนะคะแล้วพบว่าผู้ป่วยที่ใช้แล้วเนี่ยนอนหลับดีขึ้นแล้วก็มีการร่วมมือกับโรงพยาบาลแล้วก็มหาวิทยาลัยขอนแก่นนะคะในการศึกษาวิจัยเพิ่มเติมผลการศึกษาพบว่าตำรับนี้นะคะมีฤทธิ์หลายด้านทั้งการต้านอนุมูลอิสระการต้านการอักเสบปกป้องเซลล์สมองลดฮอร์โมนความเครียดในฮอร์โมนลดฮอร์โมนความเครียดนะคะในสมองส่วนที่เกี่ยวข้องกับความจำซึ่งกลไกเหล่านี้เนี่ยเชื่อมโยงกับการที่ทำให้การนอนหลับของเรามีคุณภาพมากขึ้นทั้งสิ้นค่ะ
1: ครับ
0: ซึ่งจุดที่น่าสนใจนะคะก็คือเป็นการนำสมุนไพรหลากหลายชนิดนะคะมาผสมกันในสัดส่วนที่เหมาะสมช่วยเสริมฤทธิ์กันและกันเนาะเพราะว่าทั้งบัวบกแล้วก็กลีบบัวแดงนะคะช่วยในเรื่องของการผ่อนคลายได้ดีเนาะส่วนพริกไทยนะคะจะสามารถนำพาสารสำคัญเหล่านี้นะคะเข้าผ่านบัตรเบมเลียร์หรือว่าส่วนสมองได้นั่นเองค่ะซึ่งก็จะได้ผลดีกว่าการใช้สมุนไพรเดียวๆนะคะชนิดเดียวในการศึกษาเนี่ยใช้ในผู้ที่มีปัญหาเรื่องการนอนหลับประมาณ50คนนะคะให้รับประทานตำรับกลีบบัวแดงครั้งละ2แคปซูลวันละ2ครั้งก่อนอาหารเช้าและเย็นนาน4สัปดาห์พบว่าคุณภาพการนอนหลับนะคะดีขึ้นตั้งแต่สัปดาห์แรกนะคะและก็ค่าเฉลี่ยคุณภาพการนอนหลับลดลงนะคะอย
1: ่
0: างมีนัยยะทางสำคัญทางสถิติในสัปดาห์แรกเลยนะคะม
1: ี
0: ความปลอดภัยดีนะคะไม่มีผลข้างเคียงใดๆแล้วก็ไม่ทำให้เกิดการติดยาด้วยค่ะ
1: เป็นทางเลือก
0: ก็เรียกได้ว่าเป็นทางเลือกหนึ่งใช่
1: มีงานวิจัยร่วมกับทางร่วมกับทางมอขอนแก่นใช่ไหม
0: ใช่ค่ะเรียบร้อย
1: เป็นสูตรไทยๆนี่แหละนะก็ใช้กลีบบัวหลวง
0: ใช่ค่ะ
1: บัวบกใช่ไหม
0: พริกไทย
1: แล้วก็พริกไทยอันนี้เขาของเราทำเป็นแคปซูลเรียบร้อยเลย
0: เป็นแคปซูลเรียบร้อย
1: ง
0: ่
1: ายง
0: ่
1: ายเลยพกพากินสะดวก
0: สะดวกเลยค
1: ่
0: ะ
1: อีกตัวหนึ่งที่ของเรามีผลิตภัณฑ์เอ๊ะยังมีบัวบกแคปซูลของเรายังมีอยู่ไหม
0: ยังมีอยู่ค่ะ
1: ยังมีอยู
0: ่
1: เออใครจะกินบัวบกแบบเพียวๆเปล่าๆชอบบัวบกจะกินบัวบกแคปซูลก็ได้หรือว่าจะกินเป็นสูตรอภัยบีหรือว่ากลีบบัวแดงที่เป็นตำรับก็ได้เหมือนกันแล้วแต่ชอบแล้วบางคนอาจจะแบบว่ากินแล้วแบบรู้สึกแสบคอเพราะว่าแพ้ไม่ค่อยชอบกับพริกไทยก็สามารถจะซิกแซกได้หลีกเลี่ยงได
0: ้ค่ะหรือว่าคนที่มีปัญหาในเรื่องของพวกกรดไหลย้อนรุนแรงนะคะหรือคนที่มีปัญหาเรื่องของพวกกระเพาะอาหารเน
1: า
0: ะก็อาจจะทานบัวบกอย่างเดียวก็
1: ได
0: ้ค
1: ่
0: ะหร
1: ื
0: ออะแดปก็คือ
1: ปรับ
0: เรากินข้าวเสร็จกินยาทันทีได้เหมือนก
1: ัน ใช่กินหรือกินพร้อมหรือว่ากินหลังอาหารทันทีเลยก
0: ็
1: ช
0: ่
1: วยได้ส่วนหนึ่งเหมือนกัน
0: ช่วยได้ส่วนหนึ่ง
1: สนใจก็เลือกเอาแล้วกันเนาะ
0: ใช่
1: จะเป็นเบาๆจะเป็นเบาๆแบบโหระพาพรหมมิบัวบกหรือว่าขี้เหล
0: ็ก
1: ขี้เหล็กนี่คงกินบ่อยไม่ได้เนี่ยกินเดี๋ยวเบื่อ
0: เดี๋ยวระบาย
1: เดี๋ยวระบายเดี๋ยวเบื่อ
0: ด้วยเดี๋ยวเบื่ออาหารด้วยค่ะ
1: ใช่ใช่โอเคก็เป็น5สมุนไพรที่มีส่วนเรื่องของการช่วยให้นอนหลับดีขึ้นถ
0: ้
1: าเป็นตำรับไทยก็กลีบบัวแดงหรือว่าอะไพบีนะ
0: ถูกต้องค่ะ
1: โอเคครับเชิญมีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมครับอาจารย
0: ์เพิ่มเติมนะคะก็คือถ้าสมมติว่าเราจะใช้ในชีวิตประจำวันแล้วก็สามารถเอามาทานเป็นชาได้นะคะอย่างที่คุณวรรณรงค์บอกก็คือบัวบกได้ใบโหระพาได้นะคะที่นำมาต้มกับ น้ำสะอาด 5-10 นาทีกรองอุ่นๆแล้วค่ะแล้วก็ดื่มก่อนนอนหรือทานเป็นอาหารอย่างเช่นแกงขี้เหล็กยำบัวบกนะคะก็เป
1: ็
0: นว
1: ิ
0: ธีการปรับอาหารให้เป็นยาได้เหมือนกัน
1: ยำบัวบกนี่มีสูตรของไพรูเวต ด้วยนะ
0: ถ้
1: าใครแบบไม่อยากกินอาหารที่มีรสจัดรสเค็มรสเปรี้ยวก็บัวบกสดๆก็เป็นผักเคียงได้เลย
0: ค่ะ
1: ผมเนี่ยกินผักเคียงเป็นกรรมเลยอาจารย์บัวบกเนี่ยผมชอบมากชอบมาก
0: ทานเก่งมาก
1: โอ้ทานผักเก่งค่ะทานผักเก่ง
0: ค่ะ
1: แต่ว่าพรหมมิไม่เคยกินนะอาจารย์หน้าตาเป็นไงอ่ะพรหมมินี่กินส่วนไหนกินใบมันเหรอ
0: บางคนทานก็ทานเป็นใบค่ะเขาเป็นพืชแบบต้นเล็ก
1: ๆ อ
0: ยู่ตามพวกริมตลิ่งอะไรอย่างเงี้ย
1: แล้วเขากินสดหรือว่าทำเป็นแคปซูลถึงจะเหมาะยังไง
0: ในปัจจุบันมีการพัฒนาเป็นในรูปแบบของแคปซูล
1: ผมเห็นทางองค์การเภสัชกรรมเขาทำผมมิ
0: ใช่ค่ะมี
1: เข
0: าจะมีดอกสีขาวเล็กๆค่ะบางที่เรียกผักหมี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะได
1: ้แต่สรรพคุณของพรหมมิกับบัวบกนี่ถือว่าใกล้กันไหม
0: คล้ายๆกันค่ะ
1: คล้ายกันนะเรื่องดูแลสมองด้วยผ
0: ่
1: อนคลายด้วยหลับดีด้วย
0: ถ้านึกถึงพรหมมิถ้าใกล้เคียงให้นึกถึงต้นผักเบี้ยใหญ่อวบๆน้ำเหมือนก
1: ัน
0: ต้นใกล้ๆน้ำ
1: หน้าตาเป็นแบบนั้น
0: ใช
1: ่
0: ค่ะ
1: อ๋ออวบๆน้ำเหมือนผักเบี้ยใหญ่เหรอ
0: คล้ายๆกัน
1: คล้ายๆกัน
0: แต่ต้นเขาจะเล็กกว่าใบจะเล็กกว่าค่ะ
1: มันขึ้นเองไหมหรือว่าต้องปลูกมันมันขึ้นตามริมถนนหนทางเคยเจอไหม
0: มันจะอยู่ใกล้ๆน้ำพวกริมตลิ่ง
1: มันชอบชื้นๆเหรอ
0: เป็นพืชล้มลุกใช่ค่ะ
1: ชอบชื้น
0: ๆเป็นไม้อวบน้ำชอบความชื้นค่ะ
1: โอเคโอเคโอเค
0: เดี๋ยวนี้ก็มีคนเอามาปักชำมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: อวบน้ำสไตล์กระสัง
0: ใช่ใช่ใช่ค่ะ
1: โอเคโอเคครับเรียบร้อยครับก็เลือกใช้เอานะแล้วหากว่าต้องการของเราก็สั่งซื้อกลีบบัวแดงหรือว่าไพบีบัวบกของเราได้นะครับ
0: ได้ค่ะ
1: โอเคพักเลยไหม
0: ได้ค
1: ่
0: ะ
1: ได้เอาเดี๋ยวเปิดสายเลยนะให้ทางหมอเอ็นจอยนะครับหมอเอ็นจอยอาจารย์ปิยะนันมานะกรูดนะจากอภัยภูเบศท่านพักแป๊บหนึ่งคุณผู้ฟังครับวันนี้ท่านมาเป็นวันแรกด้วยโอ้ดีเลยนะฮะก็เรียกว่าคล่องแคล่วนะสร้างสมประสบการณ์หน้าเวทีมาเยอะแล้วก็เคยออกอากาศในรายการวิทยุมาแล้วส่วนหนึ่งด้วยนะครับเดี๋ยวเราพักฟังสปอร์ตชุดหนึ่งคุณผู้ฟังครับจบสปอร์ตแล้วนะผู้ฟังที่ต้องการจะสอบถามเพิ่มเติมเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพเรื่องราวของอภัยภูเบศเรื่องราวของสมุนไพรต่างๆกับทางหมอเอ็นจอยนะวันนี้เบอร์เดิมจากเมื่อวานนี้นะ022900473ผมย้ำเบอร์นะครับ022900473นะครับหลังเบรกครับหลังเบรกโทรเข้ามาได้เลยนะฮะช่วงนี้ขออนุญาตพักฟังสปอร์ต1ชุดครับ
2: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
3: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย
4: ลูก จ๋าเรามาช่วยกันลดโลกร้อนกันเถอะทำอะไรดีนะ
5: ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกค่ะ
6: ปลูกต้นไม้ครับปลูกต้นมะขามป้อมครับแม่ผมชอบยาแก้ไอมะขามป้อมคุณพ่อชอบยาอมมะขามป้อม
4: ส่วนแม่นะชอบครีมบำรุงผิวหน้าแอมบริก้าพลัสกับไอเจลสมุนไพรของอภัยภูเบศ
5: เย้ใช้เลยคุณแม่สวยกว่าใครเลยค่ะแล้วมาปลูกต้นมะขามป้อมกันนะคะ

0: คนไทยต้องช่วยไทยจากชาวนาไทยผลิตข้าวอินทรีย์จังหวัดยะโสธรสู่กระบวนการหีบเย็นภายใน24ชั่วโมงเพื่อให้ได้น้ำมันรำข้าวที่มีสารอาหารครบถ้วนบรรจุภายในแคปซูลนิ่มน่ารับประทานน้ำมันรำข้าวจมูกข้าวอภัยภูเบศผลิตภัณฑ์เสริมอาหารช่วยชาวนาไทยคนไทยสุขภาพดีควบคุมการผลิตโดยมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพระกินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีมั่นใจภูมิปัญญาไทยมั่นใจอภัยภูเบศ
1: ลุกก็โอยนั่งก็โอยปวดเมื่อยคอหลังไหล่ใช้มัสคูลสเปรย์มัสคูลสเปรย์ทำจากสมุนไพรกระดูกไก่ดำลดปวดอักเสบบวมช้ำใช้มัสคูลสเปรย์มัสคูลสเปรย์มีงานวิจัยรองรับปลอดภัยใช้ได้ทุกวันโทร0957637945หรือตามร้านขายยาทั่วไปมั่นใจสมุนไพรมั่นใจอภัยภูเบศ
2: โอเคครับอ่ะจบสปอร์ตเรียบร้อยฝากผลิตภัณฑ์อภัยภูเบศไว้ด้วยนะของเราอย่างที่บอกเสมอว่าเราตั้งใจทำผลิตภัณฑ์เพื่อให้คนไทยใช้ของดีของมีคุณภาพแล้วก็ปลอดภัยใช้ดีช่วยบอกต่อด้วยนะครับเรามีเยอะแยะเลยนะแต่สปอร์ตอาจจะเปิดได้ไม่ครบนะครับบางตัวอาจจะต้องรอทางอย.ก่อนนะครับอภัยบีนะช่วยเรื่องการนอนหลับให้ดีขึ้นบำรุงสมองด้วยนะครับบัวบกแคปซูลขมิ้นชันแคปซูลนะฮะหลายๆตัวนะครับครีมดูแลผิวพรรณก็มีหลายตัวเหมือนกันนะล่าสุดเราทำตัวอภัยพรีเมียม UV ชิลนะครับครีมกันแดดที่มาตรฐานอีกตัวหนึ่งน่าใช้น่าใช้แล้วดีด้วยนะครับอ่ะผู้ฟังโทรมาแล้วครับผู้ฟังโทรมาที่02-290-0473นะฮะสายนี้สวัสดีครับโทรจากไหนครับ
3: สวัสดีเจ้าโทรมาจากเชียงใหม่เจ้า
2: เชียงใหม่เจ้าอ้าวเชียงใหม่โอเคครับคุยกับหมอเอนจอยได้เลยครับหมอเอนจอยฟังอยู่ครับเชิญครับ
3: สวัสดีเจ้าคุณหมอ
4: สวัสดีค่ะ
3: เป็นผู้ที่ตามรับฟังรายการคุณหมอมาจากอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นะเจ้าย
4: ินดีมากมากค่ะ
3: จะเคยเอาหลานชายไปคลอดที่อภัยภูเบศเมื่อปี2558เจ้า
4: ค่ะ
3: เป็นย่าอยู่แม่อายเจ้า
2: โอ้ครับ
3: เคยไปกราบท่านเจ้าพญาอภัยภูเบศตอนนั้นเจ้าแล้วก็เลยเดินเลาะไปด้านหลังสวนที่เปิ้นปลูกสมุนไพรอ่ะเจ้า
2: ด้านหลังใช่ครับ
3: เจ้าชอบที่มุมด้านหลังอ่ะเจ้ามีสมุนไพรเยอะแยะเลย
4: ค่ะ
3: แล้วก็อยากจะถามคุณหมอว่าพืชสมุนไพรที่ปลูกต่อมในบ้านเราเนี่ยเป็นพระดารายโจรต้นกระสังอะไรอย่างเนี้ยมันมีสรรพคุณทางยาอย่างไรเจ้า
4: ตอนนี้มีต้นอะไรบ้างนะคะ
2: ฟ้าทลายโจรกับกระสังใช่ไหม
3: เจ้า
2: ที่อยากรู้2ตัวนี้ใช่ไหมครับ
3: เจ้า
2: โอเคประมาณอยากรู้แค่2ตัวนี้ก่อนฟ้าทลายโจรกับผักกระสัง
4: ค่ะ
2: โอเคครับ
4: เอาฟ้าทลายโจรก่อนเนาะถ้าฟ้าทลายโจรนะคะมีสรรพคุณในเรื่องของการช่วยลดอาการเจ็บคอค่ะแล้วก็ช่วยในเรื่องของการแก้ไข้นะคะบรรเทาหวัดหรือสามารถใช้ตัวใบของเขาอะค่ะแก้ในเรื่องของพวกโรคผิวหนังได้ค่ะเวลาคันแพ้อะไรเงี้ยค่ะสามารถใช้ได
2: ้อ๋อแทนเสลต์ทั้งพรได้เลยใช่ไหม
4: แทนได้ค่ะเป็นพืชตระกูลเดียวกันใช่แล้วก็ในเรื่องของการใช้อะค่ะสามารถทานตัวต้นสดได้เลยถ้ากินขม
2: กินไหว
4: เนาะเพราะว่าค่อนข้างจะขม
2: จริง
4: ฟันเหลือเกิน
2: ผมทรมานเลยครับผมเคยกินใบยอดแค่ยอดอ่อนๆนี่แหละฮะโอ้โหอมเข้าไปเคี้ยวเข้าไปนี่โอ้โหโดนเลยแต่ถ้าคนบางคนเขาทนได้เนาะก็สามารถกินใบสดก็ได้หรือจะเอาใบสดมาต้มก็ได้เป็นแคปซูลก็จะสะดวกครับผมครับผมโอเค
3: ช่วงที่โควิดอะเจ้าช่วงที่โควิดปลาผัดต้มกินน้ำใช่บ่จะกินน้ำต้มกินน้ำมานะก็ทลายโจรนะเจ
2: ้
3: า
2: ใช่ก็เป็นทางเลือก
3: พ่อบ้าน
4: ได้
3: พ่อบ้านเขาจะชอบเอาไว้เป็นเครื่องเคียงนะเจ้า
2: อู้หร
4: อ
2: กินเป็นผัก
4: อะไรคะ
3: ทานกับเป็นลาบป่าจ้ะลาบป่าไก่จ้ะ
2: โอ้ยเอาเอาแต่ว่าลาบระวังให้สุกหน่อยนะปลาปลาให้มันสุกหน่อยเพราะว่า
4: สุกแล้วสุกแล้ว
2: ถ้าไม่สุกเดี๋ยวพยาธิใบไม้ในตับมันจะวุ่นวาย
3: เ
2: ออโอเคโอเคอ่ะฟ้าทะลายโจรเขาบอกไม่ควรจะกินเกิน7วัน10วันใช่ไหม
4: ใช่ค่ะถ้าเกิดทานในรูปแบบของแคปซูลเนาะไม่ควรทานติดต่อกันถึง5ถึง7วันนะคะแล้วก็ในกรณีที่เราทานโดสสูงอย่างช่วงโควิดที่ผ่านมาเนี่ยค่ะที่กินครั้งละ4เม็ด4มื้ออย่างเงี้ยก็แต่ถ้าแนะนำคือไม่เกิน5วัน
2: นะค
4: ะถ้าไม่ดีขึ้นก็คือ
2: ต้องหาหมอ
4: ไปพบแพทย์ได้เลยใช่
2: แต่กินผักเครื่องเคียงก็ไม่ค่อยมีปัญหาเนาะเพราะไม่ได้กินเยอะมาก
4: ใช่เป็นผักเครื่องเคียงก็บาลานซ์กับตัวอื่นๆไปได้ค่ะ
2: กินฟ้าทะลายโจรผักเครื่องเคียงเนี่ยถือว่าสุดยอดเลยจังว่าลิ้นคุณเนี่ย
4: จริงๆแล้วฟ้าทะลายโจรก็มีอีกสรรพคุณหนึ่งที่ช่วยในเรื่องของการแก้ท้องเสียได้ด้วย
2: โอเคโอเคท้องเสียที่ไม่ได้ติดเชื้อใช่ไหม
4: ถูกต้องค่ะใช่
2: โอเคครับอ่ะจ
4: ากฟ้าทะลายถือเลยค่ะเก่งมากเก่งมากที่กินเป็นผักเค
2: ียงอ้าวผักกระสังอ่ะ
4: ค่ะผักกระสังก็เป็นผักพื้นบ้านเนาะก็นิยมรับประทานสดหรือว่าเอาไปต้มจิ้มน้ำพริกนะคะตัวนี้เนี่ยตามตำรายาไทยนะคะใบแล้วก็ต้นเนี่ยใช้ในเรื่องของการบรรเทาอาการปวดคอได้แก้เจ็บคอได้นะคะโดยเอาตัวใบนะคะมาคั้นน้ำนะคะหรือเอามาต้มน้ำดื่มแก้เจ็บคอได้เหมือนกันแล้วก็ในส่วนของโรคผิวหนังเนาะเพราะว่าตัวผักกระสังเนี่ยมันก็จะมีความเย็นนะคะ
2: มันจะชุ่มๆน้ำ
4: ในเรื่องของใช่ใช่ค่ะจะในเรื่องของพวกน้ำร้อนลวกหรือผื่นคันได้นะคะบางที่มีเอามาใช้รักษาสิวด้วยสิวอักเสบที่มันมีความเหือแดงอะค่ะตำนะคะแล้วก็เอามาพอกได้นะคะประมาณนี้ค่ะสำหรับต้นกระสัง
2: หลักๆนี่คือสรรพคุณหลักๆของมันนะแต่นี่กินเป็นผัก
4: ดับร้อนแก้ไข้กินเป็นผัก
2: ผมเคยเอามากินเป็นผักอะรสชาติมันแปลกๆไงก็ไม่รู้มันมีเผ็ดๆไปปลายอยู่มันปลาๆไงไม่รู้
4: มันมีความซ่าๆ
2: เออใช่มันมีความซ่าๆโอเค
4: ใช่ใช่ค่ะ
2: แต่จะกินง่ายกว่าไอ้นั่นอ่ะพอทะลายโจร
4: ใช่ค
2: ่
4: ะทานง่าย
2: โอเคเคลียร์ไหมพอเข้าใจเนาะคุณนะ
3: จ้าม
2: ีคำถามอื่นอีกไหมจ้า
3: ตั้งเหนือตั้งไม่อายเขานี่มีพักสมุนไพรเยอะเจ้าแต่ค่ะสรรพคุณของมันเจ้า
2: โอเค
3: ชะพลูนี่มีดงเลย
2: ชะพลูก็
3: เยอะแยะ
2: ชะพลูก็เป็นสมุนไพรตัวหนึ่ง
3: จ้า
4: ชาพูก็
3: มีแล้วก็ไอ
4: โอ้
3: ทองพันช่างก็มีเยอะแยะจ้ะ
4: โอ้เยอะเลยเยอะเลยค่ะดีมาก
2: ค่ะค่อยๆทำความรู้จักไปแล้วก็ศึกษาว่าสรรพคุณมัน
3: หญ้านางก็เต็มรั้วไปหมดเลยหญ้านาง
2: โอ้ดีจังเลยมันขึ้นเองเหรอ
3: ขึ้นเองเจ้า
2: โอเคโอเคโอเค
4: แสดงว่าแบบธรรมชาติสมบูรณ์
2: เออทำไมสมบูรณ์เนาะอยู่ใกล้ป่า
3: เชียงใหม่นี่บ่ค่อยได้ซื้อผักเจ้า
2: อ๋ออำเภออะไรเนี่ยอำเภออะไรอำเภอตำบล
3: อำเภอแม่อายเจ้า
2: ตำบล
4: แม่อาย
3: ตำบลสันต้นมือเจ้า
2: อ๋อตำบลฟังไม่ออกครับ
3: ตำบลสันต้นมือ
2: พูดฟังยังไงก็ไม่ฟังยังไงก็ฟังไม่ออก
3: ตำบลสันต้นมือ
2: สันต้นมือ
4: สันต้นมือ
2: สันต้นมือ
3: เจ้า
2: สันต้นมืออันนี้ภาษาเหนือเลยภาษาเหนือเลยโอเคเดี๋ยวว่าหลังคุยกันใหม่
3: สะพ้ายอยู่มีลูกสะพ้ายอยู่บ้านสร้างจ้ะ
2: โอ้บ้านสร้างถึงว่าผูกพันกับภัยภูเบศเพราะลูกสะพ้ายอยู่บ้านสร้างโอเค
3: หลานคนที่สองก็ไปออกที
2: ่คลอดที่ภัยภูเบศด้วยโอเคครับโอเคโอเค
3: หลานคนสองได้8เดือนแล้วเจ้าติดตามอยู่นะเจ้า
2: โอเค
4: คร
2: ับ ขอบคุณนะครับ
3: ขอบคุณเจ้า
2: ขอบคุณครับก็ติดตามกันและกันเนาะดูแลกันและกันมันก็เป็นครอบครัวเดียวกันครอบครัวอภัยภูเบศนะครับอ่ะท่านต่อมาครับจากไหนครับ
5: จากอ่างทองครับ
2: อ่างทองเชิญครับหมอจอยฟังอยู่ครับ
5: ครับผมมีตำรับอภัยดีกีบบัวแดงอยู่นานมากนำมากินได้ไหมครับ
2: กี่ปี
4: นานมากแล้วกี่ปีแล้วคะ
5: ประมาณ 2-3 ปีฮะ
4: โอ้
2: 2-3 ปีมันเขียนว่า
4: ต้องตรวจสอบหมดอายุ
2: หมดอายุเมื่อไหร่อ่ะ
4: ม
2: ีไหมเขียนไหม
4: ปกติแล้วยาแคปซูลมันจะมีอายุประมาณนี้แหละค่ะ2-3
2: ปีนี่แหละต้องเช็คดู
4: ใช่ค่ะ
2: ลองเช็คดูแต่ถ้าหาว่าเกิน
5: ผมมีปัญหาเรื่องนอนไม่หลับเหมือนกันแต่เพิ่นซื้อมาแล้วไม่ค่อยได้กินฮะ
2: ลองดูถ้ามันไม่เปลี่ยนแปลงสภาพมากก็ยังพอได้มั้งอาจารย์
4: จริงๆถ้าเกิดหมดอายุแล้วก็ไม่อยากแนะนำให้ทานค
2: ่ะ
4: เริ่มใหม่เลยดีกว่า
2: เริ่มใหม่เลยถ้ามันหมดอายุนะ
4: ถ้าหมดอายุแต่ถ้าเปิดไปแล้วปิดสนิทแล้วก็ยังไม่หมดอายุในปีนี้ทานได
2: ้เก็บไว้ในที่ที่มันไม่มันเหมาะสม
4: ถูกต้อง
2: สามารถกินหลังอาหารครับ
4: รับประทานหลังอาหารได้เลยค่ะใช
2: ่แนะนำกินหลังอาหารเพราะมันจะมีพริกไทยอาจจะบางคนแบบกินแล้วแบบร้อนคอ
4: ใช่
2: ผมเคยแนะนำให้พ่อผมกินแล้วร้อนคอ
4: ร้อนคอหรือว่าแสบร้อนกลางอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเป็นบางคนอาจจะเจอได้ค
2: ่
4: ะ
2: แพ้พริกไทย
4: ทานหลังอาหารจะลดโอกาสการเกิดพวกนี้ได้ค่ะ
2: ครับ
5: รวมแล้วถ้าวันหมดอายุไปแล้วก็ไม่ควรนำมากินใช่ไหมครับ
2: ไม่
4: แนะนำดีกว่าค่ะใช่
2: ครับ
5: ครับโอเคครับขอบคุณมากครับ
2: เคลียร์เนาะ
4: ขอบพระคุณค่ะ
2: ครับผม
5: ครับ
2: โอเคครับโอเคครับก็เพื่อความมั่นใจก็หมดอายุแล้วก็อย่าเสี่ยงดีกว่านะครับแต่ถ้าหมดอายุแบบถึงหมดอายุไปไม่เท่าไหร่ก็ลองเปิดดูหรือลองแกะแคปซูลดูก็ได้นะมันก็อาจจะ
4: ถ้าเกิดมันไม่ได้กอดกันเป็นก้อนหรือว่าแคปซูลไม่ได้เปลี่ยนรูปเปลี่ยนสีอะไรก็อาจจะทานได้
2: ยังพอไหวอยู
4: ่ถ้าแนะนำเลยก็คือหมดแล้วก็คือซื้อใหม่เลยค่ะ
2: ซื้อใหม่เลยยอมซื้อใหม่อ่ะเชิญครับจากจังหวัดไหนครับ
6: สวัสดีค่ะโทรจากนราธิวาส
4: สวัสดีค่ะ
2: โอ้มานราธิวาสเชิญเชิญ
4: สักคู่เหนือตอนนี้ใต้แล้ว
2: ใต้เลยเชิญครับถามได้เลยครับ
6: คือว่าป้านี่อายุ80แล้วค่ะ
2: โอ้
4: ค่ะ
6: มีโรคในร่างกายนี่มี10โรค
2: แค่10โรคเอง
6: ใช่ค่ะตั้งแต่หัวถึงเท้านี่10โรคเลยตั้งแต่โรคกระดูกบ้างโรคกระดูกเสื่อม
2: ม
6: าเลยเนี่ยแต่ว่ารักษาตัวอยู
2: ่
6: ที่อำเภอหาดใหญ่นะคะที่โมหาดใหญ่ทีนี้อันดับแรกก็โรคนอนไม่หลับโอ้ติดตัวมาจนกระทั่งทำไม่ได้ยาจะนอนไม่หลับเลยตีสองตีสามยังไม่ได้หลับยังต้องใช้ยาตลอดค่ะแต่ว่าเป็นคนอารมณ์ดีจิตใจดีค่ะเป็นคนอารมณ์ดีมากความดันก็ปกติเวลาหมอก็ว่าทำไมนอนไม่หลับแต่ว่าทำไมความดันไม่เห็นสูง อาจจะเป็นเพราะกำลังใจหรือเปล่าไม่ทราบแต่ว่าอยากทีนี้ที่โทรมาเนี่ยอยากจะถามอาจารย์ว่าอาจใบเตยถ้าเรามาต้มกินน้ำทุกวันนี้มันจะมีผลเสียไหมคะ
4: ตอนนี้ทานใบเตยอยู่ทุกวันเหรอคะ
6: อะไรนะคะ
4: ตอนนี้ทานน้ำใบเตยอยู่ทุกวันเหรอคะ
6: ก็ไม่เชิงทุกวันค่ะ
2: จะอยากรู้ว่าถ้าทานทุกวันจะมีผลเสียไหมหรือทานอย่างไรดีให้เป็นประโยชน์และผลเสียน้อยที่สุดเนาะ
4: ค
2: ่
4: ะ
2: ครับ
4: ถ้าเรากินน้ำต้มใบเตยสดนะคะก็ทานได้ทุกวันถ้าเราไม่ได้ทานในปริมาณมากอย่างเช่นวันละ1ถึง2แก้วหรืออะไรอย่างเงี้ยทานได้เพราะว่าใบเตยนะคะมันจะช่วยในเรื่องของพวกถ้าในทางแผนไทยเนาะก็คือบำรุงกำลังเสริมพวกแบบหัวใจและหลอดเลือดนะคะให้ทำงานดีขึ้นแล้วก็มีส่วนช่วยในเรื่องของการคุมน้ำตาลในเลือดได้ด้วยนะคะแล้วก็แก้ร้อนในเนาะคลายความเครียดด้วยนะคะเพราะว่ามีกลิ่นหอมระเหยที่ช่วยลดความเครียดทำให้นอนหลับได้ดีขึ้นทีนี้วิธีการดื่มนะคะถ้าเกิดดื่มให้ได้ประโยชน์สูงสุดเนาะแนะนำไม่เติมน้ำตาลนะคะหรืออาจจะใส่ย่าหวานแทนนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเติมน้ำตาลไปเนี่ยข้อดีที่สุดของใบเตยจะลดลง
2: ไม่ควรเติมไม่ควรเติม
4: ใช่ค่ะแนะนำไม่ควรเติมก
2: ็
4: ค
2: ือ
4: ใช้เตยสดมัดเนาะเป็นข้อต้มกับน้ำเปล่าดื่มเป็นชาอุ่นๆนะคะหรือช่วงนี้ร้อนก็จะไปแช่เย็นนะคะดื่มแทนน้ำหวานได้ปริมาณที่เหมาะสมก็ประมาณ 1-2 แก้วอย่างที่แนะนำนะคะข้อควรระวังในการดื่มทุกวันก็คือระวังน้ำตาลแฝงถ้าไม่ได้ต้มเองนะแต่ว่าถ้าต้มเองก็ควบคุมได้เลยลดการใส่น้ำตาลได้แล้วก็ในเรื่องของฤทธิ์การขับปัสสาวะค่ะถ้ามันมีความเข้มข้นมากเกินไปก็อาจจะทำให้เกิดการปัสสาวะบ่อยแล้วก็ระวังในคนที่มีภาวะไตขั้นรุนแรงเนาะเพราะว่ามันมีฤทธิ์ในเรื่องของการขับปัสสาวะซึ่งอาจจะไปทำให้การทำงานของไตเนี่ยมันลดลงได้ค่ะ
2: ไม่ควรดื่มต่างน้ำเลยใช่ไหมควรจะดื่มเป็นแก้ว
4: ใช่ค่ะ ค่ะแก้ววันละ 1-2
2: แก้ว
4: อย่างเง
2: ี้
4: ย
2: วันละ2แก้ว3แก้ว
4: ที่รู้สึกว่าร้อนกระหายน้ำอยากดับร้อนได
2: ้ก็แช่เย็นก็ได้ถ้ามันเย็นก็ได้แต่ว่าไม่ควรใส่น้ำตาลโอเคครับ
4: ใช่ค
2: ่
4: ะ
2: ประมาณนี้ครับเคลียร์ไหม
7: ครับขอบคุณอย่างสูงค่ะ
2: จ้าโอ้คนอารมณ์ดีคนอารมณ์ดีเนี่ยถือว่าสุดยอดเลยนะทุกอย่างมันจะดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้น
7: อารมณ์ดีมากแล้วก็อยู่บ้านคนเดียวด้วยนะคะอยู่บ้านคนเดียว
2: ไม่เครียดไม่เครียดอารมณ์ดีอยู่กับตัวเองได้โอเคครับถูกต้องแล้วนี่คือถูกต้องเลย
7: แต่ว่าเดินในบ้านนี่ใช้วอเตอร์เดินนะคะ
2: ก็ดีครับแต่ก็ต้องระมัดระวังด้วยนะอย่าให้ล้มนะครับอย่าให้ล้มช้าๆครับโอเคครับโชคดีครับให้กำลังใจครับ
4: สวัสดีค่ะ
7: ขอบค
4: ุ
7: ณนะคะ
2: คร
7: ับขอบค
2: ุ
7: ณค่ะอาจารย
2: ์วิถีคนแก่เนาะก็ต้องอยู่กับตัวเองให้ได้นะจะรอให้ลูกให้หลานมาเอาจุเอาใจบางทีมันก็ให้เขาไปทำมาหากินก็ต้องเข้าใจเขาเหมือนกันเราก็ต้องอยู่ตัวเองให้ได้ดูแลตัวเองให้ดีที่สุด
4: ใช่ค่ะ
2: เชิญครับสายนี้จากไหนครับปิดวิทยุด้วยครับปิดวิทยุแล้วคุยทางโทรศัพท์ครับปิดวิทยุแล้วคุยทางโทรศัพท์ครับปิดยังครับปิดแล้ว
8: เชิญ
2: เลยครับ
4: สวัสดีค่ะ
8: อยากจะถามว่า
2: ปิดคุณนะคุณนะปิดวิทยุไม่ต้องเปิด
8: มันปวดเท้าแล้วก็สองนิ้วชี้กับนิ้วโป้เนี่ยมันเบียดกันแล้วเวลาเดินแล้วมันปวด
2: เดี๋ยวคุณนะครับคุณนัทเดินมาห่างๆวิทยุหรือไม่ก็ปิดวิทยุก่อนได้ไหมครับมีคนฟังอยู่ด้วยไหม
8: ได้
2: ถ้าไม่มีคนฟังปิดไปเลยครับปิดไปเลยครับฟังคุยทางโทรศัพท
4: ์เสียงมันสะท้อน
2: เสียงมันสะท้อนใช่ฟังไม่รู้เรื่องเล่าใหม่เชิญครับ
8: ก็นี่ไอ้เวลาท่าเดินเนี่ยเท้านิ้วชี้กับนิ้วโป้เนี่ยมันเบียดกันแล้วก็มันเขาบอกว่ามันเป็นหนองช้ำจะทานยาอะไรฮะ
2: รองช้ำนี่เป็นที่ส้นใช่ไหมเป็นที่ส่วนไหนรองช้ำเป็นที่ส่วนไหน
8: มันเป็นที่นิ้วตีนน่ะ
2: นิ้วไหนนิ้วไหน
4: นิ้วเท้าก
8: ับนิ้วชี้นิ้วเท้าอ่ะ
2: เป็นที่สองนิ้วเลยเหรอ
8: จ้า
2: เป็นที่สองนิ้วนิ้วโป้งกับนิ้วชี้แล้วเป็นกี่ข้างครับ
8: ข้างเดียว
2: เป็นข้างเดียวมันเบียดกันเวลายืนเดินมันเบียดกันใช่ไหมนิ้วเบียดกัน
8: เบียดกันเนี่ยเบียดกันแต่นิ้วร้านเดินมันปวด
2: แล้วถ้าไม่เดินมันเบียดไหม
8: ไม่เดินไม่ปวด
2: มันเบียดไหมแล้วเบียดไหม
8: ฮะ
2: แล้วเบียดไหม
8: มันเบียดกันเนี่ย
2: ไม่ใช่ไม่ถึงว่าเวลาไม่เดินน่ะคุณน้านั่งอยู่เฉยเนี่ยนิ้วมันเบียดกันไหม
4: อยู่เฉย
2: อะเบียดใช่
8: มันติดกันมันติดกัน
4: มันติดกัน
8: นิ้วมันติดกันนะ
4: โอ้อาจจะมีแบบพวกภาวะหัวแม่เท้าเอียงอะค่ะได้มันเอียงเข้าหากันหรืออาจจะเป็นจากพฤติกรรมที่เราอาจจะมีการใส่รองเท้าหน้าแคบบ่อยๆก็เลยอาจทำให้มันรูปเท้ามันมีความเบียดกันทีนี้พอเราไปเดินเรามีการใส่รองเท้าเนาะมันอาจจะทำให้เกิดการเบียดแล้วมีการปวดมากขึ้นค่ะแนะนำข้อแรกเลยคือการปรับรองเท้าเปลี่ยนให้เป็นรองเท้าหน้ากว้างค่ะแล้วก็ลองเลือกรองเท้าที่มันมีพื้นซับแรงกระแทกได้ดีนะคะหรือพวกซับพอร์ตรองเท้าเพื่อช่วยในเรื่องของการกระจายน้ำหนักให้มันดีขึ้นแล้วก็สามารถบริหารกล้ามเนื้อแล้วก็ยืดเหยียดได้นะคะอย่างเช่นฝึกกางนิ้วเท้านะคะค่อยๆแบบว่าเอามือนะคะจับมือนิ้วมือของเรานะคะจับเรียงกันนะคะ1 2 3 4แล้วก็กางนะคะออกจากกันทิ้งไว้ประมาณ5วินะคะทำซ้ำ10-15ครั้งนะคะแล้วก็อีกวิธีนึงคือการคีบผ้าเช็ดหน้านะคะวางผ้าเช็ดหน้าผืนเล็กไว้ที่พื้นแล้วก็ใช้เท้าคีบขึ้นมาทำบ่อยๆนะคะเพื่อสร้างความแข็งแรงให้กล้ามเนื้อมันเล็กได้ค่ะถ้าเป็นเยอะบรรเทาเบื้องต้นเนาะแนะนำนะคะถ้าปวดบริเวณข้อต่อให้ประคบเย็นได้นะคะใช้ผ้าขนหนูห่อประคบแล้วก็ หลังอาบน้ำนะคะเราอาบน้ำเช้าเย็นเนาะแช่น้ำอุ่นได้ค่ะคุณแม่เอาถ้ารู้สึกปวดเมื่อยนะแช่น้ำอุ่นนะคะประมาณ15นาทีเพื่อผ่อนคลายค่ะทีนี้ถ้าเกิดใช้นะคะสมุนไพรก็สามารถกินสมุนไพรที่ช่วยในเรื่องของอาการลดอาการปวดได้อย่างเช่นเถาวัลย์เปรียงหรือตัวยาใช้ภายนอกของอะไพรฟูเบตอย่างเช่นตัวมัคคูสเปย์ตัวนี้สามารถฉีดบริเวณที่มีอาการปวดได้ค่ะคุณแม่แล้วก็ถ้าเกิดมีไพรใช้ได้น้ำมันไพรหรือเอาไพรมาทำเป็นรูปประคบหรือเอามาฝานบางๆแช่กับน้ำอุ่นที่แนะนำให้แช่ได้ค่ะ
2: ตามทันไหมครับตามทันไหมครับ
9: ใช่แ
4: ล้วก็
9: มันเดียดกันแล้วก็ตัวนี้ไอ้มันเป็นไอ้เนื้อมันเบียดกันนะมันเป็นด้านหนัง
2: มันด้าน
9: มันด้าน
2: มันเบียดกันมันด้านใช่มันด้าน
9: เออมันด้านตัวนี้มันก็เวลาเดินมันก็ปวดไม่น่าเป็นเออ
4: ค
9: ่
4: อยค่อยค่อยค่อยปรับ
9: นะ
4: ค่อยค่อยปรับที่บอกได้เริ่มจากการเปลี่ยนรองเท้าก่อนสำรวจรองเท้าก่อนได้ค่ะว่ารองเท้ามันหน้าแคบไหมมันบีบหน้าเท้าไหมอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เวลาเป็นก็คือถ้าง่ายสุดก็คือแช่น้ำอุ่นเลยมันจะช่วยทั้งผ่อนคลายด้วยแล้วก็ช่วยคลายกล้ามเนื้อด้วยค่ะ
9: ขอบคุณมาก
2: ลองทำค่อยๆทำค่อยๆแก้ดูนะครับ
9: จะถามคุณปรมนะ
2: ครับ
9: ไอ้เมื่อวานเนี่ยคืนวานเนี่ยไอ้คุณหมอเขาบอกว่าไอ้ทานผักหลายชนิดตอนนี้เขาบอกว่าให้ไปซื้อยาอะไรมาชงนะ
2: ยาชงเพื่ออะไรครับทานยาชงเพื่ออะไรครับ
9: แทนผักอ
2: ๋อมันแทนผักเนี่ยมันมีขายอยู่แต่ว่าเราก็ไม่รู้ว่าดีไม่ดีแค่ไหนมันเป็นแบบผักชงก็มี
4: มันเป็นผงชง
2: เป็นผงชงเป็นผักชงใช่มีครับมีขายอยู่ครับแต่ถ้าเราจะกินผักไม่ได้หรือว่าเราต้องการเสริมก็ลองต้องดูผลิตภัณฑ์ที่มันน่าเชื่อถือได้หน่อยมันมีผักผงที่เป็นผงแล้วมาชงน้ำดื่มมีครับแต่ถ้ากินได้กินซื้อกินเองดีกว่านะครับ
4: หลักสี่ถูกกว่าด้วย
2: ถูกกว่าด้วยครับ
4: แล้วก็เลือกได้หลากหลายด้วยค่ะแม่
2: อีกตัวนึงเป็นคอลลาเจนครับอีกตัวเป็นคอลลาเจน
9: โอ้เน
2: ี่
9: ยคอลลาเจน
2: แต่ว่าคอลลาเจนไม่เกี่ยวกับผักมันก็มีอยู่ในผักด้วยแต่ว่าคอลลาเจนก็มีอยู่ในสัตว์ด้วยผักด้วย
4: มีสัตว์พวกปลาค่ะคุณแม่
2: ใช่ครับ
4: ปลาหรือว่าหมูพวกข้อหมูคากิเงี้ยมีคอลลาเจนนะ
2: ครับก็เลือกกินหรือว่าจะซื้ออาหารเสริมมีกำลังทรัพย์หน่อยก็เสริมได้ตามกำลังเรานะครับก็ปรึกษาหมอปรึกษาเภสัชกรนิดนึงนะ
9: ขอบคุณมาก
2: คร
9: ับ
2: ครับโอเคครับโชคดีครับโชคดีครับคงเป็นสายสุดท้ายพอดีเลยครับคุณหมอครับหมดเวลาพอดีขอบคุณคุณหมอจอยมากครับ
4: ขอบค
2: ุ
4: ณคร
2: ับสวัสดีครับสวัสดีครับข่าวมาแล้วครับไปฟังข่าวครับ
10: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
11: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับชลธรจันยาครับกรมการปกครองเปิดรับฟังความคิดเห็นเพื่อปรับปรุงร่างพระราชบัญญัติอาวุธปืนฉบับใหม่อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
12: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
13: ์แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
14: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
13: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
14: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียว พื่อสถาบันหลักของชาติ
15: เรารักประเทศไทย
16: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
17: เอ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
18: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
17: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
14: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
11: กรมการปกครองเปิดรับฟังความคิดเห็น13ประเด็นเพื่อปรับปรุงร่างพระราชบัญญัติอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนฉบับใหม
19: ่นายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองเปิดเผยว่าตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในการยกระดับการควบคุมอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนให้มีความทันสมัยเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันเพื่อความปลอดภัยของสังคมกรมการปกครองจึงได้เปิดรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติอาวุธปืนฉบับใหม่ผ่านระบบรับฟังความคิดเห็นกลางทางกฎหมายหรือ www.law.go.th เพื่อนำข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วนไปประกอบการปรับปรุงร่างกฎหมายประกอบด้วย13ประเด็นสำคัญเช่นมาตรการการส่งมอบปืนผิดกฎหมายการแก้ไขเพิ่มเติมบทนิยามให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปและการกำหนดให้อธิบดีกรมการปกครองมีอำนาจออกระเบียบและประกาศควบคุมอาวุธปืนนอกจากนี้แบบสอบถามยังเปิดโอกาสให้ผู้แสดงความคิดเห็นสามารถแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมนอกเหนือจากประเด็นที่สอบถามเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาปรับปรุงหลักการของร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวสนันชิดาสังทองรายงาน
11: กรมสอบสวนคดีพิเศษเปิดเผยขั้นตอนหลังศาลอาญายกฟ้องพิงกี้พร้อมมันดาและพี่ชายในคดี Forex TDขณะที่การขอรับเงินเยียวยาต้องรอคดีถึงที่สุดก่อนจึงยื่นคำร้องได้ตามหลักเกณฑ์กฎหมาย
20: พันตำรวจตรีวรนันท์ศรีล้ำโฆษกกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เปิดเผยถึงขั้นตอนภายหลังศาลอาญามีคำพิพากษายกฟ้องนางสาวสาวิกาชัยเดชหรือพิงกี้พร้อมมารดาและพี่ชายในคดีแชร์ Forex 3D ว่าขณะนี้พนักงานอัยการในฐานะโจทจะเป็นผู้พิจารณาว่าจะยื่นอุทธรณ์หรือไม่ทั้งนี้หากอัยการมีความเห็นไม่อุทธรณ์จะต้องสอบถามความเห็นอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษตามขั้นตอนกฎหมายหากมีความเห็นแย้งว่าควรอุทธรณ์เรื่องจะส่งให้อัยการสูงสุดเป็นผู้พิจารณาชี้ขาดด้านนายธีรยุทธ์แก้วสิงห์รองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพระบุว่าทั้ง3คนยังไม่สามารถยื่นขอรับเงินเยียวยาได้ทันทีต้องรอให้คดีถึงที่สุดก่อนหากไม่มีการอุทธรณ์และผ่านขั้นตอนตามกฎหมายแล้วจึงนำหนังสือรับรองคดีถึงที่สุดและคำพิพากษามายื่นขอรับการเยียวยาได้สำหรับผู้ที่เข้าเกณฑ์มีสิทธิ์ได้รับค่าทดแทนการถูกคุมขังวันละ500บาทค่ารักษาพยาบาลไม่เกิน 80,000 บาทค่าฟื้นฟูร่างกายและจิตใจไม่เกิน 50,000 บาทรวมถึงค่าขายประโยชน์ทำมาหากินได้ตามอัตราค่าจ้างขั้นต่ำและค่าใช้จ่ายอื่นตามที่กฎหมายกำหนดโดยต้องยื่นคำร้องภายใน1ปีนับแต่วันที่คดีมีคำพิพากษาถึงที่สุดดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
11: กกต.ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานด้านข่าวกรองเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับกฎหมายเลือกตั้ง
21: นายสิทธิโชคอินทราวิเศษกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.กล่าวภายหลังการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างแหล่งข่าวให้มีประสิทธิภาพภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับกฎหมายเลือกตั้งการสืบสวนการไต่สวนและการดำเนินคดีในศาลว่าสำนักงานกกต.เห็นว่าการเลือกตั้งทุกระดับมีปัญหาเรื่องการทุจริตซื้อสิทธิ์ขายเสียงรวมถึงมีกรรมวิธีทุจริตการเลือกตั้งอื่นๆแต่กกต.ไม่มีเครื่องมือทำงานในเชิงการข่าวจึงต้องขอความร่วมมือจากทุกสำนักข่าวและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านข่าวกรองซึ่งมีเครือข่ายอยู่ในทุกจังหวัดทำหน้าที่ประสานงานกับกกต.ในแต่ละจังหวัด พื่อให้กกต.ได้รู้ข้อมูลล่วงหน้าและดำเนินการป้องกันได้ตั้งแต่ต้นทางเพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความสุจริตและเที่ยงธรรมมากที่สุดเนื่องจากปัจจุบันกกต.ยังไม่มีเครือข่ายของตนเองจึงต้องอาศัยหน่วยงานเหล่านี้ซึ่งกฎหมายก็ให้อำนาจไว้และหลังจากนี้กกต.จะจัดตั้งทีมงานด้านการข่าวในทุกจังหวัดรองรับการปฏิบัติการให้เข้มข้นมากขึ้นเพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปอย่างสุจริตและเที่ยงธรรมทางนี้อาจนำร่องที่จังหวัดอุดรธานีซึ่งจะมีการเลือกตั้งซ่อมในเร็วๆนี้ผมธีราทิพยานนท์รายงานค่ะ
0: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกาครับ
10: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่รายการเพลงประทับใจวันศุกร์นี้ครับกลับมาพบกันเช่นเคยนะครับหลังข่าว23นาฬิกาหรือว่า5ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนครับเอกพงษ์นพสกุลก็กลับมาพบกันเช่นเคยนะครับแล้วก็เพลงเพราะๆมีมาฝากกันด้วยนะครับแล้วก็เรื่องราวต่างๆวันนี้ตามสัญญาว่าเราจะฟังต่อจากเมื่อวานนี้นะครับที่คุยกับอาจารย์ภูนพิษอมาตยกุลคุณเฟรนชิพคุยไว้ท่านคุยเรื่องของเพลงต่างๆว่าเนี่ยกรมประชาสัมพันธ์เรามีวงดนตรีตั้งแต่อดีตนะครับวงโฆษณาการวงกรมประชาสัมพันธ์อย่างเงี้ยนะครับมาจนถึงตอนนี้ก็ยังมีนั่นแหละก็อะไรก็เปลี่ยนไปยุคสมัยเปลี่ยนไปนักร้องเปลี่ยนไปทันสมัยขึ้นนะครับแต่ว่าเพลงในเทศกาลต่างๆเนี่ยอย่างเมื่อวานท่านคุยเรื่องเพลงเด็กเพลงเต้นรำอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็เพลงเทศกาลต่างๆเนี่ยวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ทำเพลงไว้เยอะมากเดี๋ยววันนี้ไปฟังต่อเนื่องว่าอาจารย์กับคุณเฟรนชิพจะคุยกันอย่างไรนะครับแต่ว่าเดี๋ยวช่วงหน้าดีกว่าค่อยมาต่อตอนนี้ไปฟังเพลงกันก่อนครับ

0: ฟังเพลงเพราะๆผ่านไปแล้วก่อนไปฟังอาจารย์พูนพิษคุยกับเฟรนด์ชิพเราไปฟังชื่นชมนิยมไทยก่อนครับเมื่อวานเราได้รู้ถึงเรื่องของธนบัตรใช่ไหมฮะธนบัตรเนี่ยมีจุดกำเนิดยังไงวันนี้ผมจะนำเสนอตอนอะไรไม่ใช่ผมนะคุณกนิษฐายิ้มดีคือผมจะหยิบตอนอะไรมาต้องไปติดตามแล้วคุณกนิษฐานำเสนอตอนอะไรไปติดตามในชื่นชมนิยมไทยครับ
1: ชื่นชมนิยมไทย

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพในบรรดางานศิลปกรรมชั้นสูงของไทยงานลงรักปิดทองถือเป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าและแสดงออกถึงภูมิปัญญากับความรู้ด้านศิลปะอันโดดเด่นปราณีตมีเอกลักษณ์และเป็นภาพแทนอันวิจิตรงดงามเป็นอันดับต้นๆในหมู่ศิลปกรรมทั้งหลายเป็นงานศิลปะหัตถกรรมไทยแขนงหนึ่งที่จัดอยู่ในงานช่าง10หมู่ประเภทช่างรักค่ะรายการชื่นชมนิยมไทยในสัปดาห์นี้นะคะจะพาท่านผู้ฟังไปรู้จักกับการลงรักปิดทองสุดยอดศิลปกรรมอันวิจิตรของไทยว่ามีวิธีการทำอย่างไรงานลงรักปิดทองนั้นนะคะมีวัสดุสำคัญนั่นก็คือยางรักที่ได้จากการเจาะต้นรักหรือต้นน้ำเกลี้ยงทาเคลือบเพื่อการตกแต่งสถาปัตยกรรมไทยทั้งช่อฟ้าใบระกาหางหงซุ้มประตูหน้าต่างเป็นต้นค่ะยางรักมักถูกนำไปทาเคลือบผิวพระพุทธรูปในโบสถ์วิหารศาลาการเปรียญเพื่อให้มีผิวเรียบเป็นมันวาวแล้วปิดทับด้วยทองคำเปลวเพื่อให้เกิดความวิจิตรงดงามผลงานที่ถูกสร้างด้วยกระบวนการดังกล่าวเรียกว่างานลงรักปิดทองมีวิธีการและเทคนิคดังนี้ค่ะ 1. ลงรักปิดทองผิวเกลี้ยงหรือที่ช่างเรียกว่าปิดทองทึบเช่นการปิดทองคำเปลวพระพุทธรูปที่หล่อด้วยโลหะแกะสลักไม้ปั้นปูนสดหรือปูนซีเมนต์เพื่อให้ผิวพระพุทธรูปมีความสวยงามเปล่งปลั่งดุจสร้างด้วยทองคำแท้ทั้งองค์ช่างรักจะทาเคลือบพื้นผิวจนขึ้นเงาแล้วปิดทองคำเปลว 100% เรียกว่าทองคัดทำให้ไม่มีร่องรอยของคราบหรือสีที่แตกต่างบนเนื้อทองได้ผลงานที่เรียบสม่ำเสมอ 2.ลงรักปิดทองล่องชาตินั่นคือการลงรักปิดทองลงบนลวดลายที่เกิดจากการปั้นแกะสลักเพื่อให้เกิดเป็นลายนูนและพื้นหลังลึกช่างรักจะลงรักปิดทองเฉพาะส่วนที่นูนทาสีแดงลงพื้นหลังสมัยโบราณนิยมใช้ชาติเป็นที่มาของชื่อเทคนิคข้างต้นนั่นเองค่ะ 3. ลงรักปิดทองร่องกระจกคล้ายวิธีลงรักปิดทองล่องชาติแต่เพิ่มกระบวนการหลังเสร็จขั้นตอนลงรักปิดทองตัวลายที่แกะสลักหรือปั้นนูนแล้วจะมีการประดับกระจกสีต่างๆเป็นพื้นหลังหรือส่วนที่ว่างเว้นจากการลงรักปิดทองในขั้นต้นเพื่อเพิ่มความแวววาวและทำให้เกิดความระยิบระยับเมื่อกระทบแสงใช้กระจก2ชนิดคือกระจกเกลียบหรือกระจกจีนเป็นกระจกบางๆใช้กรรไกรตัดได้กับกระจกแก้วซึ่งหนากว่านั่นเองค่ะ 4. ลงรักปิดทองลายฉลุใช้วิธีการตอกลายเจาะกระดาษเป็นต้นแบบลวดลายแล้วนำแบบที่ตอกฉลุไปทาบนพื้นสีต่างๆที่มีความเหนียวพอเหมาะต่อการปิดทองคำเปลวแล้วปิดทองคำเปลวไปตามช่องว่างของลายวิธีนี้นิยมใช้ในพื้นที่สูงที่ทำงานประณีตได้ยากเช่นเพดานของอาคารวิหารโบสถ์สำหรับกรรมวิธีการลงรักปิดทองนั้นนะคะก็จะใช้ยางรักน้ำเกลี้ยงทาในส่วนที่ต้องปิดทองคำเปลวปล่อยให้ยางรักมีความเหนียวได้พอดีซึ่งต้องใช้ทักษะความชำนาญของช่างในการสังเกตความพอดีจึงจะสามารถปิดทองได้สวยถัดมาก็จะใช้ทองคำเปลวชนิดคัดพิเศษปิดในส่วนที่เป็นผิวเรียบถ้าปิดที่เป็นลายแกะสลักปิดทองล่องชาติปิดทองร่องกระจกจะใช้ทองคำชนิดไม่คัดก็ได้ค่ะจากนั้นใช้แปรงหรือผู้กันกระทุ้งส่วนที่ต้องการจะปิดทองเพื่อให้ทองคำเข้าถึงส่วนต่างๆของชิ้นงานได้อย่างทั่วถึงนั่นเองค่ะ

0: สำหรับความเป็นมาของเครื่องรักนั้นนะคะคนไทยรู้จักใช้ยางรักทาเคลือบสิ่งของภาชนะเครื่องใช้พระพุทธรูปและลวดลายต่างๆไม่น้อยกว่าสมัยสุโขทัยจากการพบหลักฐานการลงรักปิดทองพระพุทธรูปทั้งที่หล่อด้วยโลหะปั้นปูนสดหรือจักสานด้วยไม้ไผ่แล้วลงรักปิดทองคำเปลวสำหรับในอยุธยานั้นพบหลักฐานการใช้ยางรักสืบต่อกันมาทั้งลงรักปิดทองพระพุทธรูปลวดลายประดับตกแต่งรวมถึงหลักฐานงานเขียนน้ำยาหอระดานหรือลายรถน้ำเมื่อถึงสมัยรัตนโกสินทร์ก็มีการสร้างศิลปกรรมและการตกแต่งเมืองหลวงให้มีความงดงามวิจิตรดังกรุงศรีอยุธยาก่อนจะมีความเจริญรุ่งเรืองในระดับยุคทองของงานศิลปกรรมไทยสมัยรัตนโกสินทร์ในแผ่นดินรัชกาลที่3ก่อนศิลปกรรมแบบตะวันตกจะเข้ามาผสมผสานในสมัยรัชกาลที่4และสมัยรัชกาลที่5ค่ะงานลงรักปิดทองแม้จะเป็นงานที่สร้างขึ้นโดยเกี่ยวข้องกับศาสนาและพระมหากษัตริย์แต่เพราะความเคร่งครัดระเบียบจึงทำให้เกิดงานสร้างสรรค์และถ่ายทอดอย่างเป็นระบบก่อนจะผ่อนคลายความเคร่งครัดของการนำมาใช้ในภายหลังเกิดเป็นงานฝีมือของช่างพื้นบ้านที่สร้างงานลงรักปิดทองสำหรับการประดับตกแต่งตามอาคารบ้านเรือนทำให้รูปแบบศิลปกรรมไทยนี้ได้รับการสืบทอดมาอย่างต่อเนื่องรวมถึงการดำรงอยู่ของช่างหัตถศิลป์ประณีตศิลป์ชั้นสูงค่ะต้องขอบคุณข้อมูลนี้จากศิลปะวัฒนธรรมนะคะสำหรับรายการชื่นชมนิยมไทยในสัปดาห์นี้ดิฉันคณิษฐายิ้มดีขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ
1: พร้อมที่จะฟังคุณเฟรนชิปคุยกับอาจารย์พูนพิษอมาตยกุลแล้วหรือยังครับส่วนผมพร้อมที่จะเปิดให้คุณผู้ฟังได้ฟังแล้วนะครับเป็นการตัดตอนมาจากช่วงของรายการแว่วหวานตำนานเพลงที่เคยสัมภาษณ์กันเอาไว้ไปคุยกัน2เรื่อง3เรื่องเลยเรื่องเพลงเรื่องการทำดนตรีเรื่องร้องเพลงชัดถ้อยชัดคำในสมัยก่อนอะไรยังไงอาจารย์ก็คุยเอาไว้ไปฟังต่อจากเมื่อวานได้เลยครับ
2: แล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ทำเพลงอื่นๆตามมาอีกพี่ชอุ่มปัจจพันธ์เนี่ยนะฮะพี่ชอุ่มนี่เขาเรียนจบอักษรศาสตร์จุฬานะแล้วตอนสมัยที่พี่ชุมปัญจพันธ์เรียนอยู่ที่คณะสังสรรค์ยุฬาเนี่ยคุณทรงสาริตุลเนี่ยมันแต่งเพลงให้ครูเอื้อแล้วแล้วครูทรงก็แต่งลมพระพายชายชื่นในคืนนี้กลิ่นราตรีหอมระรื่นชื่นใจแสนอะไรเงี้ยนะฮะ
3: ครับ
2: แล้วออกมาเป็นเพลงกลิ่นราตรีเพราะมากอันนี้ก็พี่ก็เขาก็เล่าให้ฟังบอกว่าฉันน่ะอยากจะแต่งเพลงให้ได้อย่างนี้บ้างเพราะฉะนั้นพอออกจากยุฬามาปั๊บเนี่ยขอสมัครไปทำงานที่กรมโฆษณาการทันทีเขาไม่มีเงินเดือนให้ก็ไม่เอา
3: ขอไปช่วยมาช่วยทำงาน
2: ขอทำฟรีๆก่อนแล้วทำฟรีหลายเดือนนะในที่สุดนี่ก็ให้เพลงกูเอื้อ
3: ครับ
2: พวกหนูเล็กเด็กทั้งหลายอย่านอนตื่นสายเป็นเด็กเกียจคร้านแล้วก็ครูสิริก็ใส่เสียงไอ้กิ้งกองกิ้งกองกิ้งกองไปนะฮะเป็นงั้นเลยมันเลยมีความเหมาะสมความเป็นเด็กมากมายเพลงนี้ผมเข้าใจว่าเกิดก่อนเพลงเทียบนาฬิกาเดินพวกเราเดินไปผลทางไกลแหละเกิดก่อนนั้นมันเป็นยุคของเจ้าพันปอมผู้สงคราม
3: ครับ
2: ท่านจักรพันธ์เป็นสิริกลับมาจากตอนนั้นท่านก็มาช่วยงานอยู่แล้วแล้วก็ท่านเป็นคนชอบเพลงกล่อมเด็กนะแล้วก็ท่านก็แต่งเพลงให้บรรทนาร้องอะไรต่างๆนานาทีนี้มันมีอยู่บทนึงนะวัดเอ่ยวัดนอกมีดอกแคแดงอะไรกันนะท่านก็ใส่ทำนองเป็นไทยสากลเลยดอกคำยิ่งแพงสาวน้อยจะห่มสีชมพูใส่เสื้อรัดทรงงามระหงสวยหรูโสภาหน้าเอ็นดูทัดหูด้วยดอกมณฑาจะพิษไหนงามนั่นงานจะเฉิดฉันละออตางานมันก็เลยมีการแลกเพลงกันระหว่างบางเพลงที่เคยออกทางวิทยุอยู่กับจารุกนกก็ดีมันก็มาอย่างเพลงยอดสนอะไรต่างๆนานาเนี่ยนะฮะซึ่งก็เอามาแล้วเด็กก็เพลงเด็กเนี่ยมันก็มาเกิดขึ้นจากท่านจักรพันธ์เพ็ญสิริมาจากพี่ชอุ่มบรรจพันธ์มาจากกุ๊กแก้วอะไรต่างๆนานาเนี่ยรวมๆแล้วเนี่ยมาทีหลังนี่เขามีวันแม่ประกวดแม่แห่งชาติ
3: ครับ
2: แล้วก็พอมีแม่แห่งชาติปั๊บก็ถ่ายรูปมีลูก14คนเข้ามหาวิทยาลัยกันครึ่งนึงอีกครึ่งกำลังอยู่มัธยมอะไรเงี้ยนะทุกคนแต่งตัวสวยเรียบร้อยเลี้ยงลูกดีอะไรต่างๆนะแล้วก็มีเรื่องความกตัญญูที่จะต้องมีแต่คุณพ่อคุณแม่
3: ครับ
2: มารดาสดุดีเป็นเพลงเด็กเหมือนกันอะไรเงี้ยนะฮะพี่ชลีชงวิทย์ร้องนะครับแล้วก็มีเรื่องของครอบครัวเนี่ยมันกลายเป็นเพลงไทยสากลออกมาเยอะแยะเลยนะวัฒนธรรมจะนำไทยแผ่ไพศาลอะไรเงี้ยนะฮะมันเป็นเรื่องของวัฒนธรรมของการเลี้ยงลูกเลี้ยงเด็กให้การศึกษาอะไรต่างๆนานาก็เลยเกิดเพลงเด็กขึ้นอย่างมากมายที่ผมย้ายไปฟังยกตัวอย่างเนี่ยผมยังเก็บไว้ทั้งหมดเพลงเหล่านี้นะฮะก็ใช้สำหรับสอนในระดับปริญญาโทปริญญาเอกเพื่อที่เขาจะรู้ว่าคนไทยเนี่ยไม่ได้ดื่มเด็ก
3: ครับ
2: ยังมีเพลงกล่อมนอนเพลงกล่อมนอนเด็กเนี่ยมันไม่ได้มีเฉพาะแต่อย่างที่เราว่านะฮะในด้านของเพลงไทยเดิมลึกๆเนี่ยก็ยังมีเพลงกล่อมนารีนะฮะเพลงขำกล่อมลูกอะไรเงี้ยนะฮะมีกล่อมช้างก็มีนะฮะเยอะแยะเลยคำว่ากล่อมอย่างเดียวเนี่ยมีเพลงเยอะๆมากมายมหาศาลเลยคือเรียกว่าฟังกันได้ไม่รู้จักจบจักสิ้นนะฮะเนี่ยระลึกถึงเด็ก
3: ครับ
2: ทีนี้อยากจะเล่าให้ฟังว่าอีกอย่างหนึ่งที่เป็นเพลงสำหรับเด็กเนี่ยเรานึกไม่ถึงคือเอาเพลงจังหวะเต้นรำบางเพลงเนี่ยมาเป็นเพลงสำหรับให้เด็กเนี่ยเอามาเต้นรำเล็ก
3: ๆครับ
2: คุณล้วนควันธรรมเนี่ยแหละครับตอนสมัยยังอยู่ที่กรมเนี่ยเอาเพลงจังหวะ Quick Waltz ของโยฮันสตราวส์จูเนียร์มาคือบรูดานูฟวอลนะฮะบรูดานูฟวอลก็มาทำเป็นเพลงผีเสื้อกับดอกไม้เมื่อยามรุ่งสุริเรียงร้องนะฮะแสงทองสองฟ้าอัมพายสดสวยดูโนนสิอะไรไหนอ้อในมุมมองงามตา

0: ขึ้นต้นมันก็ร้องอยู่ที่วงกรมโภชนาการนี่นะครับทุกโรงเรียนพอได้ไปก็เด็กก็ไปทำผีเสื้อกับดอกไม้เต้นรำเป็นเพลงเด็กไปอีกเพลงหนึ่งซึ่งเรานึกไม่ถึงเลยก็คือเพลงพระชิตทนที่4ของพระเจ้าหัวรัชกาลที่9พี่หัวนี่เสด็จกลับเข้ามาเมืองไทย2488
1: ครับ
0: ครูเอื้อเข้าไปถวายเพลงที่พระที่นั่งบรมพิมานเสด็จลงมาทรงแซกโซโฟนด้วยครูเอื้อเล่าให้ผมฟังเลยบอกว่าสมัยนั้นเนี่ยนักดนตรีที่พอว่าก็แอบสูบบุหรี่กันพี่หัวท่านบอกไม่ต้องแอบ
1: สูบเลย
0: นักดนตรีชอบสูบกันมากๆแล้วก็พระราชทานบุหรี่ฝรั่งเป็นกระป๋องกระป๋องเนี่ยให้พลนักดนตรีสุนทรภรณ์เนี่ยนะครับก็พระราชทานมาเพลงที่หนึ่งแสงเทียนคนไทยร้องไม่ไหวเพราะว่ามัน
1: ยาก
0: ยองยาก
1: ครับ
0: เพลงที่สองยามเย็น
1: ครับ
0: ครึ่งเสียงเยอะเลย
1: ครับ
0: เพลงที่สามใกล้รุ่งเพลงนี้ใครร้องได
1: ้ครับ
0: หน่อยแล้วก็ใช้คำพูดว่าเพลงของพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยเสียงมันแม่งแม่งเนี่ยจนท่านพระเจ้าอยู่หัวท่านก็ถามครูเอื้อว่าในเอื้อว่าเพลงฉันเสียงแม่งแม่งเหรอนะครูเอื้อก็กลับคำสูตรว่าไม่ใช่อย่างนั้นหูคนไทยเนี่ยเขาไม่รู้จักเพลงครึ่งเสียงนี่ภาษาไทยเนี่ยแปลงเนี่ยก็เปลี่ยนเป็นตัวมามาใช่ก็เลยจากแปลงก็กลายเป็นแม่งแม่งอะไรอย่างเงี้ยนะฮะท่านก็ส่งมาสวนท่านเลยบอกงั้นเพลงที่สี่จะแต่งให้แม่งแม่งก็มาเป็นสายฝนเมื่อตอนที่พระราชทานมาเป็นสายฝนเนี่ยมันก็เป็นจังหวะวอลซ์ธรรมดามีทั้งบทร้องภาษาไทยภาษาอังกฤษพร้อมกันโดยท่านผู้หญิงนพคุณทองใหญ่แต่งเนื้อภาษาอังกฤษให้มาจากจุฬาพวกจุฬานี่ก็ร้องสายฝนเป็นภาษาอังกฤษก่อนใครหมดเลยนะฮะแล้วก็ทางนี้ก็ร้องเมื่อลมฝนบนฟ้ามาริ้วนั่นแหละครับพอพระเจ้าหัวเสด็จกลับเพลงสายฝนกลายเป็นระบำสำหรับเด็ก
1: กลายเป็นเพลงของเด็กไปเลย
0: กลายเป็นของเด็กไปเลยแล้วก็ใช้มาตลอดนะฮะจนกระทั่งพบเป็นหมอแล้วก็ยังเห็นเด็กอนุบาลเนี่ยทำระบำสายฝนนะ
1: ระบำสาย
0: ทีหลังสุนทรภรณ์ที่มาทำฝนจ้าฝนเทลงมาเนี่ยพี่เลิศร้องอะไรกันนะฮะมันก็ออกไปอีกแบบนึงก็เลยเอาหลายฝนน้ำมาต่อกันก็เลยทำเป็นระบำใหญ่สุนทรภรณ์ก็เคยทำเล่นอย่างเงี้ยเพราะว่ามันก็มาจากเพลงเด็กนะฮะเพราะฉะนั้นก็อันนี้ก็เล่าให้ฟังก็จะเห็นว่าตั้งแต่สมัยคุณล้วนยังอยู่ก็ได้ผีเสื้อกับดอกไม้มาแล้วก็สมัยพระเจ้าหัวพระราชทานเพลงสายฝนมาก็ได้ระบำเพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวผมคิดว่าน่าจะได้ฟังเพลงเด็กกันนะฮะ
1: ได้เลย
0: ผมว่าผมน่าจะจบขนาดนี้แล้วเพราะขึ้นต้นให
1: ้
0: เพื่อจะได้รู้ว่าเป็นยังไงแต่ผมอยากจะบอกไว้สุดท้ายอย่างนึง
1: ครับ
0: มีเพลงพิเศษหนึ่งซึ่งปัจจุบันได้หาฟังไม่ได้เลยคือเพลงที่ใช้กล่อมพระบรรทมสมเด็จเจ้าฟ้าลูกหลวงที่พ่อเป็นกษัตริย์แม่เป็นสมเด็จพระนางเจ้าเพลงนี้ผมเข้าใจว่าบรรเลงครั้งสุดท้ายเมื่อเจ้าฟ้าเพชรรัตน์เกิดเมื่อปี2468แล้วไม่มีโอกาสได้บรรเลงอีกเลยเพราะว่าเจ้าฟ้าของเราทุกพระองค์นี้บังเกิดในสมัยประชาธิปไตยไม่มีเพลงชาลูกหลวงในการที่จะกล่อมบรรทมเพราะฉะนั้นเพลงชาลูกหลวงจะเป็นเพลงที่หายากเวลานี้มีสอนอยู่ที่มหิดลกับที่ศิลปากรเท่านั้น
1: เรื่องราวของบทเพลงของเราโดยเฉพาะเพลงเด็กสามารถต่อยอดไปเป็นบทเพลงใดๆอื่นๆอีกมากมายนะครับวันนี้ขอบคุณนายแพทย์ภูนพิษอมาตยภูมิอย่างสูงครับขอบคุณครับ

คุณผู้ฟังครับอากาศเปลี่ยนนะครับเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวฝนตกนะฮะท่านผู้ฟังก็ต้องระมัดระวังด้วยนะครับช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นหน้าฝนนะครับฝนตกเยอะๆโดนฝนสุขภาพไม่ค่อยแข็งแรงแล้วคุณก็จะไม่สบายได้ง่ายทำงานไม่ได้เรียนไม่ได้ก็ระมัดระวังกันด้วยก็ฝากไว้กับรายการเพลงประทับใจนะครับผมลาท่านผู้ฟังไปด้วยเวลาเพลงเท่านี้นะครับกลับมาพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับจันทร์ถึงศุกร์5ทุ่มถึงเที่ยงคืนครับหลังข่าวต้นชั่วโมงจันทร์อังคารพุธพบกันที่ AM 819กิโลเฮิรตซ์ส่วนพฤหัสบดีและศุกร์นั้นพบกันทั้ง AM 819 891และ FM 92.5 รวมไปถึงสถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณเราด้วยวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์เสนอรายการธรรมะรับอรุณ

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นำเสนอรายการธรรมรับอรุณช่วงของขุดเพชรในพระไตรปิฎกเหมือนเช่นเคยนะคะแน่นอนว่าเราพบกันในเช้านี้เป็นเช้าของวันเสาร์พระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนท่านจะเมตตาที่จะมาขุดเพชรในพระไตรปิฎกซึ่งก็คือเป็นหลักเป็นประธานของพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันเป็นประจำในทุกๆเช้าวันเสาร์เช่นนี้นะคะพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนจะมาพบกับท่านผู้ฟังแล้วก็เล่าให้ฟังต่อถึงเพชรอันล้ำค่าในพระไตรปิฎกของเรานะคะไปกราบนมัสการพระอาจารย์พร้อมกันเลยค่ะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
1: เจริญพรเจริญพร
0: สาธุเจ้าค่ะ
1: ในทุกวันเสาร์ก็จะเป็นเรื่องการพูดคุยเกี่ยวกับเนื้อหาในพระไตรปิฎกที่เป็นลักษณะว่าเป็นข้อมูลแบบแผนที่มีลำดับมีการจัดเรียงเอาไว้ตามหมวดหมู่โดยชอบเพื่อให้สะดวกแก่การเก็บรักษาคำสอน
0: เจ้าค่ะ
1: ภาษาบาลีเนี่ยหมายถึงเป็นภาษาที่รักษาคำสอนแล้วครูบาอาจารย์ท่านก็แปลมาจากภาษานี้มาทำความเข้าใจให้เราได้เกิดความรู้ก็จึงสัปดาห์ละครั้งและในทุกวันเสาร์โดยมีคุณตนใจมาเป็นตัวแทนท่านผู้ฟังที่จะสอบถามหรือว่าทำความเข้าใจในข้อประเด็นต่างๆแล้วก็เป็นการบังคับตัวเราเองให้ได้อ่านให้ได้ทำความเข้าใจให้ได้ฟังพอรู้ถึงข้อมูลต่างๆแล้วก็สามารถที่จะนำไปปฏิบัติหรือว่าทำปัญญาให้เกิดขึ้นในชีวิตจิตใจของเราได
0: ้ okay.
1: โดยลักษณะที่เราศึกษาก็จะไล่ไปทีละหน้าจบไปทีละเล่มโดยแต่ละตอนละตอนมันก็จะจบในตัวไม่ใช่หมายความว่าเราจะต้องฟังตอนก่อนถึงจะเข้าใจตอนนี้คือแต่ละตอนเขาก็จบในตัวได้ที่เราทำแบบนี้เพราะว่าเพื่อให้ท่านผู้ฟังสะดวกแก่การศึกษาโดยเนื้อหาที่ยกมามันก็ง่ายๆก่อนเอาเนื้อหาที่มาในอังคุตรนิกายที่เป็นแบบว่าเป็นข้อเป็นข้อสะดวกในการจับประเด็นแล้วก็ไม่ยาวเกินไปจบได้ในตอนเดียวมีเนื้อหาที่ค่อนข้างจะเกิดประโยชน์นำไปใช้งานได้จริงก็จึงเอาเรื่องของอังคุตรนิกายที่หมายถึงหมวดหมู่ที่จัดเป็นข้อเป็นข้อเป็นหลายประการประการในแต่ละข้อนั้น
0: เจ้าค่ะ
1: เริ่มจากมี1ข้อมี2ข้อไปจนกระทั่งตอนนี้เรามาอยู่ในหมวดที่มีธรรมะ5ข้อคำว่า5ข้อนี่หมายถึง5ประการในแต่ละข้อก็จะมีธรรมะ5ประการที่จะให้เราศึกษาทำความเข้าใจ
0: เจ้าค่ะก็เป็นผลดีตรงที่ว่าไม่ว่าท่านผู้ฟังจะรับฟังกันต่อเนื่องทุกวันเสาร์ไหมหรือว่ารับฟังเฉพาะเสาร์นี้หรือเสาร์โน้นเนี่ยก็จะเข้าใจสำเร็จอยู่ในตัวอยู่แล้วนะเจ้าค่ะ
1: จบในตัว
0: แล้วถ้าใครอยากจะไปรับฟังตอนอื่นๆก็สามารถเข้าไปในเว็บไซต์หรือว่าไปใน
1: Podcast.
0: ข้อมูลเจ้าค่ะพอดแคสต์ที่พระอาจารย์ได้จัดเตรียมไว้ให้แล้วฟังได้ตลอดเวลานะเจ้าค่ะ
1: เชิญบ
0: านเจ้าค่ะ
1: ซึ่งในสัปดาห์นี้เราก็อยู่ในข้อที่51ของหมวดที่มีธรรมะ5ประการ
0: เจ้าค่ะ
1: หมวดธรรมะ5ประการนี้เรามาได้50ข้อแล้วเราว่ากันไป
0: เจ้าค่ะ
1: ตั้งแต่ต้นปีมาต้นปีมาเรามาเริ่มเล่มนี้จนกระทั่งตอนนี้เข้าสู่เดือนมีนาก็มาที่ข้อ51แล้วก็ในลำดับการศึกษาก็อยากจะเน้นกับท่านผู้ฟังอีกนิดหนึ่งว่าสามารถที่จะไปอ่านทบทวนได
0: ้
1: เพราะว่าการศึกษาของเราเนี่ยเป็นไปตามลำดับเราจะรู้เลยว่าเอ๊ะท่านอ้างข้อนั้นเนี่ยมันข้อนี้มันข้อไหนนะเราไปเปิดดูตอนก่อนได
0: ้
1: หรือว่าเราต้องการจะศึกษาแต่ว่าตอนนี้จบข้อนี้แล้วตอนหน้าจะไปข้อไหนนะเรากระโดดไปข้อต่อไปได้เราจะเป็นไปตามลำดับอยู่แล้ว
0: เจ้าค่ะ
1: โดยคัมภีร์ที่เราอ้างอิงถึงอยู่นี้ก็จะเป็นฉบับที่แปลโดยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยซึ่งเป็นฉบับที่เป็นหน้าปกสีฟ้าก็เป็นการแปลที่ค่อนข้างจะอ่านง่ายเป็นภาษาที่จะเป็นสมัยใหม่ซะหน่อยหนึ่งแล้วก็จะมีเชิงอัดที่ระบุถึงส่วนที่เป็นอรรถกถาอธิบายว่าคำนี้คำนี้มันจะหมายถึงอย่างนี้ก็จะจบในตัวแล้วก็ค่อนข้างจะแบบเป็นตัวหนังสือใหญ่หรือถ้าเราไม่มีเล่ม คุณไปที่เว็บไซต์ก็ได้เว็บไซต์โดยเว็บไซต์เดี๋ยวนี้เขามีหลายที่หลายที่จะเป็นแหล่งข้อมูลในการที่เราจะดึงข้อมูลในพระไตรปิฎกให้ฟรีๆไม่ได้ต้องเสียเงินในการล็อกอินเข้าอะไรต่าง
0: ๆ
1: ก็ที่เว็บไซต์ 84,000.org ก
0: ็
1: คือ 84,000.org
0: เจ้าค่ะ
1: ที่นี่ก็จะมีข้อมูลเยอะเลยก็ไปศึกษาเซิร์ชในที่นั้นได้นะ
0: เจ้าค่ะ
1: โอเค
0: สัปดาห์นี้เราก็มาถึงข้อที่51ใช่ไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
1: 51เป็นเรื่องของนิวรณ์เป็นหมวดที่เกี่ยวกับนิวรณ์แล้วก็เป็นหมวดที่การจะออกจากนิวรณ์สิ่งที่เราต้องพิจารณาเนืองๆวันนี้เราจะพูดคุยเรื่องนี้
0: เจ้าค่ะ
1: 51ชื่อว่าอาวรณสูตรว่าด้วยนิวรณ์ก็เรื่องกลางกัน51กับ52เนื้อหาก็จะเหมือนกันเลยคือเรื่องของนิวรณ์แต่ว่าหัวข้อจะต่างกันเราเอาข้อ51ก่อน51
0: เจ้าค่ะ
1: ที่บอกว่านิวรณ์เนี่ยคืออะไรนิวรณ์หมายถึงเครื่องกั้นเครื่องขวางเครื่องคล้องเครื่องหุ้มเครื่องห่อไว้คือมันจะบังเอาไว้ให้เราไม่ได้บังเราเอาไว้จากอะไรไม่ได้อะไรในที่นี้ท่านก็จะพูดว่าครอบงำจิตคือปิดบังจิตหุ้มห่อจิตรึงรัดจิตทำไมนะเพื่อไม่ให้ได้เกิดปัญญาจิตจะไม่เกิดปัญญาเหมือนคืออันนี้ตัวอย่างของพระอาจารย์เองนะเช่นมีดถ้ามีดมีสนิมเนี่ยมันหุ้มเหล็กเอาไว้เพื่อไม่ให้เหล็กคมเหล็กจะไม่คม
0: เจ้าค่ะ
1: ถ้าเราเปรียบปัญญาคือความคมแล้วเปรียบจิตคือเหล็กคือมีดแล
0: ้
1: วจ
0: ิ
1: ตคือเหล็กคือมีดก็คือจิตใช่ไหมสิ่งที่มาหุ้มมีดเอาไว้ก็คือนิวรณ์
0: คือสนิม
1: ใช่
0: เจ้าค
1: ่
0: ะ
1: แล้วความคมคือปัญญาทีนี้นิวรณ์เนี่ยมีอะไรบ้างในที่นี้ท่านก็อธิบายโน้ตหนึ่งกามฉันทะแปลว่าความพอใจในกามฉันทะคือความพอใจเอาหัวข้อก่อนนะเราจะอธิบายในแต่ละข้อละข้อไปแต่ละประการไป
0: เจ้าค่ะ
1: ประการที่สองคือพยาบาทคือความคิดร้ายความคิดอาฆาตประการที่สามคือความหดหู่และเสื่องซึมหดหู่มาจากคำว่าทีนะเสื่องซึมมาจากคำว่ามิทะสองคำรวมกันเรียกว่าทีนะมิทะแปลว่าความหดหู่ความเสื่องซึมข้อที่4คือความฟุ้งซ่านร้อนใจรำคาญใจความฟุ้งซ่านก็ใช้คำว่าอุทธัจจะความร้อนใจความรำคาญใจก็คือกุกุจจะสองคำรวมกันก็เรียกว่าเป็นอุทธัจจะกุกุจจะในข้อที่4
0: ถูกค่ะ
1: ธรรมะข้อที่5คือความลังเลเคลือบแคลงเห็นแย้งไม่ลงใจความที่บอกไม่ลงใจความเห็นแย้งท่านใช้คำว่าวิจิกิจฉา
0: ถูกค่ะ
1: เรามาทำความเข้าใจโดยองค์รวมซะก่อนว่าในทั้ง5ข้อนี้องค์รวมของมันนี่คือมันจะทำให้จิตใจเราไม่มีกำลังกำลังในที่นี้คือกำลังปัญญาเปรียบอะไรเอาตัวอย่างในที่นี้เปรียบกับเวลาที่น้ำไหลมาจากที่สูงน้ำไหลมาจากที่สูงถ้าเราจะคิดอย่างเช่นว่าในประเทศไทยเนี่ยนะก็จะมีระบบประปาภูเขาที่เขาจะใช้กันที่จังหวัดเลยจังหวัดเพชรบูรณ์หรือทางบนดอยเราเรียกว่าระบบประปาภูเขาหมายความว่าถ้าน้ำเนี่ยมันไหลๆมาปุ๊บเนี่ยน้ำจากเขามันมีไหลๆมาเสร็จปุ๊บถ้ามันแตกซ่านไปทางนั้นทางนี้น้ำที่ไหลมารวมมามันจะไม่แรงพวกชาวเขาหรือว่าคนที่อยู่ในที่ราบสูงเขาก็จะทำการรวบรวมน้ำเนี่ยเข้ามาเขาก็จะพยายามที่จะเอาอะไรมากันขอบมันไม่ให้น้ำมันแตกซ่านไปทางอื่นๆกันขอบมันโดยเช่นอาจจะเอาดินกำแพงดินเนี่ยนะห่อขึ้นหรือไม่ก็เอาไม้มาทำเป็นคันไว้แล้วก็หุ้มด้วยดินเพื่อให้น้ำเนี่ยมันไหลรวมมาในทิศทางที่เขาต้องการแล้วก็ไปเก็บไว้ในแหล่งน้ำแหล่งหนึ่งหรือไม่ก็ปล่อยออกไปเลยให้ไปตามหมู่บ้านเพราะมันเป็นที่สูงอยู่แล้วมันก็ปล่อยลงไปตามที่ต่ำลงไป
0: อ
1: ันนี้คือเทคนิคที่เป็นระบบประปาภูเขาถ้าอธิบายถึงนี้ว่าถ้าสมมุติว่าขอบคันเนี้ยมันแตกมันรั่วมันหลุดออกไปน้ำที่ไหลมามันจะไม่แรงไม่เร็วจะไม่พัดพาสิ่งต่างๆไปได้ไกลแต่ถ้าบอกว่าอุดขอบคันให้ดีน้ำที่ไหลมาเนี่ยก็จะแรงจะเร็วสามารถพัดพาสิ่งต่างๆไปได้รูรั่วก็มีอยู่5รูนี่แหละรูรั่วทีนี้ถ้าท่านผู้ฟังนึก ระบบประปาเขาไม่ออกเราเอาสายยางนี้ก็ได้นะสายยางเช่นที่บ้านท่านผู้ฟังเราสายยางเสียบเข้าก๊อกน้ำเนาะปลายสายอีกด้านหนึ่งคุณก็ต่อไปทำอะไรอ่ะรดน้ำต้นไม้บ้างหรือไม่ก็ล้างรถบ้างโอเคไหม
0: เจ้าค่ะ
1: ทีนี้ไอ้สายยางที่เราต่อไว้เนี่ยเกิดมันมีรูรั่วอยู่มีอยู่ห้ารูเราเปิดน้ำตึมเนี่ยน้ำมันก็ไหลออกตามรูรั่วออกที่ปลายสายของเราที่เราจะใช้งานเนี่ยมันก็นิดหน่อยเท่านั้นเอง
0: มันน้อยไม่มีกำลังนะเจ้าค
1: ่
0: ะ
1: ใช่น้ำตรงปลายสายนี่ก็จะอ่อนแรงอ่อนกำลังเพราะว่ามันรั่วไปที่อื่นเอาใหม่เอาใหม่ที่นี่ทำไงคุณก็ไปอุดรูรั่วที่สายยางนั่นซะเนาะเอายางในรถจักรยานมาอุดเอาไว้หรือไปกับทากาวปิดเอาไว้ทาอะไรเสร็จเรียบร้อยปุ๊บเอาเปิดน้ำใส่ใหม่ดูเปิดน้ำมาเต็มปุ๊บน้ำที่ออกที่ปลายสายก็จะแรงเต็มกำลังของก๊อกน้ำยิ่งถ้าบอกว่าเราทำปลายสายให้เล็กนิดเดียวใช่ไหมมันจะแบบใช้ฉี่ชำระสิ่งสกปรกใช้รดน้ำต้นไม้ตรงที่ไกลๆล้างรถทำความสะอาดสิ่งที่เป็นโสโครกได
0: ้
1: ยิ่งทำปลายสายให้มันเล็กนิดเดียวมันจะเป็นอย่างนั้น
0: มันจะมีพลังมากเลยนะเจ้าค่ะ
1: อ
0: ัน
1: นี้คือเปรียบเทียบเปรียบเทียบเปรียบเทียบกับอะไรจิตของเราจิตของเราจิตของเราเนี่ยเหมือนกับน้ำรูรั่วเนี่ยมันกับเจ้านิวรณ์น้ำที่ออกที่ปลายสายนั่นแหละคือกำลังที่เราต้องเอาไปใช้โอเคงั้นเรามาทำความเข้าใจเจ้ารูรั่วแต่ละรูแต่ละรูนี้กันอันดับแรกกามฉันทะกามกับวัตถุกามแล้วก็ความพอใจในกามไม่เหมือนกันเป็นสามอย่างสามอย่างไงคือคำศัพท์มันก็มีแต่คำว่ากามอย่างเงี้ยวัตถุกามคือสิ่งของภายนอกเช่นรถยนต์อาหารดีๆเสื้อผ้าสวยๆรองเท้างามๆกระเป๋าแพงๆพวกนี้เรียกว่าวัตถุกามวัตถุกามหมายถึงไงนะหมายถึงวัตถุที่ทำให้จะทำให้เกิดความกำหนัดยินดีเพลิดเพลินได
0: ้เจ้าค่ะ
1: กามเนี่ยแปลว่าความกำหนัดยินดีเพลิดเพลินลุ่มหลงเกิดขึ้นในใจในช่องทางใจกามเนี่ยไม่ใช่สิ่งของไม่ใช่ภายนอกแต่เกิดขึ้นในใจสามารถเกิดขึ้นกับสิ่งที่เป็นวัตถุได้วัตถุนั้นเราจึงเรียกว่าเป็นวัตถุกามแต่สำหรับบางคนกามก็อาจจะไม่ได้เกิดกับกระเป๋าเช่นสำหรับผู้ชายอย่างนี้เป็นต้นอ่ะคุณจะไปใช้กระเป๋าแพงๆหรือว่ารองเท้าที่แบบว่าแพงๆเนี่ยบางคนเขาก็ไม่ได้ชอบสิ่งนั้นแต่ผู้ชายเขาจะชอบเกมกดคอมพิวเตอร์ PlayStation รถยนต์อย่างนี้ซะมากกว่า
0: เจ้าค่ะ
1: เข้าใจวัตถุกามของแต่ละคนมันก็จะถูกกิเลสไม่เหมือนกัน
0: แตกต่างกันไปนะเจ้าค่ะ
1: แตกต่างกันไปใช
0: ่
1: น
0: ั่
1: นคือวัตถุกรรมแล้วก็วัตถุกรรมแต่ละอย่างของแต่ละคนแล้ววัตถุกรรมไม่ใช่กามต้องย้ำอย่างนี้ก่อนวัตถุกรรมไม่ใช่กามเราไม่ใช่กามแต่กามที่อยู่ในใจเราเรียกชื่อเฉพาะของเขาว่าเป็นกิเลสกามกิเลสกาม
0: ค
1: ืออยู่ในช่องทางใจอยู่ในช่องทางใจความที่เรากำหนัดยินดีลุ่มหลงเพลิดเพลินในวัตถุนั้นความกำหนัดนั้นนั่นน่ะเราเรียกว่ากามเฉยเฉพาะเจาะจงเรียกว่าเป็นกิเลสกามสิ่งที่เราไปยึดถือพอใจนั้นเรียกว่าเป็นวัตถุกามเรามีกิเลสกามเราจึงไปพอใจในวัตถุกามวัตถุกามของแต่ละคนละคนก็ไม่เหมือนกันบางคนชอบอาหารแบบนี้บางคนชอบอาหารอีกแบบหนึ่งก็จะต่างกันวัตถุกรรมไม่เหมือนกันแต่ให้เกิดกิเลสกรรมได้เหมือนกัน
0: แล้วค่ะ
1: แล้วความหยาบความละเอียดนี่ก็ต่างกันด้วยอย่างเช่นว่าสำหรับคนจนเขินใจไร้ทรัพย์สมบัติคือแบบว่าบางคนจะคิดว่าเฉพาะเลิศหรูเท่านั้นเยี่ยมเยี่ยมเท่านั้นดีดีเท่านั้นถึงจะเกิดกรรมได้ไม่จำเป็นบางทีก็ไม่ได้จะเลิศหรูอะไรอ่ะแบบของง่ายๆเบสิกธรรมดาคุณก็เกิดกรรมกิเลสได
0: ้อืมเจ้าค่ะ
1: เกิดกรรมกิเลสได้เพราะว่ามันแล้วแต่คนไงสมมติว่าตั้งเกิดยกตัวอย่างนะเช่นคนจนขืนใจไร้ทรัพย์สมบัติบ้านนี่ก็โหเป็นบ้านปูโรทั้งเป็นหลังคามุงจากฝาบ้านนี่ก็บุงด้วยไม้ไผ่เป็นรูเป็นอะไรเจาะเต็มแล้วในบ้านนี่ก็มีแค่แคร่คือเตียงตัวหนึ่งที่แบบเก่าเต็มที่ละปะทะปะทังไว้ด้วยไม้ไผ่พื้นดินนี่ไม่ต้องพูดถึงว่าจะปูกระเบื้องไม่มีเป็นพื้นดินธรรมดาฝาบ้านอย่างที่บอกว่าจะติดวอลเปเปอร์แล้วไม่ใช่เป็นแค่ไม้ที่ผุพังๆแล้วด้วยเขายังมีความพอใจในสิ่งนี้ไม่สามารถที่จะลาไปได้
0: เจ้าค่ะ
1: เป็นต้นเราว่าวัตถุกรรมก ขณะที่ไม่ประณีตยังสามารถทำให้เกิดกิเลสกามได้เหมือนกันอยู่ที่กำลังจิตของคนนั้น
0: เจ้าค่ะ
1: วัตถุกามจะประณีตหรือไม่มันเกิดกิเลสกามได้ทั้งนั้นหรือบางครั้งวัตถุกามที่มันหายไปแล้วมันหายไปแล้วเรายังไม่มีหรือเสื่อมไปเช่นบางทีเราเห็นคนเขาขับรถนั้นคันนั้นที่เราได้เช่นยี่ห้อนี้รุ่นนี้อย่างเงี้ยนะแต่เรายังไม่ได้เลยยังไม่มีเลย
0: เจ้าค่ะ
1: โอ้แต่มันอยากได้นะอยากได้นะอันนั้นนะ
0: เจ้าค่ะ
1: เกิดกิเลสกามในวัตถุกามที่คุณไม่ได้เป็นเจ้าของด้วยซ้ำที่คุณยังไม่มีด้วยซ้ำ
0: ค
1: ่ะของมันยังไม่ออกคุณยังจะไปคิดอยากจะได้มันเนี่ยนั่นคือกามกิเลสนะเนี่ยในวัตถุกามที่ยังไม่ออกด้วยซ้ำย
0: ัง
1: ไม่มาถึงด้วยซ้ำนี่มันเกิดขึ้นได้
0: แต่จิตใจมันพาไปได้นะ
1: ไปแล้ว
0: คิดนึกไปได้เจ้าค่ะ
1: ถึงนู่นเลยอันนี้คือความพอใจหมายถึงว่านี่คือกามเนาะกามกิเลสทีนี
0: ้
1: กามกิเลสเนี่ยมันก็คือหนักแล้วถ้ามีกามกิเลสนี่จิตจะไม่เป็นสมาธิแน่แต่ก่อนที่จะมีกามกิเลสจะต้องมีกามฉันทะก่อนคือมีความพอใจในกามนั้นคุณมีความพอใจคุณถึงเกิดกามกิเลสเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นกามฉันทะเนี่ยคือมันเบาบางกว่ากามกิเลสอีกนะ
0: เ
1: รายกตัวอย่างเช่นว่าคนที่มาปฏิบัติธรรมเอ้าเราอยู่บ้านใช่ไหมแล้วเราก็ฉันหลีกออกจากเรือนดีกว่าช่วง7วัน10วันนี้ฉันจะไปปฏิบัติธรรมคุณก็ไม่ต้องเครื่องสำอางไปไม่ต้องเอาเตียงนุ่มๆไปก็เอาแต่เฉพาะเสื้อขาวบ้างแล้วก็อะไรที่มันจำเป็นของใช้นิดหน่อยไม่ใช่ของหอมน้ำหอมไม่เอาไปอะไปถึงปุ๊บเนี่ยก็ไปอยู่วัดอยู่วัดเนี่ยก็ไม่ได้อยู่โรงแรม5ดาวเป็นแบบว่าก็แบบธรรมดาธรรมดาสมถะง่ายๆเนาะ
0: เจ้าค่ะ
1: นอนพื้นบ้างนอนเสื่อบ้างนอนฟูกบางๆแล้วก็กินอาหารตามที่เขาจัดให้ไม่ได้ว่าจะต้องเป็นอาหารขึ้นภัตตาคารหรือว่าเป็นฟู้ดเชนที่อร่อยๆอย่างเงี้ยไม่เป็นก็ธรรมดาธรรมดาเสร็จปุ๊บพวกนี้เราอุตส่าห์สละกามมาแล้วนะ
0: เจ้าค่ะ
1: ไอ้สิ่งที่เราเคยได้สัมผัสมาที่ดีๆดีๆอันนั้นคือกามวัตถุใช่ป่ะ
0: เจ้าค่ะ
1: แต่เราก็พอใจนั่นคือกามกิเลสใช่ป่ะ
0: เจ้าค่ะ
1: ทีนี้เราคิดหวนย้อนกลับไปว่าโอ้ยอาทิตย์ที่แล้วฉันยังนอนเตียงนุ่มๆอยู่เลยยังฟังเพลงคลาสสิกเพลงที่ฉันชอบอยู่เลยยังดูทีวีกินอาหารอะไรที่ฉันชอบอยู่เลยแต่ตอนนี้ฉันก็ไม่ได้นอนเตียงนุ่มกินอาหารก็กินตำบักหุงส้มตำธรรมดาแล้วก็ไม่ได้ดูทีวีที่เวลาก็นั่งสมาธิมันพอใจในสิ่งนั้นนะนานๆนี่นะถ้าเราเกิดความพอใจในกามที่มันสิ้นไปแล้วดับไปแล้วเพราะความแปรปรวนนั่นแหละคือกามฉันทะมันจะเบาบางกว่ากามอยู่หน่อยนึงนะ
0: เจ้าค่ะ
1: มันจะเบาบางกว่ากามอยู่หน่อยนึงเรามีความพอใจในกามนั้นหรืออีกเคสที่สองก็คือคุณปฏิบัติไปสักใกล้จะเลิกละอีก2วันฉันจะกลับบ้านแล้ว
0: เจ้าค่ะ
1: กลับบ้านนั้นฉันจะกินบอนชอนแล้วก็ฉันจะไปเที่ยวที่นี่แล้วฉันจะไปดูหนังที่นั่น
0: เจ้าค่ะ
1: คุณคิดถึงกามที่คุณจะได้มาใหม่ที่ยังไม่ได้นะที่จะกลับไปเสพนั่นแหละ
0: เจ้าค่ะ
1: อันนั้นแสดงว่านั่นแหละคุณมีความพอใจในกามแล้วมีความพอใจในกามแล้วกามมันจึงเกิดขึ้นกามมันจึงเกิดขึ้นยังไม่ได้เสพวัตถุกามเลยนะ
0: เจ้าค่ะ
1: ที่ในสกามเกิดขึ้นในใจเพราะมีความพอใจในกามนั้น
0: เจ้าค่ะฉันทะละ
1: กามฉันทะจึงทำให้เกิดกามขึ้นได้
0: เจ้าค่ะ
1: ทีนี้ก็เป็นเรื่องที่ละเอียดนะเราต้องแบบคอยดูจิตของเราโอ้ทำไมคิดไปอย่างนี้เอาก็ต้องละกลับมาที่ลมหายใจบ้างกลับมาที่พุทโธบ้างเราจึงสามารถที่จะทำข้อปฏิบัติต่างๆนี้ให้ดีกันได้ทีนี้ข้อที่หนึ่งกามฉันทะ
0: เจ้าค่ะ
1: ถัดมาคือพยาบาทหมายถึงความคิดร้ายความคิดร้ายก็คือเป็นลักษณะที่อยากให้เขาไม่ได้ดีอยากให้เขาได้ไม่ดีจะมาถึงพยาบาทได้ก็ต้องมีความโทสะก่อนโทสะแล้วจึงเป็นพยาบาท
0: เจ้าค่ะ
1: จะมีโทสะได้ก็มีโกธาก่อนโกธาคือความโกรธจะมีโกธาได้ก็ต้องมีปฏิฆาก่อนคือความขัดเคือง
0: เจ้าค่ะ
1: จะมีปฏิฆาได้ก็ต้องมีความพอใจก่อนตั้งความพอใจคือรติไว้ในที่ใดมันก็จะมีอารติในอีกที่นึง
0: เจ้าค่ะ
1: เช่นเราบอกว่าฉันจะพอใจในความเงียบสงัดถึงวันคุณมาปฏิบัติธรรมนะ
0: เจ้าค่ะ
1: โอ้ยถ้าแบบเสียงเงียบๆไม่มีเสียงอะไรเลยเนี่ยฉันจะพอใจคุณตั้งรติคือความพอใจไว้ทีนี้ มันก็จะมีอารติคือความไม่พอใจที่จะเกิดขึ้นมาถ้าใครทำเสียงนะแม้ฉันจะไม่พอใจเช่นบางคนไอบางคนเกาบางคนขยับตัวบางคนพูดคุยกันมีเสียงเกิดขึ้นนะพอมีเสียงเกิดขึ้นนะฉันไม่พอใจแล้วเป็นอารติ
0: เจ้าค่ะ
1: ถ้าเราไม่รู้จักหยุดตั้งแต่ตอนนี้หากห้ามจิตใจไม่ได้มันก็จะเติบโตขึ้นมาเป็นปฏิฆะคือความขัดเคืองใจ
0: เจ้าค่ะ
1: ขัดเคืองปฏิฆะขัดเคืองใจคุณยังหยุดไม่ได้นะถ้าสมมติยังหยุดไม่ได้สติยังไม่ตั้งมั่นขึ้นเผลอสติไปมันก็จะกลายเป็นความโกรธโกรธนี่ก็คือแบบหึ่มหึ่มขึ้นแล้วหูเริ่มแดงแต่ว่าเฉพาะอยู่ในใจของเราคือในใจของเราโกรธมันก็ว่าน้ำมันจะเริ่มปุดๆขึ้นมาแต่ยังไม่เดือดพล่าน
0: เจ้าค่ะ
1: โอเคถ้าไปอีกก็จะมีโทสะตะกี้โกรธใช่ไหมแล้วก็เป็นโทสะโทสะนี่ก็เริ่มปุดๆแล้วเป็นแบบเดือดพล่านตุ่มตุ่มตุ่มตุ่มขึ้นโทสะนี่ก็จะเป็นลักษณะที่ว่ารุนแรงขึ้นมากว่าโกรธโกรธนี่ก็จะแบบแค่หูแดงแล้วก็แบบไม่พอใจอยู่ในตัวของเราเอง
0: ยังอยู่ในใจเราอ
1: ยู่ในใจของเรา
0: ใช่ไหมเจ้าค่ะอ
1: ยู่ในใจของเรา
0: เจ้าค่ะ
1: ทีนี้คำว่าอยู่ในใจคือเฉพาะตัวเรายังไม่ได้คิดถึงเขา
0: เจ้าค่ะ
1: ว่าเรามีความไม่พอใจละต่อไปก็เป็นโทสะเริ่มจะออกไปข้างนอกคิดประทุษร้ายว่าเอ้ยขอให้เขาได้ไม่ดีขอให้เขาได้ไม่ดีแล้วพยาบาทนี่ก็คือผูกเวรต่อไปอีกไม่ใช่แค่วันนี้นะสมมติโทสะนี่คือแค่วันนี้แล้วก็เดี๋ยวนั้นเราก็จบไปละแต่พยาบาลเนี่ยมันยังคิดต่อไปว่าเอ้าเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยเธอทำเสียงนี้ไว้เนี่ยไม่ดีนี่นะยังขุดเรื่องนั้นมาพูดอ้าวนี่คือพยาบาลจริงๆเลย
0: เจ้าค่ะ
1: คือถ้าโทรศัพท์กับพยาบาลก็เหมือนกันแต่โทรศัพท์เฉพาะเดี๋ยวนั้น
0: เจ้าค่ะ
1: แต่พยาบาลนี่ต่อมาอีกเป็นการผูกเวรแล้วเป็นกรรมแล้วเป็นกรรมมาตั้งแต่โทรศัพท์แล้ว
0: เจ้าค่ะ
1: คิดให้เขาได้ไม่ดีคิดให้เขาแบบมีคือไปคิดถึงพ่อแม่เขาอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยว่าทำไมพ่อแม่เขาสอนมางี้อะไรเงี้ยนะมันไปงั้นนะหรือทำไมมันเป็นโรคอะไรทำไมมันเป็นอย่างนี้ไม่อยากไปหาหมอคิดไปงั้นนี่นี่คือโทสะแล้วถ้าวันถัดมาคุณยังคิดเรื่องนั้นอีกนั่นคือพยาบาทละเกิดพยาบาทในใจ
0: เจ้าค่ะ
1: ความคิดประทุษร้ายในจิตใจในตัวคุณเขาที่เกิดขึ้นในจิตใจของเราโอเคนี่ข้อที่สองคิดว่ามันจะมีพระสูตรอื่นคุณในใจที่จะยกอุปมาอุปไมยในทั้ง5ข้อนี้อีกแบบหนึ่งอาจารย์จะยังไม่พูดตอนนี้เดี๋ยวจะรอให้ไปถึงข้อนั้นก่อน
0: เจ้าค่ะ
1: แล้วก็จะอธิบายทบทวนมาในที่นี้ครั้งหนึ่ง
0: ดีเจ้าค่ะ
1: โอเคนี่ข้อที่2เนาะพยาบาลข้อที่3คือความหดหู่และความเสื่องซึม
0: เจ้าค่ะ
1: หดหู่เสื่องซึมทีนะมาจากแปลว่าหดหู่
0: เจ้าค่ะ
1: ในคำว่ามิทะที่อยู่ในทีนะมิทะมิทะนี้แปลว่าเสื่องซึมก็คือความง่วงซึมความหดหู่

0: ตอนที่ท่านเป็นบวชใหม่ๆเรายังไม่บรรลุเป็นพระอรหันต์ในช่วง7วันแรกก็เจอปัญหาเรื่องความง่วงนอนนี้เหมือนกัน
1: เจ้าค่ะ
0: คือลักษณะทีนามิทานมันจะหลายอย่างเนาะอย่างที่พระอาจารย์ว่าไปท้อหมดกำลังใจบ้างอะไรบ้างคือที่พระพุทธเจ้าจัดอยู่ในลักษณะเดียวกันเพราะมันเป็นลักษณะที่ว่าทำจิตให้หดหู่ลงไม่ว่าจะความง่วงก็ตามความท้อใจก็ตามความหมดกำลังใจก็ตามทำให้จิตหดหู่ลงแล้วก็จึงอธิบายถึงวิธีการแก้ง่วงเอาไว้8วิธี8วิธียกตัวอย่างเช่นว่าให้เราเอาน้ำล้างหน้าหรือว่ามองไปทางแสงสว่างหรือเอามือลูบตัวหรือไปเปลี่ยนอิริยาบถด้วยการเดินหรือมาคิดเรื่องอื่นๆต่างๆที่เป็นธรรมะคิดถึงหมวดธรรมะหรือสวดมนต์ก็ได
1: ้เจ้าค่ะ
0: แล้วก็จะเป็นลักษณะที่ทำให้คลายความง่วงได
1: ้อืมเจ้าค่ะแล้วถ้าไม่ไหวจริงๆก็ให้ไปนอน
0: ใช่ๆตรงนั้น
1: เจ้าค่ะแต่ว่าให้ตั้งจิตไว้ว่าคือแบบนอนแบบถ้า
0: พร้อมที่จะลุก
1: สีหสายา
0: ก็เรียกว่าสีหสายาใช่นอนตะแคงขวา
1: เจ้าค่ะ
0: พร้อมที่จะลุกขึ้นถูกต้อง
1: เจ้าค่ะ
0: ในลักษณะที่ว่าทีนามิทาเนี่ยมันก็จะต้องคือเกินไปเป็นตัวที่บ่งบอกได้จุดหนึ่งว่าจิตใจของเรามันสงบเกินไปบางทีสมาธิมากเกินไปก็ทำให้เกิดความหดหู่ซึ่งซึมได้ใช่
1: อ
0: ๋
1: อเจ้าค่ะ
0: สมาธิมากเกินไปเราเกินกำลังของสติคุมไม่อยู่สมาธิมากก็เหมือนกับว่าบางทีเราตกผวังนะก็ว่าตกผวังเนี่ยก็ใช่แบบอยู่ๆมันหายไปเลยมารู้ตัวอีกทีอ้าวชั่วโมงแล้วเหรอเนี่ยเหมือนกับหลับหลับหรือเปล่านะไม่แน่ใจนั่นแหละคือลักษณะของสมาธิมากเกินกำลังของสติก็จึงทำให้เกิดเป็นลักษณะหดหู่เสื่องซึมทีนามิทะ
1: เจ้าค่ะ
0: แล้วก็ทุกข์จะเพิ่งสัปดาห์ก่อนๆเนี่ยพระอาจารย์ได้พูดถึงหมวดธรรมที่ชื่อว่าพ่อชงที่จะมีพ่อชง3อย่างที่ไว้สำหรับจัดการกับจิตหดหู่และจิตหดหู่อย่างกรณีเนี้ยคือมีทีนามิทะเกิดขึ้นเนี่ยบางคนเนี่ยไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตัวเองจิตเนี่ยมีความหดหู
1: ่เจ้าค่ะ
0: พอไม่รู้เนี่ยคือสติคุณไม่มีพอคุณไม่รู้ว่าคุณมีปัญหาข้อนี้มันแก้ไม่ได้เอาเราก็ต้องรู้ก่อนมีสติก่อนมีสติในทีนามิทะคือยังไม่มีสมาธินะเพราะว่าใน5ข้อเนี้ยถ้ามีอันใดอันหนึ่งก็ถือว่าสมาธิมันไม่เกิดสมาธิจะเกิดไม่ได้เลยถ้ามีนิวรณ์5อยู่นิวรณ์5กับสมาธิเป็นของที่อยู่ด้วยกันไม่ได้เหมือนน้ำกับน้ำมันมันต้องแยกกัน
1: เจ้าค่ะ
0: ถ้ามีสมาธินิวรณ์ก็ไม่เกิดถ้ามีนิวรณ์สมาธิก็ไม่เกิดถ้ามีสมาธินิวรณ์ก็ดับถ้ามีนิวรณ์สมาธิก็ดับ
1: เจ้าค่ะ
0: มันอยู่กันไม่ได้เนาะทีนี้ถ้ามีความหดหู่ความง่วงซึมสมาธิเนี่ยไม่เกิดหรือมันเลยไปแล้วรู้ไปแล้วลักษณะจิตหดหู่ไปแล้วสิ่งที่เราจะทำได้ในหมวดธรรมเรื่องโพชฌงค์ที่พระอาจารย์อธิบายไปในช่วงของใต้ร่มโพธิบทวันพุธเราจะมีอยู่ตอนหนึ่งพูดถึงเรื่องพ่อชงเนี่ยพูดถึงตรงจุดนี้ไว้ว่าเราก็ต้องเจริญปีติสัมโพชงเจริญธรรมวิชยสัมโพชงเราก็เจริญวิริยสัมโพชง
1: เอา
0: ความเพียรมาเพิ่มเอาความเพียรมาเพิ่ม3ข้อนี้ใครควรทำด้วยปีติด้วยก็จะละเจ้าทีนามิทะลักษณะความที่จิตหดหู่ไปได้
1: เจ้าค่ะก็คือไล่ความหดหู่ความเสื่องซึมว่องซึมไปออกไปได
0: ้
1: ด้วยใช้วิริยะนะเจ้าค่ะ
0: เจริญปานใช
1: ่สาธุเจ้าค่ะ
0: ทั้งนี้ทั้งนั้นต่อมาประการที่4ว่าข้อที่4คือความฟุ้งซ่านและความร้อนใจทีนี้ถ้าบอกว่าลักษณะจิตก็จะเป็น2อย่างเนี้ยไม่หดหู่เชื่องซึมก็ทะลุไปเลยเป็นฟุ้งซ่านร้อนใจรำคาญใจ
1: เจ้าค่ะ
0: คือ2อันนี้มันจะเป็นคู่ตรงข้ามกันหดหู่เชื่องซึมตรงข้ามกับฟุ้งซ่านร้อนใจจะตรงข้ามกันมันจะเป็นคนละขั้วคือบางทีเอาฉันนั่งสมาธิที่ฉันซบเซาง่วงเหงาลงไปบางทีลืมไปหรือบางทีนั่งสมาธิเนี่ยคิดตลอดเลยคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องโน้นคิดแล้วก็กลุ้มใจร้อนใจนั่นคืออุทธัจจกุกุจจ์คือความฟุ้งซ่านความร้อนใจความรำคาญใจทำจิตใจให้แบบว่านิ่งอยู่ไม่ได้แล้วก็เรื่องที่บ้านแล้วเดี๋ยวก็เรื่องงานอันนี้ก็เรื่องงานนี้แล้วก็เรื่องงานนั้นงานราชแล้วก็งานหลวงเราก็ยังเรื่องคนอีกยังเรื่องของอีกยังเรื่องเงินอีกยังเรื่องโอ้ชั่วโมงหนึ่งหมดไปแล้ววันนี้ชั่วโมงหนึ่งแล้วเนี่ยโอ้โหนั่งอยู่อย่างนี้แบบมึนอยู่งี
1: ้ยังไม่ได้สมาธิเลย
0: ยังไม่ได้สมาธิเลยเนี่ยแหละคือความฟุ้งซ่านรำคาญใจ

0: เกิดขึ้นแล้วทำยังไงก็ตรงข้ามกันทั้งนี้ทั้งนั้นที่บอกว่าใช้ปีติสัมโพชฌงค์ธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์แล้วก็วิริยะสัมโพชฌงค์ถ้ามากเกินไปในลักษณะจิตที่มันไม่สงบแล้วมันฟุ้งซ่านแล้วนี่คือตรงนี
1: ้
0: ก็ต้องใช้โพชฌงค์อีก3อย่างหนึ่งคือปัสสัทธิสัมโพชฌงค์ปัสสัทธิแปลว่าความสงบระงับใช้สมาธิสัมโพชฌงค์แล้วก็ใช้อุเบกขาสัมโพชฌงค์ใช้3อย่างนี้ใช้3อย่างนี้จะทำจิตที่ฟุ้งซ่านให้ระงับลงระงับลงได้ทีนี้ถ้าระงับลงระงับไปแล้วคุณยังใช้ไอ้3อย่างนี้ต่อไปมันก็จะเลยไปถึงหดหู่เสื่องซึมไปอีก
1: เจ้าค่ะ
0: สมมติถ้าจิตเราฟุ้งซ่านอยู่แล้วนะแล้วเราจะมาใช้ปีติสัมโพชฌงค์ธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์หรือวิริยะสัมโพชฌงค์โอ้ยยิ่งจะฟุ้งซ่านขึ้นไปอีก
1: จ
0: ะเหมือนกับว่าไฟมันบึ้มๆอยู่แล้วอ่ะยังคุณใส่ฐานเข้าไปอีกใส่เชื้อเพลิงเข้าไปเพิ่มอีกมันก็ยิ่งบึ้มขึ้น
1: เจ้าค่ะ
0: หรือในทางตรงข้ามไฟที่มันจะดับอยู่แล้วคุณยังใส่มันจะลิบหลีแล้วคุณยังใส่ขี้เถ้าลงไปอีก
1: เจ้าค่ะ
0: พรมน้ำลงไปอีกโอ้ยมันก็จะดับแน่เราต้องใช้ให้ถูก
1: เจ้าค่ะ
0: วิธีที่จะละความฟุ้งซ่านความร้อนใจได้ก็ต้องสำรวมอินทรีย์นอกจากโพชฌงค์3ข้อที่ว่ามาสักครู่นี้ก็จะมีเรื่องการสำรวมอินทรีย์เราจะระงับความฟุ้งซ่านได้สิ่งไหนที่มันจะทำให้ต้องคิดอ่ะเช่นถ้าคุณจะดูมือถืออยู่ด้วยเดี๋ยวก็คนนั้นจะโทรมาไหมเดี๋ยวจะมีอีเมลเข้าไหมหรือจะมีตึ๊ดดึงมาหรือเปล่าปิดมันซะ
1: เจ้าค่ะ
0: ปิดมันซะแล้วก็เอาไปไกลๆไม่ต้องให้ได้เห็นพอเราไม่เห็นมันไม่ต้องคิดถึงมันไอสิ่งที่จะให้คิดเนี่ยมันก็ไม่ต้องมีอยู่ตรงนั้นสำรวมอินทรีย์ละ
1: เจ้าค่ะ
0: ความฟุ้งซ่านความร้อนใจก็ระงับไปได้หรือถ้าเจอคนนี้แล้วมันจะแบบวุ่นวายใจร้อนใจคุณก็หลีกเลี่ยงอย่าไปเจอเขา
1: อ
0: ย่าไปเห็นมันอย่าไปพูดหรือคุยอะไรให้มันจิตใจเราระงับลงก่อนเข้าใจวิธีนี
1: ้เจ้าค่ะ
0: จะระงับความฟุ้งซ่านความร้อนใจได้หรือไม่ก็ใช้วิธีแผ่เมตตาแผ่กรุณาอุเบกขาก็แก้ไขปัญหาเรื่องนี้ได
1: ้เจ้าค่ะ
0: นี่ก็ข้อที่4อุทจักกุกกุจักแปลว่าความฟุ้งซ่านความร้อนใจความรำคาญใจ
1: เจ้าค่ะ
0: ถัดมาข้อที่5คือความลังเลเคลือบแคลงวิจิกิจฉาคือถ้าจะแปลโดยทางภาษาศาสตร์นะเขาจะแปลว่าสงสัยแต่พระชันไม่ค่อยชอบคำแปลนี้เพราะว่าบางทีเราก็สงสัยแต่เราไม่ได้มีวิจิกิจฉาม ันก็จึงจะต้องอธิบายว่าคำถามทุกคำถามที่คุณสงสัยเนี่ยไม่ได้จะเป็นวิจิกิจฉาทั้งหมดเอาไหมนะคำถามทุกคำถามที่เราสงสัยเนี่ยไม่ได้จะเป็นวิจิกิจฉาทั้งหมดอย่างเช่นอะไรความสงสัยที่ว่าเป็นคำถามเฉยๆที่ต้องการรู้คำตอบก็มีหรือความสงสัยที่เกิดจากความแบบเพ่งเล็งฉันไม่เชื่อแกหรอกอย่างเงี้ยนะคำถามแบบนั้นก็มีมันต่างกัน
1: เจ้าค่ะ
0: ศัพท์ที่คิดว่าจะอธิบายได้ดีกว่าก็จะมีศัพท์ภาษาอังกฤษคำหนึ่งก็เรียกว่า skepticskepticism เนี่ยจะตรงกับคำนี้มากๆเลย
1: คือ
0: ความลังเลความเคลือบแคลงใช้คำนี้ถึงจะถูกเคลือบแคลงเห็นแย้งไม่ลงใจ
1: เจ้าค่ะ
0: เคลือบแคลงไม่ลงใจเห็นแย้งคิดอยู่ในใจมันจึงต้องได้ถามแบบหาเรื่องอ่ะนั่นน่ะเป็นลักษณะของวิจิกิจฉาตัวอย่างที่ท่านยกได้ดีมากๆเลยคือพุทธบทตรงที่ว่าคนที่ถือทรัพย์มาจะข้ามผ่านทางกันดารจะไปสู่อีกเมืองเนี่ยคืออย่างถึงพ่อค้าที่ต้องขนทรัพย์สินเงินทองอะไรต่างๆมามากเพื่อจะไปค้าขายเมืองหนึ่งระหว่างทางเป็นทางกันดารแล้วก็ไม่รู้จักหนทางอะไรที่ดีใครผ่านมาทางนี้นะอุ้ยเขาจะกังวลใจมากเลยคนนี้มันจะมาแบบดักปล้นเราไหมนะยกตัวอย่างสมัยปัจจุบันเช่นว่าคุณไปซื้อทองเนี่ยที่ร้านทองเน
1: ี่
0: ยทองราคาลงลดลงเพราะสถานการณ์เรื่องการรบเนื้อมันเบาบางลงไปราคาลงคุณจะไปซื้อหรือคุณจะเอาทองไปขายสถานการณ์การรบสงครามมีมากเอาทองราคาขึ้นฉันจะไปขายล่ะระหว่างทางที่คุณเอาทองไปถือทองไประหว่างทางเนี่ยถ้าเกิดมีมอเตอร์ไซค์แบบท่าทางสมซ่อนมาจอดข้างๆเราขี่รถไปอย่างเงี้ยนะ
1: เจ้าค่ะ
0: หรือเราเดินไปเนี่ยมีคนท่าทางสมซ่อนเนี่ยเดินสวนมาอย่างเงี้ยนะเฮ้ยแบบเราจะกังวลใจคนนี้มันจะรู้ไหมว่าเรามีทองต้องเยอะแยะเป็นหลายร้อยหลายพันบาทนี่อยู่ในกระเป๋า
1: เจ้าค่ะ
0: เราจะแบบสงสัยก่อนแล้วไอ้นี่คุณจะมาทำอะไรเนี่ยทำไมคุณมาชวนฉันคุยเนี่ยคำถามเหล่านี้ที่ออกมาเนี่ย ม่ได้อยากจะรู้ชื่อเขาหรอกไม่ได้อยากจะรู้ว่าเขาเป็นชื่ออะไรนะแล้วเขาจะมาทำอะไรก็ไม่ได้อยากรู้แหละแต่ว่ากังวลก่อนแล้วว่าเขาจะมาทำอะไรเรา
1: เจ้าค่ะ
0: คำถามแล้วนี่มันไม่เหมือนกันกับว่าถามเวลาคุณไปสมัครงานแล้วถามว่าคุณชื่ออะไรถามสมัครงานเนี่ยมันไม่เหมือนกันไง intention
1: เจ้าค่ะ
0: หรือสภาวะจิตมันต่างกัน
1: เจ้าค่ะความตั้งใจต่างกัน
0: ความตั้งใจต่างกัน
1: ในคำถามนั้น
0: ในคำถามนั้น
1: เจ้าค่ะ
0: เพราะฉะนั้นจิตที่มีวิจิกิจฉาก็จะถามเหมือนกันแต่จิตที่มีศรัทธาบางทีก็ถามได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นความสงสัยแล้วคุณถามเนี่ยมันไม่ได้ว่าจะเป็นวิจิกิจฉาทั้งหมดไง
1: เจ้าค่ะเข้าใจเจ้าค่ะอ
0: ย่างนี้คือในทางภาษาศยังไงก็ต้องแปลอย่างนั้นแหละที่ครูบาอาจารย์ท่านแปลมันก็ถูกอยู่เพราะทางภาษาศาสตร
1: ์เจ้าค่ะ
0: แต่ว่าในทางจิตใจเนี่ยเราควรจะใช้คำว่าความเคลือบแคลงเห็นแย้งไม่ลงใจ
1: เจ้าค่ะอันนี้กระจ่างกว่านะเจ้าค่ะโยมว่าถ้าแปลแบบนี้เจ้าค่ะ
0: ทีนี้ไอ้ความวิจิกิจฉาคือความเคลือบแคลงเห็นแย้งไม่ลงใจก็จะต้องแก้ได้ด้วยศรัทธาก็คือให้มีความลงใจให้มีความมั่นใจให้มีความเลื่อมใสความลงใจความมั่นใจความเลื่อมใสคือศรัทธาจะละความเคลือบแคลงเห็นแย้งไม่ลงใจไปได้
1: เจ้าค่ะ
0: คือถ้าเรายังเห็นแย้งไม่ลงใจมันจะจิตจะสงบลงเนี่ยมันไม่ได้ไงมันจะค้างตึงอยู่เอ๊ะแล้วทำไมนี่ต้องเป็นงี้นะเนี่ยแล้วงั้นจะไม่เป็นงั้นได้เหรอแล้วเป็นงี้ได้ไหมเนี่ยที่มันจะสงบลงนะครับลงใหม่แล้วมันจะคิดนั่นยิดนี่ทำไมคุณคิดได้คุณคิดมาจากความวิจิกิจฉานี่แหละยังได้คิดไอ้ความคิดนั่นก็เป็นแต่ข้อสงสัยคำถามทั้งนั้นไม่ต้องเอาคนอื่นนะคุณเดชใจเอาพระมหาไพบูลย์นี
1: ่
0: ตอนบวชพรรษาแรกบวชพรรษ
1: า
0: แรกนี่โอ้เป็นคนที่ขี้สงสัยที่สุดในโลกเลยถามเนี่ยนะถามจนพระอาจารย์ที่เป็นพระพี่เลี้ยงเนี่ยท่านแบบว่าเบือนหน้าหนีคุณเดชใจ
1: เจ้าค่ะมาทางนี้เดินหนีเลยนะเจ้า
0: เบือนหน้าหนี
1: ค
0: ือท่านมีเมตตาเน
1: า
0: ะคือตอนแรกช่วงพรรษาแรกเนาะสามเดือนแรกนี่
1: พ
0: อทำวัดสวดมนต์เย็นเสร็จ3ทุ่มเราก็จะมานั่งคุยกันสักชั่วโมงหนึ่งถึง4ทุ่มแล้วค่อยไปนอนก็จะมีข้อสงสัยอะไรถามได
1: ้เจ้าค่ะ
0: ท่านก็เปิดโอกาสให้ถามพระอาจารย์เนี่ยก็ถามเลยเนี่ยทีละ3คำถามถามทีเดียวเนี่ย3คำถามก็ไหวถามคำถามเดียวหมอนี่ถาม3คำถามนะ
1: เจ
0: ้
1: าค่ะ
0: ถามก็ตอบให้ในขณะที่ตอบคำถามแรกอยู่ในคำตอบที่ตอบออกมานั่นน่ะก็สงสัยในคำตอบนั่นอีกถามอีกต่อไปยิงต่อไปคำถามที่4 5และ6
1: เจ้าค่ะ
0: ในคำตอบของคำถามที่1แหละ2 3ยังไม่ได้ตอบไปนะ4 5 6นี่ยิงต่อไปละโอ้มันสงสัยมากป่านนี
1: ้เจ้าค่ะ
0: แล้วก็ทำให้จิตใจก็แบบว่าอยากรู้เรื่องนั้นอยากรู้เรื่องนี้บางทีมันก็เป็น
1: เจ้าค่ะ
0: แล้วจิตใจก็จะไม่เป็นสมาธิไม่เป็นสมาธิทีนี้วิธีการแก้คือให้มีศรัทธามีความมั่นใจมีความลงใจพอสมาธิมันเกิดขึ้นเนี่ยวิจิกิจฉามันไม่มีความสงสัยมันจะหมดไปความสงสัยหมดไปเดี๋ยวบางทีเราไม่ได้เกิดจากการที่ว่าเรารู้คำตอบหรอกนะเพราะมันเป็นคนละเหตุกันคือบางทีเราก็ไม่รู้คำตอบหรอกแต่เรามีศรัทธาวิจิกิจฉาดับไปไอ้คำตอบที่เราไม่รู้นั้นเราถามด้วยศรัทธาได
1: ้เจ้าค่ะ
0: เข้าใจไหมพอเรามีศรัทธาเต็มที่แล้ววิจิกิจฉาหมดไปคำถามส่วนที่เกิดจากวิจิกิจฉาจะไม่มี
1: เข้าใจเจ้าค่ะคือความเคลือบแคลงทั้งหลายมันจะหายไปหมดเลย
0: หายไปหายไปใช่
1: เจ้าค่ะ
0: แล้วก็จะเหลือแต่คำถามที่เกิดจากความศรัทธาเท่านั้นม
1: ี
0: คำถามเช่นตรงนี้เราต้องทำยังไงดีทำอย่างนี้ได้ไหมเนี่ยด้วยจิตใจที่มีศรัทธาเราก็จะทำได้แล้วเข้าใจได้อย่างนี้ห้าอย่าง
1: เจ้าค่ะ
0: ห้าอย่างนี้ถ้ามีอยู่ในจิตใจของใครจิตใจนั้นก็จะกำลังปัญญาลดลง
1: เจ้าค่ะ
0: หรือปัญญาที่จะเกิดใหม่ก็ไม่เกิดที่มีอยู่ก็จนลดลงถอนลงถอนลง
1: อัน
0: นี้ต้องระวังเพราะว่าบางทีคนที่ทำจิตให้ดีแล้วอย่างนี้นะเช่นฝึกสมาธิดีละอ่ะมาปฏิบัติธรรมดีละอ่ะมาหลีกเล่นดีละอ่ะแต่พอกลับบ้านไปแล้วนี่ไม่รักษาให้ดีเป็นไงอ่ะ
1: เจ้าค
0: ่
1: ะ
0: เขาก็ไปดูเรื่องที่จะให้เกิดกามมากขึ้น
1: เจ้าค่ะ
0: ใช่ไหมดู Netflix แล้วก็แบบว่าดูไปเรื่อยๆไปคุยคนนั้นคนนี้จิตใจก็ฟุ้งซ่านไปอ่านข่าวนั่นนี่ก็ทำให้เกิดความเคลือบแคลงสงสัยอีกข่าวพระเนี่ยโอ้ชอบลงกันดีนะนั่นนี่นอนมีเยอะ พอมีเยอะเสร็จปุ๊บเป็นไงเฮ้ยทำไมเป็นอย่างนี้ศาสนามันยังมีดีอยู่ไหมตอนนี้เริ่มสงสัยละ
1: เคลือบแคลงแล้วขึ้นมาแล้วนะคะ
0: ปัญญาที่เรามีมันก็ลดลงน้อยลงน้อยลงสมัยที่ก็เสื่อมไป
1: เจ้าค่ะ
0: เกิดกันได้เป็นได้ที่มีมาก็เสื่อมได้แต่คิดว่ามันจะไม่เสื่อมได้ทุกอย่างอันนี้คือนิวรณ์ นิวรณ์5ประการนี้ก็51นะ51 52ไปพร้อมกันเลย52นี่ก็ไส้ในเหมือนกันแต่ว่าหัวข้อท่านบอกถึงว่าเป็นกองอกุศลทั้งสิ้นเป็นกองอกุศลทั้งสิ้นนิวรณ์เนี่ยนะถ้านึกถึงอธิบายในที่นี้ก็คือว่าจะเป็นลักษณะที่เป็นอาหารของอภิชฌาด้วยเป็นอาหารของอภิชฌานิวรณ์เนี่ยนะ
1: เพรา
0: ะฉะนั้นมีนิวรณ์เนี่ยยิ่งทำอภิชฌาอะไรเพิ่มขึ้นไม่ดี
1: เ
0: ป็นอาหารของเขาเพราะฉะนั้นเราต้องละนิวรณ์ออกไปหนูประมาประมาในที่นี้ก็คืออุดรูรั่วซะอุดรูรั่วอุดขอบคันซะอุดขอบคันแต่วิธีแก้ก็อย่างที่ว่าไปแล้วการมฉันทะก็แก้โดยการจำรูมิซีพยาบาทก็แก้โดยเมตตากรุณาไปทินามิทะก็แก้ด้วยการที่วิธีการ8อย่างแล้วก็อุทธัจจกุกกุจจะความฟุ้งซ่านรำคาญใจก็แก้ด้วยการที่จำรูมิซีการตั้งสติสัมปชัญญะวิจิกิจจาก็แก้ด้วยการที่ให้มีศรัทธาเราก็จะปรับได
1: ้เจ้าค่ะ
0: นั่นคือข้อที่51แล้วก็52
1: เจ้าค่ะ
0: 51และ52
1: คือข้อ52นี่ก็แค่มาย้ำว่าตรงนี้แหละไอ้เครื่องกางกั้นหรือว่านิวรณ์ทั้ง5เนี่ยก็ถือว่าเป็นกองอกุศลซะ
0: ใช
1: ่ซึ่งถ้ามีปุ๊บเนี่ยมันจะทำให้แบบว่ามันมากางกั้นเราไม่ให้บรรลุถึงความดีหรือว่าไปปฏิบัติได้สูงขึ้นประมาณนั้นใช่ไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์
0: ถูกต้องถูกต้องใช่ไหม
1: เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะ
0: ต่อมาข้อที่53 53
1: เจ้าค่ะ
0: 53ปาทานิยังคะสูตรแปลว่าองค์ของผู้ที่ควรบำเพ็ญความเพียรองค์ของผู้ที่ควรบำเพ็ญความเพียร
1: เจ้าค่ะ
0: คือตัวเราถ้าเราจะทำความเพียรให้มันได้เกิดผลผลของความเพียรก็จะเป็นสมาธิเป็นปัญญาเกิดขึ้น
1: เจ้าค่ะ
0: หากคุณจะทำความเพียรได้อย่างดีมีประสิทธิภาพสูงต้องมีคุณสมบัติ5อย่างนี้คือ1มีศรัทธาก็ศรัทธาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าถ้าพูดคำนี้ก็คือต้องหมายถึงพระธรรมด้วยพระสงฆ์ด้วย
1: เจ้าค่ะ
0: 2คนที่มีอาพาธน้อยมีโรคน้อยมีไฟธาตุย่อยอาหารได้สม่ำเสมอไม่เย็นเกินไม่ร้อนเกินพอควรแก่การทำความเพียรคือมีอาพาธน้อย
1: ก็คือคนที่มีสุขภาพดีนั่นเองถูกไหมเจ้าค่ะพระเจ้าค่ะ
0: ถูกต้องถูกต้อง
1: เจ้าค่ะ
0: ข้อที่3ไม่โอ้อวดไม่มีมารยาคือไม่ปิดบังถ้าผิดก็ยอมรับผิดนี่คือข้อที่3
1: คือ
0: จัดความถือตัวได้ง่ายบอกง่ายสอนง่ายบางอย่างนะข้อที่3ข้อที่4เนี่ยเป็นคนที่มีความเพียรบากบั่นไม่ทอดทิ้งธุระมีธุระมีข้อปฏิบัติอะไรเอาฉันทำพยายามที่จะทำกุศลธรรมให้เกิดขึ้นนี่ข้อที่4ส
1: ่
0: วนข้อที่5เนี่ยเป็นคนมีปัญญาปัญญาในการที่จะเห็นความเกิดขึ้นความดับไปจะเกิดปัญญานี้ได้จริงก็ต้องเป็นสมาธิอาศัยการสังเกตสังกาก็จะทำข้อที่5เกิดขึ้นพระอาจารย์ต้องการจะเปรียบเทียบพลิกกลับมา5ข้อนี้นะว่าถ้าสมมติว่าเราจะทำความเปลี่ยนแล้วเราเกิดไม่มีศรัทธาไม่ค่อยเชื่อในคำสอนของพระพุทธเจ้าว่าต้องทำงี้เหรอทำงี้ได้ไห
1: ม
0: เอางี้แล้วกันนะตามที่ฉันพูดคุณก็จะหลงไปในทิศทางอื่นการทำความเปลี่ยนมันก็จะไม่ได้ประโยชน์เต็มที่นี่ข้อที่หนึ่งแต่บางทีนี่คือเปรียบเทียบส่วนต่างกันนะ
1: เจ้าค
0: ่
1: ะ
0: หรือข้อที่สองถ้ามีอาพาธมากเช่นนั่งก็โอยลุกก็โอยกินข้าวก็โอยอิ่มก็โอยหิวก็โอย
1: เจ้าค่ะ
0: อะไรก็ไม่ได้แล้วมันจะไปทำความเข้าใจยังไงเนี่ยเข้าใจไหม
1: เจ้าค่ะ
0: อย่างคนที่กลัวแบบเช่นว่าโอ้ปวดขาปวดขาไม่นั่งสมาธิไม่ได้หรอกปวดขาก็นี่ไงก็อ้างชัดเจนเลยคุณก็ทำความเปลี่ยนไม่ได้
1: เจ้าค่ะ
0: แต่บางคนก็บอกฉันปวดขาก็เอาโทษนะเอาโทษนะอะไรอย่างนี้คือเขามีข้อที่สามข้อที่สามนี่คือไม่โอ้อวดไม่มีมายาไม่มีมายา
1: เจ้าค่ะ
0: แต่ถ้ามีมายามีมายาเช่นแบบมดกัดนิดนึงอ่ะโอ้ไม่ไหวไม่ไหวขอนอนพักนอนพักก่อนนอนก่อนนอนก่อนนอนก่อนแล้วก็ค่อยๆว่ากันฟังเทศฟังธรรมไม่เอาเอานี่คือข้อที่สามคือมีมายามากมีมายามากแบบว่าลีลาแล้วก็อ้างโน่นอ้างนี่ปวดขาไปไม่ได้นั่นมีมายามันก็จึงไม่ได้ก็เอาไอ้ความเจ็บไข้ได้ป่วยนิดหน่อยเลยมาอ้าง
1: เจ้าค่ะ
0: ทีนี้ถ้าเราเจ็บไข้ได้ป่วยมากไอ้ตรงที่แบบเช่นบางคนเป็นมะเร็งละนอนเตียงละขั้นสี่ละหายใจก็ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจละโอ้จะมาฟังธรรมเนี่ยคนที่เป็นโควิดอย่างเงี้ยนะคุณใจ
1: ใจ
0: เข้าห้อง ICU ใช้เครื่องช่วยหายใจแล้วจะไปเยี่ยมยังไม่ได้เลยแล้วก็จะพูดคุยหน่อยก็ยังไม่ได้เลยเนี่ยเจ็บมากเนี่ยทำให้การทำความเปลี่ยนมันทำได้ยาก
1: เจ้าค่ะ
0: ข้อที่3 4 2 3ไปเนาะ
1: จ้าค่ะ
0: นี่สัมมาถ้าสมมติคนที่มีความเพียรน้อยอะไรก็แบบไม่บากบั่นไม่ทอดแบบไม่เอาอ่ะมีข้อปฏิบัตินี้เหรอเอาข้างเคร่งกับข้างหย่อนแล้วฉันจะเอาข้างหย่อนเต็มที่เลย
1: เจ้าค่ะหย่อนอย่างมากนะเจ้าค่ะ
0: อีกนิดนึงก็จะขาดจากศีลแล้วเงี้ยก็เอาตรงนั้นละอันนี้มันก็แบบไม่บากบั่นนะทอดทุระเงี้ยมันก็ไม่ดีแล้วก็ที่สี่ตัวข้อที่ห้าคือไม่มีปัญญามันก็ไม่เห็นเพราะฉะนั้นถ้าเรามี5ข้อนี้คือบางทีอาจจะไม่ครบก็ได้นะมีข้อใดข้อหนึ่งอันนี้คือเป็นเรื่องที่ท่านพระชาญจะไม่ผิดโพธิราชกุมารมาถามพระพุทธเจ้าเกี่ยวกับเรื่องที่ว่าคนเนี่ยทำไมบางคนก็ปฏิบัติได้น้อยปฏิบัติได้มากทำไมเป็นงั้นพระพุทธเจ้าก็ยกเรื่องการฝึกช้างออกคุยกับพระเจ้าอุเทนพระเจ้าอุเทนนี่เป็นพระบิดาของโพธิราชกุมารแล้วก็มีวิชาในการฝึกช้างเอาว่าถ้าคนที่มี5อย่างนี้สมมติคนที่ไม่มี5อย่างนี้แล้วมาฝึกช้างฝึกวิธีการที่ว่าจะฝึกช้างยังไงมาเรียนวิชาเนี้ยก็เรียกว่าวิชาชื่อสติกันเป็นวิชาที่ฝึกช้างให้รู้จักรับคำสั่งถ้าคนที่ไม่มีศรัทธามีอาพาธมากโอ้อวดไม่มีความเพียร มีปัญญาน้อยไม่มีปัญญามาเรียนวิชาฝึกช้างเนี่ยมันจะสำเร็จไหม
1: ไม่สำเร็จเลยเจ้าค่ะเรียนไม่ได
0: ้บอกเลยไม่ต้องเอา5อย่างหรอกขอแค่อย่างเดียวเนี่ยมันก็ยากมากแล้วอ่ะวางอย่างนี้นะ
1: เจ้าค
0: ่
1: ะ
0: แล้วทีนี้ก็ยกคู่ตรงข้ามว่าเอาถ้าเรียนวิชาใดวิชาหนึ่งไม่ว่าจะวิชาฝึกช้างวิชาดนตรีวิชาเขียนแบบทักษะการคำนวณหรือวิชาทำมาหากินอย่างใดอย่างหนึ่งเย็บปักถักร้อยอะไรก็ได้อ่ะทำขนมก็ได้อ่ะถ้ามี5ข้อนี้มีศรัทธามีอาพาธน้อยแข็งแรงไม่โอ้อวดยอมรับคำสอนมีความเพียรบากบันแล้วก็มีปัญญารู้จักสังเกตสังกาถ้ามี5ข้อเนี่ยจะสำเร็จไหม
1: เรียนได้แน่นะเจ้าค่ะ
0: แน่นอนนะ
1: เรียนจบแน่เจ้าค่ะ
0: ไม่ต้องเอา5ข้อเอาข้อเดียวก็พอนะมันยังสำเร็จได้นะอย่างนี้เป็นว่าอย่างนี้เพราะนั้นไม่จำเป็นต้องครบก็ได้ถ้าครบนี่โอ้ยยก2นิ้วให้เลยกดไลค์รัวๆว่า
1: เจ้าค่ะ
0: แต่เอาข้อเดียวหรือบางคนข้อเราอาจจะไม่เต็มเช่นโอ้ฉันแก่ป่านนี้ละ60 70 80มีอาพาธมากแน่ละจะก้าวขาข้างหนึ่งมันลงไปอีกข้างหนึ่งมันลื่นไปอย่างเงี้ยแต่ว่ามีศรัทธามันคงไม่โอ้อวดไม่มีมารยาแล้วก็เป็นคนตรงมีความเพียรบากบั่นมีปัญญาเอาฉันมีแค่4ข้อนี่ละจะได้ไหมได้ทำไมจะไม่ได้
1: เจ้าค่ะ
0: ขอให้มีข้อเดียวมันยังได้4ข้อนี้ยิ่งดีไม่ต้องครบก็ได้ยังได้แน่วางอย
1: ู่เ
0: พราะนั้นองค์เนี้ยคือองค์ประกอบ5ประการนี้สำคัญถ้าเรามีแล้วจะทำความก้าวหน้าให้เกิดขึ้นได้แน่นอน
1: ในการทำความเพียรของเรานะเจ้าค่ะ
0: ถูกต้องถูกต้อง
1: เจ้าค
0: ่
1: ะ
0: อันนี้คือข้อที่53แล้วก็มันจะมาคู่กันกับข้อที่54ถ้าพูดถึงสมัยที่ควรบำเพ็ญความเพียรคำว่าสมัยเนี่ยหมายถึงถ้าจะพูดก็คือช่วงเวลาห่วงเวลา
1: ไหนประมาณนั้น
0: ใช่
1: ไหมคะ
0: ห่วงเวลาอันใดคือเมื่อสักครู่นั้นคือองค์ประกอบในจิตของเรานะ
1: เจ้าค่ะ
0: ก็53เนี่ยคือองค์ประกอบในจิตของเราทีนี้ถ้าองค์ประกอบในจิตของเรานี่ก็ส่วนหนึ่งสิ่งภายนอกก็มีปัจจัยแวดล้อมเรียกว่าสมัยเป็นปัจจัยแวดล้อมสมัยใดสมัยหนึ่งใน5ลักษณะนี้เป็นสมัยที่โอ้ยทำความเพียรด้วยลักษณะที่จะให้เกิดผลขึ้นเนี่ยมันจะได้ยากเราเอาหัวข้อนี้ก่อนแล้วท่าน
1: เจ้าค่ะ
0: 54เนี่ยท่านยก2ส่วนมาเปรียบเทียบส่วนต่างกันที่ไม่ควรมันเป็นความเพียรคำว่าไม่ควรมันเป็นความเพียรคือถ้าคุณเอาข้อ53มีข้อ53 5ข้อเนี้ยแล้วมาอยู่ในสมัยที่อยู่ในข้อ54แล้วมันทำได้ยากความเพียรที่เรามีเนี่ยจะทำให้เกิดผลเนี่ยได้ลำบาก
1: เจ้าค่ะ
0: ลำบากกว่าอะไร5ประการนี้1เป็นคนแก่ถูกความชราครอบงำคนแก่แล้วเอาถ้าคนแก่แล้วแสดงว่าคุณสมบัติในข้อ53คุณสมบัติในข้อ53ที่เกิดขึ้นกับตัวเราเนี่ยข้อ2คุณจะไปได้ยากหรือข้อ3ข้อ2นี่คือหมายถึงคนที่มีอาพาธน้อยนะมันก็จะมีอาพาธมากเพราะแก่แล้วแล้วคนแก่เนี่ยก็จะบอกยากนิดนึงจะมีแบบว่าความคิดเป็นของตัวเองจะบอกยากนิดนึงข้อ3ความโอ้อวดก็จะมีความที่ไม่มีมารยาก็จะลดลง
1: จ้าค่ะ
0: ก็จะเป็นสมัยนั้นซึ่งสมัยเนี่ยบางทีมันก็ย้อนกลับไม่ได้เช่นกรณีความแก่เป็นต้นย้อนกลับไม่ได้
1: เจ้าค่ะ
0: โอเคนี่คือสมัยที่หนึ่งเป็นคนแก่สมัยที่สองคือเป็นคนที่มีอาพาธมากถูกความเจ็บไข้ได้ป่วยฉบับอายุยังไม่แก่แบบสิบกว่า20วัยรุ่นหรือวัยทำงานแต่บางครั้งบางคราวก็เจ็บป่วยได
1: ้
0: พอเกิดสมัยที่เจ็บป่วยคำว่าสมัยเนี่ยหมายถึงมันหายได้นะถ้าเจ็บป่วย
1: เจ้าค่ะ
0: เจ็บป่วยนี่คุณหายได้ในช่วงที่เจ็บป่วยอยู่คุณสมบัติในองค์ประกอบของผู้มีความเพียรในข้อ53ประการที่สองคือมีอาพาธน้อยก็หายไปเพราะคุณดันมีอาพาธตอนนี
1: ้เจ้าค่ะ
0: มีอาพาธตอนนี้มันก็จึงแบบได้ยากคือในข้อที่หนึ่งข้อที่สองเนี่ยในอีกที่หนึ่งนะคิดว่าเราจะเจอต่อไปหรือไม่อาจจะอยู่ในสังยุตตนิกายธรรมาก็ไม่แน่ใจแต่ในก็ตามท่านพูดไว้บอกว่าเวลาที่เรามีความแก่ในสมัยนั้นหรือเวลาที่มีอาพาธเนี่ยการที่จะไปเสพเสนาสนะอันสงัดการที่จะอยู่ป่าช้าที่จะเงียบเนี่ยมันจะอยู่ยากเพราะมันต้องมีคนมาดูแลก็ต้องมีคนมาดูแลคนแก่ต้องมีคนมาดูแลคนเจ็บการที่จะมาอยู่หลีกเล่นคนเดียวมันก็ทำได้ยากพอไม่ได้อยู่คนเดียวแล้วการจะมาใคร่ครวญในทำคำสอนของผู้รู้ทั้งหลายคือของพระพุทธเจ้ามันก็ทำไม่ได้สะดวกก็จึงเป็นสมัยที่มันจะทำความเปลี่ยนได้ยากอีกข้อที่สองหรือข้อที่สามก็เป็นสมัยที่ข้าวยากหมากแพงต้นข้าวกล้าเสียหายหาอาหารได้ยากพอหาอาหารได้ยากที่ไหนอาหารได้ง่ายคนก็ไปรวมแห่กันไปที่นั้นพอรวมอยู่กันเข้าการที่จะมาทำในใจซึ่งคำสอนของท่านผู้รู้ทั้งหลายก็จะทำได้ยากไม่ทำได้ง่ายๆเพราะฉะนั้นต่อให้เรามี5ข้อในข้อที่ผ่านมา53มีศรัทธามีอาพาธน้อยไม่โอ้อวดมีความเพียรมีปัญญาแต่ถ้าข้าวยากหมากแพงคุณก็ต้องไปอยู่รวมกันอยู่ดีมันก็เป็นเหตุให้ไม่หลีกเล่นก็จะทำความเพียรได้ยากข้อที่3หมายถึงอย่างนี้
1: เจ้าค่ะ
0: ข้อที่4คือมีการปล้นสะดมเกิดขึ้นมีม็อบอย่างเงี้ยนะหรือในสมัยที่มีสงครามอย่างสงครามในยุโรปตะวันตกอย่างเงี้ยนะระหว่างยูเครนกับรัสเซียเนี่ย
1: รัสเซียเจ้าค่ะ
0: เขามีสงครามกันโอ้ประชาชนหนีหอบหนีตายไปรวมกันอยู่ในค่ายบุรีภัยบ้างอพยพไปประเทศเพื่อนบ้านบ้างบางทีมันยังไม่เซตเทิลไม่ลงตัวการที่จะมาหลีกเล่นทำในใจอ่านคำสอนมันทำได้ยาก
1: เจ้าค่ะ
0: ต้องหนีภัยก่อนต่อให้มีคุณสมบัติ5ข้อเมื่อสักครู่นี้เป็นผู้ที่สามารถมีความเพียรแต่ถ้าเกิดมีการปล้นสะดมมีม็อบอย่างเงี้ยอ่ะอย่างประเทศไทยเราไม่เคยมีสงครามเลยนะคุณใจ
1: เจ้าค่ะ
0: เป็นประเทศที่มีความสงบแต่ถ้ามีม็อบในภายในประเทศมันก็วุ่นวายไม่สงบเหมือนกัน
1: ใช่
0: ก็ทำให้ทำความเพียรได้ยาก
1: เจ้าค่ะ
0: แต่มาก็ที่5คือสมัยที่สงแตกกันถ้ามีสงแตกกันคำว่าสงแตกกันเนี่ยหมู่สงในแปลว่าหมู่ก็หมู่ภิกษุก็ได้อ่ะหมู่อุบาสกอุบาสิกาก็ได้อ่ะแบ่งพรรคแบ่งพวก
1: เจ้าค่ะ
0: ฝ่ายนี้ไม่ชอบฝ่ายนั้นพอมีการแบ่งพรรคแบ่งพวกไม่ชอบกันแล้วก็จะต้องมีการด่ากันบริพาทกันใส่ร้ายกันทอดทิ้งกันไม่ดูแลกันโอ้ยคนเห็นแล้วก็อินทราอาใจไม่ต้องพูดให้ไกลเอาสมัยนี้แหละคุณเดินใจเป็นสมัยที่สงแตกกัน
1: เจ้าค่ะ
0: สงนี่หมายถึงภิกษุสงฆ์นี่แหละแตกกัน
1: เจ้าค่ะ
0: เห็นชัดๆเลยเอาเนี่ยวชิรญาณมหายานเถรวาทไม่ลงอุโบสถร่วมกัน
1: คือ
0: วันแตกกันของหมู่เนี่ยของสัตว์พระนี่นะเขาดูกันดีว่าคุณลงอุโบสถไหมคุณทำอุโบสถร่วมกันไหม
1: เจ้าค่ะ
0: คุณฟังหลักคำสอนในเรื่องศีลเนี่ยร่วมกันไหมถ้าไม่ทำร่วมกันมันก็คือแตกกันแล้วก็เดี๋ยวนี้เขาไม่ทำร่วมกัน
1: เจ้าค่ะ
0: มหานิกายหมายถึงมหายานแล้วก็เถรวาทแล้วก็วชิรญาณของทิเบตเนี่ยนะ
1: เจ้าค่ะ
0: ก็ไม่ทำร่วมกันมาประชุมกันเฉยๆคุยๆแฮปปี้แฮปปี้ไหว้กันยิ้มยิ้มแล้วก็เลิกไม่ลงอุโบสถ
1: ค
0: ือมันฉาบฉวยมากๆเลยแล้วจะมีปัญหาอะไรถ้าเป็นแบบนี้คำสอนมันจะสับสนไงประชาชนเห็นแล้วก็สับสนที่หมายถึงว่าแล้วนั่นอะไรนะทำไมผมผ้าแบบนี้แล้วนี่อะไรนะทำไมผมผ้าอย่างนั้นแล้วทำไมมีคิ้วไม่มีคิ้วมันได้ต้องได้ถามใช่ไหม
1: เจ้าค่ะ
0: มันก็จะมี
1: ข้อสงสัย
0: นั่นความเลื่อมใสก็ลดลงความเลื่อมใสลดลงวิจิกิจฉาก็เพิ่มขึ้นก็เป็นอย่างนี้
1: เจ้าค่ะ
0: หรือแม้แต่ในประเทศไทยเองเถรวาทที่เราบอกเราเป็นเถรวาทเนี่ยก็ยังแบ่งเป็นธรรมยุทธ์กับมหานิกายยังมีธรรมยุทธ์กับมหานิกายบางทีก็ไม่ลงอุโบสถร่วมกันลงอุโบสถร่วมกันมากกว่าเป็นบางครั้งบางคราวเขาพยายามจะสมานสังวาสนี้ให้หมู่อยู่ด้วยกันนะก็มีคณะปกครองขึ้นมาเป็นมหาเถรสมาคม ีทั้งฝ่ายธรรมยุทธ์มีทั้งฝ่ายมหานิกายก็เพื่อจะประคับประคองให้เกิดความสามัคคีกันอันนี้คือเป็นความพยายามแต่รอยแตกรอยแยกมันมีอยู่แล้วแล้วถ้ามีการแตกแยกกันเนี่ยมันก็จะมีปัญหาทีนี้ในความแตกแยกในส่วนที่แตกออกมานั้นมันยังมีความสามัคคีในกลุ่มนั้นถ้าเราตั้งจิตที่ตรงนี้เป็นสมัยที่เราจะแก้ไขได้เราก็จึงมาเปรียบเทียบคู่ต่างในก้อนที่54นี่แหละมีคู่ต่างตะกี้ว่าไม่ดีไม่ได้ใช่ไหมเป็นสมัยที่แบบมันที่แยกแต่ถ้ามาคิดใหม่ถ้าสมัยที่เราเป็นคนหนุ่มแน่นแล้วก็มีอาพาธน้อยเป็นสมัยที่คนแบบว่าไม่วิวาทกันสามัคคีกันแล้วก็สงฆ์นี่พร้อมเรียงกันแล้วก็ข้าวปลาอาหารหาได้ง่ายสมัยแบบนี้โอ้แบบบ้านเมืองดีแน่นอนถูกไหมเพราะบ้านเมืองดีถ้าเรามีคุณสมบัติ5ประการในข้อ53มีศรัทธามีอาพาธน้อยไม่โอ้อวดมีความเพียรมีปัญญาเรายิ่งทำความเพียรได้ดีเลย
1: ใช่เจ้าค่ะ
0: โอเคนะทีนี้อย่างไรก็ตามถ้าสมมติสมัย5ประการนี้สมัย5ประการนี้เช่นยังหนุ่มแน่นอยู่คุณยังแบบสาวอยู่ยังหนุ่มอยู่แล้วก็สุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่มีปัญหาเรื่องความอาพาธอาหารต่างๆก็หาได้ง่ายฉันก็มีเงินมีทองอยู่แล้วก็ไม่มีม็อบไม่มีอะไรทุกคนสามัคคีกันแล้วก็สงฆ์ก็พร้อมเพรียงกันด้วยแต่ถ้าคุณไม่มีข้อ53คือไม่มีศรัทธาในคำสอนของพระพุทธเจ้ายังโอ้อวดมีมารยาไม่ปรารภความเพียรไม่มีปัญญาคุณก็ไม่ได้นะ
1: เจ้าค่ะ
0: คุณก็ไม่ได้ประโยชน์จากสมัย5อย่างนี้คือห่วงเวลานี้มันจะไม่ได้เต็มที
1: ่เจ้าค่ะ
0: ตอนนี้ตอนนั้นไม่ใช่ว่าห่วงเวลานี้ตอนนี้มันมีแล้วไหมที่ว่าความแตกแยกมันมีอยู่แต่ในความแตกแยกนั้นมันมีความสามัคคีอยู่ตอนนี้ข้าวยากหมากแพงไหมก็มีอยู่แต่ในความข้าวยากหมากแพงนี้บางทีมันก็ยังมีความที่แบบพอหาได้ง่ายบางข้อบางประเด็นม
1: ัน
0: จะมีช่องมีรูบางทีที่เราแบบว่าจะใช้ประโยชน์จากสิ่งนี้ได้บ้าง
1: เจ้าค่ะก็คือเล็ดลอดกันไปได้บ้างใช่ไหมเจ้าค่ะ
0: ถูกต้อง
1: ประคองไปเจ้าค่ะ
0: มันไม่ใช่ว่าเป็นศูนย์เป็นหนึ่งอ่ะคือถ้ามีนิดหน่อยก็คือถือว่าไม่มีไม่ใช่เราเอาช่องรูตรงไหนได้เราเอา
1: เจ้าค่ะ
0: เดี๋ยวเป็นสมัยแบบนี้มันเกิดขึ้นเนี่ยเราพยายามหาช่องหารู้หาทางที่เราจะไปได้มันก็เป็นไปได้เหมือนกัน
1: อัน
0: นี้คือเป็นสิ่งที่ท่านเตือนไว้ว่าถ้ามันเป็นงี้แล้วเราควรที่จะระมัดระวังแล้วก็เป็นสมัยนี้เราก็ไม่ประมาทเราก็จะแบบว่าก้าวหน้าขึ้นไปได้
1: เจ้าค่ะ
0: อ
1: ัน
0: นี้ก็54วันนี้เราก็ได้แค่นี้แล้วคุณใจ
1: สาธุเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะก็วันนี้คิดว่าท่านผู้ฟังทางบ้านคงจะได้ความรู้จากการนำมาเล่าคืออ่านพระไตรปิฎกแล้วพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนก็มาชี้แจงให้เป็นภาษาง่ายๆให้เราได้รับฟังกันอีกหลายข้อทีเดียวดิฉันเชื่อมั่นว่าท่านผู้ฟังรับฟังแล้วคงจะเกิดสติปัญญาแล้วก็มีดวงตาเห็นธรรมในพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธโคดมของเรามากขึ้นแล้วนะคะน่าเสียดายที่ว่าเวลาในรายการธรรมรับอรุณช่วงของขุดเพชรในพระไตรปิฎกในเช้าวันเสาร์นี้หมดลงแล้วค่ะดังนั้นก็คงจะต้องขออนุญาตท่านผู้ฟังนำท่านกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนเพียงแค่นี้นะคะพบกับขุดเพชรในพระไตรปิฎกได้ใหม่ในวันเสาร์หน้าค่ะสำหรับวันนี้กราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
0: เชิญบาน
1: สาธุเจ้าค่ะ

ติดตามรับฟังรายการธรรมะรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานกำชับทุกหน่วยงานเตรียมพร้อมไทยเป็นเจ้าภาพการประชุมรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนครั้งที่29ระหว่างวันที่23ถึง28สิงหาคมนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: โหเห็นแดดแรงสะใจแบบนี้ติดตั้งโซลาร์เซลล์ดีไหมนะจะได้ลดค่าไฟด้วย
3: Do it now เลือก PEA Solar ที่มอบพลังงานไฟฟ้าสะอาดและปลอดภัยให้กับทุกชีวิตอย่างมีคุณภาพเพราะ PEA เขาบริการครบวงจรด้วยทีมงานวิศวกรและผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพแถมมีสาขาให้บริการครอบคลุมทั่วประเทศด้วยนะจะได้เลิกลังเลแบบนี้สักทีนะพ่อ
4: ค่าไฟลดแถมยังรักโลก Do it now Green Power by PEA
5: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
6: หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
7: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
8: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมได้โตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
9: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
10: ได้เลยเช็คมา
9: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
10: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
9: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
10: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานกำชับทุกหน่วยงานเตรียมพร้อมไทยเป็นเจ้าภาพการประชุมรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนครั้งที่29ระหว่างวันที่23ถึง28สิงหาคมนี้เพื่อยกระดับความร่วมมือด้านแรงงานและทุนมนุษย์ในภูมิภาค
11: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นประธานการประชุมคณะอำนวยการจัดการประชุมรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนครั้งที่29และการประชุมที่เกี่ยวข้องพร้อมกำชับทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมอย่างเต็มที่ก่อนประเทศไทยเป็นเจ้าภาพระหว่างวันที่23ถึง28สิงหาคมนี้ที่โรงแรมดุสิตธานีกรุงเทพมหานครโดยย้ำว่าการเป็นเจ้าภาพครั้งนี้ถือเป็นภารกิจระดับชาติเนื่องจากมีผู้แทนระดับสูงจากอาเซียน11ประเทศรวมถึงกลุ่มประเทศบวก3ได้แก่จีนญี่ปุ่นและเกาหลีใต้และองค์กรแรงงานระหว่างประเทศเข้าร่วมจึงต้องบูรณาการทำงานทุกด้านเพื่อแสดงศักยภาพและความพร้อมของไทยในเวทีระหว่างประเทศสำหรับสาระสำคัญของการประชุมจะขับเคลื่อนภายใต้แนวคิด Thailand Driving ASEAN Human Capital Forward หรือการขับเคลื่อนทุนมนุษย์ของอาเซียนไปข้างหน้าโดยนายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานและกล่าวเปิดการประชุมในวันที่16สิงหาคมขณะที่ด้านความปลอดภัยการจราจรและการแพทย์ได้เตรียมความพร้อมตลอด24ชั่วโมงนิตยาคุณสิมรายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายเร่งพัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพนำอ้อยมาเพิ่มมูลค่าผลิตพลาสติกชีวภาพย่อยสลายได้เชื่อมงานวิจัยสู่การใช้จริงและต่อยอดเชิงพาณิชย์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
12: นายใบน้อยสุวรรณชาตรีเลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายเปิดเผยว่าสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายหรือสอ.น.เดินหน้าพัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพด้วยการเพิ่มมูลค่าอ้อยนำมาแปรรูปเป็นพลาสติกชีวภาพที่ผลิตจากพืชธรรมชาติเพื่อผลักดันงานวิจัยสู่การผลิตและใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ควบคู่กับการดูแลสิ่งแวดล้อมล่าสุดสอ.น.จัดกิจกรรมนำร่องส่งมอบผลิตภัณฑ์ชีวภาพเพื่อทดลองใช้งานจริงโดยมอบชุดช้อนส้อมและมีดพลาสติกชีวภาพย่อยสลายได้แห่งละ 5,000 ชุดให้ร้านอาหารและตลาดนัดในตลาดจตุจักรและจังหวัดจันทบุรี พร้อมมอบถุงเก็บมูลสัตว์พลาสติกชีวภาพจำนวน 2,000 ใบให้โรงแรมในจังหวัดจันทบุรีเพื่อรองรับธุรกิจที่เป็นมิตรกับสัตว์เลี้ยงทางนี้สอ.น.จะเชื่อมโยงภาคการวิจัยกับภาคอุตสาหกรรมผ่านกิจกรรม Business Matching เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนผลักดันผลิตภัณฑ์ชีวภาพอ้อยให้เกิดการใช้งานจริงสร้างมูลค่าเพิ่มให้ภาคเกษตรและสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพอย่างยั่งยืนปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
1: กรมทางหลวงเตรียมเปิดให้บริการฟรีมอเตอร์เวย์ทางยกระดับ M82 สายบางขุนเทียนเอกชัยบ้านแพ้วตลอดสายระยะทาง25กิโลเมตรเริ่มวันศุกร์ที่28สิงหาคมนี้เวลา10นาฬิกาเป็นต้นไป
13: นายปิยพงษ์ศิวัฒนกุลไพศาลอธิบดีกรมทางหลวงเปิดเผยว่าตั้งแต่เวลา10นาฬิกาของวันที่28สิงหาคมนี้กรมทางหลวงจะเปิดทดลองให้บริการมอเตอร์เวย์ทางยกระดับ M82 ช่วงเอกชัยบ้านแพ้วระยะทาง 16.4 กิโลเมตรส่งผลให้สามารถใช้เส้นทาง M82 ได้ต่อเนื่องตั้งแต่ทางต่างระดับบางขุนเทียนถึงบ้านแพ้วรวมประมาณ25กิโลเมตรโดยไม่เก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางและเปิดให้บริการตลอด24ชั่วโมงการเปิดทดลองใช้จะช่วยบรรเทาปัญหาการจราจรบนถนนพระราม2เพิ่มความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการเดินทางสู่ภาคใต้รวมทั้งส่งเสริมเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวในพื้นที่สำหรับจุดขึ้นลงเปิดให้บริการ4แห่งได้แก่ด่านพันท้ายนรสิงห์มหาชัย1มหาชัย2และบ้านแพ้วส่วนด่านสมุทรสาคร1และ2ยังอยู่ระหว่างก่อสร้างและมีกำหนดเปิดเต็มรูปแบบพร้อมจัดเก็บค่าผ่านทางในปี2572โดยรถยนต์จำกัดความเร็วไม่เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงและรถบรรทุกกับรถโดยสารไม่เกิน65กิโลเมตรต่อชั่วโมงทั้งนี้ไม่อนุญาตให้คนเดินเท้ารถจักรยานรถจักรยานยนต์รถ3ล้อและรถล้อเลื่อนทุกประเภทขึ้นใช้ทาง M82 นพศรแก้วคำรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา7นาฬิกาครับ
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

ลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์ AM 819 891กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวยามเช้าค่ะวันนี้พบกันในเช้าวันเสาร์ที่15สิงหาคม2569นะคะคืน2ค่ำเดือน9ปีมะเมียคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันพิริยาพรวงอุบลค่ะและอยู่กับคุณไอวรินอนันคเมศนะคะสวัสดีค่ะพี่ไอค่ะ
1: สวัสดีค่ะน้องพลอยวันนี้แต่งตัวสวยจังเลยค่ะ
2: โอ้ยคุณก็สวยเหมือนกันนะหน้าผมเป๊ะแต่เช้า
1: คุณแต่งตัวไม่บอกธีมเลยนะคะวันนี้น่ารักน่ารักวันนี้
2: วันนี้แอมมาเป็นพวกกระดดเบา
1: ๆถ้าเกิดว่าใครนะคะอยากรู้ว่าน้องพลอยแต่งตัวน่ารักขนาดไหนอย่าลืมเปิดดูที่ Facebook ด้วยเพราะว่าตอนนี้ขึ้นไลฟ์เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็อย่าลืมที่ช่องทางธรรมดาของเราเลย FM 92.5 MHz AM 819 891รวมถึงเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์แล้วก็หอกระจายข่าวอีก 80,000 แห่งทั่วประเทศค่ะ
0: ค่ะวันนี้นะคะก็ติดตามกันได้สำหรับข่าวยามเช้านะคะสวัสดีทุกๆท่านเลยนะคะทักทายหอกระจายข่าวทั่วประเทศด้วยค่ะ Facebook Live นะคะติดตามได้ที่เพจข่าวยามเช้าตอนนี้ขึ้นไลฟ์เรียบร้อยแล้วค่ะคุณผู้ฟังใครที่เข้ามาที่เพจแล้วนะคะก็กดไลค์กดแชร์ได้เลยนะคะแล้วก็พิมพ์คอมเมนต์พูดคุยกับเราสองคนมาได้เลยค่ะ
1: ค่ะ
0: สำหรับเช้าวันนี้วันเสาร์ถ
1: ือ
0: ว่าเป็นเสาร์กลางเดือน
1: เสาร์กลางเดือนเสาร์ที่15ใช่ไหม
0: ค่ะ
1: วันพรุ่งนี้วันที่16เป็นวันแห่งความหวัง
0: เป็นวันแห่งความหวังของเขาเรียกว่าคนมีฝัน
1: คนมีฝัน
0: หนึ่งเดือนมีสองครั้ง
1: ใช่เพราะว่าตอนนี้ดิฉันไทยช่วยไทยหมดแล้วดิฉันก็ต้องไปหวังกับวันพรุ่งนี้อ่ะใครไทยช่วยไทยไปถึงไหนยังไงกันแล้วนะคะอัปเดตกันได้นะแล้ววันพรุ่งนี้ก็มีความหวังอะไรกันยังไงก็บอกได้อันนั้นอาจจะเป็นเรื่องที่คาดเดาไม่ได้แต่เรื่องที่คาดเดาได้นี่เลยค่ะก็คือเรื่องของการพยากรณ์อากาศ
0: วันนี้เป็นยังไง
1: วันนี้นะคะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งแล้วก็มีฝนตกหนักมากบริเวณภาคตะวันออกค่ะเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาแล้วก็ภาคเหนือตอนบนนะคะเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันอ่าวไทยเนี่ยนะคะก็แน่นอนว่าจะทำให้มีฝนตกหนักแล้วก็อาจจะมีฝนตกที่สะสมอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากด้วยนะคะรวมถึงพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันเนี่ยจะมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรนะคะแล้วก็ฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังเช่นเคยค่ะแล้วก็เมื่อเช้าฟังข่าวนะคะนี่ที่ฉันวิ่งมาเนี่ยเพราะว่าดิฉันฟังข่าวอยู่นะคุณพลอย
0: คุณติดตามข่าวอะไรอยู่คุณไอวอลิน
1: ดิฉันติดตามข่าวแฮแผ่นดินไหวที่อินโดนีเซีย
0: จ
1: ริงๆแล้วเนี่ยจริงๆเหตุการณ์เกิดขึ้นประมาณตี 5:58 นาที
0: ค่ะ
1: ตี 4:58 ประมาณตี 5
0: เมื่อประมาณ2ชั่วโมงที่ผ่านมา
1: ถูกต้องค่ะมันตี 5ที่ผ่านมานะทีนี้ที่อินโดนีเซียเนี่ยนะคะก็มีเหตุการณ์แผ่นดินไหว 7.5 แต่ว่าไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทยทีนี้เนี่ยเราก็จะอัปเดตไประยะๆเนาะนะคะเพราะว่าเขาก็เป็นประเทศเพื่อนบ้านของเราแต่ว่ายังไงก็ไม่มีผลกระทบนะคะ
0: ก็คุณไอวอลินอัปเดตแล้วว่าแผ่นดินไหวที่มาเลเซียไม่มีผลกระทบนะคะ
1: ใช่ค่ะอินโดนีเซียค่ะ
0: ค่ะมาดูในเรื่องของการเตรียมรับมือนะคะไม่ว่าจะเป็นภัยน้ำท่วมหรือว่าภัยแล้งนะคะคือเมื่อวานนี้เนี่ยทางด้านของคุณเจเศรษฐไทยเศรษฐค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะเป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์แล้วก็การเตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดลุ่มแม่น้ำโขงภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะเมื่อวานนี้ลงพื้นที่ไปที่นครพนมนะคะซึ่งก็ทางด้านของคุณไทยเศรษฐคุณเจเศรษฐนะคะก็มีการติดตามพูดคุยกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องนะคะคือเขาลงไปครั้งนี้ดูครอบคลุม7จังหวัดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นนครพนมเลยหนองคายบึงกาฬมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีค่ะก็การลงพื้นที่ครั้งนี้นะคะเป็นการดำเนินการตามข้อห่วงใยของท่านนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับการติดตามสถานการณ์อุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่เพื่อลงมาเนี่ยเพื่อให้เห็นสถานการณ์แล้วก็ความต้องการของแต่ละพื้นที่อย่างรอบด้านก่อนที่จะนำข้อมูลต่างๆนั้นกลับไปแจ้งไปเรียนให้ทางนายกรัฐมนตรีเนี่ยทราบแล้วก็ร่วมกันพิจารณาถึงแนวทางการบูรณาการทำงานของหน่วยงานต่างๆค่ะให้สามารถที่จะสนับสนุนพื้นที่ได้อย่างตรงจุดแล้วก็รวดเร็วสามารถที่จะรับมือกับสถานการณ์ในปัจจุบันนะคะคือต้องทำทั้งในส่วนของอุทกภัยด้วยแล้วก็ภัยแล้งเนี่ย ทำควบคู่กันไปเนื่องจากว่าตอนนี้อย่างที่เราทราบกันดีว่าสภาพอากาศมีความผันผวนแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเลยค่ะการบริหารจัดการจึงต้องอาศัยข้อมูลจากพื้นที่จริงแล้วก็ต้องมีการประเมินความเสี่ยงด้วยนะคะเป็นการประเมินความเสี่ยงล่วงหน้าเพื่อให้เตรียมพร้อมได้ก่อนที่จะเกิดผลกระทบค่ะคุณเจเศษบอกว่าสิ่งที่เราต้องทำคู่กันเลยคือการต้องรู้ก่อนเตรียมก่อนและช่วยทันทีไม่ใช่ว่าให้รอเกิดปัญหาแล้วจึงเข้าไปแก้ไขทั้งเรื่องน้ำเครื่องมือบุคลากรหรือว่าแผนการช่วยเหลือคือทุกจังหวัดต้องเตรียมพร้อมไว้รอเลยนะคะส่วนเรื่องของการประชาสัมพันธ์แน่นอนต้องไวเพราะประชาชนต้องรู้ก่อนว่าเกิดอะไรขึ้นพื้นที่ไหนได้รับผลกระทบระดับน้ำตอนนี้เป็นยังไงต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้างแล้วภาครัฐตอนนี้ทำอะไรกันอยู่นะคะนี่คือสิ่งสำคัญก็คือข้อมูลเนี่ยจะต้องถูกต้องแล้วก็เป็นข้อมูลเดียวกันไม่ปล่อยให้ประชาชนต้องไปหาข้อมูลจากแหล่งอื่นหรือว่าไม่ทราบแหล่งที่มาของข่าวนะคะพร้อมกันนี้ค่ะคุณเจเศษก็ได้กำชับหน่วยงานอย่างการประปาโดยเฉพาะการประปาส่วนภูมิภาคนะคะให้มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำแล้วก็การให้บริการประชาชนอย่างครอบคลุมทุกมิติค่ะไม่ว่าจะเป็นออฟไลน์ออนไลน์ช่องทางต่างๆต้องออกแบบการสื่อสารให้เข้าถึงกลุ่มประชาชนทุกกลุ่มรวมถึงอาจจะต้องเข้าถึงข้อมูลผ่านช่องทางดิจิทัลได้อย่างจำกัดด้วยนะคะเพื่อให้ทุกคนค่ะได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์แล้วก็ทั่วถึงด้วยค่ะ
1: ค่ะอันนี้ในเรื่องของทางด้านของท่านเจเศษไทยเศษนะคะที
0: ่มท3
1: มท3นะคะลง7จังหวัดลุ่มน้ำโขงก็ถือว่าลุยทีเดียวนะ
0: ใช่คือตอนนี้ทุกหน่วยทุกจังหวัดค่ะก็เตรียมพร้อมเตร
1: ีย
0: มแผนเผชิญเหตุคือซ้อมว่าถ้าเกิดอุทกภัยจะทำยังไงจะเตรียมกำลังคนช่วยเหลือประชาชนอย่างไรบ้าง
1: อีกเรื่องนึงที่รัฐบาลไทยก็เตรียมตัวเหมือนกันนะคะนั่นก็คือเรื่องของ AI
0: ค่ะ
1: คุณพิริยาพรเตรียมตัวหรือยังคะที่จะรับการใช้งานจริงวันที่31สิงหาคม
0: นี้เมื่อวานพอดิฉันเห็นข่าวดิฉันก็คุยกับคนที่ใช้ AI ทุกวันก็คือคุณณัฐพงศ์สารบุตรคุณโดนัท
1: โดนัทดารา TikTok ของเรา
0: ถูกต้องก็คือเตรียมพร้อมแล้วนะดิฉันเตรียมจะลงทะเบียนใช้สิทธิ์เพราะว่าเอาจริงๆ AI เนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งในเครื่องมือในการทำงานของเราในสมัยนี้นะ
1: ถูกต้องค่ะแต่ว่าพูดง่ายๆก็คือให้ AI ทำงานให้เราเนี่ยได้สะดวกขึ้นรวดเร็วขึ้นแต่ว่าใดๆก็ตามเราก็ต้องควบคุม AI อยู่ดี
0: ถูกต้อง
1: เพราะยังไงก็เป็นปัญญาประดิษฐ์ที่ประดิษฐ์โดยคนปัดโดยมนุษย์นี่แหละนะคะ
0: โดยมนุษย์อย่างพวกเรานี่แหละ
1: ถูกต้องค่ะเราก็ต้องควบคุมเขานะคะให้มีทั้งจริยธรรมในการใช้ AI ด้วยแล้วก็ข้อมูลที่ถูกต้องด้วยเอามาอัปเดตกันดีกว่าค่ะ DE เตรียมเปิดลงทะเบียนทดสอบTAI Passport นะคะ19สิงหาคมนี้ก่อนเริ่มใช้งานจริง31สิงหาคม2569จำกัดเฉพาะคนไทยอายุ15ปีขึ้นไปเท่านั้นนะคะนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือว่า DE เปิดเผยพลังการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือว่ากองทุน DE นะคะว่าความคืบหน้าของโครงการ TAI Passport หรือว่าไทย AI Passport นี่แหละนะคะขณะนี้ไม่มีการปรับเปลี่ยนรายละเอียดโครงการโดยได้อีก 1-2 วันนี้ค่ะกระทรวง DE จะมีการแถลงรายละเอียดอย่างชัดเจนอีกครั้งโดยคาดว่าจะเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันที่19สิงหาคม2569ก็อีก6วันนะนะคะอีก4วัน
0: วันที่4
1: ใช่ๆค่ะจากนั้นก็จะเปิดตัวโครงการอย่างเป็นทางการในวันที่28สิงหาคมและจะเริ่มเปิดให้ประชาชนได้ใช้งานจริงในวันที่31สิงหาคม2569สำหรับเงื่อนไขหลักเกณฑ์ของประชาชนที่จะเข้าร่วมโครงการนะคะจะต้องมีอายุตั้งแต่15ปีขึ้นไปและจะต้องทำการยืนยันตัวตนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของประชาชนชาวไทยแล้วก็ป้องกันการใช้สิทธิ์ซ้ำซ้อนด้วยนอกจากนี้ที่ประชุมก็ยังได้มีการหารือเกี่ยวกับเรื่องของการปรับปรุงแผนงานของกองทุนนะให้มีความชัดเจนแล้วก็เป็นรูปธรรมมากขึ้นเพื่อเป็นการวางทิศทางการดำเนินในระยะยาวตั้งแต่ปี70ไปจนถึงปี74เลยนะคะโดยจะเน้นหนักไปที่การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลนั่นเองหรือว่าดิจิทัลอินฟราสตรักเจอร์นะคะเป็นหลักเลยการนำระบบ Government Data Center and Cloud มาใช้ด้วยในภาคราชการนี่ก็ถือว่าเป็นการใช้ครอบคลุมเพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดกับประชาชนต่อไปนะคะอย่าลืมนะไทย AI Passport 19สิงหาคมนี้แล้วก็เริ่มใช้งานจริง31สิงหาคมก็รอพวกเราอัปเดตกันต่อไปนะคะ
0: ค่ะเดี๋ยวรอเขาจะมีการแถลงข่าวแถลงรายละเอียดอย่างชัดเจนอีกครั้งหนึ่งเนา
1: ะ
0: แต่เบื้องต้นกำหนดคุณสมบัติมาก็คือว่าคุณจะต้องอายุ15ปีขึ้นไปเพราะว่าบางทีเด็ก ต่ำกว่า15ปีเนี่ยอาจจะยังแบบว่าใช้ AI อาจจะเขาเรียกว่าอะไรอะ
1: ยัง
0: มันต้องมีการควบคุมอะ
1: ค่ะอาจจะยังใช้อย่างไม่เหมาะสมก
0: ็
1: ต้องมีการควบคุมที่น้องพลอยบอกเลยค่ะ
0: ค่ะส่วนอีกเรื่องนึงนะคะจากที่มีสถานการณ์ต่างๆเกิดขึ้นโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องของการใช้อาวุธปืนค่ะท่านนายกรัฐมนตรีนะคะได้มีการสั่งการ3ฝ่ายในการแก้ไขปัญหานโยบายควบคุมเข้มอาวุธปืนมอบนโยบายเปลี่ยนแปลงรูปแบบรางวัลกำนันผู้ใหญ่บ้านแล้วก็เร่งหาแนวทางที่จะไม่ให้กระทบกับนักกีฬายิงปืนด้วยนะคะทางด้านของคุณอนุทินชาญวีรกูลค่ะนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านพูดถึงกรณีการมอบปืนเป็นของรางวัลให้แก่กำนันและผู้ใหญ่บ้านค่ะท่านนายกบอกว่าได้มอบนโยบายให้มีการเปลี่ยนรูปแบบการมอบรางวัลเนื่องจากตอนนี้รัฐบาลกำลังเดินหน้านโยบายควบคุมอาวุธปืนโดยอธิบดีกรมปกการปกครองนะคะท่านก็บอกว่าเห็นด้วยกับแนวทางนี้นะและก็นำเรื่องนี้บรรจุไว้ในคำกล่าวการเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการด้วยในการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความมั่นคงตามนโยบายรัฐบาลในระดับพื้นที่รุ่นที่1ด้วยค่ะส่วนกรณีสมาคมกีฬายิงปืนค่ะคือพอมีการควบคุมเรื่องของการใช้อาวุธปืนแบบนี้นะเขาก็ออกมาแสดงความกังวลบอกว่ามาตรการควบคุมอาวุธปืนที่เข้มงวดอาจจะส่งผลกระทบต่อการฝึกซ้อมและการแข่งขันเรื่องนี้ท่านนายกรัฐมนตรีท่านก็บอกว่าคือตอนนี้เนี่ยอธิบดีกรมการปกครองการกีฬาแห่งประเทศไทยแล้วก็สมาคมกีฬายิงปืนตอนนี้เขาอยู่ระหว่างการประสานงานกันแล้วก็มาหารือร่วมกันค่ะจะมีทางออกกฎหมายเพื่อที่จะควบคุมอาวุธปืนเพิ่มเติมอย่างแน่นอนนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามค่ะคุณผู้ฟังคะการควบคุมอาวุธปืนนั้นมีรายละเอียดหลายด้านมากจึงไม่ควรคิดหรือว่ากำหนดเพียงมาตรการเพียงฝ่ายเดียวนะคะท่านนายกบอกท่านนายกบอกจริงๆต้องเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้ามาคุยกันเข้ามามีส่วนร่วมโดยจะต้องอยู่บนพื้นฐานของความปลอดภัยและไม่เปิดช่องให้มีการนำอาวุธปืนไปใช้ทำร้ายผู้อื่นค่ะและนอกจากนี้นะคะท่านนายกรัฐมนตรียังพูดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในจังหวัดนครราชสีมาคือเมื่อคืนก่อนช่วง5ทุ่มเมื่อวันก่อนนู่นนะคะ
1: ค
0: ือผู้สื่อข่าวไปถามท่านนายกว่าเหตุเกิดขึ้นช่วงกลางคืนนะคะท่านเองก็ได้รับรายงานเนี่ยตอนเมื่อวานนี้ที่ท่านให้สัมภาษณ์ท่านบอกว่าก็ได้รับรายงานแต่ยังไม่ได้ข้อมูลทั้งหมดนะคะทำให้ต้องมีการตรวจสอบข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจากนั้นก็สั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็ตำรวจดำเนินการอย่างเต็มที่ค่ะเมื่อสามารถควบคุมตัวผู้ต้องหาผู้ต่อที่ก่อเหตุได้แล้วเนี่ยนะคะก็ให้ดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดค่ะส่วนเจ้าหน้าที่ตำรวจบางส่วนมีการออกมาแสดงความคิดเห็นว่าการปฏิบัติหน้าที่ภายใต้มาตรการควบคุมอาวุธปืนนั้นอาจจะทำได้ยากไห
1: ม
0: เรื่องนี้ท่านนายกมองว่าเป็นหน้าที่ของผู้บังคับบัญชาที่จะต้องมีการกำหนดยุทธศาสตร์แผนงานแล้วก็วิธีปฏิบัติงานหากเป็นเรื่องหน้าที่ในราชการเอาก็ไปคุยกันกับผู้บังคับบัญชาได้และผู้บริหารได้นะคะจะนำเรื่องนี้มาหารือในที่ประชุมผู้บริหารและส่วนงานราชการค่ะซึ่งเรื่องนี้นะคะเช่นนี้เนี่ยก็ท่านนายกบอกว่าจริงๆมันมีทางออกอยู่แล้วล่ะไม่ต้องกลัวใครที่อย่างตำรวจที่เขาจะต้องปฏิบัติหน้าที่อยู่แล้วเนาะคุยกันได้นะคะก็อยู่ในดุลพินิจของผู้บริหารนะคะ
1: พูดถึงเรื่องของตำรวจที่จะต้องพกปืนจริงๆแล้วปืนเนี่ยก็เป็นอาวุธของตำรวจอยู่แล้วนะนะคะแต่ว่าทางด้านของสำนักงานตำรวจแห่งชาติค่ะได้ออกมาแถลงชี้แจงเพื่อความไขข้อสงสัยของประชาชนแล้วก็เพื่อความสบายใจของประชาชนด้วยนะคะในเรื่องของการหลักเกณฑ์การพกปืนของเจ้าหน้าที่คือท่านบอกว่าย้ำนะว่าจะต้องดูเหตุผลจากความจำเป็นรวมถึงภารกิจแล้วก็ไม่ได้ผิดกฎหมายโดยอัตโนมัตินะคะทางด้านของพลตำรวจเอกทัชชัยปิตานิลบุตรนะคะรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้บอกว่ากรณีที่มีการนำเสนอข่าวมาตรการกวดขันพกพาอาวุธปืนของตำรวจซึ่งน้องพลอยก็พูดถึงเมื่อสักครู่นี้ด้วยจนทำให้เกิดความเข้าใจว่าถ้าเกิดว่าตำรวจเนี่ยพกปืนในยามวิกาลรวมถึงดื่มสุราหรือว่านอกเวลาปฏิบัติหน้าที่เนี่ยก็จะถูกดำเนินคดีทั้งอาญาและวินัยเช่นเดียวกับประชาชนทั่วไปค่ะน้องพลอย
0: ค่ะ
1: โดยบอกว่าการพิจารณาเนี่ยจะต้องดูจากข้อเท็จจริงแล้วก็บริบทเป็นรายกรณีไปแล้วก็เป็นรายบุคคลด้วยนะโดยจะให้เป็นไปตามระเบียบตำรวจที่ข้าราชการตำรวจเนี่ยหากมีความจำเป็นต้องพกอาวุธปืนเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต้องได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาตั้งแต่ระดับสารวัตรขึ้นไปแล้วก็ต้องพกพาอาวุธปืนอย่างมิดชิดเรียบร้อยแล้วก็เหมาะสมกับกาลเทศะด้วยค่ะทั้งนี้นะคะตำรวจเนี่ยสามารถพกอาวุธปืนในการปฏิบัติภารกิจนอกเครื่องแบบได้เราจะเห็นโซเชียลแซวกันบ่อยๆเป็นตำรวจสายสืบบ้างส่งสืบบ้างถามว่าเขาพกได้ไหมพกได้เพราะว่าเขาก็ปฏิบัติหน้าที่แต่ว่าก็ปฏิบัติอยู่ใน เวลา
0: คือแต่ถ้าเป็นนอกเครื่องแบบบางคนแยกไม่ออกนะตำรวจจริงหรือเปล่าเพราะบางคนตำรวจบางท่านที่เป็นนอกเครื่องแบบเนี่ย
1: ก็เหมือนเสลือเกินที่จะเป็นเหมือนเสลือเกินที่จะเป็นขออภัยนะเหมือนเสลือเกินที่จะเป็นพ่อ
0: ค้าแนบเนียนใช้คำว่า
1: แนบเนียนมากจริงๆนะคะคืองานสืบสวนนอกราชการเนี่ยสามารถใช้ได้นะตามความจำเป็นอย่างที่บอกว่าตามบริบทคือถ้าเกิดว่าเข้าไปในร้านอาหารหรือว่าที่สาธารณะเนี่ยระหว่างปฏิบัติหน้าที่หรือว่ามีภารกิจที่เกี่ยวข้องกับงานก็สามารถใช้ได้แล้วแต่บริบทแล้วก็ได้รับอนุญาตหรือเปล่าด้วยนะนะคะเพราะฉะนั้นไม่ได้หมายความว่าการพกปืนเนี่ยผิดกฎหมายโดยอัตโนมัตินะต้องดูด้วยนะคะนอกจากนี้เนี่ยรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็ยังได้ย้ำนะคะว่าตำรวจเนี่ยมีอำนาจและหน้าที่ตามกฎหมายตลอดเวลาโดยเฉพาะเมื่อพบการกระทำผิดซึ่งหน้าสามารถเข้าระงับเหตุหรือว่าจับกลุ่มตามอำนาจหน้าที่ได้เลยแต่การพกพาอาวุธปืนในที่สาธารณะต้องเป็นไปอย่างมิดชิดและเหมาะสมกับภารกิจเพื่อความปลอดภัยและความเชื่อมั่นของประชาชนโดยสรุปก็คือว่าพกได้ในที่สาธารณะแล้วก็สามารถเป็นตำรวจสืบได้แหละ
0: ค่ะ
1: แต่ว่าต้องได้รับการอนุญาตแล้วก็ต้องเป็นไปตามบริบททั้งนี้ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนได้ถ้าพกไปแล้วรู้สึกประชาชนไม่ปลอดภัยก็ไม่ได้เช่นเดียวกันค่ะ
0: ค่ะนอกจากนี้นะคะพอเกิดเหตุการณ์ขึ้นที่โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยคือมันมีในโซเชียลค่ะ
1: มี
0: การปล่อยข้อความแชทมั่งว่ามีการขู่การยิงในโซเชียลนะคะแล้วก็สถานศึกษาหลายๆที่นะคะคือทางด้านของกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยก็เลยต้องออกมาชี้แจงกรณีข้อความแชทขู่กราดยิงในโซเชียลได้มีการกำชับให้สถานศึกษามีการตรวจสอบเข้มเลยนะคะแล้วก็ทางด้านของคุณตติยพัฒน์ปิติเศรษฐพันธ์ค่ะโฆษกกระทรวงศึกษาธิการนะคะท่านพูดถึงกรณีการแชร์ข้อความสนทนาที่มีลักษณะขู่ก่อเหตุกราดยิงซึ่งกำลังเป็นที่สนใจในสังคมออนไลน์ค่ะบอกว่าตอนนี้เนี่ยกระทรวงศึกษาธิการได้มีการติดตามสถานการณ์ดังกล่าวตอนนี้อย่างใกล้ชิดแล้วก็กำชับให้สถานศึกษาตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างละเอียดรอบคอบ

0: ส่วนหนึ่งมาจากการก่อกวนค่ะซึ่งถ้าหากว่าพิสูจน์ได้ว่าเป็นการก่อกวนแล้วก็แน่นอนมีบทลงโทษที่เหมาะสมแน่นอนเนื่องจากสร้างความเสียหายต่อสถานศึกษาสร้างความหวาดกลัวให้เด็กๆแล้วก็ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของสังคมโดยรวมนะคะทั้งนี้เนี่ยในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาเชื่อไหมว่าพบเหตุการณ์แบบว่าลักษณะขู่ก่อเหตุเนี่ยเกิดขึ้นหลายที่หลายกรณีเลยนะหลังจากที่เกิดเรื่องขึ้นน่ะนะคะกระทรวงศึกษาธิการก็เลยอยากขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านค่ะอย่าตื่นตระหนกแต่ว่าขอให้พิจารณาข้อมูลข่าวสารในลักษณะดังกล่าวอย่างเป็นขั้นตอนโดยให้พิจารณาความน่าเชื่อถือของแหล่งข่าวคือพอเราเห็นปุ๊บเนี่ยเราเช็คแหล่งข่าวก่อนเลย
1: ต้องเช็คก่อนว่าข่าวจริงหรือข่าวปลอม
0: จริงว่าน่าเชื่อถือได้ไหมเพจนั้นเพจนี้เป็นยังไงลักษณะไหนแล้วก็ให้ติดตามคำชี้แจงจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะเพื่อให้เข้าใจถึงสถานการณ์ที่แท้จริงแล้วก็ป้องกันไม่ให้เราเนี่ยตกเป็นเหยื่อการหลอกลวงนะคะแล้วก็ท่านโฆษกก็ยืนยันว่าถ้าหากตรวจพบว่าเหตุการณ์ดังกล่าวมีความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นจริงหรือว่ามีตัวบุคคลที่เกี่ยวข้องจริงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยพร้อมเข้าดำเนินการแก้ไขปัญหาทันทีค่ะ
1: ค่ะอันนี้ก็เป็นในเรื่องของย้ำกันอีกสักครั้งนึงนะคะเรื่องของการเรียนแบบพฤติกรรมเรียนแบบจริงๆแล้วเนี่ยเราอาจจะไม่รู้หรอกว่าใครจะเรียนแบบใครบ้างแต่ว่าคนที่อยู่ใกล้ชิดหรือว่าพ่อแม่ผู้ปกครองเนี่ยจริงก็สามารถที่จะดูแลได้
0: ใช่อาจจะแบบว่าสอดส่องนิดนึงนะคอยสังเกตพฤติกรรมอะไรแบบนี้นะคะ
1: ยิ่งช่วงที่มีข่าวแบบนี้เกิดขึ้นบ่อยๆเนี่ยนะคะก็แน่นอนอย่างที่น้องพลอยบอกเลยเป็นเรื่องของจิตวิทยาด้วยแหละที่อาจจะมีพฤติกรรมเรียนแบบได้แล้วก็พูดกันตรงๆก็คืออาจจะมีคนบางประเภทหรือว่าบางช่วงที่เรียกร้องความสนใจด้วยก็อาจจะทำแบบนั้นเกิดขึ้น
0: ก็อาจจะเป็นขึ้นได
1: ้อ่ะเดี๋ยวเราพักเบรกดูคอมเมนต์กันนิดนึงไหม
0: ได้
1: ก่อนที่เราจะไปฟังคุณพลึก
0: ได้ค่ะ
1: เพราะว่าคุณสุนทรอยู่เกษมบอกว่าคุณสุนทรชมดิฉันมานิดนึงแต่คุณหนุ่มภูไทยชมคุณเขาบอกว่าคู่ข่าวสาวเสื้อดำกับผู้หญิงลายจุด
0: ผู้หญิงลายจุดดูแปลกๆนะ
1: แต่น่ารักนะน่ารัก
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะต้อนรับเข้าสู่ข่าวยามเช้าพี่สมัยมาแล้วสวัสดีค่
1: ะ
0: นะคะพี่อํานวยพี่ติ๋มคลองเตยบอกสวัสดีสองสาวข่าวยามเช้าค่
1: ะ
0: สวัสดีคุณปราโมทด้วยนะคะพี่สมจิตอยู่ที่บรรพตวิสัยใช่ไหมคะแล้วก็คุณอยู่ในใจชัยภูมิบอกว่าขอบคุณข่าวยามเช้าค่ะขอบคุณที่ติดตามเราเช่นเดียวกันพ
1: ี
0: ่สุนทรนะคะคุณทองโยชน์มาแล้วพี่ทองใสนะคะคุณอุศีพี่เสวียนสวัสดีค่ะพี่วรรณชัยสวัสดีนะคะคุณชัยหน้าสวัสดีค่ะขอบคุณสำหรับสติกเกอร์นะคะพี่สุนทรอยู่เกษ
1: ม
0: แล้วก็พี่พีกูลคุณพับพรึงสวัสดีค่ะพี่รวมสวัสดีนะคะ
1: ค่ะ
0: สว
1: ั
0: สดีทุกท่านเลย
1: ส่วนใหญ่เขาก็จะคอมเมนต์เนาะบอกว่าสัญญาณดีนะคะฟังชัดด้วยแล้วก็พิธีกรสวยมากทั้งสองคนเลย
0: ขอบคุณค่ะกลับไปก่อนที่ขอบคุณก่อนเลย
1: อะไรดีๆเรา
0: เอาคืน
1: ใช่ๆค่ะ
0: พี่ประเทืองสวัสดีนะคะทักทายมานะคะพี่พรนะพี่พรสวัสดีค่ะคุณทิพวรรณด้วยนะคะคุณประสงค์พี่ประยงบอกว่ารับฟังอยู่ที่พิษณุโลกบางระกำนะคะแล้วก็คุณพงศักดิ์
1: ค
0: ่
1: ะ
0: คุณนพพรมาแล้วนะคุณแพนด้วยเราไปถึงพี่สุพิษบอกว่าบ้านอะไรนะบ้านโคกจานใช่ไหมคะฟังอยู่ศรีสะเกษท้องฟ้าแจ่มใสพี่กรีนไกรสวัสดีค่ะคุณแดงด้วยนะคะคุณลุงนักด้วยค่ะ
1: คอมเมนต์ก็อาจจะรันเร็วนิดนึงนะคะถ้าเกิดว่าผ่านของใครไปต้องขออภัยด้วยนะ
0: ค่ะอาจารย์ทองพูนบอกทันโลกสนิทกันเสมอครับพี่สุชินสวัสดีค่ะ
1: ค่ะ
0: ป้าวันดีสวัสดีนะคะกดไลค์กดแชร์ให้แล้วค่ะขอบพระคุณมากเลยไม่ลืมค่ะอย่าลืมคนอยุธยานะคะไม่ลืมนะคะเห็นคอมเมนต์แล้วค่ะขอบพระคุณมากค
1: ่ะเดี๋ยวเราไปพักเบรกฟังนะคะตีของร้องข่าวกับคุณพลึกแป้วพิบูลย์กันสักครู่แล้วเดี๋ยวกลับมาอัปเดตข่าวสารกันต่อกับข่าวยามเช้าค่ะ
2: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
3: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคี

0: ต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
1: อุ๊ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
2: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
1: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
3: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
4: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกลอนร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ. 2350
5: อยู่นะสุนทรภู่กับเชกสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
4: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
5: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด
0: อยากเกษียณสบายไม่เป็นภาระใครเริ่มต้นได้ด้วยการสร้างวินัยออมก่อนใช้อย่างน้อย 10% ของรายได้อย่างสม่ำเสมอมีเงินสำรองไว้ยามฉุกเฉินคำนวณเงินเก็บที่ควรมีก่อนเกษียณออมให้ไววางแผนการเงินให้ดีตั้งแต่เริ่มมีรายได้เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินในอนาคตเกษียณไม่เสี่ยงเริ่มได้ด้วยการออม
6: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
7: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
8: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านพบกับตีของร้องข่าวในวันนี้กับผมพฤฒแก้วพี่บูลครับมาเริ่มต้นกันที่เรื่องแรกในวันนี้ครับ
9: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จทรงเป็นประธานในงานประชุมวิชาการซิมโพเซียมการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์สู่สากลประจำปี2569พ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวันที่13สิงหาคมที่ผ่านมาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จทรงเป็นประธานในงานประชุมวิชาการซิมโพเซียมการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์สู่สากลประจำปี2569ไทยเท็กซ์ไทล์เทรนด์บุ๊กสปริงซัมเมอร์2027ณไอคอนสยามฮอลล์ชั้น7ศูนย์การค้าไอคอนสยามถนนเจริญนครแขวงคลองต้นไทรเขตคลองสานกรุงเทพมหานครในโอกาสนี้ทรงพระราชทานหนังสือแนวโน้มและทิศทางแฟชั่นไทย Textile Trend Book Spring Summer 2027ให้แก่คณะรัฐมนตรีผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยผู้บริหารกรมการพัฒนาชุมชนและผู้ที่เกี่ยวข้องจำนวน47รายแล้วทรงบรรยายในหัวข้อการส่งเสริมและพัฒนาภาพลักษณ์ผ้าไทยสู่สากลประจำปี2569ร่วมกับดร.วิทย์สิทธิเวคินนักสื่อสารมวลชนและผู้ดำเนินรายการนายนครินทร์วรรณกิจไพบูลย์กรรมการผู้จัดการและบรรณาธิการบริหารสำนักข่าวออนไลน์เดอะสแตนดาร์ดพร้อมทอดพระเนตรนิทรรศการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์สู่สากลประจำปี2569ไทยเท็กซ์ไทล์เทรนด์บุ๊กสปริงซัมเมอร์2027ครับ
8: มาดูกันต่อที่เรื่องต่อไปกันครับ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทอดพระเนตรนิทรรศการเลกาซี่สืบสานผ้าไทยสู่แฟชั่นร่วมสมัยพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวันที่13สิงหาคมที่ผ่านมาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปยังทาราฮอชั้นเอ็มศูนย์การค้าไอคอนสยามเขตคลองสานกรุงเทพมหานครทอดพระเนตรนิทรรศการภายใต้แนวคิดเลกาซี่สาขาแฟชั่นการส่งเสริมภูมิปัญญาและหัตถศิลป์แห่งผ้าไทยผ่านมุมมองร่วมสมัยสู่งานฝีมือในโลกยุคปัจจุบันโดยมีผู้บริหารและผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้ารับเสด็จสำหรับการแสดงนิทรรศการในครั้งนี้จัดโดยสำนักนายกรัฐมนตรีโดยกรมประชาสัมพันธ์ร่วมกับศูนย์บริการวิชาการมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒและไอคอนคราฟไอคอนสยามเพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงวางรากฐานการอนุรักษ์ผ้าไทยพร้อมสืบสานแนวพระดำริ Legacy Creative Continuity and Creativity ที่มุ่งต่อยอดภูมิปัญญาไทยด้วยความคิดสร้างสรรค์ร่วมสมัยโอกาสนี้ทรงทอดพระเนตรแฟชั่นโชว์ The Walk of Woven Identity จากผลงานชุมชนต้นแบบ10แห่งทั่วประเทศถ่ายทอดอัตลักษณ์ลวดลายและเทคนิคการทอผ้าไทยผ่านแฟชั่นร่วมสมัยสะท้อนศักยภาพผ้าไทยในฐานะซอฟต์พาวเวอร์และสร้างแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่เข้าถึงและภาคภูมิใจในความเป็นไทยพร้อมการเสวนาแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการอนุรักษ์ภูมิปัญญาและการเพิ่มมูลค่าผ้าไทยและการพัฒนาสินค้าแฟชั่นไทยสู่ตลาดโลกครับและการจัดแสดงนิทรรศการในครั้งนี้นั้นมุ่งรักษาและต่อยอดมรดกทางวัฒนธรรมควบคู่ไปกับการสร้างรายได้และโอกาสทางการตลาดแก่เกษตรกรช่างฝีมือและผู้ประกอบการในชุมชนตลอดจนเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์และการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนครับมาดูกันต่อที่เรื่องต่อไปเรื่องการปราบอาชญากรรมข้ามชาติกันบ้างครับนายกรัฐมนตรีหารือปลัดกระทรวงกลาโหมสหรัฐฝ่ายนโยบายผนึกกำลังปราบอาชญากรรมข้ามชาติเดินหน้าความมั่นคงยุคใหม่รับมือความท้าทายแห่งอนาคตพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายอนุทินชาญวีรกูลให้การต้อนรับนายเอลวิทโคบี้ปลัดกระทรวงกลาโหมสหรัฐอเมริกาฝ่ายนโยบายในการเข้าเยี่ยมคาราวะโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยณตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลซึ่งไทยสหรัฐนั้นเป็นพันธมิตรที่มีความสัมพันธ์มายาวนานครับถึง193ปีไทยพร้อมเดินหน้าในการเสริมสร้างความเป็นพันธมิตรให้เข้มแข็งเพื่อจะรับมือกับภัยคุกคามและความท้าทายด้านความมั่นคงรูปแบบใหม่อย่างมีประสิทธิภาพทางด้านฝากฝั่งของสหรัฐครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนก็ยืนยันความมุ่งมั่นเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับไทยซึ่งก็จะควบคู่ไปกับการพัฒนาขีดความสามารถและความทันสมัยของกองทัพตลอดจนการต่อยอดความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศระหว่างกันนอกจากนี้ครับท่านนายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงการหารือกับผู้อำนวยการสำนักงานสอบสวนกลางสหรัฐเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาหรือว่าเมื่อเดือนที่แล้วนี่เองครับซึ่งเห็นพ้องยกระดับความร่วมมือด้านการบังคับใช้กฎหมายโดยเฉพาะครับในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติในภูมิภาคอันเป็นภัยคุกคามที่ทั้งสองประเทศทั้งไทยและสหรัฐนั้นให้ความสำคัญขณะที่ครับในด้านของเศรษฐกิจนั้นนายกก็ยืนยันความมุ่งมั่นของฝ่ายไทยนะครับในการเร่งสรุปการเจรจาความตกลงการค่าต่างตอบแทนระหว่างไทยและสหรัฐโดยเร็วที่สุดครับซึ่งนายกนะครับยังย้ำด้วยครับว่าไทยพร้อมสานต่อความสัมพันธ์อันยาวนานให้ยาวนานต่อไปและเสริมสร้างความเป็นพันธมิตรของไทยสหรัฐให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นมุ่งขยายความร่วมมือที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนทั้งสองประเทศและร่วมกันส่งเสริมสันติภาพส่งเสริมความมั่นคงและส่งเสริมเสถียรภาพของภูมิภาคต่อไปครับจากเรื่องของไทยสหรัฐไปดูกันที่ความสัมพันธ์กับนิวซีแลนด์กันบ้างครับ นายกรัฐมนตรีต้อนรับทูตนิวซีแลนด์พร้อมเตรียมเดินทางเยือนเพื่อยกระดับความสัมพันธ์สู่หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์เปิดโอกาสความร่วมมือใหม่สร้างประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้การต้อนรับนางเรลีนซีอาลีทากาลอลูฟาลานีเอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทยเข้าเยี่ยมคารวะในโอกาสเข้ารับหน้าที่ครับที่ตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลครับโดยท่านนายกกล่าวว่าปีนี้นั้นเป็นวาระที่ดีครับครบรอบ70ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยและนิวซีแลนด์และเป็นโอกาสสำคัญนะครับที่จะยกระดับความร่วมมือให้ก้าวไปอีกขั้นพร้อมเตรียมเยือนนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการครับในช่วงของเดือนนี้วันที่20ถึง22สิงหาคมนี้แหละครับเพื่อประกาศยกระดับความสัมพันธ์สู่หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์เป็นการเปิดโอกาสความร่วมมือใหม่ทั้งด้านเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนรวมไปถึงด้านของเทคโนโลยีการศึกษาและการท่องเที่ยวซึ่งจะนำไปสู่ประโยชน์และโอกาสที่เป็นรูปธรรมต่อประชาชนชาวไทยต่อไปนั่นเองล่ะครับจากเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมาดูกันที่เรื่องความพร้อมของการป้องกันประเทศกันบ้างครับนายกรัฐมนตรีตรวจเยี่ยมกองบิน1ย้ำรัฐบาลพร้อมสนับสนุนกองทัพอากาศรับมือทุกสถานการณ์พ่อแม่พี่น้องประชาชนครับนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลในฐานะของประธานสภาความมั่นคงแห่งชาติเดินทางไปยังกองบิน1จังหวัดนครราชสีมาเพื่อตรวจเยี่ยมหน่วยบินทางยุทธวิธีโดยมีพลอากาศเอกเสกสรรคันธาผู้บัญชาการทหารอากาศพร้อมนายทหารชั้นผู้ใหญ่กองทัพอากาศให้การต้อนรับครับโอกาสนี้ท่านนายกครับมีการกล่าวชื่นชมผู้บังคับบัญชารวมไปถึงกำลังพลและเจ้าหน้าที่ของกองทัพอากาศที่ทุ่มเทเสียสละทุกนายโดยเฉพาะครับในการปฏิบัติภารกิจบินขับไล่เพื่อจะปกป้องอธิปไตยและสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนชาวไทยทุกคนนายกยังย้ำนะครับว่ารัฐบาลนั้นพร้อมสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถของกองทัพอากาศให้ดำรงศักยภาพในระดับสูงสุดโดยมอบนโยบายสำคัญครับให้พัฒนาขีดความสามารถทางอากาศยกระดับกิจการอวกาศเพื่อความมั่นคงบรรเทาสาธารณภัยและช่วยเหลือประชาชนเชื่อมโยงกำลังรบพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศมุ่งสู่การพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนพร้อมกันนี้ครับท่านนายกได้กล่าวขอบคุณกำลังพลกองทัพอากาศทุกนายที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นอันหนึ่งอันเดียวความรักชาติและความเสียสละพร้อมขอให้รักษาความพร้อมและความมุ่งมั่นและจิตวิญญาณแห่งการรับใช้ชาติเพื่อเป็นกำลังหลักในการพิทักษ์อธิปไตยและผลประโยชน์ของประเทศต่อไปครับมาดูกันที่เรื่องของอุตสาหกรรมกันบ้างครับรัฐมนตรีสุภมาศเป็นประธานในพิธีมอบประกาศเกียรติบัตร10ชุมชนต้นแบบยกระดับผ้าไทยสู่อุตสาหกรรมแฟชั่นร่วมสมัยพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีมอบประกาศเกียรติบัตรแก่10ชุมชนต้นแบบพัฒนาผ้าไทยและพิธีปิดงานนิทรรศการและการเสวนาวิชาการทุนทางวัฒนธรรม Legacy สาขาแฟชั่นโดยมีทางปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีนางยุพาทวีวัฒนกิจบวรอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นางสุดฤทัยเลิศเกษมพร้อมด้วยคณะผู้บริหารคณะทำงานและพี่น้องประชาชนครับในการเข้าร่วมพิธีอย่างคับคั่งที่ลานทาราฮอศูนย์การค้าไอคอนสยามโดยสำหรับพิธีมอบประกาศเกียรติบัตรในครั้งนี้นั้นจัดขึ้นเพื่อจะเชิดชูเกียรติและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ช่างทอผ้าและผู้ประกอบการชุมชนครับซึ่งได้ร่วมมือกับนักออกแบบชั้นนำสไตลิสและผู้เชี่ยวชาญครับในการนำเสนอภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อจะมาสร้างสรรค์รังสรรค์เป็นผลงานแฟชั่นและผลิตภัณฑ์ร่วมสมัยมากกว่า400ชิ้นครับพี่น้องประชาชนสนองพระดำริผ้าไทยใส่ให้สนุกโดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาซึ่งท่านรัฐมนตรีสุภมาศนะครับก็ได้กล่าวแสดงความยินดีและชื่นชมทั้ง10ชุมชนต้นแบบในฐานะผู้รักษาและต่อยอดรากเหง้าทางวัฒนธรรม ซึ่งสามารถถ่ายทอดภูมิปัญญาผ้าไทยให้ออกมาเป็นงานหัตถศิลป์ที่วิจิตรทันสมัยสวมใส่ได้จริงในชีวิตประจำวันด้วยนะครับและพร้อมจะเติบโตควบคู่ไปกับอุตสาหกรรมแฟชั่นระดับสากลเพื่อสร้างรายได้และพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืนนั่นเองล่ะครับมาดูกันที่เรื่องของการเฝ้าระวังน้ำครับทั้งน้ำท่วมและน้ำแล้งกันบ้างครับรัฐบาลกำชับกรมชลประทานเตรียมพร้อมช่วยประชาชนทันทีหลังพบพื้นที่เฝ้าระวังเป็นพิเศษ12จังหวัดเนื่องจากยังมีฝนตกต่อเนื่องครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับขณะกำลังรับฟังตีข้องร้องข่าวในตอนนี้มีพื้นที่ไหนฝนตกกันบ้างครับเป็นกำลังใจให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนครับซึ่งเรื่องนี้ครับรัฐบาลมีการติดตามสถานการณ์ฝนและน้ำอย่างใกล้ชิดหลังยังมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางพื้นที่โดยเฉพาะนะครับในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานพร้อมกำชับกรมชลประทานเตรียมเครื่องจักรเครื่องสูบน้ำเครื่องมือต่างๆรวมไปถึงบุคลากรให้พร้อมเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีตลอด24ชั่วโมงหากเกิดสถานการณ์อุทกภัยขึ้นครับและสำหรับพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษตอนนี้12จังหวัดได้แก่จังหวัดเชียงรายเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนน่านมุกดาหารสระบุรีร้อยเอ็ดยะโสธรนครพนมอุดรธานีพิษณุโลกและอำนาจเจริญครับส่วนสถานการณ์ลุ่มน้ำเจ้าพระยานั้นกรมชลประทานยังติดตามปริมาณน้ำเหนือและปริมาณฝนอย่างใกล้ชิดครับพร้อมบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์เพื่อจะลดผลกระทบต่อพื้นที่ด้านท้ายน้ำและสำหรับประชาชนในพื้นที่เฝ้าระวังครับโดยเฉพาะนะครับพื้นที่ลุ่มต่ำต้องเฝ้าระวังพื้นที่ริมลำน้ำพื้นที่ลาดเชิงเขาและพื้นที่ที่เคยเกิดน้ำท่วมซ้ำซากต้องเฝ้าระวังครับเป็นกำลังใจให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่ผมรักทุกท่านด้วยนะครับขอให้ประชาชนนั้นติดตามประกาศเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดและหากมีฝนตกหนักต่อเนื่องหรือระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นควรเตรียมขนย้ายสิ่งของนะครับขนย้ายเครื่องมือขนย้ายอุปกรณ์ทางการเกษตรขนย้ายอะไรที่ขนย้ายได้ขึ้นสู่ที่สูงเลยครับรวมทั้งเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ล่วงหน้าด้วยนะครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนจากเรื่องของสถานการณ์น้ำครับไปดูกันที่เรื่อง AI กันบ้างครับกรมทรัพย์สินทางปัญญาเตือนต้องขออนุญาตก่อนใช้ AI cover remix เพลงคนอื่นเสียงละเมิดลิขสิทธิ์พ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเรื่องนี้ทางกรมทรัพย์สินทางปัญญากระทรวงพาณิชย์โดยนางอรมนทรัพย์ทวีธรรมอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญามีการออกแถลงการชี้แจงข้อกฎหมายลิขสิทธิ์ครับเกี่ยวกับการนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI ครับหรือว่านำมาเจน AI คือ Generative AI มาเจน AI เพื่อใช้สร้างสรรค์และเผยแพร่ผลงานเพลงบนโลกออนไลน์เพื่อสร้างความชัดเจนให้แก่ครีเอเตอร์ที่มีในประเทศไทยตอนนี้และผู้ประกอบการคอนเทนต์อินฟลูเอนเซอร์ต่างๆมากมายครับโดยเตือนนะครับว่าการนำเพลงที่มีลิขสิทธิ์ไปใช้เปลี่ยนเสียงศิลปินหรือว่า AI Voice Conversion ยกตัวอย่างครับเอาเพลงของนักร้อง A ที่ตอนนี้เลิกร้องเพลงไปแล้วและไปใส่ในเพลงปัจจุบันที่มีกลิ่นแบบนักร้อง A อันนี้ก็ผิดนะครับรวมไปถึงครับการทำการรีมิกซ์AI remix ครับหรือการอ้างอิงดัดแปลงทำนองและคำร้องซึ่งหากทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาตและไม่เข้าข้อยกเว้นตามกฎหมายอาจจะเข้าข่ายเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ทันทีนะครับแม้พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์พุทธศักราช2537ยังไม่มีบทบัญญัติเรื่อง AI โดยเฉพาะแต่กระบวนการของ AI ที่มีการคัดลอกหรือประมวลผลไฟล์เพลงต้นฉบับซึ่งยังมีอายุคุ้มครองถือว่าเรื่องนี้มีความเกี่ยวข้องกับการทำซ้ำหรือการดัดแปลงองค์ประกอบสำคัญครับไม่ว่าจะใช้ AI Voice Conversion หรือ AI Remix ก็ตามทีครับดังนั้นครับผู้ใช้งานจึงควรตรวจสอบสถานะลิขสิทธิ์และขออนุญาตนะครับผู้ที่เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ให้ครบถ้วนทุกไฟล์ไม่ว่าจะเป็นผู้แต่งคำร้องแต่งทำนองหรือค่ายเพลงเจ้าของเพลงหรือผู้แสดงครับเว้นแต่ผลงานนั้นจะตกเป็นสาธารณสมบัติหรือเป็น public domain แล้วครับหรือเป็นการทำเพื่อการศึกษาโดยไม่แสวงหาผลกำไรครับนอกจากนี้กรมทรัพย์สินทางปัญญานั้นยังเปิดช่องทางช่วยเหลือนักสร้างสรรค์ช่วยเหลือคอนเทนต์ครีเอเตอร์ครับ หากเกิดกรณีข้อพิพาททางกฎหมายจากการใช้ AI ดัดแปลงคอนเทนต์บนแพลตฟอร์มออนไลน์มีบริการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทด้านทรัพย์สินทางปัญญาครับเพื่อจะช่วยในการหาทางออกร่วมกันไม่ต้องถึงขั้นฟ้องร้องไม่ต้องถึงโรงถึงศาลครับพร้อมแนะนำให้ผู้ที่สงสัยนะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยที่สายด่วนกรมทรัพย์สินทางปัญญาเบอร์โทรนะครับ4ตัวจำง่ายๆ1368ครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนและคอนเทนต์ครีเอเตอร์ทุกท่านครับและพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านครับก่อนจากลากันไปกับตีคองร้องข่าวในวันนี้การประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศครับและกลุ่มธนาคารโลกปี2569เป็นความภาคภูมิใจครั้งสำคัญของประเทศไทยเพราะนี่คืองานระดับโลกไทยเราครับได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพการประชุมในครั้งนี้หัวใจสำคัญของการเป็นเจ้าภาพที่ดีครับซึ่งเราเคยเป็นเจ้าภาพมาหลากหลายงานแล้วคือน้ำใจแบบไทยๆที่อบอุ่นและจริงใจตรงๆจริงใจพร้อมการสื่อสารที่ชัดเจนบุคลิกที่น่าเชื่อถือการใช้เทคโนโลยีเพื่ออำนวยความสะดวกมาตรฐานความปลอดภัยที่เชื่อมั่นได้และการนำเสนออัตลักษณ์ท้องถิ่นผ่านพลังของ local hero ทั้งหมดที่ผมกล่าวมาครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคือองค์ประกอบสำคัญทุกอย่างเลยที่จะทำให้ประเทศไทยนั้นพร้อมต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกในปีนี้ครับปี2569ในฐานะเจ้าบ้านที่สร้างความประทับใจให้กับผู้คนจากทั่วโลกเลยครับขอเชิญพ่อแม่พี่น้องคนไทยทุกคนร่วมเป็นเจ้าภาพและร่วมต้อนรับผู้แทนจากทั่วโลกครับระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครครับและสำหรับวันนี้ครับปีของร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วนะครับผมพฤฒแก้วพิบูลและทีมงานจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ต้องลาไปก่อนครับขอบพระคุณพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่เคารพรักสำหรับการติดตามรับฟังแล้วพบกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับวันนี้ลาไปแล้วขอบพระคุณและสวัสดีครับ

0: ช่วงสุดท้ายของข่าวยามเช้าค่ะกลับมาพูดคุยข่าวกันต่ออีกสักนิดนึงค่ะพี่ไอคะระหว่างที่เราพักฟังตีของรองข่าวแอบเห็นคอมเมนต์มีคนถามในเรื่องของ THAI Passport ที่เราอ่านไปเมื่อช่วงต้นรายการ
1: เดี๋ยวขอย้ำอีกสักรอบนึงนะคะในเรื่องของ THAI Passport นะที่ DE เตรียมเปิดลงทะเบียนทดสอบ THAI Passport 19สิงหาคมนี้ก่อนจะเริ่มใช้งานจริง31สิงหาคมนะคะจำกัดเฉพาะคนไทยอายุ15ปีขึ้นไปเท่านั้นนะย้ำกันอีกสักรอบนึงนะคะทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือว่า DE นายชัยชนกชิดชอบได้เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือว่ากองทุน DE ค่ะว่าความคืบหน้าของโครงการ THAI Passport นะคะขณะนี้ไม่มีการปรับเปลี่ยนรายละเอียดโครงการแต่อย่างใดนะแต่ว่าในอีก 1-2 วันนี้ค่ะกระทรวง DE จะมีการแถลงรายละเอียดอย่างชัดเจนอีกครั้งนึงโดยคาดว่าจะเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันที่19สิงหาคม2569แล้วก็จะเปิดตัวอย่างเป็นครั้งทางการนะคะในวันที่28สิงหาคมแล้วก็จะเปิดให้ประชาชนได้ใช้งานจริงภายในวันที่31สิงหาคมนี้สำหรับเงื่อนไขหลักเกณฑ์ของประชาชนที่เข้าร่วมโครงการจะต้องมีอายุ15ปีขึ้นไปค่ะแล้วก็ต้องทำการยืนยันตัวตนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของประชาชนชาวไทยป้องกันการใช้สิทธิ์ซ้ำซ้อนด้วยนอกจากนี้นะคะที่ประชุมยังมีการหารือในการปรับปรุงแผนงานของกองทุนให้มีความชัดเจนแล้วก็เป็นรูปธรรมมากขึ้นเพื่อเป็นการวางทิศทางการดำเนินงานในระยะยาวตั้งแต่ปี2570ไปจนถึงปี2574โดยจะเน้นหนักไปที่การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลนะคะหรือว่า Digital Infrastructure นะคะเป็นหลักเลยโดยการนำระบบGovernment Data Center and Cloud มาใช้ในภาคราชการให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้นเพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดให้กับประชาชนต่อไปแล้วก็นี่คือนะคะการอัปเดตเรื่องของ THAI Passport ที่หลายๆคนเนี่ยโอ้ให้การสนใจมากหลังไมค์มาสอบถาม
0: คือบางคนใช้เขาเรียกว่าอะไร AI ช่วยในการทำงานนะคะก็เดี๋ยวรอการแถลงรายละเอียดอย่างเป็นทางการในความชัดเจนว่าคุณสมบัติเป็นยังไงใช้ได้ถึงเมื่อไหร่อะไรยังไงรอเขาแถลงนะคะเดี๋ยวเราเอามาอัปเดตกันนะคะ
1: อีกเรื่องนึงที่น่าสนใจก็คือเรื่องของค่าไฟ
0: ค่าไฟมาดูกันหน่อยค่ะทางด้านของกกพ.เคาะลดค่าไฟบ้านแล้วนะคะคุณภูนพัฒน์ศรีสมบัติไพบูลย์ค่ะเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือว่าสำนักงานกกพ.ค่ะท่านก็บอกว่าตอนนี้กกพ.นะคะมีการประชุมกันเมื่อ5สิงหาคมที่ผ่านมาพิจารณาข้อเสนอการปรับปรุงอัตราค่าไฟฟ้าแบบก้าวหน้านะคะสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยและทบทวนนิยามการใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยตามมติของคณะกรรมการนะคะซึ่งการปรับปรุงอัตราค่าไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยแบบอัตราก้าวหน้านี้ก็จะส่งผลให้ค่าไฟฟ้าเฉลี่ยใหม่นะคะอยู่ที่3บาท69สตางค์ต่อหน่วยคือจากปัจจุบันที่เราคิดกันอยู่เนี่ย3บาท78สตางค์ต่อหน่วยเมื่อรวมกับค่าไฟตามสูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้าอัตโนมัติหรือว่าค่า FT ค่ะสำหรับในการเรียกเก็บงวดเดือนกันยายนถึงธันวาคมที่จะถึงนี้นะคะอยู่ที่16บาท23สตางค์ต่อหน่วยแล้วเนี่ยก็จะส่งผลทำให้เรียกง่ายๆว่าค่าไฟจะถูกลงลดลงจากเดิมนะคะที่เราต้องจ่ายกัน3บาท95สตางค์ต่อหน่วยปรับลงมาเหลือที่3บาท86สตางค์ต่อหน่วยอันนี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มนะคะซึ่งการปรับครั้งนี้นะคะก็อย่างที่บอกนะคะจะครอบคลุมทั้งผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทติดตั้งไม่เกิน5แอมป์นะของการไฟฟ้านครหลวงภูมิภาครวมไปถึงใครที่ติดตั้งเกิน5แอมป์ประเภท 1.2 ของการไฟฟ้านครหลวงแล้วก็การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะคะก็เป็นข่าวดีที่นำมาแจ้งคุณผู้ฟังกันนะว่าในช่วงบินเดือนกันยายนถึงธันวาคมค่าไฟก็จะมีการปรับลงและนอกจากนี้โครงสร้างใหม่เนี่ยนะเขาเรียกว่าอะไรนำค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้าสาธารณะออกจากต้นทุนค่าไฟฟ้าที่เรียกเก็บจากผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านที่อยู่อาศัยที่ก่อนหน้านี้เราตกใจว่าอุ้ยค่าไฟสาธารณะต่างๆเนี่ยประชาชนเป็นคนจ่ายหร
1: อ
0: ตรงนี้เขานำออกไปนะคะอยู่ในอัตราที่ 0.0634 สตางค์ต่อหน่วยนะคะก็เป็นการลดภาระค่าไฟฟ้าของประชาชนนะคะก็อ่ะสรุปง่ายๆก็คือในช่วงกันยายนถึงธันวาคมบินค่าไฟก็จะขยับลดลงเขาก็จะตัดไอ้ค่าไฟสาธารณะที่เอามารวมกับพวกเราอยู่ที่เราไม่รู้กันเนี่ยเอาออกไปเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนนั่นเองค่ะ
1: ค่ะก็สุดท้ายแล้วนะคะจริงๆแล้วเนี่ยมีหลายคอมเมนต์เลยนะคะที่ คอมเมนต์มาถึงพวกเราเป็นกำลังใจให้กับพวกเราเราก็ต้องขอขอบพระคุณมากเลยนะคะสำหรับ1ชั่วโมงในการจัดรายการนะคะ
0: ขอบคุณการติดตามทุกๆช่องทางทุกๆคอมเมนต์เลยนะคะวันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะคุณผู้ฟังคะติดตามข่าวยามเช้าได้ในทุกๆวันนะคะวันนี้ค่ะดิฉันพิริยาพรวงอุบลค่ะ
1: ค่ะและไอวรินอนันทเมฆค่ะ
0: ค่ะพร้อมกับทีมงานข่าวยามเช้าต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: แจ้งเตือนจากธนาคารบัญชีคุณมีความเสี่ยงกรุณากดลิงก์ยืนยันด่วน
3: ระวังข้อความแจ้งเตือนจากธนาคารบอกว่าบัญชีมีความเสี่ยงถูกอายัดหรือบอกว่าคุณได้รับรางวัลอย่าเพิ่งคลิกนี่อาจเป็นฟิชชิงกลโกงออนไลน์หลอกให้กดลิงก์หลอกเอารหัสผ่านและเงินในบัญชีธนาคารจะไม่ขอรหัสผ่านไม่ขอข้อมูลส่วนตัวทางลิงก์จำให้ขึ้นใจรู้ทันฟิชชิงคิดก่อนคลิกตรวจสอบก่อนโอน

0: ตามรับฟังข่าวยามเช้าได้ทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา7นาฬิกา

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กระทรวงศึกษาธิการเตรียมเสนอร่างพระราชบัญญัติความปลอดภัยของสถานศึกษาและให้เตรียมพร้อมรับมือพฤติกรรมเลียนแบบข่มขู่ใช้ความรุนแรงกระทรวงมหาดไทยดำเนินคดีผู้กระทำผิดคดีทุจริตสอบท้องถิ่นทั้ง 5,920